เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยนะคะตอนที่2เป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาและตอนที่3เป็นเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยนะคะมาดูเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยก่อนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะคะก็ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเนี่ยก็เป็นการกำหนดแผนหรือกำหนดโครงการหรือกิจกรรมสำคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยนะคะในส่วนของการออกแบบการวิจัยนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่ด้วยกัน3ประเด็นด้วยกันนะคะในเรื่องแรกคือการออกแบบการเลือกตัวอย่างนะคะต่อมาเป็นการออกแบบเครื่องมือนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยนะคะเราออกแบบการวิจัยไปเพื่ออะไรนะคะประเด็นแรกก่อนเลยค่ะก็คือเพื่อให้ได้คำตอบให้กับปัญหาการวิจัยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะก็จะทำให้คำตอบที่ได้นี้เนี่ยมีความแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็ประหยัดทรัพยากรต่างๆด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเนี่ยก็ทำไปเพื่อที่จะควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในการวิจัยได้นะคะซึ่งในเรื่องของการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีหลักของ Max Minkon Principleนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะ max นะคะ max คือ maximize of experimental variance นะคะ maximize of experimental variance อันนี้เนี่ยเป็นการทำให้ความแปรปรวนของตัวแปรตามนะคะอันเนื่องมาจากผลที่เกิดจากตัวแปรต้นเนี่ยมีความแปรปรวนที่มีค่าสูงที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้เห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนนะคะต่อมาค่ะ min นะคะ min หรือ minimization of error variance นะคะก็คือการลดความแปรปรวนที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนต่างๆนะคะให้มีความคลาดเคลื่อนตรงนี้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ผลวิจัยของเราเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอีกหลักหนึ่งก็คือเรื่องของ con ในที่นี้คือ control of extraneous variable นะคะหรือการควบคุมตัวแปรภายนอกอื่นๆค่ะที่อาจจะมาส่งผลต่อตัวแปรต่อการทดลองของเรานะคะที่เราอาจจะไม่ได้สนใจที่จะศึกษามันตั้งแต่แรกนะคะแต่มันอาจจะมารบกวนผลการทดลองจากการวิจัยของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวิธีการในการควบคุมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการซูมนะคะการซูมหรือการจับคู่นะคะการทำให้ตัวแปรภายนอกเนี่ยมีค่าคงที่นะคะหรือว่าการนำตัวแปรภายนอกที่สำคัญเนี่ยมาร่วมศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมหรือคอนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการดำเนินการในการออกแบบวิจัยแล้วก็การคำนึงถึงหลักแม็กมินคอนเมื่อสักครู่นะคะมันก็จะนำมาซึ่งความตรงนะของการวิจัยนะคะซึ่งมี2 ส่วนคือความตรงภายในและความตรงภายนอกนะคะประเด็นแรกก่อนนะคะเรื่องของความตรงภายในหรือ internal validity นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าผลของการวิจัยเนี่ยนะคะตอบคำถามได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะโดยที่ผลของการวิจัยนั้นเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยเนี่ยสนใจศึกษาจริงๆนะคะและในส่วนของความตรงภายนอกหรือ external validity นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าผลของการวิจัยเนี่ยสามารถที่จะสรุปอ้างอิงหรือ generalize ไปยังประชากรกลุ่มอื่นๆได้นะคะซึ่งการที่จะ generalize ได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะก็หลักๆก็จะได้มาจากการออกแบบการวิจัยนะคะที่แสดงถึงความเป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราเนี่ยเกิด external validity นะคะต่อมานะคะในเรื่องของการออกแบบ
นะเราก็จะมาพูดถึงการออกแบบในแต่ละแนวทางแล้วนะคะในแนวทางแรกก่อนนะคะในเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของการออกแบบการสุ่มตัวอย่างหรือ sampling design นะคะการออกแบบการสุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะคะก็พิจารณาก่อนว่าประชากรของการวิจัยเนี้ยคือใครนะคะประชากรคือไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ตามนะคะก็เป็นสิ่งขอบเขตที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะจากนั้นค่ะมาพิจารณาต่อนะคะว่าแล้วในการศึกษาเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษาทุกหน่วยประชากรได้แต่เราเอามาเฉพาะบางหน่วยของประชากรแต่ในการนำมานั้นต้องเป็นตัวแทนนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือ sample นะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มของสมาชิกที่ถูกเลือกจากประชากรเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะลองดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเรื่องที่จะทำวิจัยในชั้นเรียนนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะฉะนั้นประชากรคือใครคะประชากรคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีทุกคนนี่คือประชากรนะคะแต่ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างนั้นคือคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีเพียงบางคนค่ะแต่ต้องเป็นบางคนที่เป็นตัวแทนของประชากรด้วยนะคะทีนี้จะเลือกอย่างไรให้เป็นตัวแทนของประชากรนะคะประเด็นแรกก่อนเลยค่ะคือการเลือกโดยเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นนะคะการเลือกโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นอันนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอย่างทั้งแบบบังเอิญแบบกำหนดโควต้านะคะแบบเจาะจงหรือแบบลูกโซ่นะคะอันนี้ก็หน่วยประชากรในแต่ละหน่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเลือกนะคะอันไม่ได้มีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกันนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัววัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเราว่าอาจจะต้องการศึกษาเฉพาะกลุ่มนะเฉพาะคุณลักษณะนะคะหรือว่าเพื่อกำหนดในบางสัดส่วนนะคะตามที่ต้องการตามน้อยของขนาดของประชากรของแต่ละกลุ่มอย่างนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นนะคะในการสุ่มตัวอย่างในการกำหนดตัวอย่างในลักษณะนี้เนี่ยนะคะทุกหน่วยตัวอย่างจะมีโอกาสในการถูกเลือกเท่ากันเลยเป็นที่มาว่าเราเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นนะคะก็มีทั้งเรื่องของการสุ่มอย่างง่ายนะคะการสุ่มอย่างมีระบบการสุ่มแบบแบ่งชั้นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มแล้วก็การสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะลองมาดูแต่ละวิธีนะคะวิธีแรกก่อนเลยค่ะถ้าสมาชิกเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะเราก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเลยค่ะนะคะทุกหน่วยสามารถมีโอกาสถูกสุ่มมาได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือในแนวทางที่2นะคะก็คือถ้ากรณีที่ประชากรเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันโดยสามารถที่จะจัดเป็นกลุ่มย่อยๆที่เหมือนกันได้ก็คือในกลุ่มเนี่ยภายในกลุ่มมีความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอันนี้เราจะเรียกว่าการสุ่มแบบแบ่งชั้นนะคะแต่ถ้าประชากรเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันภายในกลุ่มนะแต่ว่าให้ความแตกต่างกันภายในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมันแตกต่างอย่างเหมือนกันระหว่างกลุ่มนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีการของการสุ่มแบบสุ่มเป็นกลุ่มนะคะนะคะหรือถ้าประชากรมีขนาดใหญ่มากนะคะนี่ก็จะต้องใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะหรือถ้ามีข้อจำกัดในการสุ่มมากก็จะต้องสุ่มแบบเจาะจงนะคะการกำหนดขนาดตัวอย่างนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการคำนวณสูตรนะคะหรือการใช้ตารางสำเร็จรูปของทาโร่ยามาเน่หรือเคซี่มอร์แกนก็ตามนะคะซึ่งลักษณะของตัวอย่างที่ดีเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรแล้วก็มีขนาดพอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนะคะโดยสรุปแล้วนะคะในส่วนของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบวิจัยนะคะทั้งเรื่องของการกำหนดขนาดตัวอย่างการกำหนดเครื่องมือวัดแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะควบคุมความแปรปรวนตามหลักของแมคมินคอนเพื่อให้เกิดความตรงภายในและความตรงภายนอกค่ะในส่วนของตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษานะคะในเรื่องของการวิจัย
ทางการศึกษานะคะก็จะมีการ

การออกแบบนะคะในเรื่องของการออกแบบการวัดตัวแปรนะคะหรือ measurement design นะคะการออกแบบการวัดตัวแปรนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือวิจัยละนะคะว่าจะใช้เครื่องมือวิจัยอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องมากำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือก่อนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่จะวัดตัวแปรนั้นๆเนี่ยอย่างไรนะคะต่อมาค่ะก็จะต้องมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับเทคนิควิธีการสร้างเครื่องมือนะคะจากนั้นก็มาเตรียมการในการสร้างแล้วก็พัฒนาเครื่องมือนะคะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการจะวัดนะคะต่อมาค่ะผู้วิจัยก็จะต้องมีการกำหนดนิยามของตัวแปรที่ต้องการจะวัดนะคะให้มีรายละเอียดของตัวแปรที่ต้องการจะวัดที่ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะสร้างเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีความครอบคลุมนะคะรวมถึงการระบุโครงสร้างของเครื่องมือด้วยนะคะว่าแต่ละส่วนแต่ละตอนเนี่ยจะมีน้ำหนักความมากน้อยอย่างไรนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการกำหนดมาตรการวัดนะคะว่าจะกำหนดมาตรวัดในลักษณะใดนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดในการที่จะวัดตัวแปรต่างๆนะคะเมื่อเรากำหนดในรายละเอียดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือแล้วนะคะก็จะมีการจัดทำร่างข้อคำถามต่างๆให้มีความถูกต้องเหมาะสมครอบคลุมกับนิยามตัวแปรที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้นะคะแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบนะคะว่าตรวจสอบความตรงนะคะของเครื่องมือนะคะว่าเครื่องมือเนี่ยนะคะมีความตรงหรือว่าน่าจะมีความสามารถที่จะวัดได้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำเครื่องมือไปทดลองใช้นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะจากนั้นก็มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหลังจากที่ทดลองใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงของเครื่องมือแล้วนะคะซึ่งก็หลังจากที่ได้จัดทำนะคะได้พัฒนาเครื่องมือแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพต่างๆแล้วนะคะเราก็มาถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลกันนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะมีการมีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆนะคะแบบแรกก่อนก็คือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากเอกสารต่างๆจากหลายแหล่งนะคะที่ผู้วิจัยต้องเก็บรวบรวมมาอันนี้ผู้วิจัยก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งเลยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการสังเกตนะคะการสังเกตการสัมภาษณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำการวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาในเชิงคุณภาพนะคะส่วนการใช้แบบสอบถามหรือการทดสอบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะคะผู้วิจัยก็เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์นะคะออกแบบการวิเคราะห์หรือ analysis design ตัวนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในเชิงของสถิติต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันคือสถิติที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะก็จะได้แก่พวกค่าความยากอำนาจจำแนกนะคะความตรงความเที่ยงต่างๆนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือสถิติที่ใช้บรรยายและสรุปผลข้อมูลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกสถิติเกี่ยวกับความถี่ร้อยละนะคะค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหรือในเรื่องของการสรุปผลข้อมูลนะคะก็จะใช้สถิติทดสอบนะอย่าง t-test นะคะ ANOVA เป็นต้นนะคะโดยภาพรวมนะคะกล่าวโดยสรุปในเรื่องของการออกแบบการวิจัยในส่วนนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการออกแบบการวัดตัวแปรนะคะก็คือการเลือก

ือกใช้เครื่องมือให้มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะทั้งก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะอย่างเช่นเรื่องการตรวจสอบความตรงก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เมื่อนำไปทดลองใช้แล้วก็มีการนำมาวิเคราะห์คุณภาพในเรื่องของความเทียบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งการตรวจสอบทั้งก่อนแล้วก็หลังที่จะทดลองใช้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็มีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะสามารถเก็บเลือกได้ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษานะคะและในส่วนของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของสถิตินะคะสถิติก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของความตรงความเที่ยงความยากข้ามน่าจะแนกอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทของเครื่องมือที่ผู้วิจัยเนี่ยเลือกใช้นะคะว่าจะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบใดก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะส่วนสถิติในอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถิติบรรยายต่างๆนะคะอย่างพวกสถิติเกี่ยวกับพวกความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็สถิติที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลข้อมูลนะคะอย่างสถิติทดสอบต่างๆอย่างเช่น T-test ANOVA เป็นต้นนะคะตอนนี้ก็ผู้วิจัยนะคะก็ทำความเข้าใจให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะออกแบบการวิจัยให้เหมาะสมแล้วก็ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนะคะในตอนที่3นะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยนะคะหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วถึงหลักการนะคะในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีคุณภาพได้นะคะจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็มาเขียนเรียบเรียงโครงการวิจัยนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะนำไปใช้ในการเสนอขอทุนต่างๆนะคะหรือ เป็นเครื่องโครงการวิจัยที่สำหรับที่จะพิจารณาในการอนุมัติให้ทุนอะไรต่างๆนะคะในส่วนของตัวของการเขียนโครงการวิจัยนะคะก็คือส่วนของชุดกิจกรรมของการวิจัยนะคะที่ผู้วิจัยเนี่ยใช้ในการที่จะวางแผนหรือว่ากำหนดรายละเอียดไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะเตรียมที่จะดำเนินการนะคะในการวิจัยต่างๆให้เป็นไปตามแผนนี้นะคะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ได้นะคะในส่วนประกอบของการเขียนโครงการวิจัยนะคะส่วนแรกเลยค่ะคือเรื่องของชื่อโครงการวิจัยนะคะชื่อโครงการวิจัยเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำหนดให้มีความกระชับชัดเจนนะคะแล้วก็สื่อถึงตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะและอาจจะมีการกล่าวถึงสถานที่หรือพื้นที่ที่ทำการวิจัยด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะส่วนต่อมาค่ะคือคณะผู้วิจัยค่ะอันนี้ก็ถ้ากรณีที่มีหลายคนนะคะก็จะพูดถึงตั้งแต่หัวหน้าโครงการเลยนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นผู้ร่วมโครงการนะคะแล้วก็ในแต่ละคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ให้มีรายละเอียดนะคะรายละเอียดของประวัติของผู้วิจัยนะคะรวมถึงรายละเอียดของประสบการณ์ในการทำการวิจัยของคณะผู้วิจัยแต่ละคนนะคะก็ให้ใส่ไม้พร้อมเลยนะคะเพื่อให้งานวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะทำที่เสนอไปนั้นเนี่ยนะคะมีความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของตัว ผู้ทำวิจัยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะอันนี้ก็
ในเป็นตัวเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำการวิจัยเลยนะคะว่าการวิจัยของเราเนี่ยจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องระบุให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็มีความสมเหตุสมผลนะคะในการนำเสนอตรงนี้นะคะเพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นที่เราสนใจที่จะศึกษานะคะซึ่งก็มักจะเรียบเรียงนะคะในการเรียบเรียงความเป็นมาเนี่ยเรามักจะเรียบเรียงจากกว้างนะคะจากมุมกว้างมุมกว้างในที่นี้ก็คือภาพรวมที่เกี่ยวข้องนะคะกับประเด็นการวิจัยที่เราสนใจที่จะศึกษานะคะแล้วก็เจาะย่อยลงมาจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากภาพใหญ่แล้วก็ค่อยๆไล่เป็นภาพย่อยลงมานะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะในประเด็นนี้นะคะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะก็จะต้องมีความชัดเจนนะคะสั้นกระชับแต่ได้ใจความนะคะแล้วก็สามารถที่จะวัดได้สังเกตได้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าผู้วิจัยเนี่ยจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะตอบปัญหาการวิจัยให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยก็เป็นอีกส่วนสำคัญนะคะที่จะต้องนำเสนอในโครงการวิจัยนะคะส่วนต่อมาค่ะคือขอบเขตของการวิจัยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงภาพกว้างนะคะของสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะว่ามีขอบเขตความกว้างขวางของประเด็นที่จะศึกษาเนี่ยมากน้อยอย่างไรนะคะผู้วิจัยสามารถระบุลงไปได้ในขอบเขตการวิจัยนะคะซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ที่จะพิจารณานำเสนอในขอบเขตการวิจัยก็จะเป็นเรื่องของขอบเขตประชากรนะคะขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษานะคะแล้วก็มีเรื่องของขอบเขตระยะเวลาเหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะคะการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนี้เนี่ยก็วงเล็บไว้ว่าถ้ามีนะคะบางเรื่องบางงานอาจจะไม่มีก็ได้นะคะส่วนใหญ่ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีนะคะหรือเป็นการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานอะไรต่างๆก็จะมีการกำหนดสมมติฐานวิจัยขึ้นมานะคะซึ่งในการได้มาซึ่งสมมติฐานวิจัยนี้เนี่ยนะคะผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีการคาดคะเนนะคะคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยที่การคาดคะเนนี้อาจจะได้มาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะคะหรือการรีวิวทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะ เพื่อที่จะนำมาสู่การคาดคะเนและก็กำหนดสมมติฐานวิจัยนะคะส่วนต่อมานะคะเรื่องของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในประเด็นนี้เนี่ยนะคะผู้วิจัยเนี่ยก็จะเป็นการศึกษานะคะเป็นการระบุเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นประโยชน์ของงานวิจัยนี้นะคะว่าจะมีความสำคัญอย่างไรนะคะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะได้รับจากการวิจัยนี้ก็ให้กล่าวถึงเป็นประเด็นต้นๆ นะคะแล้วก็ค่อยไล่ลำดับไปสู่ประเด็นที่เป็นประโยชน์รองลงมานะคะจากนั้นค่ะมาถึงเรื่องของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการศึกษานะคะศึกษาแนวคิดการวิจัยต่างๆที่มีความใกล้เคียงกับบริบทของประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้นะคะเพิ่มเติมนะก่อนที่จะมาสู่การดำเนินการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยก็จะมีการกำหนดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการทบทวนเอกสารแล้วงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ
พื่อที่จะมองไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้ตรงนี้ได้นะคะประเด็นที่9นะคะคือวิธีดำเนินการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะกล่าวถึงประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อมาค่ะ10เป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำการวิจัยอันนี้ก็จะระบุตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการนะคะและสุดท้ายค่ะคืองบประมาณค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะมีการจำแนกตามหมวดหมู่นะคะเพื่อให้

ได้เห็นงบประมาณของการทำวิจัยทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วในเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากขั้นแรกเลยคือการกำหนดชื่อโครงการวิจัยก่อนนะคะที่มีความสั้นกระชับชัดเจนบ่งบอกถึงตัวแปรที่จะศึกษานะคะแล้วก็อาจจะมีการระบุสถานที่หรือพื้นที่ที่ศึกษาด้วยถ้ามีนะคะต่อมาคือเรื่องของคณะผู้วิจัยนะคะระบุหัวหน้าระบุรายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ระบุในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานวิจัยของคณะผู้วิจัยทุกคนด้วยนะคะต่อมาคือความเป็นมาและความสำคัญนะคะอันนี้ก็จะ เริ่มเขียนจากภาพกว้างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยย่อยๆลงมาจนมาสู่ประเด็นปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะพอมาส่วนของการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดขั้นตอนนะคะการกำหนดการดำเนินการของผู้วิจัยที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาของการวิจัยนะคะซึ่งก็จะต้องมีความกระชับชัดเจนนะคะวัดได้สังเกตได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตการวิจัยอันนี้ก็เป็นการพิจารณาความกว้างขวางของประเด็นที่ผู้วิจัยเนี่ยสนใจที่จะศึกษานะคะว่ามีขอบเขตมากน้อยอย่างไรนะคะต่อมาเรื่องของสมมติฐานวิจัยอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดการคาดคะเนนะคะผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าการวิจัยที่เกิดจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะและต่อมาคือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานวิจัยให้ได้ข้อสรุปเพื่อที่จะมาดำเนินการวิจัยนะคะและส่วนอื่นๆคือวิธีการดำเนินการวิจัยระยะเวลาแล้วก็งบประมาณวิจัยนะคะก็ในการที่จะเรียบเรียงเขียนโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปะกิจยานนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งประเด็นเนื้อหาออกเป็น3ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยในตอนที่1จะเป็น

เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะและในตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ในเบื้องต้นนั่นก็คือพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงนะคะเราจะพบว่าน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กแต่ละคนค่ะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเนี่ยค่ะจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยในช่วง2ปีแรกนะคะแล้วก็เราพบว่าเด็กในช่วง5ปีค่ะจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าเมื่อเทียบกับเด็กแรกเกิดสำหรับในเรื่องของส่วนสูงนะคะเราพบว่าเด็ก2ปีเนี่ยค่ะจะมีส่วนสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ75เมื่อเทียบกับเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กผู้ชายค่ะจะมีส่วนสูงที่มากกว่าเด็กผู้หญิงเพียงเล็กน้อยค่ะสำหรับในเรื่องของสัดส่วนของร่างกายนะคะสัดส่วนของร่างกายเนี่ยสิ่งที่พบได้เด่นชัดเลยแรกเกิดนั่นก็คือศีรษะค่ะศีรษะของเด็กแรกเกิดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะคะพอเด็กอายุได้6ปีเนี่ยค่ะแขนขาลำตัวเนี่ยก็จะได้สัดส่วนคล้ายๆกับผู้ใหญ่ค่ะสำหรับในเรื่องของกระดูกและฟันนะคะเราพบว่าเด็กวัยทารกอะค่ะกระดูกเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะจึงทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งได้พยุงตัวเองได้ค่ะแต่ว่าหลังจากในช่วงปีแรกอะค่ะการฟอร์มตัวของกระดูกเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถนั่งได้นะคะตามช่วงวัยไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของฟันค่ะในช่วงแรกเกิดอะค่ะเด็กยังไม่มีฟันนะคะฟันยังไม่ขึ้นแต่พอเด็กอายุได้ 1-6 เดือนค่ะฟันก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็ฟันล่างก็จะขึ้นก่อนฟันบนค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาลำตัวกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะยืนเดินวิ่งได้สำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อเล็กคือกล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะก็เด็กเนี่ยสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้นะคะรูปแบบของการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยค่ะก็จะมีการเคลื่อนไหวชนิดที่เคลื่อนที่ได้เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดการก้าวสำหรับการเคลื่อนไหวชนิดที่ไม่เคลื่อนที่ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะคะอย่างเช่นการสะบัดมือการปรบมือการบิดต่างๆนะคะสำหรับการใช้มือเราพบว่าอย่างเช่นการคว้างการโยนเนี่ยมันเป็นการใช้มือโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณแขนในส่วนของการบิดการฉีกการตัดนะคะมันเป็นการใช้มือในส่วนของกล้ามเนื้อเล็กบริเวณฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะและในเรื่องของความถนัดในการใช้มือนะคะเราพบว่าเด็กในช่วง3ปีค่ะจะสะท้อนให้เห็นถึงความถนัดของการใช้มือและว่าเด็กเนี่ยจะถนัดการใช้มือฝั่งซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะซึ่งความถนัดตรงนี้ค่ะมันมาจากพันธุกรรมดังนั้นเนี่ยผู้ที่ใกล้ชิดเด็กผู้ที่ทำงานกับเด็กเลี้ยงดูเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะบังคับเด็กในการใช้มือนะคะสำหรับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองเราพบว่าการเรียนรู้ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยมันจะต้องอาศัยความจำและก็ประสบการณ์ความจำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กเนี่ยจะจำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเช่นเด็กเนี่ยจำวิธีการโยนลูกบอลลงตะกร้า
านะคะเด็กก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้สำหรับประสบการณ์หรือการฝึกหัดการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะควรที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยได้รับการฝึกหัดจากการคลานไปสู่การนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็เดินนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการควบ

ของจากแกนกลางขยายออกด้านข้างนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กอะค่ะสามารถที่จะพลิกคว่ำได้ก่อนที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้สำหรับการเอื้อมมือโดยเจตนานะคะจะสังเกตเห็นว่าเด็กในช่วง3เดือนนะคะสามารถที่จะหยิบจับวัตถุต่างๆได้นะคะในส่วนของทักษะการใช้มือจับวัตถุเนี่ยก็จะจับได้คล่องขึ้นตามวัยที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสามารถหรือทักษะในการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นทักษะการใช้มือของเด็กเนี่ยก็จะดีขึ้นตามอายุนะคะเด็กสามารถที่จะใช้มือในการประกอบกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นตักอาหารขึ้นมารับประทานเองมีความสามารถในการใช้ช้อนที่มันคล่องขึ้นนะคะการแต่งกายได้ด้วยตัวเองต่างๆแล้วก็จะดีขึ้นตามช่วงวัยที่มากขึ้นสำหรับทักษะของการใช้ขานะคะก็จะดีขึ้นจากแรกๆเนี่ยที่เดินไปก็สะดุดนะคะจากนั้นฝึกบ่อยๆเนี่ยการใช้ขาก็จะคล่องขึ้นค่ะสำหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะก็จะมีทฤษฎีวุฒิภาวะของอาโนกีเซลกีเซลค่ะเขามีความเชื่อว่าขั้นตอนของพัฒนาการและการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้มันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพนั่นก็คือการที่เด็กเนี่ยมีวุฒิภาวะในเรื่องนั้นๆซึ่งทฤษฎีนี้ค่ะอธิบายไว้ว่าพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นผลมาจากการกำหนดของเจ้าตัวยีนที่ทำให้วุฒิภาวะทางด้านของเส้นประสาททางด้านของกล้ามเนื้อเนี่ยมีทิศทางจากด้านบนลงสู่ด้านล่างจากแกนกลางขยายออกด้านข้างนะคะซึ่งส่งผลทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะควบคุมร่างกายแล้วก็แสดงทักษะการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆได้สำหรับทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือทฤษฎีระบบพลวัตของทีเลนทีเลนค่ะได้เสนอเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและพบว่าเด็กทารกค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวให้มีความเหมาะสมกับงานใหม่ๆทักษะใหม่ๆพัฒนาการนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นใยแมงมุมที่แตกกิ่งก้านออกไปซึ่งเส้นใยแต่ละเส้นค่ะก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทักษะในแต่ละด้านนะคะอย่างเช่นพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจพัฒนาการทางด้านสังคมรวมไปถึงการรู้การคิดนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการนั่นก็คือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราพบว่าทักษะใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาค่ะมันเป็นผลมาจากการบูรณาการของระบบความคิดร่างกายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเข้าไว้ด้วยกันค่ะค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนักศึกษาก็จะได้รู้ว่าพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นอย่างไรการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยรวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะสำหรับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะขออธิบายพัฒนาการทางร่างกายนะคะโดยเอาอายุของเด็กเนี่ยเป็นตัวตั้งพัฒนาการทางร่างกายของเด็กในช่วงแรกก็คือในช่วงอายุแรกเกิดถึง6ปีนะคะสำหรับลักษณะทั่วไปของพัฒนาการทางร่างกายเนี่ยเราพบว่าเด็กทารกอะค่ะที่เกิดมาใหม่เนี่ยจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะศีรษะของเด็กทารกเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วก็เด็กทารกเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวแขนและขาได้แต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนก็คือเคลื่อนไหวส่วนแขนเคลื่อนไหวส่วนขานะคะเด็กวัยทารกเนี่ยค่ะจะมีปฏิกิริยาสะท้อนหรือที่เรียกว่ารีเฟกซ์อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเอามือเนี่ยไปแตะตรงมุมปากของเด็กทารกนะคะเด็กทารกเนี่ยก็จะหันตามฝั่งที่เราแตะ
แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็

ก็เด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง6ปีเนี่ยค่ะก็จะมีความสามารถทางด้านของการใช้ประสาทสัมผัสเพราะว่าเด็กช่วงวัยเนี้ยค่ะเขาจะใช้ประสาทสัมผัสไม่ว่าการเป็นลักษณะของการแตะต้องหยิบจับนะคะการดมกลิ่นต่างๆเนี่ยค่ะการชิมรสเนี่ยในการเรียนรู้นะคะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเราพบว่าเด็กในช่วง2ปีค่ะสามารถที่จะยกศีรษะขึ้นสูงได้45องศาเด็กอายุ 2-5 เดือนนะคะสามารถที่จะกิ้งคว่ำเองได้แล้วก็เด็กอายุ5เดือนค่ะสามารถที่จะหยิบของด้วยนิ้วโป้งและก็นิ้วชี้ได้แล้วก็เด็กอายุ 5-8 เดือนสามารถที่จะหยิบขนมกินเองได้แล้วค่ะต่อมานะคะเมื่อเด็กเนี่ยมีอายุ 6-12 เดือนลักษณะโดยทั่วไปซึ่งเป็นลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กค่ะเด็กเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนผ่านจากการนอนคว่ำนอนหงายนะคะมาเป็นการนั่งเริ่มที่จะนั่งได้แล้วแล้วก็เด็กเนี่ยเรียนรู้ที่จะควบคุมความสมดุลของการเคลื่อนไหวก็คือเด็กสามารถที่จะบาลานซ์ทรงตัวต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะรู้จักที่จะใช้มือแขนขาได้มากขึ้นรวมไปถึงเราจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะดอกไม้หรือว่าฟันซี่แรกของเขาเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะเด็กในช่วง7เดือนค่ะสามารถที่จะนั่งได้โดยที่ไม่ต้องประคองและเพราะว่ากระดูกต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นนะคะเด็กอายุ9เดือนเนี่ยสามารถที่จะยืนช่วงสั้นๆแต่ว่าจะต้องใช้มือเกาะยึดเอาไว้นะคะรวมไปถึงสามารถที่จะตบมือได้แล้วก็เด็กอายุ12เดือนสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าง่ายๆได้ค่ะต่อมานะคะเมื่อเด็กเนี่ยมีอายุ 1-2 ปีลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กเนี่ยค่ะเด็กก็จะเริ่ม เปลี่ยนผ่านนะคะจากการคลานมาสู่การเดินมีการเคลื่อนไหวที่มันมากขึ้นตามวัยที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนาทักษะการเดินและการวิ่งได้ดีขึ้นตามลำดับได้ดีขึ้นตามอายุที่มันมากขึ้นค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะเด็กเนี่ยก็จะเดินได้ดีเตะลูกบอลได้ถีบจักรยาน3ล้อได้นะคะ เมื่อเราให้เด็กเนี่ยเล่นกับบล็อกไม้นะคะเด็กก็สามารถที่จะต่อแท่งบล็อกไม้ได้ 5-6 ชั้นในเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาตรงนี้ค่ะเด็กสามารถที่จะหมุนลูกบิดประตูนะคะเพื่อที่จะเปิดปิดได้แล้วก็ชอบใช้มือเนี่ยค่ะในการเทของเข้าออกนะคะสำหรับเด็กอายุในช่วง 2-3 ปีค่ะลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปเนี่ยเราพบว่าสัดส่วนของร่างกายของเด็กเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและศีรษะในช่วงแรกที่ดูใหญ่โดดเด่นกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายพอมาอยู่ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยศีรษะของเด็กก็จะเริ่มเล็กลงนะคะแล้วก็ลำตัวแขนขาก็จะยาวขึ้นลักษณะหน้าตาของเด็กแบบทารกอะค่ะก็จะค่อยๆหายไปกระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็การประสานกันของอวัยวะต่างๆก็จะดีขึ้นตามลำดับสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะเราพบว่าเด็กในช่วง 2-3 ปีเนี่ยค่ะสามารถที่จะกระโดดขึ้นลงพร้อมกันทั้ง2ขาได้สามารถที่จะเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวางทางเดินได้แล้วก็เดินถอยหลังได้1ฟุตนะคะเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะถอดใส่กระดุมเองได้แล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อเล็กเขาเนี่ยแข็งแรงเขาก็สามารถที่จะใช้มือในการถอดใส่กระดุมเองได้สามารถที่จะเปิดหนังสือที่มีรูปภาพได้ทีละแผ่นรวมทั้งสามารถแกะห่อขนมได้ค่ะสำหรับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีนะคะการเรียนรู้ทางร่างกายอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปในตอนต้นว่าการเรียนรู้ทางร่างกายมันก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีเราพบว่าการเรียนรู้ทางร่างกายเนี่ยอย่างเช่นการนอนคว่ำนะคะเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะก็การนอนคว่ำของเด็กเนี่ยเด็กก็จะเริ่มที่จะชันคอยกศีรษะขึ้นมานะคะได้45องศาเนาะยกศีรษะขึ้นมาเพื่อ

ที่จะต้านแรงโน้มถ่วงของโลกได้สำหรับในเรื่องของการนอนหงายเมื่อเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีนอนหงายนะคะการนอนหงายเนี่ยแขนขาของเด็กค่ะก็จะเป็นอิสระเด็กสามารถที่จะเคลื่อนไหวแขนขาได้อย่างอิสระเลยทีเดียวสำหรับการนั่งนะคะการนั่งของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะจะมีลักษณะการนั่งคล้ายๆตัว C นะคะก็คือหลังเนี่ยจะโค้งงอนะคะในส่วนของการยืนค่ะเด็กในช่วงวัยนี้สามารถที่จะเริ่มทรงตัวได้แล้วนะคะและก็การเดินเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะการเดินของเขาเนี่ยเขาในช่วงแรกๆค่ะการเดินเขาเนี่ยก็ยังเดินสะดุดอยู่บ้างนะคะก็ยังเดินแบบสะบัดไปสะบัดมานะคะยังต้องใช้เครื่องพยุงอยู่แบบต้องมีเครื่องเกาะต่างๆนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการเดินก็จะเริ่มเดินได้ดีขึ้นตามวัยที่มากขึ้นค่ะสำหรับแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยที่ผู้ที่ดูแลเด็กผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กเนี่ยควรจะต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักให้ความอบอุ่นเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะคือวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะถ้าจะว่าไปแล้วธรรมชาติของเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีนักดังนั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กควรที่จะต้องดูแลด้วยความรักนะคะด้วยการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดสำหรับแนวทางที่2ก็คือในเรื่องของอาหารค่ะอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กนะคะเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะควรได้รับอาหารที่ครบถ้วนนะคะมีสารอาหารครบถ้วนได้รับอาหารที่มันครบ5หมู่นะคะเพื่อที่อาหารเหล่านี้ค่ะก็จะได้เผาผลาญนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นการนอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะควรให้เด็กเนี่ยได้นอนพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าในช่วงวัยนี้ค่ะเวลาที่เด็กนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันจะไปส่งไปกระตุ้นในเรื่องของโกสฮอร์โมนทำให้โกสฮอร์โมนเนี่ยทำงานได้ดีซึ่งโกสฮอร์โมนตัวนี้ค่ะมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะคะแนวทางต่อไปก็คือการได้รับภูมิคุ้มกันโรคต่างๆเด็กในช่วง6เดือนแรกค่ะเขาอะมีภูมิของเขาตั้งแต่เกิดแต่หลังจาก6เดือนไปแล้วค่ะเด็กควรที่จะรับภูมิคุ้มกันโรคต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นยิ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะสังคมในปัจจุบันมีเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยดังนั้นเนี่ยการได้รับภูมิคุ้มกันโรคนะคะมันจะเป็นเหมือนเกาะกำบังทำให้ร่างกายของเด็กค่ะมีความแข็งแรงและก็มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะก็คือการมีพื้นที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะควรจะมีพื้นที่จัดเตรียมพื้นที่กว้างนะคะให้เด็กเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายให้แก่เด็กนะคะยิ่งเด็กเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้เคลื่อนไหวมากเท่าไหร่พัฒนาการทางร่างกายของเด็กก็จะมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นค่ะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะก็คือการจัดกิจกรรมและก็ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามวัยค่ะในที่นี้นะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเด็กในช่วง 2-4 เดือนเนี่ยควรมีของเล่นนะคะที่มีเสียงเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เขย่านะคะซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กค่ะสำหรับเด็กในช่วง 6-12 เดือนนะคะควรให้เด็กเนี่ยได้เล่นกลิ้งลูกบอลแล้วก็กระตุ้นให้เด็กเนี่ยกลิ้งกลับมาหาผู้เล่นด้วยนะคะเด็กในช่วง 1-2 ปีค่ะควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นของเล่นที่ใช้ในการปีนป่ายได้รวมทั้งมีกระบะทรายแล้วก็ของเล่นที่ใช้เล่นกับทรายนะคะแล้วก็เด็กในช่วง 2-3 ปีค่ะควรให้เด็กเนี่ยได้เล่นกับดิน
เหนียวหรือว่าดินน้ำมันเพื่อที่เด็กเนี่ยจะได้ปั้นสิ่งต่างๆนะคะปั้นเป็นสิ่งต่างๆเด็กก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างดีรวมทั้ง

ทั้งให้เด็กเนี่ยได้ช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เด็กพอจะทำได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาในตอนที่2ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยนี้และก็แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีเมื่อตอนที่แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในวัยแรกเกิดถึง3ปีแล้วเพราะในตอนนี้นะคะก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีค่ะสำหรับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีนะคะแรกที่นักศึกษาเนี่ยควรจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยนี้สำหรับในเรื่องแรกก็คือส่วนสูงน้ำหนักและก็สัดส่วนของร่างกายค่ะเราพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้นะคะน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กค่ะจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อเทียบกับเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะจะมีอัตราที่มันน้อยกว่านะคะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะลักษณะของแขนขาลำตัวเนี่ยก็จะยาวขึ้นมีสัดส่วนได้สัดส่วนเข้ารูปมากขึ้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่เป็นเหมือนกับเด็กทารกอะค่ะก็จะค่อยๆหายไปนะคะในช่วงของเด็กอายุ 3-6 ปีค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อใหญ่อย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่ากล้ามเนื้อใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาลำตัวนะคะกล้ามเนื้อบริเวณนี้ค่ะก็เด็กเนี่ยในช่วง 3-6 ปีเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะใหม่ๆและสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะคะเด็กสามารถที่จะเดินได้วิ่งได้และก็หยุดได้ในทันทีสำหรับพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อเล็กค่ะคือกล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือนะคะข้อต่อของมือต่างๆรวมไปถึงความสัมพันธ์ของมือและตานะคะตรงนี้ค่ะเด็กเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้นิ้วในการหยิบจับต่างๆเนี่ยได้ถนัดขึ้นได้คล่องขึ้นนะคะอย่างเช่นเด็กสามารถที่จะขีดเขียนได้เด็กสามารถที่จะใช้มือในการร้อยลูกปัดในการกอกน้ำใส่ขวดต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะคะสำหรับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปีการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยนี้เราจะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กสำหรับการเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อใหญ่หรือที่เราเรียกว่าGross Motor นะคะกล้ามเนื้อใหญ่ตรงนี้ค่ะเราจะพบว่าเด็กอะค่ะก็จะมีทักษะในการเคลื่อนไหวใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้อย่างเช่นเด็กสามารถที่จะใช้มือในการปั่นจักรยาน3ล้อได้นะคะได้คล่องแคล่วขึ้นใช้มือในการโยนลูกบอลใส่ตะกร้านะคะก็การเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กค่ะก็จะมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงมีความคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง3ปีสำหรับการเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อเล็กนะคะการใช้กล้ามเนื้อเล็กหรือที่เราเรียกว่าไฟมอเตอร์ตรงนี้ค่ะ เด็กเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการรับประทานอาหารในการอาบน้ำแต่งตัวนะคะว่าง่ายๆเป็นการใช้กล้ามเนื้อเล็กค่ะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้คล่องขึ้นเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองต่างๆในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นการติดกระดุมเองการเข้าห้องน้ำเองรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้เล่นกับนิ้วมือด้วยอย่างเช่นฟิงเกอร์เพลย์แบบนี้เป็นต้นค่ะ
สำหรับแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของอาหารอาหารยังเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาทางร่างกายอยู่เด็กในช่วง 3-6 ปีเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยเจริญเติบโตมากเขาต้องการพลังงานที่มันมากขึ้นดังนั้นนะคะอาหารหลัก3มื้อเนี่ยมีเพียงพอแล้วแต่เราก็ควรต้องให้อาหารเสริมด้วยก็คือเป็นมื้อว่างนะคะเป็นมื้อว่างเช้าแล้วก็มื้อว่างบ่ายนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีอาหารเพียงพอเพื่อที่จะใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายให้แก่เด็กการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพทั้งในเรื่องของฟันนะคะในเรื่องของหูการได้ยินนะคะแล้วก็ในเรื่องสายตานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยการนอนหลับพักผ่อนยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เพราะว่าในช่วงวัยนี้โกสฮอร์โมนยังทำงานได้ดีนะคะดังนั้นนะคะ เด็กเนี่ยในช่วงวัยนี้เข้าโรงเรียนอนุบาลและควรที่จะต้องมีการนอนในช่วงกลางวันแล้วก็ควรมีการนอนในช่วงกลางคืน อยู่ที่12ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเด็กเนี่ยแข็งแรงขึ้นการฝึกทักษะการช่วยตนเองนะคะตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนกับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับเด็กและก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจรวมไปถึงในเรื่องของความรับผิดชอบด้วยค่ะแนวทางต่อไปก็คือการจัดเครื่องเล่นและการเล่นหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่ใช้กำลังอย่างเช่นการปั่นจักรยานการเล่นที่ต้องใช้มือการเล่นน้ำเล่นทรายการเล่นที่ต้องใช้จินตนาการการปั้นการวาดรวมไปถึงการเล่นกับเพื่อนนะคะและก็สุดท้ายก็คือการจัดกิจกรรมพละศึกษาและนันทนาการไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะการก้าวการกระโดดหรือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่การปรบมือการสะบัดมือรวมไปถึงการเคลื่อนไหวตามจินตนาการด้วยนะคะสำหรับในตอนที่3ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กช่วงวัยนี้การเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กช่วงวัยนี้รวมไปถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วง 3-6 ปีค่ะ

0: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.วันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียบหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจัดการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทย์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
0: ผู้สมรส
1: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการ

0: ไก่เกี่ยทั้งแม้แก่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไก่เกี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไก่เกี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
1: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไก่เกี่ยก่อน
0: รวมทั้งหากไก่เกี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
1: เรียกว่าการชี้ประเด็น
0: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
1: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
1: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเลย
0: ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเนี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
1: ม
0: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
1: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างเงี้ยฮะจะทำยังไงกันนะครับ
0: ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านพักษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่อย่างเงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
1: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
0: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาปณีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาปณีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาปณีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
1: ครับ
0: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: รักษาพยาบาล
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งเรียน
0: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรอ่ะคือคุณเป็นบิดา

0: แต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิด2ก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
1: ความยินยอมเด็กด้วย
0: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: 2ก็คือ
0: การรับรอง
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
0: โดยคำพิพากษา
1: โดยคำพิพากษาของศาลครับครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก
2: ็
3: จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: วันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนแล้วง่วงนอนเฮ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงฉันเหรอ
4: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
5: หืมจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: กล้าก็เอาเลยสิ
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆสิค่อยพูดค่อยจากันสิเว้ย
5: อยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจน้อยลงหน่อยสิน
4: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
6: ้ใจเย็นสิ
4: ไม่อยู่แล้ว
5: ไปแล้วนะไม่ต้องกลับมา
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
2: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
3: ค่ะ
2: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อ
3: ร่างกายลงไม้ลงมือทำร้ายกัน
2: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
3: ใช่
2: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
3: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์แมนบ้าง

0: น่าจะตั้งใจนะคะ
1: มือไปไกลมากไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี้ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี้ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
0: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี้ยได้ให้คำนิยามไหมคะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
1: จดหรือไม่จดก็ได้
0: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ฉันสามีภรรยาน
1: ี่ครอบคลุมไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่าน
0: ะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมและทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
1: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกโซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
1: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได
0: ้ค่ะ
1: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
0: ทุพพลภาพเลย
1: อันนี้เราจะใช้คำว่า
0: หนวกสมมตินะคะ
1: ตาบอดอะไรเงี้ย
0: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
1: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะแต่หูหนวกเน
0: ี่
1: ย
0: หูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
1: แทงไปเลย
0: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
1: ปีขาหัก
0: ขาหักทุพพลภาพ
1: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
0: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได้
1: ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
0: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยวเกี่ย
1: วขั้นนั้นเลยนะคะอยากให้ถึงขั้นนั้นเลย
0: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ดูเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
1: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: ตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: กระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้นนะ
1: เอาเอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
2: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์ประมาณนั้นไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกัน

0: เรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะก็สามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: อ๋อ
1: เอาละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นมั้ย
0: คะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งนึง
0: นั่นแหละค่ะได้ไ
1: ม่ทันเนี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ยไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: ห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้
1: อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: อ๋อนะคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าเพียงขอโทษเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
0: ่
1: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: โอ้
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
0: ้
1: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
0: ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะยุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้พบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจฉัยวงศ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญคือท่านเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนมาตรการแทนการพิพากษาคดีช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีในกรณีก๊อฟขับรถชน

คนบังเอิญตำรวจเห็นเหตุการณ์พอดีและได้กลิ่นแอลกอฮอล์กับอาการเมาของก๊อฟงานนี้ก๊อฟเจอคดีอะไรบ้างนั้นอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบรออยู่ค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะในเรื่องเท้าแชร์อยากจะล้มวงแชร์เพราะว่าคนเปียแชร์ไปแล้วไม่ส่งเงินแชร์ค่ะกรณีนี้นะคะเท้าแชร์ล้มวงแชร์ได้หรือไม่เรามีคำตอบค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. และ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: เรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในส่วนของพระธนูสายุธรรมว่าด้วยในเรื่องของศาลยุติธรรมครับสำหรับพระธนูสายุติธรรมนั้นคืออะไรนะครับพระธนูสายุติธรรมก็คือกฎหมายนะครับที่กำหนดระเบียบนะครับราชการของศาลยุติธรรมโดยแบ่งงานของศาลออกเป็นงานธุรการแล้วก็งานตุลาการนะครับซึ่งมีการกำหนดบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆนะครับมีการวางลำดับชั้นศาลนะครับแล้วก็มีในส่วนของการกำหนดองค์คณะผู้พิพากษาแล้วก็เขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาทั้งปวงด้วยครับมาดูในส่วนของพระธนูสายุติธรรมมาตรา1นะครับในส่วนของพระธนูสายุติธรรมมาตรา1นะครับก็มีการบัญญัติว่าศาลยุติธรรมของพระธนูนี้มี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับฉะนั้นจากมาตรา1ของพระธนูสายุติธรรมนี้จะมีการแบ่งลำดับชั้นศาล

ดังนี้นะครับก็คือศาลฎีกานั้นจะเป็นศาลที่อยู่ที่สูงที่สุดนะครับรองลงมานะครับศาลที่มีลำดับชั้นรองลงมาก็คือศาลอุทธรณ์ครับแล้วก็ท้ายสุดระดับที่ล่างที่สุดนะครับก็คือศาลชั้นต้นครับสำหรับในส่วนของศาลชั้นต้นนั้นพระธรรมจริยธรรมมาตรา2ก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับศาลชั้นต้นว่าศาลชั้นต้นก็ได้แก่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งมีนบุรีครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็จะมีศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีครับนอกจากนี้แล้วศาลชั้นต้นก็ยังรวมถึงศาลจังหวัดด้วยแล้วก็ศาลแขวงด้วยครับทั้งนี้ศาลชั้นต้นนะครับจะมีส่วนในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดให้เป็นศาลชั้นต้นครับได้แก่อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันก็ได้แก่นะครับศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับศาลภาษียากรนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ศาลล้มละลายแล้วก็ศาลกายาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเหล่านี้ถือเป็นศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษนะครับในส่วนต่อมานะครับจะว่าในเรื่องของศาลชั้นอุทธรณ์นะครับซึ่งจะอยู่ในมาตรา3แห่งพระราชในส่วนของมาตรา3แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับศาลชั้นอุทธรณ์จะได้แก่ศาลใดบ้างก็คือศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งศาลอุทธรณ์ภาคนั้นครับก็คือจะแบ่งเป็นตามเขตภาคนะครับออกมาเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดให้เป็นศาลอุทธรณ์นะครับท้ายสุดนะครับก็คือจะส่วนของศาลฎีกานะครับซึ่งจะเป็นศาลที่อยู่ลำดับสูงที่สุดนะครับในบรรดาของศาลยุติธรรมทั้งปดทั้งปวงนะครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาเนื้อหาโดยรวมในส่วนของในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงศาลยุติธรรมนะครับโดยที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับลำดับชั้นศาลออกเป็น3ชั้นนะครับก็คือชั้นศาลชั้นฎีกานะครับศาลอุทธรณ์นะครับแล้วก็ศาลชั้นต้นซึ่งในส่วนของศาลฎีกาก็จะมีศาลเดียวนะครับส่วนศาลอุทธรณ์นะครับหลักๆก็จะมีทั้งศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแบ่งออกเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็อาจจะมีศาลอุทธรณ์ชั้นนั้นพิเศษด้วยในส่วนของศาลชั้นต้นนั้นนะครับจะมีมากมายหลายศาลเลยนะครับก็คือจะมีทั้งในส่วนของศาลที่เป็นเรื่องของศาลแพ่งนะครับก็จะมีศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งธนบุรีนะครับในส่วนของศาลแพ่งอื่นๆอีกนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือแม้กระทั่งศาลอาญาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นศาลแพ่งขอโทษครับศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับศาลอาญาธนบุรีนะครับศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญามีนบุรีศาลอาญาพระโขนงนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศาลในกลุ่มของศาลอาญานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลจังหวัดด้วยนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีศาลจังหวัดนะครับอย่างน้อย1ศาลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลแขวงนะครับศาลแขวงก็ถือว่าเป็นศาลชั้นต้นด้วยแล้วก็รวมทั้งท้ายสุดก็คือจะเป็นในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่ตามที่มีกฎหมายอื่นๆกำหนดนะครับเช่นพวกศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลภาษียากรนะครับศาลแรงงานนะครับศาลทรัพย์สินธรรมัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นต้นนะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นยุติธรรมครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมว่าด้วยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับสำหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา7นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผู้พิพากษานะครับในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้พิพากษาธรรมดานะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับนั่นคือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือโต๊ะยุติธรรมแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบนะครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดาครับสำหรับผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับก็จะได้แก่ผู้พิพากษาประจำศาลนะครับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ผู้พิพากษาอาวุโสครับ

ประเภทต่อมานะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือดาโต๊ะยุติธรรมครับดาโต๊ะยุติธรรมนะครับก็คือผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามในศาลชั้นต้นใน4จังหวัดนะครับภาคใต้นะครับซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานีนะครับนราธิวาสยะลาและสตูล

นะครับบังคับแทนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกครับสำหรับประเภทสุดท้ายนะครับที่ผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบครับสำหรับผู้พิพากษาสมทบนั้นนะครับก็จะไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับแต่ก็จะร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษานะครับพิจารณาคดีนะครับซึ่งจะอยู่ในศาลชั้นพิเศษครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับศาลชั้นพิเศษที่มีผู้พิพากษาสมทบนะครับก็มีศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับแล้วก็ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศครับสำหรับผู้พิพากษาอีกประเภทนึงนะครับก็คือจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับนะครับก็คือได้แก่นะครับถ้าอยู่ระดับสูงสุดเลยก็จะเป็นประธานศาลฎีกาครับนะครับรองลงมาก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประจำศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจำศาลอุทธรณ์ภาคนะครับประธานศาลอุทธรณ์อื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็จะมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถือว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับสำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้านะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็มีทั้งในส่วนของการนั่งพิจารณานะครับรับพิพากษาคดีในศาลนั้นๆ นะครับแล้วมีการตรวจเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วก็จะมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอำนาจในส่วนของสั่งคำร้องขอคำขอต่างๆนะครับที่ยื่นต่อตนนะครับผมแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของระมัดระวังในการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆนะครับที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับหรือในส่วนของอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำนะครับผู้พิพากษาในศาลนั้นนะครับในข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานะครับรวมทั้งนะครับจะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการร่วมมือนะครับกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินการของส่วนธุรการของศาลนะครับแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการทำรายงานการคดีนะครับและกิจการของศาลนะครับรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่อื่นๆนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของพัฒนาบุตรสารยุติธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ผู้พิพากษาครับครับในคลิปนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาของพัฒนาบุตรสารยุติธรรมในส่วนของอำนาจพิจารณาพิพากษาครับในเรื่องของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับจะแบ่งเนื้อหาเอาเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของเขตอำนาจนะครับของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับเราจะมาดูในส่วนของเนื้อหาในส่วนของเรื่องที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมนะครับมาตรา15นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับห้ามมิให้นะครับศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งนะครับรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษาเว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมครับฉะนั้นในส่วนของเขตอำนาจนะครับของศาลชั้นต้นนะครับเราจะมาดูครับของเขตอำนาจของศาลแขวงกันก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดตั้งศาลแขวงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นรวมทั้งหมดนะครับนี่จำนวน38ศาลนะครับสำหรับอำนาจของศาลแขวงนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมมาตรา17นะครับซึ่งบัญญัติว่าศาลแขวงนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วรรค1อันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้จะหมายความว่าอำนาจของนะครับศาลแขวงนั้นก็จะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษาคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนั้นจะมีอำนาจอย่างไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นไปตามพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25วรรค1ครับสำหรับพระธรรมนูญสารยุติธรรมนะครับ
มาตรา24นะครับก็บัญญัติไว้ว่าให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งนะครับมีอำนาจดังต่อไปนี้

นี้ 1. ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น 2. ออกคำสั่งใดๆซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนหนึ่งตามมาตรา24นะครับแล้วก็ถือเป็นอำนาจของศาลแขวงด้วยครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยของอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับตามมาตรา25แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับก็จะมีการบทบัญญัติไว้ว่านะครับในศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวกับคดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้นะครับ1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง 2. ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 3. ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญา 4. พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้นะครับโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ 5. พิจารณาพิพากษาคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับแต่จะลงโทษนะฮะจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้นะครับนี่คือถือว่าเป็นเขตนะครับเขตอำนาจของศาลแขวงนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา24นะครับและ25นะครับในส่วนของอำนาจของศาลแขวงนะครับซึ่งจะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษา1คนนะครับผมส่วนต่อมานะครับเขตอำนาจของศาลจังหวัดนะครับในส่วนของเขตของศาลจังหวัดนะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา16วรรค1บัญญัติว่าศาลชั้นต้นนะครับมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้ก็หมายความว่าในส่วนของเขตศาลจังหวัดนั้นครับจะต้องไปพิจารณาจากพระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของอำนาจของศาลจังหวัดนะครับมาตรา18แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา19/1ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับฉะนั้นหมายความว่าอำนาจของศาลจังหวัดนั้นก็จะโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งหมดนะครับเท่าที่จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับเขตอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเขตศาลแพ่งและศาลอาญาในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา16วรรค2และวรรค3นะครับก็คือศาลแพ่งและศาลอาญานั้นนะครับก็จะมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากที่อยู่ในท้องที่เขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีนะครับศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้นะครับในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีนะครับต่อศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับและคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็แล้วแต่กรณีนี้ก็สามารถจะใช้ดุลพินิจนะครับยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือสามารถโอนไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจได้ครับสำหรับอำนาจของศาลแพ่งและศาลอาญานะครับตามพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา19นะครับก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งพิบูลีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงนะครับแล้วก็คดีอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นเช่นกันนะครับในส่วนของศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นรวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีด้วยครับในส่วนของเขตอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเช่นศาลยุติเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของเขตอำนาจนั้นส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษและศาลฎีกาครับในส่วนของเขตศาลอุทธรณ์และเขตศาลอุทธรณ์ภาค

ครับก็ในส่วนของศาลอุทธรณ์นั้นก็จะมีเขตตลอดท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนะครับในส่วนของเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนั้นก็จะแบ่งเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับก็จะต้องไปดูในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆกำหนดไว้นะครับว่าจะมีเขตศาลครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนะครับสำหรับเขตศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็จะเป็นไปครอบคลุมนะครับตลอดราชอาณาจักรนะครับในส่วนของเขตของศาลฎีกาก็เช่นกันนะครับก็ครอบคลุมตลอดราชอาณาจักรเช่นกันครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนั้นนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมมาตรา22นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของพิพากษายืนนะครับยืนตามนะครับแก้ไขนะครับกับหรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับในเมื่อคดีนั้นได้ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับรวมทั้งมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามกฎหมายนะครับหรือมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้นะครับตามกฎหมายอื่นนะครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็มีอำนาจในส่วนของพิจารณาพิพากษานะครับบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งครับของศาลชำนาญพิเศษครับในส่วนของอำนาจของศาลฎีกานั้นนะครับพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา23นะครับก็บัญญัติไว้ว่าศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรงและคดีที่อุทธรหรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรหรือศาลอุทธรภาคตามที่กฎหมายบัญญัติเว้นแต่กรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรหรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาศาลฎีกามีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนเนื้อหาของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับตามพระราชบัญญัติยุติธรรมครับครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของพระราชบัญญัติยุติธรรมนะครับว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งจะเนื้อหาเอาเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือองค์คณะผู้พิพากษานะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานะครับองค์คณะผู้พิพากษาคืออะไรนะครับก็คือจำนวนผู้พิพากษานะครับอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับไว้นะครับในการนั่งพิจารณานะครับหรือพิจารณาคดีนะครับกฎหมายจะกำหนดองค์คณะนะครับผู้พิพากษาซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาที่จะต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและความสำคัญของคดีนะครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับองค์คณะของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแล้วก็องค์คณะของศาลฎีกาครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นองค์คณะของศาลแขวงองคณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นแล้วก็องคณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเราจะมาดูกันทีละส่วนนะครับสำหรับองคณะของศาลแขวงนะครับสำหรับองคณะของศาลแขวงก็คือจะมีผู้พิพากษาคนเดียวนะครับเป็นองคณะนะครับแล้วก็อำนาจนะครับของผู้พิพากษานะครับขององคณะของศาลแขวงนั้นนะครับก็จะเป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25ครับซึ่งมาตรา24และมาตรา25นั้นก็คือจะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับก็คือจะมีอำนาจในส่วนของการออกหมายเรียกนะครับหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับรวมถึงในส่วนของอำนาจในการไต่สวนและวิจัยชี้ขาดคำร้องนะครับหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงนะครับไต่สวนและมีคำสั่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งนะครับซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับแล้วก็พิพากษานะครับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่จะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็จะได้แก่ศาลจังหวัดศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับ
ซึ่งเหล่านี้เนี่ยพระธรรมสัจยุติธรรมมาตรา26ได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนนะครับถึงจะเป็นองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับองค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็ได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็องค์คณะของศาลยุติธรรมเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งหากไม่กำหนดไว้นะครับก็ต้องมีองค์คณะ1คนตามมาตรา25แล้วก็จะมีองค์คณะ2คนตามมาตรา26แล้วแต่กรณีนะครับส่วนองค์คณะของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับจะเป็นไปตามมาตรา27วรรค1แห่งพระธรรมสุทัศนมูลศาลยุติธรรมนะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนในการพิจารณาพิพากษาคดีครับในส่วนขององค์คณะของศาลฎีกานะครับก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา27วรรค1นะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีครับและเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับในส่วนของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา28แล้วก็มาตรา29แห่งพระธรรมสัจยุติธรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในของมาตรา28นั้นจะเป็นในกรณีที่มีการระหว่างการพิจารณาคดีนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันเนี่ยก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีได้ต่อไปนะครับให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปนะครับซึ่งในกรณีของศาลฎีกานะครับก็จะมีทั้งในส่วนของประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมายนะครับในกรณีของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับผู้พิพากษาที่จะทำการแทนนะครับก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับสำหรับในอีกกรณีนึงนะครับที่จะต้องมีผู้ทำการแทนนะครับก็คือในกรณีของในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใดนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นนะครับไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้นะครับก็ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษานะครับและเฉพาะในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลชั้นต้นนะครับมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วนะครับซึ่งในศาลฎีกาก็ได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาครองประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีแล้วก็ในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับแล้วก็รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีนะครับในส่วนของเหตุสุวิสัยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นแล้วในส่วนของในกรณีที่มีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับในกรณีของเหตุสุวิสัยเช่นเหตุอะไรนะครับก็คือในกรณีที่เป็นนะครับในส่วนของภาวะที่พ้นความสามารถที่จะป้องกันนะครับที่ใครจะป้องกันได้หรือเหตุที่ไม่อาจจะป้องกันได้นะครับเช่นอะไรเช่นอาจจะมีแผ่นดินไหวนะครับมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพลิงไหม้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะครับในกรณีของเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตรงนี้เนี่ยพระธรรมสัจยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา30และมาตรา31นะครับในมาตรา30นะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับหมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไปหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตามมาตรา28และมาตรา29นะครับในกรณีของมาตรา31นะครับแห่งพระธรรมสัจยุติธรรมนะครับก็ได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับนอกจากที่กำหนดไว้ในมาตรา30แล้วให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วยนะครับก็คือกรณีที่1กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่าคนพิพากษายกฟ้องแต่คดีนั้นมีอัตราโทษ
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกินกว่าอัตราโทษตามมาตรา25อนุ5นะครับ

กรณีที่2กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุ5นะครับแล้วเห็นว่าคนพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราดังกล่าวกรณีที่3กรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้แล้วกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตรา25อนุ4ไปแล้วต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาคนเดียวครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับพระธรรมสัจธรรมว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ันต่อมาลูกหนี้นะครับปกติกิจการโดยทั่วไปนะครับมีการขายสินค้าหรือให้บริการแล้วให้เครดิตลูกค้าหรือให้เวลาในการที่ลูกหนี้หรือลูกค้าเรานะครับชำระเงินช้าได้หรือชำระเงินไปในเวลาที่กำหนดที่เขาเรียกว่าให้ขายเป็นเงินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นกรณีบริษัททั่วไปที่ขายเป็นเงินสดนะครับลูกหนี้การค้าจะไม่เกิดขึ้นกรณีที่บริษัทขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้วนะครับปรากฏว่าบอกลูกหนี้ว่ายังไม่ต้องชำระเงินให้เครดิตนะครับให้เครดิตลูกค้า30วัน60วันนะครับปกตินักบัญชีหรือการบันทึกบัญชีโดยทั่วไปก็จะตั้งรายการพวกนี้ไว้เป็นลูกหนี้นะครับลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของกิจการในการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นเงินเชื่อนะครับประมาณนี้นะครับความหมายของลูกหนี้ติลูกหนี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องของกิจการหมายความว่าเป็นสิทธิ์เรียกร้องของกิจการถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายภายในกำหนดนะครับบริษัทสามารถเรียกร้องจากคนที่เป็นลูกหนี้เราได้นะครับเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการนะครับกิจการอาจได้รับชำระหนี้เป็นเงินสดเป็นสินค้าเป็นเช็คหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างกันนะครับลูกหนี้การค้าต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย

มูลค่าหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่านะครับเขาเรียกค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับหมายความว่าปกติลูกหนี้การค้าโดยปกติจะให้เครดิตเมื่อบริษัทให้เครดิตลูกค้าบางกรณีลูกค้าอาจจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ภายในกำหนดนะครับเขาเรียกว่าลูกหนี้นะครับมีอาจจะมีการด้อยค่าหรืออาจจะมีปัญหาในการชำระหนี้นะครับเรียกว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติการแสดงรายการของลูกหนี้การค้าก็จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินโดยหลักการจะบอกว่าแสดงมูลค่าของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้หมายความว่าแสดงมูลค่าหลังจากการขายหรือให้บริการแล้วหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าหรือจำนวนเงินที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะครับการรับรู้ลูกหนี้ปกติโดยหลักการจะบอกว่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหมายความว่าวันนี้เราขายของเราส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าอนาคตเราต้องได้รับเงินเป็นการชำระหนี้มาเรียกว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสามารถวัดมูลค่าลูกหนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือโดยปกติเราขายของหรือเราให้บริการจำเป็นต้องรู้ว่ามูลค่าจากการขายหรือการให้บริการเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปหลักการรับรู้นะครับลูกหนี้การค้าเราต้องรู้ว่าในอนาคตเราจะได้รับชำระหนี้หรือเรียกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและต้องสามารถวัดมูลค่าลูกหนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับปกติลูกหนี้การค้าก็จะแยกได้เป็นหลายประเภทครับลูกหนี้การค้าหรือลูกหนี้หมุนเวียนอื่นนะครับลูกหนี้การค้าก็เกิดจากการประกอบกิจการปกติเราขายของหรือเราให้บริการก็จะเกิดลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นหรือบางกรณีนะครับไม่ได้เรียกว่าลูกหนี้การค้าเรียกว่าลูกหนี้อื่นก็เป็นไปได้นะครับลูกหนี้จะมีลูกหนี้ระยะสั้นและลูกหนี้ระยะยาวหมายความว่าปกติโดยหลักการตามมาตรฐานบัญชีแยกคำว่าสั้นหรือยาวอยู่ที่1ปีหมายความว่าถ้าเราคาดว่าเราจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ภายใน1ปีเราเรียกว่าลูกหนี้ระยะสั้นนะครับแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนแต่เมื่อใด ก็ตามบางกรณีเราอาจจะให้เครดิตลูกค้าหรือลูกหนี้นะครับเกินกว่า1ปีก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะแสดงลูกหนี้การค้าเป็นระยะยาวหรือความหมายของมาตรฐานบอกว่าถ้าคาดว่าจะได้รับชำระเกิน12เดือนนะครับเรียกว่าลูกหนี้ระยะยาวนะครับนะครับปกติการขายของหรือให้บริการปกติบริษัทหรือกิจการจะมีการเขาเรียกว่าสิ่งจูงใจให้กับลูกค้านะครับเรียกมันว่าส่วนลดการค้าหรือส่วนลดเงินสดนะครับส่วนลดการค้าหมายถึงกิจการยอมลดราคาให้กับลูกค้าทันทีที่มีการขายหมายความว่าถ้าซื้อของวันนี้ลดเลย 50% เรียกส่วนลดที่เกิดขึ้นทันทีว่าส่วนลดการค้าบางกรณีนะครับกิจการมีการจูงใจให้กับลูกหนี้หรือลูกค้าเราหมายความว่าเราให้เครดิตลูกค้านะครับแล้วก็มีกิจการมีการให้จูงใจว่าถ้าลูกหนี้มาชำระเร็วนะครับเราก็จะให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นนะครับเช่น 1/15 N/30หมายความว่าเขาเรียกส่วนลดแบบนี้ว่าส่วนลดเงินสดหมายความว่าเราให้เครดิตลูกค้า30วันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ามาชำระภายใน15วันเราจะให้ส่วนลด 1% เพื่อจูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้ก่อนกำหนดนะครับถ้าลูกหนี้ชำระภายใน15วันนับจากวันที่ในเบมกับสินค้าหรือนับจากวันที่เรารับรู้เป็นลูกหนี้การค้านะครับแต่ถ้าลูกหนี้การค้าชำระเกิน15วันนะครับเครดิตก็จะบอกว่าต้องชำระภายใน30วันแต่ลูกหนี้หรือลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดการค้านะครับส่วนลดจะไม่ได้รับส่วนลดของเขาเรียกว่าส่วนลดเงินสดนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนลดก็มี2ประเภทครับส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดส่วนลดการค้าเกิดขึ้นทันทีส่วนลดเงินสดเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ตกลงกันว่าถ้ามีแรงจูงใจว่าถ้าคุณชำระหนี้เร็วขึ้นนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับหลักการของมาตรฐานโดยปกติมาตรฐานจะบอกว่ามาตรฐานบัญชีของโดยทั่วไปนะครับทั่วโลกมาตรฐานบัญชีจะไม่ยุ่งกับการเดบิตเครดิตของนักบัญชีหมายความว่า

มาตรฐานไม่ว่านักบัญชีจะบันทึกบัญชียังไงมาตรฐานกําหนดเพียงการจัดทํางบการเงินนะครับมาตรฐานบัญชีนะครับไม่ยุ่งกับรายงานภายในนะครับหมายความว่านักบัญชีจะบันทึกบัญชียังไงก็ได้แต่สุดท้ายต้องออกงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเท่านั้นเองนะครับเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะครับส่วนลดการค้าหรือส่วนลดเงินสดโดยหลักทั่วไปแล้วส่วนลดการค้านักเช่นซื้อของนะครับซื้อของวันนี้ลดทันที 50% นักบัญชีจะบันทึกบัญชีภายใต้คำนิยามของคำว่ามาตรฐานบัญชีไม่ยุ่งกับเดบิตเครดิตหมายความว่าหลักการบันทึกบัญชีของนักบัญชีมีหลายวิธีนักบัญชีสามารถบันทึกแบบไหนก็ได้สุดท้ายแล้วงบการเงินต้องออกมาตามมาตรฐานบัญชีเท่านั้นเองนะครับการวัดมูลค่าลูกหนี้การค้านะครับกิจการต้องมีการประมาณการค่าเผื่อจากการด้อยค่าเพื่อให้ลูกหนี้แสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในงบแสดงฐานะการเงินนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับก่อนปี31 ธันวาคม 2563นะครับมีมาตรฐานเปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9นะครับกิจการกำหนดให้กิจการใช้วิธีการประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าโดยวิธีการอย่างง่ายหมายความว่าโดยทั่วไปหลักการมาตรฐานจะกำหนดการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ไว้2วิธีนะครับวิธีที่1เขาเรียกว่าวิธีการทั่วไปนะครับใช้สำหรับกรณีที่เป็นสถาบันการเงินแต่เป็นลูกหนี้การค้าโดยทั่วไปนะครับจะกำหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายหรือเรียกว่า simplify approach ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9นะครับบังคับใช้1มกราคม2563เป็นต้นมานะครับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้หรือหนี้ศูนย์ปกติกิจการอาจมีลูกหนี้บางรายที่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ควรจำหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้เพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เป็นยอดคงเหลือตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจะเก็บเงินได้นะครับหมายความว่าสุดท้ายแล้วงบการเงินต้องแสดงลูกหนี้เท่ากับมูลค่าที่คาดเงินได้นะครับการประเมินด้อยค่าเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้ครับโดยหลักของทั่วไปของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9นะครับเครื่องมือทางการเงินกำหนดวิธีการประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าหรือโดยทั่วไปไว้2วิธีวิธีการทั่วไปหรือ general approach ปกติใช้กับสถาบันการเงินเช่นธนาคารนะครับเราไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อซื้อบ้านนะครับธนาคารต้องใช้วิธีการทั่วไปในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้แต่ถ้ากรณีธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับก็ใช้วิธีการอย่างง่ายหรือ simplify approach ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่านะครับวิธีการอย่างง่ายกรณีที่เราเป็นลูกหนี้การค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับให้ใช้วิธีการอย่างง่ายหรือ simplify approach ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับวิธีการอย่างง่ายใช้ความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าหมายความว่าใช้ความน่าจะเป็นใช้อัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตนะครับจะถูกนำมาใช้ในการกับกลุ่มลูกหนี้การค้าที่มีลักษณะและความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันหมายความว่าวิธีการอย่างง่ายจะถูกประเมินหรือถูกคำนวณจากอัตราการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าในอดีตที่ผ่านมานะครับวิธีการอย่างง่ายกิจการอาจใช้อายุของลูกหนี้หรือเรียกว่าเอจจิ้งลูกหนี้ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่านะครับวิธีการอย่างง่ายเสนอทางเลือกให้กิจการใช้ตารางที่เขาเรียกตารางการตั้งสำรองหรือ provision matrix หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตของการชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมาเป็นตัวกำหนดเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลในอนาคตนะครับหมายความว่าถ้าเราได้เปอร์เซ็นต์ของการใช้ประสบการณ์ในอดีตมาประเมินแล้วเราต้องคาดการข้อมูลหรือเหตุการณ์ในอนาคตได้อนาคตด้วยที่เขาเรียกว่า forward looking information หมายความว่า
ยกตัวอย่างง่าย

ได้นะครับเช่นกรณีที่เกิดโควิดวันนี้ลูกหนี้การค้าช่วงเกิดโควิดอาจจะชําระหนี้ช้าแต่หลังจากโควิดหมดไปแล้วลูกหนี้นะครับที่ถูกประเมินในช่วงเวลาของการรับชําระหนี้ในช่วงโควิดในอนาคตอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้หมายความว่าต้องมีการประเมินเอาอนาคตมาประเมินด้วยว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่เราใช้เป็นตัวอย่างในการประเมินก็เป็นไปได้นะครับนะครับข้อมูลในอนาคตหรือ forward looking information หมายความว่าวันนี้ถ้าเราได้อัตราการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าแล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับเราต้องมีการเอาข้อมูลในอนาคตมาประเมินด้วยว่าอัตราการรับชำระหนี้ของลูกหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็เป็นไปได้เช่นนะครับข้อมูลในอนาคตที่เรามาใช้ในการพิจารณานะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงานอัตราการเติบโตนะครับของประเทศชาตินะครับGDP นะครับอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาสินค้าปัจจัยด้านเศรษฐกิจอื่นๆรายการพวกนี้จะถูกมาประเมินแล้วใส่เข้าไปในสูตรการคำนวณว่าอนาคตอาจจะมีการรับชำระหนี้ได้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็เป็นไปได้นะครับข้อมูลในอนาคตหรือที่เรียกว่า forward looking information เป็นในทางที่ดีหรือเป็นในทางที่ลบก็เป็นไปได้ครับเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้หมายความว่าอัตราการรับชำระหนี้จากลูกหนี้อาจจะช้าลงหรือเร็วขึ้นก็เป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในอนาคตนะครับปรากฏว่าพอเราคำนวณมาแล้วนะครับเราต้องมีเขาเรียกว่าเกิดบัญชีนึงเกิดขึ้นครับเขาเรียกผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับความหมายคือในอดีตที่ผ่านมาเราใช้คำว่าหนี้สงสัยศูนย์ปัจจุบันมาตรฐานใช้คำศัพท์คำใหม่นะครับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9เรียกว่าผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าประมาณการความน่าจะเป็นซึ่งเกิดจากความเสี่ยงของจำนวนเงินสดที่กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับตามระยะเวลาที่สัญญาไว้กับลูกหนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกหนี้อาจจะชำระหนี้ให้เราน้อยลงหรือคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะครับค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อกี้เราพูดถึงผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมันหมายความว่าถ้าเราคาดว่าเราจะเก็บเงินไม่ได้ตามภาษานักบัญชีจะบอกว่าเราอาจจะต้องบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายนะครับแต่โดยปกตินักบัญชีต้องบันทึกบัญชีนะครับเมื่อเราบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในอีกฝั่งหนึ่งเราต้องเขาเรียกว่าเป็นบัญชีที่ลดมูลค่าลูกหนี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับหมายถึงจำนวนเงินที่เรากันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าเราจะเก็บเงินไม่ได้และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงินเพื่อให้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ลูกหนี้คาดว่าจะได้รับหมายความว่าคนอ่านงบก็จะได้เห็นว่าหลังจากที่เราขายของไปแล้วเราให้เครดิตลูกค้าไปแล้ววันนี้จากการประมาณการของบริษัทนะครับคาดว่าในอนาคตจะเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแม้กิจการคาดว่าจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่เงินนั้นได้รับภายหลังจากวันที่กำหนดในสัญญาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอาจจะมีรายการการรับชำระหนี้ที่เกิดขึ้นช้านะครับทำให้เกิดผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับปกติถึงแม้เราจะได้รับเงินเต็มจำนวนก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่นเราอาจจะได้รับชำระหนี้โดยใช้เวลานานหลายปีนะครับภาษามาตรฐานบอกว่านะครับอาจจะมีมูลค่าเงินตามเวลาอาจจะไม่เท่ากันก็เป็นไปได้นะครับอันต่อมาหนี้ศูนย์ครับหนี้ศูนย์หมายถึงลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถเก็บเงินได้นะครับความหมายคือเราอาจจะต้องตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์นะครับเนื่องจากว่าเราติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้เรานะครับเราต้องตัดหนี้ศูนย์นะครับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะครับวิธีการตัดจำหน่ายโดยตรงมี2วิธีนะครับคือวิธีการตัดจำหน่ายโดยตรงหรือวิธีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าก็เป็นไปได้แต่ถามว่าโดยหลักทั่วไปนะครับนักบัญชีโดยทั่วไปจะใช้

ทีตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ไว้นะครับไม่ค่อยใช้วิธีการในการตัดจําหน่ายโดยตรงนะครับวิธีการจัดจําหน่ายโดยตรงหมายความว่าวันนี้เมื่อเราติดตามทวงถามลูกหนี้แล้วปรากฏว่าเราคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้แน่ๆนะครับนักบัญชีก็จะใช้วิธีตัดหนี้ศูนย์คู่กับลูกหนี้การค้าไปเลยนะครับโดยเดบิตหนี้ศูนย์เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับแล้วเราก็เครดิตลูกหนี้ออกจากบัญชีไปนะครับวิธีการตั้งค่าเผื่อหมายความว่าเราจะมีรายการที่เอามาหักลูกหนี้นะครับโดยเราเดบิตขาดทุนจากการด้อยค่านะครับจะเหมือนกันนะครับกับวิธีแรกนะครับเป็นขาดทุนจากการด้อยขาดทุนจากการด้อยค่านะครับเครดิตไปที่ค่าเผื่อการด้อยค่านะครับมันจะต่างจากวิธีแรกวิธีแรกจะล้างบัญชีหรือบันทึกเครดิตบัญชีลูกหนี้การค้าออกไปเลยแต่วิธีนี้จะใช้วิธีตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ก่อนหมายความว่าสุดท้ายแล้วในงบการเงินก็จะแสดงด้วยมูลค่าที่เท่ากันนะครับการประมาณผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าจะกระทำได้โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลต่างๆในอดีตนะครับที่ผ่านมารวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตนะครับและการวิเคราะห์ยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นแนวทางในการประมาณการเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดว่าเราน่าจะได้รับลูกหนี้รับเงินรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนเงินกี่บาทเป็นจำนวนเงินเท่าใดนะครับการได้ค่าของลูกหนี้นะครับการประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับในอดีตเรียกว่าค่าเผื่อนิ่งเสียศูนย์ปัจจุบันเรียกว่าการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า expected credit loss นะครับ ECL นะครับเป็นการคำนวณอัตราค่าเผื่อนิ่งเสียศูนย์โดยใช้ข้อมูลอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตปรับด้วยข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตหลักการง่ายๆว่าถ้าเราคำนวณอัตราค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้เราจะมีวิธีการใช้ข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่ามันจะมีผลทำให้การรับชำระหนี้เราช้าลงหรือเร็วขึ้นอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตจะถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามการคาดการณ์ที่ได้วิเคราะห์ไว้ทุกวันที่ในรายงานหมายความว่าอะไรหมายความว่านักบัญชีต้องมีการประเมินอัตราการผิดนัดชำระหนี้นะครับทุกวันสิ้นงวดที่เราต้องแสดงงบการเงินนะครับต้องอัปเดตตลอดเวลาต้องแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลานะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างหมายความว่าบริษัทแมนจำกัดนะครับประกอบกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อโดยผู้บริหารเชื่อว่าข้อมูลการรับชำระหนี้ในอดีตของลูกหนี้จะสะท้อนผลขาดทุนทางด้านเครดิตนะครับได้ดีที่สุดบริษัทมีลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินบริษัทจึงได้นำข้อมูลการขายเชื่อเดือนธันวาปี2562ของปีที่ผ่านมาใช้ในการประมาณการผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหมายความว่าวันนี้บริษัทแมนกำลังจะทำงบการเงินณวันที่31ธันวาคม2563บริษัทมีอายุของลูกหนี้หรืออัตราการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ตามตารางนะครับยังไม่ถึงกำหนด 200,000 บาทคำถามคือณวันที่31ธันวาคม2563บริษัทควรจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้จำนวนเงินกี่บาทตามตัวอย่างจะบอกว่าเราจะใช้ข้อมูลของเดือนธันวาคม2562มาเป็นตัวกำหนดในการคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับหมายความว่าในเดือนธันวาปี2562บริษัทมีการขายสินค้าไป 150,000 บาทโดยให้เครดิตลูกหนี้ตามที่ตกลงกันปรากฏว่ามีการจ่ายชำระภายในเวลา 100,000 บาทนะครับมีการจ่ายเมื่อเกินกำหนด 1-30 วัน 25,000 บาทมีการจ่ายเกินกำหนดอีก 10,000 บาทนะครับสุดท้ายสรุปสุดท้ายคือการขายของเดือนธันวานะครับบริษัทไม่สามารถเก็บเงินได้ 1,500 บาทหมายความว่าอะไรหมายความว่านักบัญชีก็ต้องมีการประมาณการหรือคำนวณผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทดสอบคำนวณหมายความว่ายอดลูกหนี้ที่ไม่เกินกำหนดนะครับจำนวน 200,000 บาทจะถูกตั้งค่าเผื่อ 1% นะครับหลักการจะแตกต่างจากในอดีตลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดถ้าในอดีตที่ผ่านมา
นะครับมีเหตุการณ์บอกว่าลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้นะครับบริษัทก็จะมีการตั้งนะครับประมาณการผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกกรณีนะครับประมาณนี้นะครับหนี้ศูนย์ได้รับคืนหมายถึงกรณีกิจการได้ตัดบัญชีลูกหนี้ออกจากบัญชีเนื่องจากเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้เป็นหนี้ศูนย์ไปแล้วต่อมาลูกหนี้ที่กิจการตัดหนี้ศูนย์ไปแล้วกลับมาชำระหนี้ให้กับกิจการนะครับให้กิจการโอนบัญชีลูกหนี้และค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องด้วยจำนวนเงินที่ได้รับคืนพร้อมบันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้หมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีการตัดหนี้ศูนย์ไปแล้วแต่ลูกหนี้กลับใจกลับมาชำระหนี้ให้เรานะครับหลักการบัญชีก็จะบอกว่านะครับเราจะต้องบันทึกหนี้ศูนย์ได้รับคืนนะครับโดยนะครับหนี้ศูนย์ได้รับคืนตามหลักการบอกว่าต้องโอนกลับบัญชีลูกหนี้และค่าเผื่อการด้วยค่าด้วยจำนวนเงินที่ได้รับกลับคืนพร้อมบันทึกรายการรับชำระหนี้จากลูกหนี้นะครับเลือกบันทึกบัญชีหนี้ศูนย์รับรู้หนี้ศูนย์เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนก็เป็นได้นะครับหมายความว่ากรณีแรกคือโอนกลับรายการที่เคยบันทึกรายการที่2คือไม่อยากโอนกลับบันทึกรับรู้เงินที่ได้รับเป็นหนี้ศูนย์ได้รับคืนเป็นรายได้อื่นก็ได้นะครับการเปิดเผยข้อมูลลูกหนี้นะครับปกติบริษัทจะถูกกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่านะครับว่าเราตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโดยใช้วิธีการแบบไหนนะครับต้องมีการเปิดเผยค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นรายการหักออกจากลูกหนี้การค้าต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นรายการหักออกจากลูกหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเปิดเผยจำนวนลูกหนี้และค่าเผื่อการด้อยค่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินกรณีกิจการเลือกแสดงรายการลูกหนี้การค้าในงบแสดงการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดมูลค่าสุทธินะครับต้องเปิดเผยกรณีที่นำลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ยืมนะครับหน่วยที่2นะครับเงินสดและลูกหนี้นะครับสรุปได้ว่าในรายการเงินสดนะครับปกติจะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังนั้นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจะเป็นรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินนะครับเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นบรรทัดแรกของงบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจะแสดงอยู่ในงบการเงินเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับลูกหนี้การค้าโดยปกตินะครับโดยหลักการมาตรฐานจะบอกว่างบการเงินจะแสดงนะครับเรียงลำดับงบการเงินตามลำดับสภาพคล่องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจะเป็นบรรทัดแรกเนื่องจากว่ามีสภาพคล่องสูงที่สุดนะครับลูกหนี้การค้าลูกหนี้นะครับแบ่งประเภทได้เป็นลูกหนี้การค้าหรือลูกหนี้ที่ลูกหนี้อื่นนะครับลูกหนี้การค้าก็ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิหมายความว่าแสดงด้วยยอดนะครับหลังจากหักค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ต้องแสดงในงบการเงินด้วยจำนวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนะครับจะรับชำระหนี้จากลูกหนี้ครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.อ่ะไม่รู้

0: มีเพื่อนไหมอ่ะ
1: เฮ้ย
0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์ของพนักงานและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหานะครับซึ่งจากหัวข้อเนี้ยนักก็จะเห็นว่าขอบเขตเนื้อหาซึ่งจะอธิบายในรายการนี้ก็จะประกอบด้วย3ส่วนตามชื่อรายการเลยนะครับเราเริ่มที่เนื้อหาในส่วนแรกนะครับเรื่องของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็เป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่รายการแรกนะครับหรือได้รับชมตั้งแต่รายการแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งรายการเนี้ยก็จะเป็นส่วนต่อนะครับก็คือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนก็หมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่เกินกว่า1ปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหรือว่าเกินกว่ารอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับก็เป็นประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งหลายรายการนะครับนักศึกษาก็อาจจะมีความคุ้นเคยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหน้างบของกิจการต่างๆนะครับเช่นเงินกู้ระยะยาวนะครับหรือเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นนะครับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานนะครับภาระผูกพันนะครับการเพิ่มการลงทุนในกองทุนการรื้อถอนนะครับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นหรือว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆนะครับสำหรับหลักเกณฑ์หรือหลักการในการรับรู้และการแสดงรายการหนี้สินนะครับไม่หมุนเวียนในงบการเงินอันนี้ก็เป็นไป

ตามที่กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินซึ่งกำหนดไว้นะครับว่าการที่กิจการจะรับรู้รายการในงบการเงินได้เนี่ยก็จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง2ข้อนะครับ1ก็คือสำหรับการรับรู้รายการหนี้สินก็จะต้องเข้าเงื่อนไขข้อที่1ก็คือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะครับที่กิจการจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะครับส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับก็คือราคาทุนหรือว่ามูลค่าที่เราจะรับรู้หรือบันทึกบัญชีเนี่ยก็ต้องเป็นมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับสำหรับการแสดงรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับก็จะแสดงต่อจากหนี้สินหมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วในรายการที่1นะครับซึ่งก็สำหรับการเรียงรายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดรูปแบบของรายการย่อที่จะต้องมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งผมได้หยิบยกมาเพื่อมาอธิบายหรือเล่าให้ทุกท่านฟังในรายการนี้นะครับก็จะขออนุญาตยกเอาตัวเรื่องของหุ้นกู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนรายการหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นรูปแบบในการจัดหาเงินทุนรูปแบบหนึ่งนะครับของกิจการนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับศัพท์ตัวแรกนะครับก็คือคำว่าราคาตามมูลค่าหรือราคาที่ตราไว้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า par value หรือว่า face value นะครับซึ่งก็หมายถึงมูลค่าของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในใบหุ้นนะครับซึ่งมูลค่าเนี้ยนะครับก็จะหมายถึงเงินที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้รับคืนเมื่อหุ้นกู้นั้นครบกำหนดไถ่ถอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาขายจริงเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตามมูลค่าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในลำดับถัดไปนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับซึ่งเราเรียกว่า market rate หรือว่า effective rate เนี่ยก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่า coupon rate นะครับสำหรับคำศัพท์คำที่3นะครับก็คือคำว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อันนี้จะหมายถึงกรณีที่กิจการสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตามมูลค่านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เรียกว่าคูปองเรทเนี่ยนะครับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับส่วนอีก4คำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือคำที่4ก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตรงกันข้ามนะครับก็คือราคาขายของหุ้นกู้เนี่ยต่ำกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่คูปองเรทต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนั่นเองนะครับสำหรับการคำนวณราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่2 ส่วนก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นนะครับที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งก็คือตัว face value หรือว่าราคาตามมูลค่านั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นงวดตลอดอายุของหุ้นกู้นะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นกันแล้วนำมูลค่าทั้ง2 ส่วนมารวมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือราคาของการจำหน่ายหุ้นกู้นั่นเองนะครับอย่างที่เรียนไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าราคาของราคาจำหน่ายหุ้นกู้นั้นเนี่ยอาจจะสูงกว่าต่ำกว่านะครับราคาที่กำหนดไว้ก็ได้หรือราคาตามมูลค่าก็ได้ก็เกิดจากปัจจัยก็คือการเปรียบเทียบระหว่างอัตราที่เรียกว่าคูปองเรทกับตัวมาร์เก็ตเรทนะครับในกรณีที่คูปองเรทเท่ากับมาร์เก็ตเรทนะครับราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่านะครับแต่ถ้าในกรณีที่คูปองเรทนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะสูงกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดตัวส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้หรือที่เราเรียกว่าบอนด์พรีเมียมในทางตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าคูปองเรทนะครับต่ำกว่ามาร์เก็ตเรทนะครับอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับหรือว่าเกิดบอนด์ดิสเคานต์นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั่นเองนะครับเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือบริษัทจิตเจริญจำกัดนะครับซึ่งออกหุ้นกู้นะครับมูลค่ารวมนะครับก็คือ 100,000 บาทเมื่อวันที่1มกราคมปี 2501 นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับอันนี้เรียกว่าคูปองเรทอยู่ที่ 4% แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยสิ้นปีนะครับอายุไถ่ถอนนะครับเหลืออายุของหุ้นกู้ก็คือ5ปีนะครับ
ในกรณีที่1ก็คือถ้าตัว market rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันเท่ากับตัวคูปองหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในหุ้นกู้นะครับราคาขายก็จะเท่ากับราคาที่ตราไว้หรือมูลค่าตราคาตามมูลค่านะครับวิธีการคำนวณก็คือจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็คือ 100,000 บาทคำนวณให้เป็นมูลค่า

ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้ก็เท่ากับ 82,193 บาทนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายงวดนะครับซึ่งในกรณีนี้คูปองเรทนะครับก็คืออยู่ที่ 4% นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นปีก็คือ1ปีจ่าย1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยรายปีก็เท่ากับราคาตามมูลค่าคูณด้วยคูปองก็คือ 4% เท่ากับเงินดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายงวดก็คือ 4,000 บาทนะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยดอกเบี้ยซึ่งได้จากตาราง PVIFA นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนงวดของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือ5งวดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ 17,807 บาทนำมูลค่าปัจจุบันทั้ง2ส่วนรวมกันนะครับก็จะเป็นราคาจำหน่ายหุ้นกู้นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทเท่ากับ market rate ก็คือ 4% ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่าก็คือ 100,000 บาทนั่นเองนะครับเราต่อกันที่กรณีที่2นะครับในกรณีที่คูปองเรทนะครับสูงกว่า market rate ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 3% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณราคาจำหน่ายนะครับก็เช่นเดียวกันครับดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนใน5ปีข้างหน้านะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวปัจจัยดอกเบี้ยที่ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่เราจะใช้ในการเปิดตารางเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดก็คืออยู่ที่ 3% นะครับเพราะนั้นได้มูลค่าปัจจุบันก็คือ 86,261 บาทนะครับรวมทั้งตัวมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็คือ 4,000 แล้วก็คูณด้วยตารางปัจจัยดอกเบี้ยนะครับก็คือตารางตัวที่ได้จากตาราง PVFA นะครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการเปิดตารางก็คือตัว 3% ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายของหุ้นกู้ก็จะเท่ากับ 104,580 บาทนักศึกษาจะเห็นว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทสูงกว่า market rate นะครับก็จะเกิดบอนด์พรีเมียมนะครับหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้อยู่ที่ 4,580 นะครับในทางตรงกันข้ามครับก็คือถ้าคูปองเรทมันต่ำกว่า market rate นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราสมมุติว่าตัว market rate เนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าครบกำหนดไถ่ถอนนะครับมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 78,353 บาทรวมทั้งมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ 17,317 บาทนะครับเพราะนั้นราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่ 95,670 นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในเคสเนี้ยเกิดบอนด์ดิสคาวหรือว่าส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ 4,330 บาทนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็มีหลักการง่ายๆครับ1ก็คือบันทึกมูลค่าของหุ้นกู้เนี่ยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านเครดิตเนี่ยบันทึกด้วยราคาที่เป็นราคาตามมูลค่าหรือ Face Value นะครับในกรณีที่มีส่วนเกินนะครับก็จะบันทึกส่วนเกินไว้ทางด้านเครดิตนะครับซึ่งบัญชีส่วนเกินจะเป็นบัญชีปรับมูลค่านะครับก็คือเอาไปบวกกับบัญชีหุ้นกู้ส่วนในกรณีที่เราจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับก็ส่วนบัญชีส่วนต่ำจะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับซึ่งบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีปรับมูลค่าเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวหักกับบัญชีหุ้นกู้นะครับถ้านักศึกษาจำกรณีทั้ง3กรณีได้ที่เราคำนวณไว้ในของบริษัทจิตเจริญนะครับในกรณีแรกก็คือเราจำหน่ายได้เท่ากับ Face Value นะครับเพราะนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหุ้นกู้ 100,000 บาทแต่ในกรณีที่2นะครับซึ่งเรามีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเวลาบันทึกส่วนเกินก็จะอยู่ทางด้านเครดิตรวมทั้งบัญชีหุ้นกู้ก็ยังคงบันทึกบัญชีด้วย Face Value ในทางตรงกันข้ามครับถ้าจำหน่ายต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับบัญชีหุ้นกู้ที่อยู่ทางด้านเครดิตก็ยังบันทึกด้วย Face Value นะครับแล้วก็บันทึกส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั้นอยู่ทางด้านเดบิตครับสำหรับส่วนเกินหรือส่วนต่ำนะครับก็จะต้องถูกตัดออกนะครับตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ซึ่งวิธีที่จะใช้นะครับในการตัดทั้งส่วนเกินหรือส่วนต่ำเนี่ยนะครับก็แล้วแต่กรณีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีอัตราดอกเบี้ยทิ้งนะครับหรือเราเรียกมันว่า effective rate interest rate method นะครับหรือเราเรียกมันว่า EIR นั่นเองนะครับซึ่งการคำนวณส่วนเกินหรือส่วนต่ำที่เราจะตัดบัญชีเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการก็คือ1นะครับเราหาตัวดอกเบี้ยที่แท้จริงของหุ้นกู้ก่อนนะครับโดยเอาตัวราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นั้นคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับหลังจากนั้นก็ไปหาส่วนเกินหรือส่วนลดส่วนต่ำที่จะตัดบัญชีนะครับโดยไปเปรียบเทียบกับตัวดอกเบี้ยที่เราจ่ายจริงที่คิดจากตัวคูปองนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับก็คือถ้านักศึกษาจำได้ว่าตอนที่เราจำหน่ายหุ้นกู้

ู้แล้วมีส่วนเกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ก็จะตัดออกไปไว้ทางด้านเดบิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในการตัดส่วนเกินก็จะเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แล้วเครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ก็จะบันทึกบัญชีตรงกันข้ามกันนะครับท่านสาจำได้ว่าในขั้นตอนของการออกจำหน่ายแล้วมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเวลาตัดจำหน่ายออกก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับวิธีการตัดนะครับว่าจำนวนส่วนเกินหรือส่วนลดที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเมื่อสักครู่ได้เรียนให้นักศึกษาทราบว่าเราใช้วิธีที่เรียกว่า EIR นะครับเพราะฉะนั้นในตารางที่เห็นในสไลด์นี้นะครับก็เป็นตารางที่เรียกว่าตารางการตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำแล้วแต่กรณีนะครับที่เรียกว่าวิธี EIR อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งวิธีการคำนวณนะครับในกรณีนี้คือกรณีที่2ก็คือกรณีที่บริษัทขายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์สุดท้ายนะครับว่าราคาตามบัญชีก็คือราคาตามมูลค่าหรือ Face Value แล้วบวกกับส่วนเกินเพราะนั้นก็จะมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 104,580 ณวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณดอกเบี้ยนะครับว่าดอกเบี้ยที่จ่ายจริงก็คือ 4% ของ Face Value นะครับก็คือเอาคูปองนะครับคูปองเรทคูณด้วยเฟสแวร์อยู่นะครับส่วนดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คำนวณจากคอลัมน์สุดท้ายครับก็คือราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือดอกเบี้ยของตลาดนะครับได้ 3,137 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่จ่ายจริงกับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือส่วนเกินตัดบัญชีนั่นเองนะครับก็คือ863นะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับก็จะถูกตัดจำหน่ายไปเรื่อยๆรวมทั้งส่วนเกินที่คงเหลืออยู่ณวันสิ้นปีก็จะลดลงไปรวมทั้งราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในคอลัมน์สุดท้ายก็จะมีมูลค่าลดลงจนเท่ากับ Face Value ในวันครบกำหนดถ่ายถอนครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะเป็นดังเช่นสไลด์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าวันที่รับเงินนะครับเดบิตเงินสดนะครับ 104,580 เนื่องจากเราจำหน่ายหุ้นกู้ได้สูงกว่า Face Value นะครับเครดิตหุ้นกู้ตามหลักการว่าบัญชีหุ้นกู้ต้องบันทึกด้วยมูลราคาตามมูลค่าที่ 100,000 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็จะอยู่ทางด้านเครดิต 4,580 นะครับหลังจากนั้นก็บันทึกการจ่ายดอกเบี้ยณวันสิ้นปีตามเงื่อนไขนะครับก็เดบิตดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดอันนี้คำนวณตามคูปองนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นะครับหลังจากนั้นก็ตัดส่วนเกินนะครับเพราะนั้นส่วนเกินเนี้ยก็จะได้จากตาราง EIR ซึ่งเราได้ทำไว้แล้วในสไลด์นี้นะครับอย่างเช่นในปีที่1นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ตัดบัญชีในปีแรกนะครับก็คือ863บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีนะครับเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับ863บาทแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่าย863บาทนะครับเช่นเดียวกันกับในปีที่2นะครับก็คือบันทึกจ่ายดอกเบี้ยรายงวดนะครับก็คือใช้คูปองก็คือที่ 4% ก็คือดอกเบี้ย 4,000 บาทนะครับรวมทั้งการตัดส่วนเกินในปีที่2ก็มาจากตาราง EIR ในสไลด์ก่อนหน้านี้ในปีที่2เช่นเดียวกันนักศึกษาก็จะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินที่เราจะตัดนะครับในปีที่2นั้นก็คือ888บาทนะครับก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีในคู่สุดท้ายในสไลด์นี้นะครับก็คือตัดส่วนเกินนะครับเดบิตส่วนเกินแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับในกรณีที่มีส่วนต่ำหรือส่วนลดมูลค่าที่เรียกว่าบอนด์ดิสเคานต์ก็เช่นเดียวกันครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากส่วนเกินเป็นส่วนต่ำนะครับวิธีการก็จะใกล้เคียงกันอย่างเช่นในวันแรกที่จำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเห็นว่าราคาตามบัญชีของหุ้นกู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 95,000 เพราะว่า Face Value คือ 100,000 นะครับแล้วก็หักกับส่วนต่ำก็คือ 4,330 นะครับวิธีการก็เป็นในทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือดอกเบี้ยจ่ายจริงก็คือคูปอง 4% นะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในแต่ละปีก็คำนวณจากราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ในคอลัมน์สุดท้ายแล้วก็คูณด้วย market rate นะครับส่วนต่างในคอลัมน์ที่2กับ3ก็คือคอลัมน์ที่4นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนะครับก็ทำนองเดียวกันครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าส่วนต่ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นจนไปจบอยู่ที่ปีที่5ก็คือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หรือว่า Face Value นั่นเองวิธีการบันทึกบัญชีก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ากรณีเป็นกรณีของ

ส่วนต่ำใช่ไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าในวันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับเราก็จะเห็นบัญชีส่วนต่ำของมูลค่าหุ้นกู้อยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาจ่ายดอกเบี้ยก็ทำนองเดียวกันก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตเงินสดแต่เวลาตัดส่วนต่ำนะครับปกติส่วนต่ำในวันที่เราจำหน่ายอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเพราะนั้นเวลาเราตัดจำหน่ายเราก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับในปีที่2ก็จะทำนองเดียวกันนะครับส่วนการตัดส่วนเกินส่วนต่ำในเคสนี้ก็จะต้องใช้ตาราง EIR ที่ได้คำนวณไว้แล้วอย่างเช่นในปีที่2ก็จะตัดส่วนต่ำไปที่823บาทนะครับโดยตัดกับดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าการบันทึกผลประโยชน์ของพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับก็คือบันทึกเป็นรายจ่ายประจำงวดนะครับหรือว่าอาจจะมีการบันทึกค้างจ่ายไว้ในตอนสิ้นปีแล้วก็ไปจ่ายในปีถัดไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของเนื้อหาที่จะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปนะครับว่าผลประโยชน์ของพนักงานก็หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบนะครับที่กิจการให้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้รับจากพนักงานนะครับหรือในกรณีที่มีการเลิกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวประเภทของผลประโยชน์พนักงานก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน1ก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับ2คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับ3ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเภทนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของผลประโยชน์ทั้ง4ประเภทนะครับเรามาดูวิธีการรับรู้ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินเลยนะครับเมื่อพนักงานได้ให้บริการนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่กิจการจะต้องจ่ายในอนาคตก็คือแปลว่ากิจการจะต้องบันทึกภาระผูกพันนะครับที่จะต้องจ่ายให้พนักงานรวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อกิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากพนักงานแล้วนะครับมาดูรูปแบบที่1 นะครับก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับซึ่งรูปแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็คืออาจจะอยู่ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะครับเงินประกันเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับรวมถึงการลาพักผ่อนประจำปีป่วยในกรณีที่ยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการส่วนแบ่งกำไรหรือว่าโบนัสนะครับตามนโยบายของแต่ละกิจการนะครับหรืออาจจะมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นที่เป็นระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หรือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินไว้นะครับก็อย่างเช่นพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าที่พักอาศัยอาจจะมีบริการรับส่งพนักงานนะครับหรือว่าการให้สินค้าหรือบริการในลักษณะให้เปล่านะครับวิธีการรับรู้นะครับก็จะรับรู้เป็นรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รับรู้หนี้สินหรือภาระผูกพันด้วยถ้ายังไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าจ่ายแล้วก็บันทึกลดสินทรัพย์ก็คือตัวเงินสดได้เลยสังเกตว่าสำหรับผลประโยชน์พนักงานเนี่ยจะไม่มีการคิดลดหรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าภาระผูกพันเนี่ยมันไม่เกิน1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับรูปแบบในการบันทึกบัญชีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนะครับรวมทั้งรับรู้ภาระผูกพันด้วยนะครับก็คือเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับสำหรับรูปแบบของประโยชน์พนักงานอันที่2ก็คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ1ก็คือโครงการสมทบนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งก็คือกองทุนที่พนักงานกับกิจการเนี่ยร่วมกันจัดตั้งแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะออมเงินให้พนักงานไว้ใช้จ่ายหลังจากออกงานหรือว่าเกษียณนะครับซึ่งแหล่งที่มาของเงินกองทุนประเภทนี้ก็จะมาจาก2ส่วนนั่นคือเงินสะสมนะครับก็คือเงินของพนักงานนั่นแหละที่ถูกหักนะครับจากค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นรายเดือนนะครับรวมทั้งอีกส่วนนึงเป็นเงินสมทบก็คือเงินที่กิจการนายจ้างนะครับจ่ายสมทบให้อีกส่วนนึงนะครับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดหรือตามนโยบายของการลงทุนนะครับซึ่งกองทุนจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกิจการรวมทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนนะครับ
ส่วนแบบที่2ก็คือโครงการผลประโยชน์นะครับอันนี้เป็นโครงการที่กิจการจะต้องจัดหาผลประโยชน์ตามจำนวนแล้วก็เงื่อนไขที่ตกลงไว้ให้กับพนักงานในปัจจุบันนะครับรวมทั้งพนักงานในอดีตด้วยเช่นอาจจะให้ผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นบำนาญนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ปีกย่อยลงปีกก็คือว่ากิจการก็ต้องบริหารโครงการผลประโยชน์โดยเอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากโครงการแล้วก็เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงานในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความนโยบายของแต่ละกิจการนะครับซึ่งพนักงานอาจจะร่วมสมทบทุนด้วยก็ได้นะครับคราวนี้โครงการผลประโยชน์ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่2ส่วนนะครับ1ก็คือความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนี้ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของผลประโยชน์เนี่ยมันสูงกว่าที่กิจการคาดหวังไว้นะครับรวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาไปลงทุนแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับสำหรับวิธีการบันทึกบัญชีก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะแต่ว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าในกรณีแรกๆก็คืออันนี้เราจะต้องใช้ เราเรียกว่าโมเดลในการประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาระผูกพันนะครับเราจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพื่อที่จะวัดภาระผูกพันแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการก็ได้เนื่องจากว่ามันเกิดจากการประมาณการนะครับนอกจากนี้กิจการอาจจะต้องชำระผูกพันนะครับหลังจากพนักงานได้ให้บริการเป็นเวลาหลายปีนะครับจึงต้องมีการวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นด้วยการคิดลดก็คือแปลว่าจะต้องมีการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับส่วนผลประโยชน์ระยะยาวอื่นก็อาจจะอยู่ในรูปของการลานะครับยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือให้ผลประโยชน์จากการทำงานเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขนะครับหรือกรณีทุพพลภาพก็ยังให้ผลประโยชน์อยู่อาจจะมีส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสที่จะจ่ายชำระนะครับมากกว่า12เดือนนะครับรวมทั้งผลตอบแทนที่รอจ่ายนะครับมากกว่า12เดือนนะครับซึ่งโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนี้นะครับก็จะมีการนำสินทรัพย์ไปลงทุนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ตั้งกองทุนก็แล้วแต่นโยบายนะครับอย่างไรก็ตามณวันสิ้นงวดก็ทำนองเดียวกันครับกิจการก็ต้องประมาณนะครับภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะยาวนะครับตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับแล้วก็จะต้องมีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเนื่องจากว่ามันเป็นภาระผูกพันที่เกินกว่า1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับสำหรับผลประโยชน์สุดท้ายก็คือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับอันนี้ก็คือ เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างพนักงานนะครับซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างก่อนที่เขาจะครบกำหนดวันออกจากงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องพนักงานก็ต้องยอมรับข้อเสนอนะครับของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างนะครับซึ่งการเลิกจ้างเนี้ยนะครับพนักงาน เป็นผลให้พนักงานนะครับไม่ได้ให้บริการแก่กิจการแล้วนะครับนะโดยกิจการก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกข้อเสนอนี้ได้นะครับก็ทำให้ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพราะนั้นกิจการก็ต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะครับในปีที่ในงวดที่มีการเลิกจ้างรวมทั้งรับรู้หนี้สินด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: จะเรียนมสท.ได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีครับนักศึกษาตอนนี้จะเป็นตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่ากระบวนการนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างก่อนจะไปเริ่มขั้นตอนมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่านวัตกรรมการสื่อสารนั้นมีอะไรบ้างนวัตกรรมการสื่อสารประการแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารใหม่ๆที่ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้มันดีขึ้นแนวคิดใหม่ๆเหล่านี้จะเสริมสร้างทำให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากแนวคิดใหม่แล้วประการที่2 อาจจะมีกระบวนการสื่อสารใหม่มีลำดับมีขั้นตอนที่สามารถทำให้ผลงานการสื่อสารนั้นมีประสิทธิผลผู้รับสารรับสารไปแล้วก่อให้เกิดความเข้าใจก่อให้เกิดความร่วมมือก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสารกำหนดเป้าหมายนั่นคือกระบวนการที่เป็นกระบวนการสื่อสารใหม่เราก็นับว่าเป็นนวัตกรรมการสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันประการที่3นวัตกรรมการสื่อสารในประเภทของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ซึ่งอาจจะประดิษฐ์เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆใหม่ๆที่นำไปใช้ทางการสื่อสารแล้วการสื่อสารก็จะนำไปสู่ผลตามบรรลุผลตามเป้าหมายของการสื่อสารนั่นเองด้านการสื่อสารเนี่ยจะสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำงานนะครับปรับปรุงงานพัฒนางานเสริมสร้างทำให้ระบบการสื่อสารนั้นดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าผลต้องการเนี่ยคือต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสิทธิภาพคือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ประสิทธิผลก็คือทำให้ผลการสื่อสารที่เราคาดหวังนั้นเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะผู้รับสารได้สารตามที่ต้องการผู้รับสารได้นำสารไปบอกต่อผู้รับสารนำสารไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งหมดนี้อยู่ในขอบข่ายของนวัตกรรมการสื่อสารที่มีทั้งแนวคิดมีทั้งกระบวนการและสิ่งประดิษฐ์จึงจะเรียกว่านวัตกรรมดังนั้นนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยเวลาจะสร้างเวลาจะพัฒนาทำให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารนี้จะทำอย่างไรเรามาดูแนวทาง

หรือแนวคิดหรือหลักการหรือกระบวนการที่ส่งเสริมทําให้เกิดนวัตกรรมนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าการนํานวัตกรรมที่ไปใช้ในการทํางานนะครับมันมีเยอะมากมายครับใช้ในการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งใช้สร้างความนิยมทางการเมืองสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างความนิยมของบุคคลสร้างความนิยมขององค์กรสร้างความนิยมของสินค้าสร้างความนิยมของบริการหรือสร้างแบรนด์นะสร้างกิจการทำให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์บุคคลแบรนด์สินค้าหรือจะเป็นแบรนด์องค์กรอันนี้ก็คือการสื่อสารที่เป็นในเชิงนวัตกรรมที่จะไปประยุกต์หรือสร้างภาพลักษณ์ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นภาพที่เกิดการพบเห็นความประทับใจทั้งตัวบุคคลทั้งหน่วยงานภาพลักษณ์สินค้าภาพลักษณ์บริการซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับสารนั่นเองหรือจะสร้างบารมีนะจะสร้างบารมีคนนับหน้าถือตาจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะการสื่อสารนวัตกรรมก็ไปเป็นส่วนที่จะทำให้เสริมสร้างในเรื่องของบารมีหรือบริหารจัดการองค์กรในการจัดองค์การองค์กรเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องนโยบายนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการสื่อสารภายในการสื่อสารภายนอกการสื่อสารกับพนักงานการสื่อสารเพื่อจัดการบุคคลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานหรือการสื่อสารเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือการสื่อสารในยุคใหม่สมัยใหม่ที่ทำให้ทุกคนนั้นเป็นนักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารองค์กรที่ดีดังนั้นนวัตกรรมนี้จะถูกปรับใช้นิติกาจารย์เป็นยกตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยบริหารจัดการองค์กรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ได้หรือจะเจาะลึกลงไปนะครับคือนำนวัตกรรมการสื่อสารในเรื่องนโยบายในเรื่องผลงานในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารภายนอกองค์กรทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันซึ่งเดิมอาจจะเรียกว่าการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารในภาวะวิกฤตเมื่อเกิดวิกฤตในองค์กรเกิดวิกฤตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งการสื่อสารนั้นจะนำนวัตกรรมการสื่อสารในภาวะวิกฤตนี้ไปใช้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่ามีนวัตกรรมการสื่อสารที่ไปจับอยู่ในเรื่องวิกฤตเราก็สามารถเฝ้าระวังการเกิดวิกฤตต่างๆได้เช่นจะเกิดวิกฤตทางการใช้โซเชียลมีเดียสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับกิจการแต่ถ้ากิจการเราไม่มีตัวนวัตกรรมคอยเฝ้าระวังที่ติดตามว่าสังคมก็คุยอะไรกันในขณะนี้หรือเขาถล่มเราไปขนาดไหนแล้วหรือทางการเมืองก็บอกว่าถล่มฝ่ายตรงข้ามกันไปภายในลาบเป็นหน้ากลองไปในคืนเดียวแต่ถ้าเราไม่มีตัวเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมคอยจับของโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะตามไม่ทันดังนั้นนวัตกรรมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คอยเฝ้าระวังติดตามในภาวะปัจจุบันในภาวะวิกฤตในสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นความเป็นไปขององค์กรบางครั้งก็มีการบ่นเกี่ยวกับสินค้าของเราในภายในวันเดียวธุรกิจอาจจะพังเลยพินาศเลยได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมคอยเฝ้าระวังคอยกวาดข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าสังคมเขาเมนชั่นถึงเรื่องนี้ยังไงสังคมเขาคอมเมนต์ในเรื่องนี้ยังไงก็สามารถรู้แล้วก็ติดตามแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงให้รายละเอียดให้แฟกชีตต่างๆที่เกี่ยวข้องมิฉะนั้นเราอาจจะกลายเป็นตกเป็นชำเลยภายในข้ามคืนดังนั้นการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็ถือว่าต้องใช้นวัตกรรมเดียวกันการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้การเผยแพร่ความรู้ทำยังไงนะในความรู้ยุคใหม่สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในยุคดิจิทัลเนี่ยให้มันเข้าถึงสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้นะการสื่อสารในงานนิติบัญญัติอ้าวบางทีส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในการร่างกฎหมายจะสื่อสารยังไงจะมีนวัตกรรมแบบไหนจะทำให้การอภิปรายในสภานี่โอ้โหน่าสนใจมีการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการสื่อสารเชิงประเด็นที่เอานวัตกรรมไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อกีฬาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์การสื่อสารที่จะสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรามองในเชิงประเด็นนักศึกษาคงจะได้เรียนภาพรวมของการนำนวัตกรรมไปใช้ละคราวนี้เรามาดูกันว่ากระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยเราจะสร้างกันอย่างไรเอาหลักการง่ายๆเรามีอยู่4ขั้นบันไดเรียงไปตามลำดับเลยนะครับ4ขั้นใน4ขั้นที่จะเรียงกันไปเนี่ยครับคือขั้นแรกก็คือถ้าจะทำอะไรก็เข้าใจปัญหาเสร็จแล้วก็กำหนดปัญหาสร้างแนวคิดขึ้นมาจากแนวคิด

0: สู่การสร้างต้นแบบและนำต้นแบบไปทดสอบบันได5ขั้นนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายแล้วก็อธิบายเพื่อเสริมเพิ่มเติมให้นักศึกษานี่ได้รับรู้และได้เข้าใจที่ชัดแจ้งเพิ่มขึ้นอีกมาดูครับเรื่อง5เรื่องบันได5ขั้นที่เขาเรียกว่า Design Thinking Process เรื่องที่1 นะครับสิ่งที่ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกระบวนการจะถูกไล่เลียงกันไปนะครับเข้าใจปัญหาเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากการศึกษาความเข้าใจที่เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขต้องสำรวจครับต้องเข้าใจประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารครับเข้าใจความต้องการเข้าใจความเป็นไปได้ของผู้ใช้งานว่าถ้าผู้ใช้งานการสื่อสารแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความพึงพอใจไหมจะเกิดทำให้เกิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารเต็มรูปแบบไหมนี่คือขั้นแรกครับมาดูขั้นที่2ครับเป็นขั้นของการกำหนดปัญหาปัญหาเข้าใจไม่ชัดปัญหาไม่รู้ปัญหาไม่ได้มีโอกาสมีช่องทางในการรับรู้หรือรับรู้ไปแล้วรับรู้ผิดอันนี้เราต้องกำหนดปัญหานะครับปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขเพราะถ้าเราไม่รู้ปัญหาก็แก้ไม่ถูกที่คันอันนี้คือสำคัญเราต้องรู้ขอบเขตของปัญหานั้นแล้วเราจะดูว่าความสำคัญของปัญหาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดจากนั้นการเกิดความคิดเนี่ยเป็นขั้นของการเสนอแนวคิดหรือคำตอบเพื่อไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างไรและสุดท้ายเราต้องสร้างต้นแบบขึ้นมานะครับนะสร้างต้นแบบโปรโตไทป์เมื่อได้ต้นแบบของการสื่อสารหรือผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเราก็จะดูว่าเราจะสื่อสารอย่างไรมีกระบวนการมีวิธีอย่างไรเราเอาวิธีการเหล่านั้นไปทดสอบก่อนในภาคสนามครับเมื่อเราทดสอบในภาคสนามแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นตรงไหนหรือยังคงไว้อันนี้ดีแล้วอันนี้ยังไม่ดีอันนี้ดีมากขึ้นอันนี้ดีมากที่สุดแล้วแล้วเราก็จะได้ต้นแบบที่ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและถูกนำไปใช้ในการพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ design thinking คือเข้าใจปัญหากำหนดปัญหาสร้างแนวคิดสร้างต้นแบบและสร้างการทดสอบเพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญข้อคิดอาจารย์ก่อนจะจบก็อยากจะฝากว่านวัตกรรมสำคัญการคิดและพัฒนาสำคัญกว่าการใช้งานที่ได้ผลสำคัญที่สุดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาอีกตอนหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมก็คือว่าเราต้องรู้ขอบข่ายการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารขอบข่ายการนวัตกรรมการสื่อสารในกลุ่มที่หนึ่งเป็นขอบข่ายที่เราทำความเข้าใจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารอันนี้คงจะต้องเจาะลึกไปว่าผู้ส่งสารนั้นเป็นเช่นไรผู้ส่งสารนั้นมีลักษณะอย่างไรจึงจะมีผลต่อการสื่อสารค้นหาวิธีการการที่ผู้ส่งสารรูปร่างหน้าตาประพฤติปฏิบัติมีทักษะมีแนวทางมีวิธีการมีกระบวนการต่างๆที่จะสื่อสารนั้นมีผลต่อการสื่อสารที่ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเราเรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่านวัตกรรมทางด้านผู้ส่งสารผู้ส่งสารเป็นนักการเมืองผู้ส่งสารเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ส่งสารเป็นผู้นำทางความคิดผู้ส่งสารเป็นนักสื่อสารชุมชนหรือผู้ส่งสารที่เป็นภาคประชาชนปกติธรรมดานี่คือเราไปดูนวัตกรรมการสื่อสารด้านผู้ส่งสารครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปดูนวัตกรรมของผู้รับสารทางด้านผู้รับสารก็เช่นเดียวกันครับผู้รับสารที่เป็นประเภทแอคทีฟเป็นผู้รับสารแบบพาสซีฟเป็นผู้รับสารที่มีหลากหลายระดับด้วยกันถ้าเราจะแพร่นวัตกรรมเราต้องไปศึกษาว่าผู้รับสารแต่ละกลุ่มนั้นคือเป็นใครรับเร็วไหมรับช้าไหมหรือว่ายังไงก็ตามสื่อสารไปก็ไม่มีโอกาสจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แต่งั้นนักสื่อสารก็จะต้องไปดูนวัตกรรมการสื่อสารคำรับคนที่จะสื่อสารเช่นประเภทอินโนเวเตอร์คือเป็นผู้แอคทีฟมากในทางการรับสารอันนี้เรากงถ้านักสื่อสารเขาก็บอกว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลากับคนที่เป็นอินโนเวเตอร์เพราะอินโนเวเตอร์รับสารเร็วโดยที่ไม่ต้องรับจากเราเขาแอคทีฟอยู่แล้วในการรับนี่เราก็ไปดูในเรื่องของผู้รับสารนะครับจากนั้นก็ไปดูว่านวัตกรรมทางด้านสารครับทางด้านสารนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าการออกแบบสารจะเอาอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรตามมาเนื้อหาจะเป็นอย่างไรประเด็นจะเป็นอย่างไรแล้วสารที่สำคัญจำเป็นจะสั้นกระชับเข้าใจง่ายแบบไหนครับอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรตามมาหัวใจสำคัญครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นมีการออกแบบสารบอก

กินร้อนช้อนกลางล้างมือออกแบบสารแบบนี้ดูว่าเออมันคล้องจองมันไปได้แต่พอไปเก็บข้อมูลภาคสนามนะครับเกิดอะไรขึ้นครับกินร้อนครับช้อนกลางครับแต่ล้างมือหลังสุดครับเพราะว่าบอกว่าล้างมือมันอยู่หลังสุดนี่คือพฤติกรรมการสื่อสารจากการออกแบบสารกินร้อนช้อนกลางล้างมือทั้งจริงๆเราให้ล้างมือก่อนกินร้อนนะแล้วก็ใช้กินร้อนแล้วเสร็จแล้วก็บอกอ้าวแล้วช้อนกลางมาทีหลังอ่ะเอออย่างนี้เป็นต้นไม่น่าเชื่อนะฮะการเรียงลําดับสารถือว่าเป็นหัวใจอันสําคัญทั้งหมดนี้คือผู้จะช่วยให้ผู้ส่งสารผู้รับสารแล้วก็ตัวสารนั้นส่งผลต่องานที่เรานําเนินการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามที่เราเอาการสื่อสารไปเป็นเครื่องมือก็สามารถที่ทําให้บรรลุผลตามกลุ่มหนึ่งนี้ครับมาดูขอบข่ายกลุ่มที่2ครับนวัตกรรมการสื่อสารที่จําเป็นและสําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่อนวัตกรรมการใช้สื่อก็มองไปมองว่าวิธีการกระบวนการในการที่จะใช้สื่ออย่างไรให้เกิดประสิทธิผลซึ่งสื่อนั้นอาจจะมีตั้งแต่สื่อใหม่สื่อดั้งเดิมนะครับประกอบกันเจาะลึกลงไปในแต่ละสื่อว่าจะทำยังไงให้สื่อเหล่านั้นเกิดประสิทธิผลสำหรับกลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มเราคงไม่ได้ไปมองว่านวัตกรรมการสื่อสารเพียงแต่เป็นสื่อใหม่เพียงอย่างเดียวแต่สื่อดั้งเดิมหรือสื่อเก่านะครับหรือว่าสื่อที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคในอดีตก็สามารถมีนวัตกรรมการสื่อสารได้เช่นรูปแบบการใช้สื่อแบบสภากาแฟนั่งพูดคุยกันในวงกาแฟยามเช้าทำอย่างไรให้มีนวัตกรรมการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นจากเดิมสาระสำคัญผู้ร่วมคิดผู้ร่วมชูประเด็นการพลัดประเด็นในการที่จะคุยกันในสภากาแฟก็สามารถใช้นวัตกรรมการสื่อสารทางด้านการใช้สื่อได้ด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นมาดูนวัตกรรมทางด้านการเผยแพร่เพราะการเผยแพร่นี่เป็นหัวใจอันสําคัญเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายเราคงไม่ตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเราคงไม่ทําการสื่อสารที่เสียทรัพยากรไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารดังนั้นการเผยแพร่ณยุคนี้ปัจจุบันนี้สามารถติดตามได้ว่าใครเป็นผู้รับสารของเราจํานวนสมมุติเรากําหนดจํานวน1ล้านคนในจังหวัดนี้และอีกจังหวัดหนึ่งรวมกันแล้ว1ล้านคนแต่ว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านั้นจำนวนเท่าไหร่ในการเผยแพร่คนเหล่านั้นดูคลิปวิดีโอของเราเนี่ยสั้นยาวแค่ไหนสามารถวิเคราะห์ได้ครับนวัตกรรมการสื่อสารในการเผยแพร่ก็ติดตามได้ส่วนเครือข่ายนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญครับปัจจุบันนี้จะทรงพลังมากก็คือเครือข่ายของผู้ส่งสารและเครือข่ายของผู้รับสารผู้รับสารที่มีเครือข่ายระหว่างกันไม่ใช่รับสารแล้วนิ่งเงียบแต่การรับสารแล้วอาจจะเกิดการกระจายความคิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลระหว่างกันจนปลุกกลายกันเป็นกระแสนี่ก็คือสิ่งที่นวัตกรรมการสื่อสารที่จะมุ่งไปหลายคนก็บอกโอ้มันเกิดกระแสนะเรื่องนี้มันมีกระแสมากเรื่องนี้ไม่มีกระแสเลยนะแล้วเรื่องนี้มันทำไมมันเงียบอย่างนี้อย่างนี้ครับเครือข่ายมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นมัลติพลายทำใหเกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารในวงกว้างขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือการช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์การใช้สื่ออย่างถูกวิธีการใช้สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสำเร็จในการสื่อสารนั่นเองเรามาดูกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มที่3ซึ่งกลุ่มที่3นั้นจะเป็นเรื่องของการจัดการการสื่อสารแล้วครับซึ่งประกอบไปด้วยอันแรกก็คือนวัตกรรมทางด้านการวางแผนแผนอย่างไรที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหลายคนบอกแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่งั้นแผนการสื่อสารที่ทรงประสิทธิผลจะทําอย่างไรนี่คือนวัตกรรมสามารถสรรสร้างอยู่ที่แผนได้แผนยุคใหม่สมัยใหม่จะวางยังไงให้ผู้รับสารรับสารโดยก็เรียกว่ากลืนกันไปโดยไม่รู้ตัวและสามารถที่จะทําให้เป็นผู้รับสารตัวยงเป็นผู้รับสารที่มีความจงรักภักดีเป็นผู้รับสารที่สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้วางแผนไว้ดังนั้นการสื่อสารเรื่องนี้ก็จะเจาะลึกเรื่องแผนการสื่อสารซึ่งแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สําคัญอีกครึ่งหนึ่งก็คือนวัตกรรมทางด้านการดําเนินการครับบอกแผนดีถ้าดําเนินการไม่ดีมันก็ไม่สู่ชัยชนะนะทำอย่างไรให้การดําเนินการการสื่อสารนี่บรรลุผลจะมีองค์กรจะมีคนจะมีงบประมาณจะมีเครือข่ายจะมีผู้คนฝ่ายสนับสนุนจะมีเครื่องมืออื่นใดมีกิจกรรมใดจะจัดโครงสร้างขององค์กรทั้งเป็น

องค์กรภายในองค์กรภายนอกองค์กรอาสาสมัครอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการนะครับจะวางสื่อยังไงจะให้สื่อเหล่านั้นได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่การดําเนินการด้วยเช่นเดียวกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านวัตกรรมทางด้านการประเมินผลซึ่งปัจจุบันนี้ประเมินผลได้เร็วก็สามารถนําไปปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วประเมินผลแก้ไขติดตามเพื่อที่จะทําให้การทํางานนั้นดีขึ้นดังนั้นการประเมินผลนี่จะติดคู่กันกับตลอดเวลาของการทำงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารนะครับเพราะว่าการสื่อสารเรามุ่งผลที่สัมฤทธิ์แล้วก็ผู้รับสารจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดการการสื่อสารทั้งวางแผนดำเนินการประเมินผลเป็นหัวใจสำคัญครับถัดมาครับในกลุ่มที่4ที่เรียกว่ากลุ่มนวัตกรรมด้านการให้ข้อมูลข่าวสารการให้ข่าวสารจะเรียกว่า to inform ก็ได้นวัตกรรมด้านนี้ว่าเราจะอินฟอร์มยังไงจะบอกข้อมูลยังไงจะให้ข่าวสารยังไงจึงจะเกิดประสิทธิผลถัดมานอกจากให้ข้อมูลแล้วการให้ความรู้เพราะในยุคสังคมยุคใหม่ความรู้เป็นไปได้สำคัญมากเลยจะทำให้เกิดความเป็นไปได้และความรับรู้เกิดขึ้นการเรียนรู้เกิดขึ้นก็การสื่อสารนำพาความรู้เหล่านั้นไปนวัตกรรมก็คือวิธีการใหม่ๆที่จะไปเสริมทำให้ความรู้นั้นดีขึ้นและนวัตกรรมทางด้านการโน้มน้าวใจทำยังไงให้เกิดพฤติกรรมเห็นด้วยคล้อยตามสนับสนุนเช่นการจัดการขยะในชุมชนการลดขยะในครัวเรือนต้องใช้การโน้มน้าวนะครับการโน้มน้าวใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญนวัตกรรมทางด้านให้ความบันเทิงทำยังไงให้เขามีความจันโลงใจสุขใจสบายใจแล้วมีสุขภาพจิตที่ดีนี่ก็เป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ทำให้คนเนี่ยผ่อนคลายนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีหลายแพลตฟอร์มนะครับก็ดูไปด้วยได้สาระไปด้วยโน้มน้าวใจไปด้วยได้ข้อมูลไปด้วยแถมได้ความบันเทิงไปด้วยนี่คือกลยุทธ์ของการสื่อสารนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะช่วยอะไรครับจะช่วยทําให้การสื่อสารเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเกิดความน่าเชื่อถือที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มที่5ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความนิยมซึ่งความนิยมจะเป็นนิยมองค์กรเป็นนิยมบุคคลสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรแล้วก็นําไปสู่การสื่อสารของผู้นําหรือการสื่อสารขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสุดท้ายนะครับอยากจะฝากข้อคิดว่าถ้าเราเรียนรู้ขอบข่ายก็เป็นเรื่องที่สําคัญรู้วิธีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปใช้สําคัญกว่ารู้ว่าแล้วเวลาเราทําขึ้นมารู้ว่าจะใช้ได้ผลดีนี่คือสำคัญที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาตอนนี้จะเป็นตอนที่ว่าด้วยหลักการพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการสื่อสารครับเราไปดูว่าหลักการพื้นฐานที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยอะไรเป็นหลักการพื้นฐานที่จะทำให้ผู้สร้างนวัตกรรมนั้นสามารถพัฒนาไปได้วันนี้จะใช้เครื่องมือสำคัญนะครับคือเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบทางความคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่านะครับสแกมเปอร์สแกมเปอร์มาจากตัว S ตัว C ตัว A ตัว M ตัว P ตัว E และตัว R ที่ใช้ว่าสแกมเปอร์เมธอดมาดูรายละเอียดกันครับตัวแรกคือเรียกว่าตัว S ถ้าเราจะนำไปใช้ตัว S คือใช้ทดแทนนวัตกรรมลองไปดูซิว่าเราหาอะไรมาทดแทนได้ไหมจะเป็นการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหาบริการใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาทําให้การสื่อสารนั้นดีขึ้นถ้าเรียกว่าผลิตภัณฑ์เดิมผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็มองถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเกิดมองถึงการพัฒนาการสื่อสารเราจะบอกว่าวิธีการกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทดแทนของเก่าครับถัดมาฮะตัว C เราสามารถคอมไบได้ไหมเอาผสมมาได้ไหมของเก่ามันมีอันนี้เราจะใช้อันนี้ประกอบกันเช่นใช้สื่อเดียวเราใช้สื่ออีก2อย่างประกอบกันมัดรวมกันของ2อย่างมารวมกันก่อให้เกิดผลที่ดีไหมอันนี้ก็เรียกว่าคอมไบนะเรื่องผสมประสานการผสมประสานก็จะทําให้ก็เรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทําให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะทําให้เกิดการผสมแล้วก็จะเกิดผลมากยิ่งขึ้นวิธีหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่สําเร็จหรือวิธีเดียวไม่ใช่เป็นวิธีนำไปสู่ความสำเร็จอาจจะต้องหลายวิธีลองคอมไบวิธีการคอมไบกระบวนการกลอมไบสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นนำในการสื่อสารถัดมาครับเรา

0: ลองปรับใช้ได้ไหมนะปรับใช้คือ adapt adapt คือการปรับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งมีการปรับแก้ลบจุดอ่อนตรงนี้ไปเติมจุดแข็งตรงนี้เข้าไปนะการรับรู้ครั้งนี้การรับรู้ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ข้อความเราสั้นไปข้อความเรายาวไปเราปรับใช้ได้ไหมอันนี้เรียกว่าใช้เทคนิคของตัว A ตัว A นี่คือ adapt และการ adapt เนี้ยจะทำให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือลบจุดอ่อนเสริมโอกาสหรือเพิ่มศักยภาพการสื่อสารจะทำให้สินค้าหรือบริการหรือถ้ามองในเชิงการสื่อสารนี่คือทำให้การบริการสื่อสารเนี้ยดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับมาดูอีกตัว M อีกตัวหนึ่งที่มันมาจากเขาเรียกว่า modify นะหรือจะเรียกง่ายๆสั้นๆก็เขาเรียกว่าการปรับปรุงขยายหรือจะลดนะ minify magnify ลดรูปได้ไหมขยายเพิ่มขึ้นได้ไหมปรับปรุงที่เป็นเขาเรียก modify คือสามารถขยายจากฐานเดิมไปสู่ที่ฐานใหม่ได้ไหมดังนั้นการสื่อสารจะเป็นวิธีการหรือเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นเราอาจจะต้องมองประเด็นนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองที่จะให้เห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้สำหรับในการทำงานได้เป็นอย่างดีนี่คือตัว M ทางการสื่อสารมองว่าการนำไปการไปเพิ่มไปขยายไปลดไปปรับรูปนะครับแล้วก็ปรับปรุงจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถัดมาครับตัว P ตัว P ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญครับเราใช้นะฮะอย่างอื่นหรือประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ไหมเอาอย่างอื่นมาใช้ทำให้มันเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นได้ไหมใช้ประโยชน์กับสิ่งอื่นได้ไหมหรือวิธีการนี้ใช้ประโยชน์ไปกับวิธีการอื่นผสมกันกับทำให้เกิดการประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้อีกหรือไม่งานนี้อาจจะประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าถ้าเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นเราอาจจะได้นวัตกรรมการนำการสื่อสารไปใช้กับงานอื่นได้อีกซึ่งการทำนวัตกรรมไปใช้ในการสื่อสารกับงานอื่นก็จะก่อให้เกิดประสิทธิผลนะการทดลองเอาวิธีการนี้ไปใช้กับวิธีการโน้นนะไปใช้กับเรื่องโน้นไปใช้กับเรื่องนี้เช่นเอาการสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรปกติธรรมดาไปใช้กับองค์กรทางการเมืองว่าเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตทางการเมืองเราจะแก้อย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจะทำให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นก็ใช้แนวคิดหรือหลักการพื้นฐานตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทำให้เราหาทางใหม่ๆเกิดขึ้นจะทำให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารได้ในรูปแบบวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ไหมถัดมาครับคือตัว E นะตัว E ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเราจะตัดทิ้งนะหรือจะตัดกระจัดออกเอาบางส่วนออกเอาบางส่วนที่ไม่สำคัญออกและลองทดลองเล่นแร่แปรธาตุดูว่าสามารถใช้งานสะดวกขึ้นมากยิ่งขึ้นไหมแล้วก็สามารถส่งผลประสิทธิภาพต่อการสื่อสารได้ไหมจะเปลี่ยนรูปลักษณ์จะเปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนกระบวนการเราตัดบางอย่างออกไปแล้วมันจะถูกปรับถูกเปลี่ยนไปในท้ายที่สุดได้ดังนั้นเครื่องมือในการคิดในเรื่องนี้ก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่มันมีอยู่หลายอย่างตัดส่วนตรงนี้ตัดส่วนตรงนั้นอาจจะตัดข้อความตัดประโยคตัดรูปแบบตัดสีตัดการนำเสนอตัดรูปภาพที่ไปประกอบมันตัดได้หลายอย่างนะฮะในทางการสื่อสารเนี่ยหรือสิ่งที่เรียกว่าเราดีไซน์เมสเสจใหม่ดีไซน์กระสานใหม่นะแล้วก็อาจจะตัดกลุ่มลับที่ออกไปอันนี้เลือกกระจัดออกไปมันก็จะเกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้และสุดท้ายที่สำคัญครับคือเครื่องมือที่เรียกว่าเราจะรีเวิร์สมันหรือรีออแรนซ์มันนะครับคือเรียบเรียงใหม่นะปรับปรุงกระบวนการใหม่หรือจะย้อนกระบวนการกลับไปนะอันนี้แทนที่เป็นขั้นต้นอันนี้ก็อาจจะเป็นขั้นปลายอันนี้อาจจะเป็นขั้นสุดท้ายอันนี้ก็อยากจะอยู่ที่ขั้นกลางเรียงลำดับซีเควนซ์ใหม่ในกระบวนการหรือย้อนกลับไปเอาท้ายสุดมาขึ้นหัวสุดซึ่งหลายคนก็บอกว่าเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเริ่มต้นจากผู้ส่งสารมันไม่ใช่นะผมลองรีเวิร์สดูผมเริ่มต้นจากผู้รับสารผู้รับสารมีเพนพอยต์อะไรเห็นไหมคิดต่างกันนะอันนี้ก็จะเริ่มต้นจากผู้ส่งสารผู้ส่งสารต้องการสื่อสารอะไรไปยังผู้รับสารอันนี้ก็คือเป็นโหมดเดิมโหมดเดิมคือโหมดของการสื่อสารที่ทรงพลัง ผู้ส่งสารคือเป็นผู้มีพลังสูงสุดผู้ส่งสารมี power สูงสุดนั่นคือในยุคที่สื่อมีข้อจำกัดเอาลองรีเวิร์สใหม่สิครับเราเริ่มต้นจากต้องศึกษาก่อนว่าผู้ส่งสารต้องการผู้รับสารต้องการอะไรนี่ก็คือหัวใจก็คือการรีเวิร์สกลับไปนะครับรีออเรนจัดกระบวนการจัดทัพใหม่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้นะไปนำไปสู่ความสำเร็จนวัตกรรมเป็นส่วนที่สำคัญการมุ่งมั่นแสวงหาให้ได้สิ่งใหม่สำคัญกว่าการใช้งานที่ได้ผลสำคัญที่สุดฝากนักศึกษานะครับไปต่อยอดต่อความคิดจากแนวคิดพื้นฐานสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการสื่อสารและใช้ได้สำหรับในการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราครับสวัสดีครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-88
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาในหน่วยที่6นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของประเภทนวัตกรรมการสื่อสารกันนะครับในส่วนของนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโลกของเราได้เปลี่ยนแล้วนะครับก้าวเข้าสู่ในโลกของดิจิทัลนะครับ

ในก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะปูพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมและการสื่อสารในยุคดิจิทัลเนี่ยว่าให้นักศึกษารู้ก่อนว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปในสู่ของประเภทนวัตกรรมการสื่อสารกันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นที่รู้กันแล้วว่ามันเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นทั้งการปฏิบัติและการประยุกต์เพื่อช่วยในการทำงานหรือในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยทั้งนี้เทคโนโลยีเนี่ยมักจะมีคุณประโยชน์มากแล้วก็เหมาะสมเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่หากเทคโนโลยีนั้นเนี่ยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยในทางที่ผิดหรือใช้อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดทำให้เกิดปัญหาหรือโทษรุนแรงเหมือนกันนะครับทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันคือการใช้ความรู้การใช้ทักษะในการสร้างเครื่องมือนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอาจจะในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มันจะมีทั้งฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์เครื่องมือหรืออย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือตัวเป็นตัว CPU ต่างๆเงี้ยนะครับส่วนตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงในปัจจุบันเนี้ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเรามันก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นนะครับทีนี้ในเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเป็นปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่ามันก้าวเข้าสู่ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนั่นเองดิจิทัลก็เป็นในระบบ0และ1นะครับก็คือเราเรียกว่า binary code ก็จะมีการทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะครับปัจจุบันเราถือว่าเป็นโลกของดิจิทัลหรืออีกอาจจะเรียกอันนึงว่าเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับหรือเรียกว่า information age นั่นเองข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันจะส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วว่องไวแล้วก็ไร้ขีดจำกัดทั้งด้านเวลาสถานที่และพรมแดนต่างๆนะครับเราอยู่ประเทศไทยเราสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาทางยุโรปหรือออสเตรเลียได้ในเวลาเดียวกันข่าวสารข้อมูลเนี่ยมีการไหลเข้าสู่สังคมเราได้อย่างรวดเร็วนะครับเราอยู่วันนี้เวลาเดียวกันเนี่ยเรารู้ละว่าเกิดอะไรขึ้นต่างๆที่อเมริกาและแม้แต่เราอยู่ในประเทศไทยและการติดต่อสื่อสารเนี่ยใครจะคาดคิดจะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่งได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกันนะครับเพียงเพื่อเชื่อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและประกอบด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับทีนี้เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันได้นะครับก็ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพและเสียงออกมานะครับหรือออกมาในเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับเป็นการพิมพ์3มิติการพิมพ์ที่อาจจะเป็นในการพิมพ์ทางกระดาษหรือเป็นแผ่นภาพผ้าใบหรือต่างๆเนี่ยมีเทคโนโลยีการพิมพ์มากขึ้นนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์มาประกอบกันและอีกอันนึงก็เรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมนั่นเองนะครับทีนี้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยอันนี้ครูอาจารย์ก็ขอย้ำอีกทีนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยโลกเรามันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมันมีการเปลี่ยนจากอนาล็อกถ้าเราเข็นก็คืออนาล็อกก็คือเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบเข็มนะครับเป็นแบบเข็มเนี่ยมันก็จะมีความค่อยๆไปช้าๆค่อยๆเหมือนสโลไลท์นั่นเองนะครับแต่พอมันเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำก็คือถ้าให้นักศึกษามองก็คือเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขที่มันจะแม่นยำแล้วก็คือสามารถระบุได้เลยทีนี้ในยุคดิจิทัลเนี่ยตัวแปรที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการมีการหุ่นยนต์นะครับเราอาจจะเรียกได้ว่ายุคหุ่นยนต์หรือยุค AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหุ่นยนต์ก็คืออะไรมีการใช้โรบอติกโรบอทอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็มีการใช้การเคลื่อนไหวของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเป็นตัวเหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนได้อัตโนมัตินั่นเองเช่นเดียวกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์ก็คือหรือ AI เนี่ยอย่างเช่น ChatGPT นะครับที่เราสามารถคุยโต้ตอบกันได้หรือในก่อนหน้านี้เราก็จะมีอย่าง Siri หรือ Google Map เนี่ยที่มีสามารถบอกเส้นทางเราแล้วก็สามารถบอกในเรื่องของมีการพูดคุยกับเราได้หรือบอกออกมาเป็นเสียงได้เช่นกันนะครับทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเข้าสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เขาเรียกว่า culture shock culture shock คืออะไรคือวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีได้เนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียก culture shock ก็คือล้าหลังหรือเกิดอาการเขาเรียกอะไรเหมือนกับตระหนกตกใจหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีได้อย่างเงี้ยครับก็หรือทำให้ตัวเองเนี่ยล้าหลังล้าสมัยหรือเกิดความวิตกกังวลขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้กับปัญหาต่างๆที่อยู่ในเทคโนโลยีดิจิตอลหรือการสื่อสารเนี่ยที่เราพบเห็นก็คือมีการโจรกรรมทางข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลการความเป็นส่วนตัวหรือเขาเรียกว่าการโจมตีทางไซเบอร์อีกอันนึงคือการหลอกลวงดังนั้นในเรื่องเฟกนิวต่างๆเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอล

เหมือนกันว่าเราต้องระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะใช้หรือส่งต่อนะครับมันจะพบประสบปัญหาอย่างนี้มากก็คือว่าหรือในเรื่องเขาเรียกว่ารู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะครับดังนั้นจะบอกได้เลยว่าในปัจจุบันนี้

ของนวัตกรรมเนี่ยนอกจากมันใหม่แล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใหม่เอี่ยมทีเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์อาจจะเป็นในเรื่องของกระบวนการก็ได้หรือเป็นกลยุทธ์กลวิธีหรือแนวทางต่างๆที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการต่อยอดจากของเดิมและพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้นหรือมีความใหม่ขึ้นทันสมัยขึ้นนั่นเองนะครับโดยทีนี้ความหมายของนวัตกรรมเนี่ยมันจะมีในทางเศรษฐศาสตร์หรือทางเศรษฐกิจเราเนี่ยครับก็คือว่าสามารถไปเชิงพาณิชย์ก็ได้ก็คือสามารถค้าขายได้ทำรายได้นั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงคือการที่จะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องมีในเรื่องของหรืออาจจะใช้เป็นที่เชิงทางสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารอบตัวเราเนี่ยจะเกิดนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่มีการแปรเปลี่ยนรูปแบบมีความรวดเร็วขึ้นมีใช้เครื่องจักรเครื่องประดิษฐ์หรือใช้วิธีการใหม่ๆที่ทำให้การพัฒนาเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยในการนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนก็คือเราอาจจะยกขึ้นมาได้ว่าก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารที่มีความทันสมัยรวดเร็วแล้วก็มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายนั่นเองทีนี้มิติสำคัญของคำว่านวัตกรรมและเราไปใช้ในเรื่องของนวัตกรรมการสื่อสารได้นะครับสิ่งสำคัญที่อยากให้นักศึกษาจดจำก็คือว่าอันที่หนึ่งจะต้องมีความใหม่ความใหม่อันนี้อาจารย์ก็ขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นต้นแบบเลยก็ได้หรือเป็นตัวผลิตภัณฑ์ออกมาหรือเป็นกระบวนการก็ได้หรือปรับปรุงจากของเดิมก็ได้นะครับปรับปรุงจากของเดิมคือต่อยอดและพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องใหม่เลยเสมอไปนะครับอันที่สองก็คือจำเป็นต้องใช้ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ก็คือ knowledge และ creativityเป็นสิ่งที่ถือว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบมีความรู้แล้วก็ต้องมีความสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำกับของเดิมนะครับไม่ใช่สิ่งที่ลอกเลียนแบบกันอันนั้นจะเป็นเรียกว่า copy ไม่ถือว่าเป็น innovation นะครับและอันที่สามที่เน้นย้ำไปเมื่อสักครู่ก็คือว่ามีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมถ้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายๆคือสามารถขายได้ทำรายได้ได้แต่ถ้าเป็นสังคมแล้วคือมีการใช้อย่างแพร่หลายและทำให้สังคมเราพัฒนาดีขึ้นนั่นเองครับในทางสังคมก็จะไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวเงินนะครับแต่มองถึงคุณประโยชน์ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นเขาเรียกมีความร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกหรือมีสันติสุขในสังคมนั่นเองครับทีนี้แล้วเทคโนโลยีกับอินโนเวชันต่างกันยังไงนะครับวันก็คือเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมองเป็นเครื่องมือหรือเป็นการสร้างแต่สิ่งสำคัญคือเทคโนโลยีกับอินโนเวชันเนี่ยหรือนวัตกรรมเนี่ยมันจะมีความสอดรับสอดคล้องกันก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีมูลค่าเพิ่มหรือมีเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์นะครับทำให้เกิดคุณค่าใหม่ๆเกิดขึ้นและนั้นนวัตกรรมเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยการนำเทคโนโลยีเนี่ยแหละมาเป็นตัวประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีการสื่อสารเราเนี่ยเดิมทีเราใช้ตั้งแต่โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการแบ่งประเภทนวัตกรรมการสื่อสารกันนะครับว่ามันมีจะเห็นได้ว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปตามในยุคสมัยต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมาดูกันเลยครับในหัวข้อต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องประเภทนวัตกรรมที่มันเราสามารถแบ่งหลากหลายได้ประเภทมากเลยทีนี้อาจารย์ขอแบ่งนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยออกเป็นยุคตามยุคสมัยเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยอดีตเลยเราก็ใช้ในเรื่องของควันไฟใช่ไหมครับหรือนกพิราบในการสื่อสารกันแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของการเขียนในยุคเริ่มต้นเนี่ยก็คือการเขียนใช้ควันใช้เสียงคล้องเสียงกองในการตีนะครับแต่มันจะทำให้การส่งสารเนี่ยมันไปได้ในระยะที่ไม่ไกลมากเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณความแม่นยำเนี่ยก็จะน้อยลงทีนี้ต่อมาก็เริ่มมีกระดาษก็เริ่มมีการเขียนการโน้ตกันนะครับแล้วก็เอาคนเนี่ยวิ่งไปส่งหรือควบม้าไปส่งหรือพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีรถจักรอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะมีการเดินทางหรือใช้อุปกรณ์ก็คือเขาเรียกอะไรนะกระดาษหรือตอนนั้นอาจจะเป็นใบไม้ก็ได้หรือเราจะเห็นว่ามีการส่งว่าอาจจะเขียนไว้บนผนังถ้ำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับจนค่อยๆพัฒนาการเข้ามาสู่เริ่มที่มีการไกลการส่งการสื่อสารได้ไกลขึ้นก็คือเรียกว่ายุคของการสื่อสารโทรเลขนั่นเองมันจะมาพร้อมกับในยุคนั้นก็คือในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของไฟฟ้านะครับโดยใช้รหัสมอร์สในการส่งสารโดยโทรเลขเนี่ยก็จะเป็นในการส่งข้อความสั้นๆโดยใช้รหัสไฟฟ้าโดยใช้การประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์ทางไฟฟ้าก็คือเป็นวิวัฒนาการที่เทคโนโลยีทางไฟฟ้านี่เกิดขึ้นของโลกนะครับทำให้การส่งสารเนี่ยไปได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับจะอยู่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารของโทรเลขเนี่ยประเภทที่1ของเราเนี่ยตามยุคสมัยก็คืออยู่ในช่วงประมาณปีคริสตศักราช1830จนถึง1840ที่มีเริ่มต้นขึ้นมานะครับในยุคนั้นต่อมาเนี่ยจากโทรเลขแล้วเนี่ยเราก้าวเข้าสู่ในยุคของการสื่อสารด้วยโทรศัพท์นะครับการสื่อสารโทรศัพท์

0: ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการสื่อสารใหม่มากของตอนนั้นถ้าเทียบกับยุคโทรเลขแต่ถ้าปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้ใหม่อะไรนะครับอันนี้แหละที่อาจารย์อยากจะบอกว่าคําว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นการต่อยอดออกมานะครับก็คือทีนี้บางครั้งนวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไปแทนที่อย่างพอมีการโทรศัพท์มันมีทั้งสามารถพูดคุยได้เป็นเสียงโทรเลขเนี่ยได้เป็นแค่สัญญาณรหัสมอสแล้วส่งเป็นข้อความเป็นจุดๆนักศึกษาบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคืออะไรนะครับทีนี้พอโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์บ้านที่จะใช้ในการสื่อสารสัญญาณการส่งผ่านนะครับก็คือจะเข้ามาทดแทนโทรเลขนั่นเองทำให้พูดคุยกันได้ในระยะไกลขึ้นแต่ในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีมูลค่าหรือใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เนี่ยแพงนะครับทีนี้มันก็เปลี่ยนอีกก็เลยใช้ส่งไปตามสายอย่างจะเห็นว่าในโทรศัพท์เนี่ยจะมีสัญญาณองค์การโทรศัพท์เราในอดีตนะครับก็จะมีสายโทรศัพท์กันคล้ายๆสายไฟฟ้านั่นแหละครับก็จะมีส่งสัญญาณไปเป็นตามสายไฟฟ้าแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้เป็นคลื่นวิทยุหรือคลื่นความถี่สูงในระดับของคลื่นไมโครเวฟนะครับตลอดจนมาอีกช่วงนึงอีกยุคสมัยนึงก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือผ่านใยเส้นใยแก้วนำแสงนั่นเองก็จะมีพัฒนาการตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันก็ค่อยๆขยับเข้ามาเนี่ยอย่างโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์สายหรือโทรศัพท์บ้านที่เราเห็นเป็นเครื่องใหญ่ๆหน่อยเนี่ยหรือก็ค่อยๆขยับเข้ามาเป็นโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับทีนี้ยุคต่อมาก็คือมีใช้คลื่นวิทยุเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ซ้อนทับกันประเภทเนี้ยก็คือว่าถ้าแบ่งตามประเภทแล้วเนี่ยก็คือมีคลื่นใช้การสั่นสะเทือนมีการเขาเรียกส่งเป็นรายการวิทยุเกิดขึ้นนะครับใช้คลื่นวิทยุเนี่ยในการส่งสารส่งข้อมูลสัญญาณกันนะครับในยุคนี้ก็มันจะมีแต่เสียงออกมานะครับส่วนต่างๆในคลื่นวิทยุเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆขยับเข้ามาในสู่เรื่องของดาวเทียมนะครับวิทยุถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากทางการทหารแต่พบว่ามีการใช้ในเชิงพาณิชย์เหมือนกันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1 นั่นเองด้วยคลื่นเนี้ยคลื่นวิทยุเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เสียงอย่างเดียวสามารถส่งผ่านภาพมาได้นะครับก็คือในยุคนี้เป็นยุคเริ่มต้นของเริ่มที่จะนำเข้าไปสู่ในเรื่องของยุคของการสื่อสารด้วยโทรทัศน์นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีการนึงอยู่คัดระหว่างยุคโทรทัศน์หรือมันโทรทัศน์ก็คือจะในใช้คลื่นวิทยุนี่แหละในการส่งสัญญาณต่างๆหรือมันมาทั้งภาพและเสียงทำให้รูปแบบการสื่อสารเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือประเภทที่ในช่วงยุคที่เกิดแซทเทลไลท์หรือเขาเรียกว่ายุคดาวเทียมนะครับการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเนี่ยเรามักใช้ในปัจจุบันแต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีดาวเทียมสปุตนิกนะครับถือว่าเป็นดาวเทียมดวงแรกที่เกิดวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วส่งขึ้นไปนะครับทำให้เกิดโลกเราเนี่ยสามารถยิงคลื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นเขาเรียกอะไรส่งภาพและเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเนี่ยก็เกิดในปัจจุบันเนี่ยเราเกิดวิทยุคลื่นเกิดไฟฟ้าไอ้โทษครับเกิดโทรทัศน์นะครับหรือโทรศัพท์แล้วก็ปัจจุบันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัจจุบันล้วนมาจากการใช้คลื่นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยแหละเป็นช่วยตัวในการเชื่อมต่อสัญญาณหรือส่งสัญญาณก็คือยิงจากสัญญาณภาคพื้นเนี่ยไปสู่ดาวเทียมแล้วก็กระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆนั่นเองอีกอันนึงเนี่ยเราเลยบอกได้ว่านวัตกรรมสื่อสารที่เมื่อเกิดในช่วงของยุคดาวเทียมหรือการสื่อสารด้วยดาวเทียมเนี่ยเป็นอีกช่วงยุคสมัยนึงที่มีความพัฒนาหรือทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนยุคต่อมาเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าเป็นยุคที่เกิดการทันสมัยมากแล้วก็เกิดการพลิกโลกได้หลากหลายมากคือเมื่อโทรทัศน์เนี่ยเข้ามาก็คือจากคลื่นวิทยุเนี่ยที่เน้นไปทางคลื่นเสียงก่อนทีนี้พอเข้าสู่โทรทัศน์เนี่ยมันมีความคมชัดทั้งภาพและเสียงเลยนะครับในส่วนของในยุคโทรทัศน์มีการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์เนี่ยตั้งแต่จอแบนจอ LED จอต่างๆเนี่ยหรือเป็นหลอดไฟแฟลชแล้วเข้ามาสู่โทรทัศน์ทีวีจอแบนและปัจจุบันเราก็ใช้ในเรื่องของสมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะครับทีนี้โทรทัศน์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีความสงสัยแล้วว่าเรารายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์เนี่ยมันเริ่มหายไปยังไงมันไม่ได้ออกเป็นรายการสดหรือเป็นรายการดูเราจะไม่ได้ดูทีวีแบบเหมือนออนดูละครตอน2ทุ่มหลังข่าวอีกต่อไปอย่างเงี้ยครับแต่เราจะเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเมื่อมีอินเทอร์เน็ตหรือ World Wide Web เนี่ยแหละเป็นอีกช่วงยุคสมัยนึงที่มีเขาเรียกว่าปฏิวัติโลกไปอย่างทันสมัยเลยก็คือจากเดิมที่เราวิทยุโทรทัศน์หรือก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีการส่งรับเนี่ยช้าหรือเขาเรียกว่าอินเทอร์แอคชั่นหรือปฏิสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่พอก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันทำให้การสื่อสารเนี่ยทันสมัยมากขึ้นประกอบกับการถ้าเกิดในปัจจุบันที่เข้าสู่ดิจิทัลแล้วเนี่ยมันทำให้โลกเราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดไปเลยในทางด้านการสื่อสารนั่นนะครับในช่วงยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามามันมีบทบาทยังไงบ้างเกิดการผู้ส่งสารเนี่ย เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันก็ได้คือมีการส่งและรับตอบสนองกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับอันเนี้ยนักศึกษาน่าจะเข้าใจแล้วก็มันทีนี้มาอีกอันนึงเขาเรียกมันอยู่ยุคที่ซ้อนทับกันก็คือยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ตแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นใช้ในการทหารหรือใช้ในการพาณิชย์เนื่องจากมีราคาที่สูงแต่ปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยเราเริ่มมีพัฒนามากขึ้นราคาคอมพิวเตอร์เริ่มถูกคนถูกมากเขาเรียกถูกลงนะครับโทษทีครับแล้วก็ทำให้เนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารใช้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแท็บเล็ตแล็ปท็อปและปัจจุบันเนี่ยค่อยๆก้าวเข้าไปสู่ในยุคของที่สมาร์ทโฟนนั่นเองสมาร์ทโฟนก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตามตัวเราไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ระบบอะไรนะ Samsung หรือยี่ห้อต่างๆเนี่ยก็จะมีพัฒนาการทำให้สมาร์ทโฟนก็คือเหมือนกับเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะที่เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบหรือทางด้านการสื่อสารในนวัตกรรมการสื่อสารนั่นเองนะครับและในเรื่องของสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยพอเราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำให้โลกของเราเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ในยุคของเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์นั่นเองเป็นยุคที่ทำให้มนุษย์เนี่ยติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมันทำให้สังคมเนี่ยไม่ใช่อยู่สังคมที่คนเดินไปพบปะเพื่อพูดคุยกันแบบเผชิญหน้าอย่างเดียวแต่จะอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นก็คือคนทั้งโลกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสังคมเดียวกันเขาเรียก global village นั่นเองนะครับครับในส่วนของประเภทนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยทีเนี้ยเราเรียนรู้ในเรื่องของในตอนที่1เนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องของที่เราแบ่งตามยุคสมัยแล้วเนี่ยครับและในปัจจุบันเนี่ยมาจนถึงที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลนั่นเองตัวเนี้ยในการประเภทเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยครูจะอธิบายในเรื่องยุคดิจิทัลมันก็มีวิวัฒนาการมาอันนี้แบบสั้นๆคร่าวๆก็คือเริ่มตั้งแต่ยุค 1.0 ที่เริ่มมีของระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับก็จะเกิด Yahoo eBay เว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น hotmail.com Yahoo หรือ eBay ที่เป็นเว็บขายของหรือรวมไปถึง Amazon นะครับตลอดจนถึง Google ที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ามันคือ Search Engine ในการค้นหาข้อมูลทำให้รูปแบบการสื่อสารเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นนะครับส่วนยุค 2.1 เนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่ไปคาบเกี่ยวกับในเรื่องของยุคโทรศัพท์มือถือหรือเป็นพวกสมาร์ทโฟนและทำให้เกิดมาเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดโซเชียลมีเดียก็คือสังคมเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะครับอันที่ยุคดิจิตอล 3.0 เนี่ยแน่นอนว่าเรายังใช้อยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นทีนี้ในยุคดิจิทัล 3.0 เนี่ยมันจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่า Big Data หรือ Content เนี่ย is the king Content เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแต่เนื้อหาอย่างเดียวในเรื่องของ Content เนี่ย Content มันจะเป็นในรูปแบบของสอนก็ได้เป็นในเรื่องของเสียงก็ได้เป็นภาพและเสียงหรือเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับมันมีการพัฒนามากขึ้นและมันมีบทบาทมากขึ้นกับผู้บริโภคหรือผู้รับสารนั่นเองนะครับรวมไปถึงระบบ Cloud Printing นะครับหรือ Cloud Computingที่มีในเรื่องของเอาข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ต้องเซฟใส่แผ่นดิสที่เป็นใหญ่ๆหรือทำให้หรือใส่ฮาร์ดดิสเราอย่างเดียวเราสามารถเก็บข้อมูลข่าวสารเนี่ยไว้เหมือนไว้ในอวกาศไว้ในอากาศแล้วก็สามารถดึงลงมาทำให้ข้อมูลข่าวสารเราเนี่ยสามารถแพร่กระจายแล้วก็มีการใช้ในปริมาณที่มากขึ้นได้นะครับเพื่อเรียกระบบ cloud computing นั่นเองนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ลดความยุ่งยากต่างๆในการเก็บข้อมูลในการที่ไม่งั้นต้องมีฮาร์ดดิสในราคาที่แพงเงี้ยลดต้นทุนเนี่ยแล้วก็สามารถดึงได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้นะครับได้เวลารวดเร็วส่วนยุคดิจิตอล 4.0 เนี่ยมันเป็นยุคที่มาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันมีสมองขึ้นก็เป็นพวกระบบ AI เราสามารถพูดคุยกับโทรศัพท์มือถือกันได้ละอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ChatGPT นะครับเป็นตัวที่เราเห็นคุ้นเคยกันคือเหมือนกับเรียนแบบอะครับเอาเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์เนี่ยมีเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ตัวนี้เราอาจจะเรียกว่าปรัญญาประดิษฐ์ก็ได้ก็คือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีสมองสามารถพูดคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ทำให้การสื่อสารเนี่ยมันมีทั้งคุณและคุณประโยชน์และมีโทษอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณประโยชน์คือเราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็น Big Data เนี่ยเข้ามาไว้ในระบบแล้วก็คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลแล้วตอบโต้กับเราให้ข้อมูลเราได้อย่างแม่นยำแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับแต่ทีนี้ในความน่าเชื่อถือเราก็ต้องตรวจสอบด้วยถ้าเกิดเราป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าไปหรือเขาเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะประมวลผลข้อมูลที่ผิดออกมาเช่นกันนะครับแล้วก็ในระบบเนี้ยในยุค 4.0 เนี่ยมันมีความเสมือนจริงมากขึ้นเกิดโลกเสมือนขึ้นก็คือเป็นเขาเรียกว่า AR พวก Augmented Reality เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตอนนั้นที่มีการนิยมกันคือการจับโปเกมอนอย่างเงี้ยครับก็คือจากการ์ตูนหรือจาก ที่ภาพยนตร์อย่างเงี้ยต่างๆการ์ตูนภาพยนตร์เนี่ยมันออกมาสู่โลกความเป็นจริงทุกคนมีสามารถเดินจับโปเกมอนกันได้ในที่ต่างๆอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็คือทำให้เขาบอกเรียลลิตี้ก็คือมันมีความเสมือนจริงมากขึ้นอยู่ในโลกเสมือนนั่นเองนะครับส่วนยุคดิจิตอล 5.0 เนี่ย 5.0 นะครับก็เป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้แพลตฟอร์มหรือการสื่อสารที่แบบค่อนข้างเต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับมันจะพัฒนาไปจากยุค 4.0 มากขึ้นก็คือเราอิงอาศัยทางเทคโนโลยีดังดิจิตอลร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็สมองกลของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมากนะครับทีนี้ในยุคของดิจิตอลเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยอาจารย์อาจจะแบ่งประเภทให้คร่าวๆเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นกันครับก็คือเป็นในการสื่อสารแบบเสมือนจริงหรือเขาเรียกว่า AR นะครับลักษณะของการสื่อสารนี่คือเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานโลกเสมือนจริงที่โลกเสมือนจริงคือเป็นเสริมกับโลกของความเป็นจริงนั่นเองก็คือเอาโลกในปัจจุบันเนี่ยมาเสริมกับโลกที่โลกเสมือนนะครับมีการใช้ข้อมูลที่เสริมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปคือเกมโปเกมอนที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไปไล่จับโปเกมอนกันหรือเป็น AR VRหรือเป็นพวกใส่แว่นอย่างเงี้ยครับหรือแว่น3มิติที่ในอดีตแต่เนี้ยเราใส่แว่นที่เป็น AR หรือ VR เนี่ยทำให้มองเห็นภาพเหมือนจริงมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเป็นการสื่อสารแบบโต้ตอบกันได้ทันทีรวดเร็วทันใดหรือเขาเรียกว่า interactive communication นั่นเองลักษณะของมันก็คือเป็นนวัตกรรมที่ผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้งานหรือผู้รับสารเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาสู่ร่วมในกระบวนการการสื่อสารมากขึ้นสามารถเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอย่างก็คือการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยครับหรือการแชทออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ในทันทีเลยนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นการสื่อสารที่มีทั้งภาพและเสียงทีนี้อาจจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือเป็นพวกไรต่างๆก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของคลิปวิดีโอจากคลิปวิดีโอหรือยังรายการของเราเนี่ยก็คือจะมีการอัดบันทึกไว้แล้วเป็นคลิปก็มีทั้งภาพและเสียงทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เสริมทักษะในการเข้าใจในเรื่องของการนวัตกรรมการสื่อสารมากขึ้นทีนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Instagram ที่มุ่งเน้นเป็นในเรื่องการสื่อสารโดยผ่านภาพนะครับหรือการแบ่งปันข้อมูลทั้งภาพและเสียงก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบวิดีโอที่ลงในช่อง YouTube หรือ TikTok นั่นเองนะครับส่วนอันที่4ก็จะแบ่งในเรื่องของออกมาเป็นในเรื่องของการสื่อสารทางสังคมนะครับหรือโซเชียลมีเดียตัวเนี้ยมันจะไปมองความสัมพันธ์ที่ว่าชุมชนหรือสังคมเนี่ยที่อยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือเป็นตัว Facebook Twitter หรือ Instagram ตัวอย่างที่เมื่อกี้ยกไปเนี่ยก็คือว่านอกจากที่จะมีการส่งสื่อสารที่ทั้งภาพและเสียงแล้วเนี่ยมันจะรวบรวมสังคมหรือเอาคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเข้าไปพูดคุยอยู่ในสังคมออนไลน์ตรงนั้นแล้วก็เกิดออกมามีสามารถขับเคลื่อนออกมาสู่โลกของความเป็นจริงก็ได้นะครับอย่างเช่นเราติดตามเพื่อนเก่าๆกันอย่าง Facebook เนี่ยทำให้เราค้นพบหรือค้นหาเจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันเป็น10ปี20ปีอย่างเงี้ยแล้วเกิดทั้งสังคมในโลกออนไลน์และออฟไลน์ด้วยเช่นกันนะครับก็คือขยับจากโลกออนไลน์เข้ามาสู่โลกความเป็นจริงคือออฟไลน์นั่นเองนะครับส่วนอันที่5ก็คือเรามองเป็นในรูปของการสื่อสารในนวัตกรรมการสื่อสารที่นำมาใช้กับทางด้านธุรกิจนะครับก็คือว่านำมาใช้ในเรื่องของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนำ Zoom หรือ Microsoft Teams หรือพวกการไลฟ์สดขายของเนี่ยเราจะมองถึงวัตถุประสงค์หรือเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายในการนำนวัตกรรมการสื่อสารนั้นมาใช้ตัวนี้ก็จะเห็นมันจะลงไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือ TikTok ในปัจจุบันก็จะสามารถออนไลน์ขายของได้แล้วเหมือนกันหรืออย่าง Microsoft Teams ใช้ในเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาหรือการประชุมถ้าเป็นในองค์กรก็คือการประชุมภายในองค์กรหรือเราอาจใช้ Zoom หรือสัมมนาZoom หรือ Google Meet หรือ Microsoft Teams เนี่ยในการจัดอบรมสัมมนาต่างๆก็คือเป็นการสื่อสารแล้วก็ภายนอกองค์กรออกมาด้วยก็ได้ในการดำเนินทางธุรกิจนั่นเองนะครับส่วนอันต่อมาก็คือเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้ในรูปแบบการรับชมหรือเขาเรียกว่า On Demand Communicationไม่ว่าจะเป็นเนี้ยก็คือว่าเป็นนวัตกรรมลักษณะก็คือเป็นนวัตกรรมที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความต้องการของตนเองตัวอย่างก็คือวิดีโอบริการวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับที่มีบริการแบบต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นพวก Netflix ที่ผู้รับสารเนี่ยสามารถเลือกชมได้ตามความพึงพอใจนั่นเองนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นส่วนต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีนะครับก็คือนวัตกรรมเนี้ยจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ มันก็จะย้อนกลับมันจะค่อนข้างทับซ้อนกันเล็กน้อยนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้ประชุมหรือเราใช้แพลตฟอร์มทางธุรกิจเนี่ยเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอะไรหรือนวัตกรรมการสื่อสารอะไรเข้าไปใช้ให้เหมาะสมนั่นเองครับส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบวิดีโอคอนเซปต์สูงนะครับ High Concept Video Communication นะครับก็คือเป็นในรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารที่ผ่านรูปแบบวิดีโอเนี่ยแหละแต่มีความสร้างสรรค์มากขึ้นอย่างเช่น TikTok ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันแล้วใช้กันก็คือเรา TikTok เนี่ยอาจจะเป็นเล่าเรื่องคอนเทนต์ที่เล่าเรื่องตัวเองก็ได้หรือจะไลฟ์ขายของก็ได้แล้วเมื่อมียอดถึงเราอาจจะเป็นการให้ความรู้ก็ได้เนี่ยเราจะต้องมีคอนเซปต์ก่อนในการที่จะนำเสนอวิดีโอส่วนตัว TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการหรือเป็นช่องทางในการสื่อสารของหลังจากการสร้างวิดีโอแล้วนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการสื่อสารแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับก็คือเป็นอินเทอร์แอคทีฟหรือคล้ายๆกับอินเทอร์แอคชั่นนั่นเองครับก็คือว่าผู้รับสารเนี่ยเข้ามามีบทบาทร่วมกับในการสื่อสารนั้นๆ นะครับทีนี้ในการใช้งานในแต่ละวัตนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมองในรูปแบบการแบ่งประเภทเนี่ยอาจารย์แบ่งคร่าวๆให้9ประเภทแต่จริงๆแล้วสั่งย่อยได้อีกตามวัตถุประสงค์อาจจะแบ่งออกเป็นในเรื่องของทางการท่องเที่ยวทางการแพทย์ทางการเกษตรก็ได้เช่นกันนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504-7777
3: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในตอน 7.1 นะครับตอนแนวคิดเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์นะครับจะประกอบได้เรื่องราวที่เป็นภาพรวมให้เห็นฉายภาพให้เห็นก่อนนะครับประกอบได้เรื่องสำคัญอยู่3เรื่องนะครับก็คือความหมายองค์ประกอบและระดับของการคิดสร้างสรรค์นะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นหลักการและวิธีการคิดสร้างสรรค์นะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับ 7.1.1 ความหมายองค์ประกอบและระดับของการคิดสร้างสรรค์นะครับมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเชื่อว่ามีความคิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีวินาทีใดเลยนะครับที่มนุษย์จะไม่มีการคิดไม่ว่าบุคคลนั้นนะครับจะเป็นอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะครับมีเพศอย่างไรนะครับเพราะนั้นจึงพออาจจะอนุมานในเบื้องต้นได้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความคิดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจ้าความคิดดังกล่าวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงมีกระบวนการให้ความหมายให้คำนิยามว่าเจ้าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคืออะไรจากนักวิชาการนักวิชาการนักวิชานักจิตวิทยานักการศึกษานะครับหลายท่านนะครับดูตัวอย่างนะครับได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายนะครับเช่นท่านแรกนะครับกิลฟ์นะครับกิลฟอร์ดเนี่ยครับเป็นนักวิชาการนะครับชาวอเมริกันนะครับท่านก็ได้ให้ความหมายว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นความสามารถทางสมองเป็นความสามารถที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางนะครับหรือเรียกว่าเป็นแบบอเนกนัยนะครับซึ่งลักษณะความคิดแบบนี้นะครับจะนำไปสู่การคิดการประดิษฐ์ที่แปลกใหม่รวมไปถึงการคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ความประสบความสำเร็จด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะที่หยิบยกมานะครับก็คือไฮโมวิสและไฮโมวิสนะครับก็ได้บอกว่านะครับว่าเจ้าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันก็คือความสามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆนะครับหรือจัดองค์ประกอบแบบที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนนะครับในวิถีทางที่ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือเกิดแนวคิดที่มีคุณค่านะครับนี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับว่าไอ้เจ้าความหมายที่มีการให้กับการคิดสร้างสรรค์มันคืออะไรนะครับหลายท่านแต่โดยสรุปนะครับก็จะสรุปผู้เขียนขอสรุปมานะครับว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับมันก็คือความคิดที่สามารถนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเป็นความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไม่ถึงเป็นความคิดที่หลากหลายเป็นความคิดที่กว้างไกลนะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์เนี่ยครับอาจจะเกิดจากการคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ๆนะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์หรืออำนวยประโยชน์ทั้งกับตนเองและก็ต่อสังคมด้วยนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์กันบ้างนะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับหลักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3องค์ประกอบนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบแรกนะครับความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นสิ่งที่คิดมาใหม่เกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ซ้ำกับของเดิมนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือความคิดนั้นสามารถใช้การได้หมายถึงว่าเอาไปพัฒนาได้เอาไปปรับปรุงได้เอาไปขยายความเพิ่มเติมได้นะครับและองค์ประกอบที่3นะครับความคิดนั้นมีความเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อการแก้ปัญหาเหมาะสมต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับซึ่งนำไปสู่การได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือมักจะเรียกกันในชื่อที่ว่านวัตกรรมนั่นเองนะครับด้วยความที่ความคิดสร้างสรรค์นะครับมันมีลักษณะของความคิดหลายแบบนะครับผสมผสานอยู่รวมๆกันนะครับซึ่งก็จะมีการใช้คำว่าเป็นความคิดแบบอเนกนัยนะครับซึ่งความคิดแบบอเนกนัยเนี่ยจะประกอบไปด้วย1ความคิดคล่องแคล่ว2ความคิดยืดหยุ่นนะครับและ3ความคิดละเอียดละออนะครับ โดยสรุปอีกทีนึงนะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถ้ามีการประเมินระดับนะครับเราก็สามารถประเมินออกเป็น3ระดับกว้างๆนะครับก็คือระดับแรกคือระดับต้นนะครับระดับถัดมาก็คือระดับกลางนะครับและระดับสุดท้ายก็คือระดับสูงสุดนะครับเนื้อหาต่อมานะครับจะเป็นเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็ได้มีการศึกษามาอย่างยาวนานพอสมควรนะครับจึงมีมุมมองที่มองว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเชิง process หรือกระบวนการนะครับโดยที่กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากความบังเอิญก็ได้หรืออาจจะด้วยความตั้งใจก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับได้มีนักวิชาการนะครับได้เสนอกระบวนการและขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลายนะครับเช่นวอลลาสนะครับจุงทอร์เรนซ์นะครับแต่ในที่นี้นะครับจะขอหยิบยกตัวอย่างของทอร์เรนซ์นะครับมานะครับซึ่งทอร์เรนซ์เนี่ยนะครับได้กล่าวว่านะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นะครับเขานะครับจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะครับจากในรูปนะครับเราจะเริ่มจากว่ากระบวนการนี้มันเริ่มจากเกิดความมึนงงเกิดความสับสนเกิดความสงสัยนะครับจากนั้นเราก็เริ่มไปแสวงหาความจริงอ๋อจึงรู้ว่าไอ้ความมึนงงสงสัยเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าปัญหาของมันคืออะไรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอเรารู้ปัญหาเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มแสวงหาวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดทางเลือกได้หลายๆทางนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับนำไปสู่ว่าไอ้เจ้าทางเลือกหลายๆทางเนี่ยต้องผ่านการทดสอบทดลองนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งถ้าความคิดนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมานำไปสู่การแก้ปัญหาได้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ทอร์เรนซ์กล่าวว่านี่แหละคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น process หรือเป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับจะประกอบด้วยเรื่องหลักการและวิธีการคิดสร้างสรรค์นะครับโดยพื้นฐานนะครับหลักการคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีหลักการได้หลากหลายนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับขอสรุปนะครับหลักการพื้นฐานง่ายๆนะครับไว้สำหรับในที่นี้ก่อนนะครับประการแรกนะครับหลักการคือใช้มองของสิ่งเดียวกันหรืออย่างเดียวกันเนี่ยแต่คิดให้แตกต่างกันนะครับมองแล้วคิดให้แตกต่างนะครับหลักการที่สองก็คือคิดให้ได้เยอะๆคิดเยอะๆเข้าไว้นะครับแต่ย้ำว่ามันไม่ควรจะไม่ต้องซ้ำในเรื่องเดียวกันนะครับคิดให้เยอะแต่ไม่ซ้ำกันนะครับหลักการที่3นะครับก็คือการคิดให้หลากหลายนะครับทั้งหลากหลายทิศทางหลากหลายแง่มุมมีความยืดหยุ่นด้วยนะครับหลักการที่4ก็คือคิดให้ละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนนะครับหลักการที่5ก็คือคิดในแง่มุมที่แปลกมีความแตกต่างนะครับหลักการที่6ก็คือคิดแบบบูรณาการอินทิเกรตร่วมกันนะครับผสมผสานร่วมกันนะครับและขาดไปได้ก็คือหลักการที่7ต้องคิดให้ลึกซึ้งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องวิธีการคิดสร้างสรรค์บ้างนะครับสำหรับวิธีการคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีวิธีการคิดได้หลายวิธีเช่นกันนะครับแต่สำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับขออนุญาตนำวิธีการคิดนะครับของนักคิดคนดังหรือคนเด่นหรือคนสำคัญท่านหนึ่งของเมืองไทยก็คือคุณประภาสชนสลานนท์นะครับท่านได้ให้ไอเดียเกี่ยวกับวิธีการคิดสร้างสรรค์ไว้ถึง7วิธีนะครับซึ่งเรียกว่า7วิธีตีหินของประภาสชนสลานนท์นะครับวิธีดังกล่าวมีอะไรได้บ้าง 1. ทำลายกรอบลวงตา 2. มองย้อนสอน 3. หนามยอกเอาหนามบ่ง 4. คิดจากเรื่องเล็กๆรอบตัว 5.จับคู่ผสมพันธุ์ 6. สมมุติ 7. มั่วไม่ได้พูดผิดนะครับใช้คำนี้จากวิธีของประภาสชนสลานนท์นะครับเนื้อหาวิธีการคิด7วิธีนี้ มีความน่าสนใจมากนะครับอยากให้นักศึกษาไปทบทวนเพื่อจะได้ไอเดียนะครับเพื่อไปสร้างสรรค์เอาไปในการทำงานเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับวิธีการคิด7วิธีของประภาสชนสลัดนะครับสำหรับเนื้อหาในตอน 7.2 นะครับจะเกี่ยวข้องกับหลักการวิธีการและกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับเรื่องราวเรื่องที่ปรากฏในหน่วย7นะครับแล้วก็ตอน 7.2 นี้นะครับจะมีอยู่5เรื่องเด่นนะครับเรื่องแรกนะครับจะเป็นความหมายและประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับเรื่องที่2จะเป็นแหล่งที่มาของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับเรื่องที่3จะเป็นการคิดสร้างสรรค์กับการเป็นนักนวัตกรรมการสื่อสารครับเรื่องที่4จะเป็นหลักการและวิธีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับเรื่องที่5นะครับเป็นกระบวนการและขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือความหมายและประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับคำว่านวัตกรรมนะครับมันเป็นคำที่มีรากศัพท์นะครับมาจากคำในภาษาละตินนะครับ innovare นะครับซึ่งความหมายของคำนี้ก็หมายถึงเป็นการทำสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับนะครับสำหรับการศึกษาการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับในประเด็นเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งมีการให้คำนิยามหรือการให้ความหมายจากนักวิ

ชาการที่เกี่ยวข้องมากมายจริงๆหลากหลายจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความหมายคำนิยามของคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจซึ่งแตกต่างไปตามมุมมองภูมิหลังของนักวิชาการที่ให้ความหมายของแต่ละท่านนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในภาคเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมก็จะเน้นนะครับไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นนะครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแต่ถ้าสำหรับภาคธุรกิจล่ะนวัตกรรมเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าของผลิตภัณฑ์และของบริการรวมถึงความสำเร็จทางการตลาดด้วยนะครับในขณะที่ภาคบริหารองค์การล่ะก็จะให้ความสำคัญไปในเรื่องของวิธีการจัดการรูปแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและมีคุณค่ามากขึ้นนะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นนะครับว่าความหมายของนวัตกรรมนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อนำคำว่านวัตกรรมกับคำว่าการสื่อสารมาบูรณาการเข้าร่วมด้วยกันเนี่ยนะครับอาจารย์พิทักษ์ศักดิ์ที่สาภาคนะครับก็ได้ให้ความหมายของคำว่านวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลไว้ดังนี้นะครับว่านวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลเนี่ยหมายถึงการสร้างขึ้นหรือการประยุกต์การดัดแปลงและการใช้ประโยชน์ในบริบทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจนะครับและเชิงอื่นๆบริบทอื่นๆจากเครื่องมือการสื่อสารประเภทต่างๆรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสื่อสารให้ทันสมัยตลอดจนนำเอาระบบบริหารจัดการการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆมาใช้กับกระบวนการสื่อสารและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จากการสื่อสารตามที่การนั่นเองนี่คือความหมายของคำว่านวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะครับในเบื้องต้นทีนี้นะครับก็จะมาเป็นส่วนของเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมการสื่อสารมีการจัดจำแนกหรือการแบ่งประเภทด้วยเกณฑ์ที่หลากหลายมากมายนะครับไม่ได้มีการอธิบายในหน่วยอื่นๆด้วยนะครับแต่ในที่นี้นะครับในหน่วยที่7นี้จะขออนุญาตใช้การแบ่งประเภทของนวัตกรรมการสื่อสารเฉพาะ3ด้านนี้เท่านั้นนะครับก็คือ3ประเภทนี้ประเภทแรกนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมด้านการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารนะครับก็เช่นอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นต้นเงี้ยนะครับไวไฟเราจะเห็นถึงเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เรื่องของการกับของเรื่องของนวัตกรรมการสื่อสารในเรื่องนี้จะทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคิดสร้างสรรค์กับการเป็นนักนวัตกรรมการสื่อสารนะครับพื้นฐานนะครับของทักษะนะครับของการเป็นนักนวัตกรรมเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายทักษะนะครับที่สำคัญนะครับโดยจะเน้นไปที่ทักษะด้านเกี่ยวกับการคิดนะครับจะเน้นไปที่การคิดสิ่งใหม่ๆคิดสิ่งที่แบบในลักษณะที่มีความรอบด้านนะครับคิดนอกกรอบนะครับหรือการคิดแบบเชื่อมโยงนะครับความคิดเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมการสื่อสารนะครับและโดยสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันนะครับมีการกล่าวกันว่ามีลักษณะของการเป็นสังคมที่มีเป็นลักษณะวูก้าเวิลด์นะครับซึ่งวูก้าเวิลด์เนี่ยมันมีลักษณะความผันผวนสูงมีความไม่แน่นอนมีความสลับซับซ้อนและมีความคลุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดแบบเป็นระบบนะครับที่ผนวกเอาซึ่งความการคิดสร้างสรรค์และความเป็นนักนวัตกรรมเข้าด้วยกันเนี่ยมันจึงเป็นวิธีการที่ใช้ในการตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจต่างๆมันทำให้เห็นว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงนะครับเรื่องถัดมานะครับจะเป็นลานและวิธีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารนะครับสำหรับหลักการนะครับโดยพื้นฐานจริงๆนะครับในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยมันมีแค่2หลักการใหญ่ๆนะครับหลักการแรกคิดใหม่นะครับก็คือเป็นหลักการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คิดใหม่เลยไม่ซ้ำของเดิมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแนวทางหรือหลักการที่2เนี่ยจะเป็นหลักการคิด
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบนวั

กรรมเดิมเอานวัตกรรมเดิมๆนะมาปรับมาแก้มาเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการทำงานในการประกอบธุรกิจต่างๆนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหรือดีขึ้นคุ้มค่าขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นวิธีการคิดนะครับวิธีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะมีการได้จำแนกไว้อย่างหลากหลายนะครับแต่ในที่นี้ขอสรุปเพียงเบื้องต้น5วิธีนะครับ5วิธีดังกล่าวเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับซึ่งกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารใดๆก็ตามนะครับมันจะมีระยะหลักๆอยู่4ระยะใหญ่นะครับระยะแรกก็คือระยะที่เป็นเกี่ยวข้องกับความคิดนะครับเกี่ยวข้องความคิดต่างๆจะแก้ไขมีความคิดแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ว่าไปครับระยะถัดมาเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าระยะการออกแบบนะครับเอาความคิดต่างๆเนี่ยมาออกแบบนะครับและต่อมานะครับพอออกแบบเสร็จก็เข้าสู่ระยะที่3ก็คือระยะการสร้างนะครับสร้างออกมาสร้างต้นแบบออกมานะครับและระยะสุดท้ายก็คือเอาต้นแบบเนี่ยไปทดลองใช้หรือเป็นระยะที่เรียกว่าระยะการนำไปใช้นะครับหากจะพูดโดยสรุปนะครับว่ากระบวนการคิดพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมสื่อสารจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆอยู่6ขั้นตอนนะครับได้แก่1สร้างความคิดขึ้นมานะครับซึ่งความคิดเนี่ยมันจะมีหลากหลายความคิดอยู่นะครับต่อมาเราก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือเลือกนะครับเอาความคิดเนี่ยมาบางความคิดแล้วก็ดูว่าในความคิดแต่ละความคิดที่เลือกมามันมีทางเลือกอื่นๆขนาดไหนเมื่อไหร่และเราก็มาสู่ขั้นตอนที่3คือศึกษาถึงทางเลือกนั้นนะครับว่าตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งหรืออันใดอันหนึ่งออกมาเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วนะครับก็เอามาทดลองทำเป็นต้นแบบทำเป็นชิ้นงานทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหลายชิ้นออกมาแล้วก็มาทดลองเลือกดูว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์อันไหนเนี่ยพอจะเข้าท่าที่สุดนะครับพอเลือกชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็เอาไปทดลองนะครับทดลองในที่นี้ก็คือทดลองลงไปให้กับผู้ใช้ได้ทดลองใช้จริงได้สัมผัสงานจริงนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สอบถามความคิดเห็นมาหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้เนี่ยนะครับมาพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและดีที่สุดนะครับนอกจากหลักการเมื่อดังกล่าวและกระบวนการคิดแล้วนะครับมันมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่าสแคมเปอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาสามารถนำความคิดหรือเอาความคิดดังกล่าวเนี่ยมาลองประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งแนวคิดสแคมเบอร์เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอยู่เป็นคำย่อของอักษรภาษาอังกฤษอยู่7คำนะครับสแคมเบอร์เนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่พัฒนาโดยนักวิชาการชื่ออเล็กซ์ออสบอร์นนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับที่จะเอามาช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการใหม่ๆนะครับซึ่งวิธีการของเทคนิคนี้สแคมเปอร์นี้นะครับจะใช้การสร้างแนวคิดใช้เป็นคำถามเพื่อหาแนวทางที่เป็นทางเลือกทีละแนวทางใหม่ๆนะครับในการแก้ไขปัญหานอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถนำไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานการทำธุรกิจอื่นๆได้ด้วยนะครับไปลองปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดของเทคนิคสแคมเปอร์นะครับว่ามันคืออะไรนะสแคมเปอร์ Scamper เนี่ยเป็นอักษรย่อมาจากตัวแรกก่อนนะครับเป็นตัว S นะครับตัว S ก็คือ substitute นะครับหรือการแทนที่นะครับหรือการหาใหม่ๆส่วนใหม่ๆวิธีใหม่ๆมาทดแทนส่วนที่เป็นปัญหานะครับเช่นรายการโทรทัศน์ออกอากาศมายาวนานหลายปีเบื่อหน่ายความนิยมลดน้อยลงคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจึงสามารถที่อาจจะมาทดลองหาสิ่งอื่นๆมาแทนที่หรือทดแทนนะครับเช่นเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ไหมเปลี่ยนชื่อรายการใหม่ไหมเปลี่ยนพิธีกรใหม่ไหมเปลี่ยนทีมงานใหม่ไหมเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนฉากเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ไหมเพื่อให้มันเกิดความสดชื่นหรือเรียกความนิยมของผู้ชมกลับมาได้นะครับนี่คือตัว S ตัวที่2คือตัว C คือการคอมไบคือการผสมผสานสิ่งที่ใกล้ๆเคียงๆกันหรืออาจจะเอาสิ่งที่ต่างกันมาผสมได้ส่วนใหญ่จะใช้ลองใช้ดูในการเอาสิ่งต่างๆมาผสมกันตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นรายการนะครับ

0: ที่มีเนื้อหาท่องเที่ยวเนี่ยมันเฟ้อมันเฟือมันกระแสความนิยมมันลดลงนะครับก็อาจจะมาลองเอาสิ่งที่แตกต่างนะครับเนื้อหารายการท่องเที่ยวมาบวกกับเนื้อหารายการที่เป็นรายการชิมอาหารพาชิมอาหารนะครับก็จะออกมาเป็นลูกผสมเป็นเที่ยวไปชิมไปเป็นต้นเงี้ยนะครับซึ่งความคิดแบบนี้นะครับในการทดคอมไบการผสมเนี่ยอาจจะทำมาสู่ผลที่ดีกว่าเดิม
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ล้าน engagement นะครับอันดับ3ก็เป็น Twitter 45ล้าน engagement แล้วก็ IG YouTube ตามลำดับทั้งหมดนี่ก็รวมกันเกือบ300ล้าน engagement นะครับที่เขาสำรวจเก็บกันมานะครับ TikTok นี่มีถึง 63% เลยต่อไปเป็นสถิติการยิงแอดโฆษณาบน Facebook นะฮะในปี66พรรคที่ยิงมากที่สุดคือพรรคเปลี่ยนพรรคที่รองลงมาคือพรรคไทยสร้างชาตินะฮะพรรคเปลี่ยนยิงใช้งบโฆษณาไป5ล้านกว่าพรรคไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยขอโทษนะไทยสร้างไทยใช้ไป700,000กว่าบาทรวมไทยสร้างชาติ500,000กว่าบาทนะฮะเรามาดูผลการเลือกตั้งกันเลยดีกว่านะฮะอันดับ1พรรคก้าวไกลไม่ได้ใช้งบเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่มีการใช้งบแต่เขาได้อันดับ1พรรคที่ใช้งบอันดับ4ได้ส.ส.อันดับ2พรรคที่ใช้งบอันดับ8ภูมิใจไทยได้ส.ส.อันดับ3นะฮะพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ใช้งบหรืออาจจะใช้งบน้อยมากได้ยินว่าใช้ประมาณ500บาทหรือไงเนี่ยฮะมาเป็นอันดับ4รวมไทยสร้างชาติใช้งบอันดับ3ได้ส.ส.มาอันดับ5ประชาธิปัตย์ใช้งบอันดับ7เดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงนะฮะอันดับ7 105ใช้ไปแสนกว่าบาทได้มาอยู่อันดับ6นะครับส่วนดูอย่างพรรคที่ใช้งบเยอะสุดพรรคเปลี่ยนนี่ไม่ได้ส.ส.เลยนะฮะพรรคที่ใช้งบอันดับ6พรรคพลังธรรมใหม่ก็ไม่มีส.ส.พรรคที่ใช้งบอันดับ9อันดับ10ก็ไม่ได้ส.ส.เลยนะฮะเราจะเห็นว่าบางทีงบที่เราใช้งบที่เขาใช้ในการหาเสียงยิงแอดโฆษณาก็ไม่ได้แปรผันตรงกับจำนวนส.ส.ที่เขาได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีการไปใช้อย่างพรรคก้าวไกลอย่างกรอบขวาสุดเนี่ยมีการไปใช้สื่อบน Twitter ด้วยนะครับแล้วก็พรรคอื่นๆที่ใช้ก็มีหลายๆพรรคอะผมว่าก็ใช้กันหมดนะครับเพียงแต่ว่า Twitter ตอนที่ว่าอีลอนมัสก์ซื้อมาแล้วเนี่ยเขามีความเปิดกว้างในส่วนของยกเลิกการแบนคำหยาบหรือว่าคำเชิงลบออกไม่แบนอะไรพวกนั้นนะฮะก็เลยเป็นสื่อที่มีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิสระมากนะครับทีนี้มาดูนวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบของ I.O. เราคงเคยได้ยินคำว่า I.O. นะฮะเป็นปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารนะครับ I.O. นี่ใช้ครั้งแรกในกระทรวงกลาโหมของอเมริกาปี2003แล้วก็ถูกนำมาเปิดเผยในปี2006นะครับความหมายของปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารก็คือเป็นนวัตกรรมการสื่อสารโดยใช้วิธีสื่อสารแบบสงครามสารสนเทศใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาวิเคราะห์บริบทวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสื่อสารให้ตรงนะฮะเก็บ Data ต่างๆเข้ามาเพื่อวิเคราะห์สร้างสารและใช้สื่อให้ตรงคำว่าให้ตรงทั้งหลายนี่ก็คือตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับกลยุทธ์ของเขาก็คือโจมตีตอบโต้ทั้งเชิงรุกทั้งเชิงรับนะฮะใช้สื่อออนไลน์สื่อกิจกรรมสื่อบุคคลแม้กระทั่งสถานศึกษาเขาก็ยังใช้เข้าไปเลยนะฮะประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสังคมไทยที่จะต้องตระหนักในประเด็นนี้ให้มากๆนะครับวัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรมตัวนี้ก็เพื่อปลูกฝังแนวคิดอุดมการณ์สร้างความเชื่อถือความนิยมให้แก่ตนเองให้แก่พรรคตนเองทำลายความน่าเชื่อถือฝ่ายตรงข้ามสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของมวลชนนะครับแล้วก็ฝั่งมวลชนของฝั่งตรงข้ามด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะนะฮะเป็นการสร้างความสับสนความแตกแยกให้สังคมด้วยก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นสื่อสารเชิงบวกด้วยก็ได้เช่นกันนะครับต่อไปเป็นบทบาทนวัตกรรมการสื่อสารในมิติทางเศรษฐกิจนะครับนวัตกรรมการสื่อสารมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆทั้งด้านของการผลิตการเงินบัญชีการตลาดการขาย

การใช้เป็นเครื่องมือการประชุมออกแบบหรือว่าเครือข่ายธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะฮะบทบาทเหล่านี้นี่ก็ถูกไปใช้ในวงการการท่องเที่ยวการเดินทางขนส่งโรงแรมที่พักร้านอาหารแม้แต่กระทั่งการแพทย์การศึกษาวงการสื่อการเงินการธนาคารตอนนี้ก็จะเราจะได้ยินข่าวหรือว่าเห็นคำว่า Virtual Bank Virtual Bank คืออะไรต่างจากแบงก์ปัจจุบันอย่างไร Virtual Bank ก็คือธนาคารรูปแบบใหม่ที่ไม่มีสาขานะครับเน้นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเลยนะฮะการทำงานก็จะมีความยืดหยุ่นคล่องตัวแล้วก็เป็นการใช้ในเทคโนโลยีข้อมูลที่หลากหลายมาพัฒนาบริการใหม่ๆตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุดนะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถที่จะดำเนินกิจการ Virtual Bank นะฮะก็เปิดกว้างเลยครับตอนนี้ก็เปิดกว้างให้ทั้งแบงค์และนอนแบงค์เลยนะฮะที่จะเข้ามาขอไลเซนส์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลแล้วก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสามารถบริหารความเสี่ยงได้นะครับต่อไปเป็นยังอยู่ในหัวข้อของบทบาทนวัตกรรมการสื่อสารในมิติทางเศรษฐกิจนะครับจะเห็นว่าก็เป็นเวลานานมาแล้วที่มีการใช้โรบอทเทรดนะฮะในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้บริหารพอร์ตซื้อขายหุ้นนะครับโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีทีมงานที่ปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์จับสัญญาณการลงทุนมีกลยุทธ์ให้ลูกค้าเลือกที่หลากหลายซื้อขายหุ้นลงทุนโดยอัตโนมัติมีสัญญาณตรงตามเงื่อนไขปั๊บก็มีการจับคู่มีการซื้อขายกันตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเพราะเมื่อมีการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบนะฮะแล้วก็บทบาททางวัฒนธรรมนะครับนวัตกรรมการสื่อสารมีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมก็คือว่าเมื่อเอากิจกรรมกับนวัตกรรมการสื่อสารมารวมกันจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีนี้ก็มีกระแสของ Work From Home ขึ้นมานะครับมีการนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ในการประชุมออนไลน์ครับแล้วก็มีการไหว้ครูออนไลน์เวียนเทียนออนไลน์สงกรานต์ออนไลน์ลอยกระทงออนไลน์อวยพร

กรรมก็คือการชมวิดีโอสตรีมมิ่งนะฮะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนจากชมละครภาพยนตร์จากสื่อหลักมาเป็นการชมจากแพลตฟอร์มแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้บริการเหล่านี้ก็เรียกว่า OTT นะครับส่วนแบ่งตลาด OTT ในประเทศไทยไตรมาสแรกเมื่อปี2023นะฮะ Netflix มาอันดับ1เลย 24% นะฮะVTV 22% View 13% แล้วก็อื่นๆรวมกัน 41% นะครับส่วนคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอาเซียนก็จะเป็นพวกเกาหลีมาอันดับ1ของอเมริกาอันดับ2ตามมาด้วยจีนญี่ปุ่นอินโดไทยเรานี่จะอยู่อันดับ6นะฮะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่เราบอกว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมนะฮะนวัตกรรมการสื่อสารที่มามีบทบาททางสังคมก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ฟังดีๆนะฮะมันเป็นนวัตกรรมการสื่อสารเป็นวิธีการสร้างการยอมรับและความร่วมมือในประเด็นต่างๆจากสังคมด้วยความเต็มใจเป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายั่งยืนและแนบเนียนนะฮะเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่สังคมกำลังใช้คำว่าอะไรเดียวตระหนักว่าไอ้นั่นก็ซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นอ่ะมันมีมันช่วยให้สังคมโลกยอมรับไทยเราอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ต้องเป็นการสื่อสารที่แนบเนียนนะครับเจ้าพ่อของวงการคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คือโจเซฟนายนะฮะเขาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่จริงๆกับปี2000เสร็จแล้วผู้คนก็เข้าใจผิดตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะฮะจนเขาต้องมาขยายความว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือการที่ทำให้สร้างการยอมรับนะฮะมันไม่ใช่ตัวสินค้าอะไรสักทีเดียวตัวสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างการยอมรับอย่างยั่งยืนและแนบเนียนครับผมนะครับรัฐบาลไทยก็จะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อยู่5ตัวนะฮะก็มีฟู้ดอาหารนะครับ5Fนะฮะก็มีฟู้ดฟิล์มแล้วก็แฟชั่นไฟติ้งเฟสติวัลนะครับอาหารภาพยนตร์แฟชั่นการศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็ประเพณีไทยนะครับเราจะเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเรามีตั้งแต่เรื่องของการประชุมเอเปกเมื่อปี2002นะฮะเรื่องของอาหารบนโต๊ะอาหารผู้นำนะฮะของหลายๆชาตินี่ก็จะมีศิลปะต่างๆทั้งความสวยงามแล้วก็รสชาตินะครับรสชาติผมก็ไม่ได้ไปชิมแต่เชื่อว่าต้องดีนะครับผมแล้วก็อย่างลิซ่านำการแต่งกายการแต่งตัวเครื่องประดับของไทยไปโชว์ชาวโลกแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็อย่างละครพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาส2นะฮะตั้งแต่บุพเพ1บุพเพ2นี่ก็ขายดีไปทั่วอาเซียนหรือว่าทั่วหลายประเทศนะครับอย่างเฟสติวัลก็เป็นเรื่องของสงกรานต์แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวบ้านเรานะครับอย่างบัวขาวนี่ก็สร้างชื่อเสียงในเรื่องมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือเหรียญมี2ด้านนะฮะเราต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมการสื่อสารด้วยนะครับนวัตกรรมการสื่อสารก็มีภัยเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นทุกวันนี้เราจะมีคนโทรมาหาเรียกว่าพี่มิตรละกันพี่มิตรฉาชีพนะฮะโทรมาเชิญเราให้ทำโน่นทำนี่ตอนนี้คุณมีสินค้าตกหล่นอยู่ที่กรมศุลนะครับหรือว่าคุณมีพัสดุไปรษณีย์อะไรพวกนี้เขาก็จะมาหลอกเงินคุณกันก็ต้องระวังกันนะฮะมารูปแบบใหม่ที่เนียนมากอาจจะมาเป็นการส่งมาเป็นบินค่าไฟมาถึงบ้านก็มีนะฮะให้คุณสแกนโน่นนี่นั่นส่ง SMS มาให้คุณกดลิงก์ส่งไลน์มาให้คุณเข้าไปคุยกดลิงก์ต่างๆต้องระวังนะฮะแล้วก็นวัตกรรมการสื่อสารอีกมุมอื่นๆมิติอื่นที่ต้องระวังก็เช่นการส่งข่าวที่ข่าวบิดเบือนทำเสมือนข่าวจริงกันเลยนะฮะอย่างเช่นว่าคืนนี้จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งมาจากดวงอาทิตย์จะทำให้โน่นนี่นั่นเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่าเครื่องอุปกรณ์การสื่อสารอะไรพวกนี้มันก็มีข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงนะฮะอย่างมะนาวโซดาอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะแล้วก็การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การทำให้ธุรกิจล่มสลายอย่างฟิล์มถ่ายรูปอย่างอะไรอ่ะที่ล่มสลายไปอย่างโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียพูดชื่อแบรนด์เขาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเกิดสภาวะการว่างงานขึ้นนะฮะแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆดีจนเขาลดการจ้างงานคนอย่าง Virtual Bank อะไรพวกนี้ฮะ Virtual Bank นะฮะก็จะต้องระวังเรื่องว่าเราต้องพัฒนาตนเองแล้วก็ upskill reskill กันนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพ
อาจจะก็เป็นภัยอีกตัวนึงที่มีผลต่อ

ต่อการดำรงชีวิตของพวกเรานะฮะอย่างออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เข้าถึงลูกหลานของเราก็คือการพนันออนไลน์นะฮะมากันถึงกันถึงบ้านเลยนะฮะบ่อนมากันไม่ต้องเดินไปบ่อนนะบ่อนมาหาเราเลยครับผมครับในส่วนที่3นะฮะก็เป็นส่วนของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างเห็นจับต้องได้ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการข้อมูลนะฮะก็จะมีพวกของ AI ChatGPT ก็ช่วยงานเราได้เยอะแยะก็อย่างที่รู้ว่าสามารถจะเขียนบทความทำสร้างเจเนเรตรูปขึ้นมาใหม่หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Gemini ก็จะในเป็นเป็น AI ของตระกูลของค่าย Google นะฮะที่เขาบอกว่าของเขาฉลาดกว่า ChatGPT ก็ลองใช้กันดูนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Bard ตัว Bard นี่ก็อยู่ในค่าย Google ก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้ Bard ก็จะมารวมกับอยู่ในส่วนหนึ่งของ Google ของ Gemini นะฮะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกมากมายนะฮะอันที่2ก็เป็นเรื่องของ Big Data ก็การทำ Big Data ก็จะมีขั้นตอนกระบวนการของเขานะฮะการเก็บข้อมูลการใช้ Social Listening แล้วก็นำมาทำการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Data Analytics นะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีของ Blockchain นะฮะมาดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ ChatGPT เนี่ย1จะทำในลักษณะของ Content Creator Content Creator เขียนบทความเขียนโฆษณารวมถึงการแปลภาษานะครับได้ถูกต้องและแม่นยำอันที่2เป็นเรื่องของเว็บ developer นะครับสามารถเขียนโค้ดได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนักเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็สามารถตอบคำถามทั่วๆไปก็ได้นะครับ Gemini มี3เวอร์ชันมี3รุ่นก็คือมีรุ่น Ultra รุ่น Pro รุ่น Nano รุ่น Nano ก็เล็กหน่อยสำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ Bard ก็เป็นแชทบอทหรือเป็น conversation AI นะครับก็มีความรู้เฉพาะทางนะครับสามารถที่จะสื่อสารและสร้างข้อความเหมือนกับการคุยตอบสนองกับมนุษย์เลยนะฮะ Big Data ก็จะเป็นการใช้ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะก็ใช้ social media ในการเก็บข้อมูลจากสื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter YouTube เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์รับรู้ปัญหารับรู้ประเด็นนะฮะแล้วก็รู้ว่าเอามาจากกลุ่มใครหัวข้อท็อปิกมีคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างไรนะครับเอานำมาวิเคราะห์นะครับแบ่งการทำ Data Analytics ก็จะมี3ขั้นตอน4ขั้นตอนขอโทษครับ4ขั้นตอนหลักๆก็จะมี1 Descriptive Analytics นะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะอันที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอันนี้เรียกว่า diagnostic นะครับ diagnostic analytic นะครับอันที่3เป็นการ predict เป็นการทำนายว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตส่วนอันที่4ก็มีการทดลองว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทดลองอะอย่างนั้นทดลองวิธีนี้เข้าไปมันจะเป็นยังไงนะฮะตัว data analytic เนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากค่ายบริษัท Synthelix นะครับเกิดมานานแล้วล่ะแล้วเขามารวมกับ IBM ในปี2015นะครับก็เป็นการสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายๆภาษานะครับขั้นตอนการวิเคราะห์ของเขาก็ตามภาพนะฮะก็จะเป็นของการดึงข้อมูลต่างๆอันที่2เนี่ยจะเห็นตัวสีๆเยอะๆนะฮะก็คือเขาจะมาระบุว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากใครเป็นข้อมูลเมื่อไหร่เป็นข้อมูลจากที่ไหนเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่ประเด็นอะไรสถานที่อะไรรับจากสื่ออะไรเนี่ยอันที่2นี่เขาจะมาแยกแยะก่อนอันที่3นี่เป็นการมาคัดกรองแล้วก็มาเริ่มวิเคราะห์ละพอวิเคราะห์เสร็จอันที่4นี่ก็ลักษณะของการประมวลผลออกมาแล้วว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่รู้มาเนี่ยมันจะส่งผลต่ออะไรบ้างแล้วก็จะมีผลอย่างไรบ้างในอนาคตเป็นการทำนายละแล้วก็อันที่5อันสุดท้ายเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตนะฮะอันนี้เป็นรูปภาพที่ให้เห็นว่าสิ่งที่เก็บมาเก็บมาจากอะไรบ้างเช่นเก็บมาจากอีเมลเก็บมาจากโลเคชันไหนเก็บมาจากองค์กรอะไรฮะเขาจะทำเป็นสีสีสีนะฮะแยกมาว่าดูมาจากสื่อไหนนะครับครับผมแล้วก็องค์กรที่ใช้บริการของเขาเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลต่างๆของแคนาดาซาอุ
เม็กซิโกฟินแลนด์นะฮะหรือว่าจะเป็นอันตรงกลางข้างล่างที่เป็นรูปฝ่ามือนั่นก็ CIA นะฮะนี่นะครับวงการต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยใช้ข้อมูลตรงนี้กันเชิงลึกมากๆนะครับเมืองไทยเราเพิ่งมาใช้ทีหลังเขานะฮะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการข้อมูลยังมีเรื่องของบล็อกเชนสามารถที่นำไปใช้กับเก็บบันทึกข้อมูลบัญชีต่างๆนะฮะเพื่อยืนยันว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นการทำบริหารจัดการข้อมูลแบบการกระจายอำนาจให้ทุกคนบนโลกใบนี้ช่วยกันคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มเสร็จก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ลงกล่องปิดถ้าแฮกเกอร์จะมาแฮกต้องแฮกจากทุกคนเพราะข้อมูลนี้ทุกคนแชร์กันไปหมดแล้วถ้าเกิดข้อมูลใดผิดเพี้ยนไปแสดงว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะฮะแต่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะต้องให้หน่วยงานกลางเช่นธนาคารอะไรธนาคารกลางต่างๆมาเป็นผู้คอนเฟิร์มข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อดีก็มีหลายข้อได้แก่ความเป็นเจ้าของฮะไม่ต้องผ่านตัวกลางเป็นระบบเปิดทุกคนรู้หมดนะฮะมีความโปร่งใสมีความปลอดภัยสูงเพราะแฮกไม่สามารถแฮกพร้อมๆกันกับข้อมูลทั่วโลกได้ไร้พรมแดนสามารถทำข้อมูลเหล่านี้การยืนยันเหล่านี้ได้ทั่วโลกแล้วก็ประหยัดไม่ต้องมีเสียค่าธรรมเนียมให้ตัวกลางนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในเชิงเครือข่ายการสื่อสารก็ได้แก่ทำ VR AR นะฮะ VR ก็คือ Virtual Reality นะครับเป็นการรับรู้สภาพแวดล้อมจำลองโดยใช้อุปกรณ์ถ้า AR นี่ก็เป็นการเห็นข้อมูลเห็นภาพกราฟิกลงบนพื้นที่จริงนะฮะถ้า MR ก็เป็นการมิกสองอย่างนี้เข้าด้วยกันการนำไปใช้ก็นำไปใช้พวกเกมแล้วก็การติดต่อพบปะการประชุมเสมือนจริงห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงการผ่าตัดเสมือนจริงนะฮะการจำลองการศึกษาการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือโบราณสถานหรือแม้กระทั่งการจัดคอนเสิร์ตเสมือนจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของเชิงเทคโนโลยีดิจิตอลที่มาช่วยในเรื่องของเครือข่ายการสื่อสารก็เป็นเรื่องของIoT นะฮะ IoT Internet of Things นี่เราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องวงจรปิดเปิดประตูเครื่องปรับอากาศไฟส่องสว่างต่างๆนะฮะทำงานผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถนำมาแอปพลายใช้เก็บข้อมูลมนุษย์ได้ผ่านอาจจะผ่านกล้องวงจรปิดหรือตัวเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างอื่นเช่นกันนะฮะแล้วก็นวัตกรรมการสื่อสารในเรื่องของเครือข่ายก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยี 5G นี่ก็จะเป็นมี5ยุคตั้งแต่ยุค 1G ก็เป็นเรื่องของอนาล็อกนะฮะส่งได้แต่เสียง 2G ก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มบีบอัดข้อมูล 3G ก็จะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เริ่มมีวิดีโอคอลนะครับ 4G ก็เร็วขึ้นไปอีกแบบนึงนะฮะก็มีการเริ่มใช้คลาวด์เริ่มเกิดโซเชียลมีเดีย 5G ก็เป็นเทคโนโลยีสูงนะครับใช้ Internet of Things ได้เลยนะฮะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นี้เป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ช่วยการสื่อสารหลายๆด้านก็จะมีประโยชน์ในการสามารถสั่งการได้รวดเร็วนะฮะตอบสนองได้ไวถึงขนาด1/1,000วินาทีนะฮะรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลมากกว่า 4G ถึง20เท่านะฮะก็ดีกว่ากันเยอะเลยแล้วก็รองรับจำนวนผู้ใช้นะฮะมากขึ้นจากเดิม10เท่าจากเดิม 100,000 คนต่อตารางกิโลเมตรเป็น1ล้านคนต่อตารางกิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีนี้สามารถมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเช่น 3D Printing นะฮะในการขึ้นรูปต้นแบบการผลิตการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ก็สามารถนำมารวมกับ AI แล้วก็มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมมาใช้ในการเป็นตัวเซอร์วิสตัวบริการได้นะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีของโดรนทำงานแทนมนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ที่ยากต่อการเข้าถึงนะครับเช่นการสำรวจการเก็บข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีต่อไปเป็นเรื่องของพันธุกรรมเทคโนโลยีพันธุกรรมมันเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างไรตัวเทคโนโลยีพันธุกรรมหรือไบโอเซนเตอร์เนี่ยเรามาทำไบโอเซนเตอร์ได้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลว่าปริมาณน้ำตาลปริมาณโปรตีนฮอร์โมนต่างๆหรือว่าเก็บว่าติดเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะที่สามารถนำไปใช้ในวงการแพทย์ได้นะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ในจอภาพกล้องดิจิตอลหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนนะครับเราก็พูดถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันแล้วลองมาดูเทรนด์ในอนาคตนะครับ
จากข้อมูลจาก World Economic

Economic Forum 2024ที่จัดเมื่อกลางเดือนมกราคมนะฮะที่ดาวอสประเทศสวิตนี่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็จะพบว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณเรืองโรจน์พูนผลหรือคุณกระทิงนะฮะเราจะพบว่าผู้นำระดับโลกเนี่ยพูดถึง AI กันมากในการประชุมนี้นะครับแล้วก็ AI กำลังจะเป็นพื้นฐานที่ทุกประเทศในโลกนำมาประยุกต์ใช้งานนะฮะแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานก็จะได้แก่พวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้งานตัวอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ generative AI นะครับเป็นก็จะเป็น AI ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพเพลงหรือว่าสร้างสรรค์มนุษย์ขึ้นมาเหมือนจริงเลยก็เคยได้ยินว่ามีคนที่ติดต่อกับพูดคุยกับ generative AI จนเกิดหลงรักอะไรกันขึ้นมาแต่ว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการสื่อสารของ generative AI ตัวนั้นไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ลบผู้หญิงคนนั้นทิ้งแล้วก็สร้าง generative AI ตัวใหม่ขึ้นมามาสื่อสารผู้ชายคนที่หลงรัก AI ตัวนั้นก็อกหักไปนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปี 2024-25 ที่จะถึงนี้ก็จะมีการนำGenerative AI มาใช้ในวงการต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญคือ MAD M คือ Machine Learning A คือ AI D คือ Data นะฮะพวกนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคตนะฮะเป็นเทรนด์ต่อไปแล้วก็รวมถึงการ Predictive การคำนวณพยากรณ์ในอนาคตแล้วก็ Benefit ของGenerative AI นี่ไม่ได้มีประโยชน์ทั่วถึงกับคนทุกระดับนะฮะ AI จะช่วยยกระดับของ Blue Collar ของกลุ่มแรงงานของผู้ของ employee ไม่ต้องมีสกิลสูงให้มีสกิลสูงขึ้นมาเทียบเท่ากับ White Collar ได้ทันทีนะฮะพวก White Collar ถ้าปรับตัวไม่ทันก็จะถูกทดแทนด้วยกลุ่มของ Blue Collar ขึ้นมานะครับแล้วก็ปัญหาเรื่อง Lay Off อะไรก็จะมีอีกมากมายอีกประการหนึ่งที่เขาคอนเซิร์นกันก็คือว่าความฉลาดของ AI นี่ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงเขาพูดว่าเสี่ยงมากกว่ากรณีของ Climate Change อีกนะครับที่จะต้องคอนเซิร์นจะต้องระวังจะต้องใส่ใจในประเด็นนี้แล้วก็ควรจะมีการจัดตั้งพันธมิตรระหว่างประเทศระหว่างโลกระดับโลกระหว่างประเทศเพื่อกำหนดเฟรมเวิร์คในการกำกับดูแล AI กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นายทุนก็จะมีการไปลงทุนด้าน AI AI ก็จะมาเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้บริหารมากำกับดูแลมนุษย์ไกลๆว่า AI เป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่จะมากำกับดูแลคนแรงงานระดับล่างลงไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำที่จะในยุคต่อไปนี้ก็ควรจะเป็นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าใจรับฟังลูกน้องนะฮะแล้วก็ผู้นำเหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับขอบคุณ

0: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมอิฐไม้เทียมจากผักตบชวานะครับซึ่งเป็นการทำจากวัชพืชตามธรรมชาตินะครับสามารถทำได้จริงนะครับและนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งยังช่วยในการกำจัดวัชพืชตามแม่น้ำลำคลองไม่ให้เกิดปัญหาขยะแก่ชุมชนของเราอีกด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงนี้ครับเชิญครับ

0: ที่มานะครับของอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยนะครับก็คือเป็นงานวิจัยของหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการที่จะนำวัสดุเหลือทิ้งนะครับวัสดุที่ไม่มีมูลค่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดยทำการผลิตเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่สามารถเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดีนะครับโดยเราจะเห็นว่าผักตบชวาเนี่ยมันเป็นวัชพืชนะครับที่เติบโตเร็วมากแล้วก็สร้างปัญหามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้มันมีอยู่เต็มแม่น้ำลำคลองแล้วก็ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการลอกในการนำเอาขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปกำจัดทิ้งซึ่งงบประมาณทั้งหลายเนี่ยครับเป็นงบประมาณของภาครัฐนะครับซึ่งก็เป็นจากภาษีของเรานี่แหละนะครับเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากการลดแล้วยังต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเราจะเห็นว่าผักตบชวาที่เรานำขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไปทำเป็นปุ๋ยนะครับไปทำการฝังกบนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าไปทำแค่ปุ๋ยหรือฝังกบเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ราคาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เป็นสมบัติเด่นของผักตบชวาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีลักษณะของเส้นใหญ่ที่มีความเหนียวมีความเบานะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะนำมาอัดนะครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะของไม้เทียมได้หรือว่าพาร์ติเคิลบอร์ดได้แต่เราเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันในการใช้งานเข้าไปเพิ่มในส่วนของงานวิจัยที่ต่อยอดนะครับมาตรฐานการทดสอบอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาในครั้งนี้นะครับเราใช้มาตรฐานการทดสอบอิฐก่อสร้างสามัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับทดสอบพวกอิฐก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นอิฐมอญนะครับก็คือเราทำผักตบชวาเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับอิฐมอญซึ่งอิฐมอญก็จะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้มาตรฐานการทดสอบที่เป็นมาตรฐานของอิฐมอญในมาตรฐานของอิฐมอญเนี่ยลักษณะการใช้งานของเราที่มาใช้ในกับผนังทั่วไปเนี่ยอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยเราก็จะใช้ลักษณะการก่อนะครับเหมือนกับที่เราก่ออิฐมอญแล้วก็มีขนาดที่เท่ากันนะครับเพราะนั้นการรับน้ำหนักของกำแพงที่เราก่อด้วยอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักเหมือนกับอิฐมอญที่รับน้ำหนักนะครับซึ่งจริงๆแม้จะเป็นอิฐมอญอิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบาทั่วไปเนี่ยค่ากำหนดในการรับน้ำหนักของความต้านทานแรงอัดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเลือกของมาตรฐานอิฐมอญมาใช้นะครับแล้วก็การดูดซึมน้ำก็ใช้การทดสอบตามมาตรฐานของอิฐมอญทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นเฉพาะของมาตรฐานของอิฐไม้เทียมเราเลยใช้มาตรฐานอื่นเทียบเคียงไปก่อนซึ่งมาตรฐานอื่นที่เรามาใช้เนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานของการทดสอบด้วยความเป็นมาตรฐานที่เป็นความสมัครใจไม่ใช่มาตรฐานที่เป็นการบังคับเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปใช้เนี่ยจะใช้ก็สามารถใช้ได้เลยถึงแม้ว่าค่าต่างๆจะไม่ผ่านมาตรฐานเราก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้แค่ว่ามาตรฐานพวกนี้ถ้าหน่วยงานราชการหรือว่าการเขียนสเปคในแบบก่อสร้างเนี่ยระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องมีมาตรฐานต้องอ้างอิงมาตรฐานเนี่ยถึงจะไปใช้แต่ถ้าไม่ได้มีการกำหนดหรือระบุไว้ในสเปคก่อสร้างเราจะใช้จริงๆก็คือเราจะใช้อะไรก็ได้ถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ได้แค่ว่าคนที่เอาไปใช้นะมีความมั่นใจมากเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่อาจจะไม่ต้องมาอ้างอิงกับมาตรฐานนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยทางหน่วยวิจัยของเราเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเข้าไปร่วมกำหนดมาตรฐานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้ไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมาตรฐานของอิฐไม้เทียมอาจจะได้มีออกมาให้กับพวกเราได้ใช้กันครับส่วนผสมนะครับเวลาเราจะขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องมีผักตบชวานะครับผักตบชวาที่เราเอาขึ้นมาจากน้ำนะครับแล้วเราก็มาตากแห้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นผักตบชวาทีนี้เราก็ต้องเอาไปเข้าเครื่องบดเข้าเครื่องบดตีนะครับเพื่อย่อยลดขนาดนะครับพอย่อยลดขนาดแล้วนะครับมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อว่าเวลาเราไปผสมกับสารเชื่อมประสานเนี่ยมันก็จะทำให้เข้ากันได้ดีขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนะครับสารเชื่อมประสานที่เราใช้นะครับเราก็ใช้พวกทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาดถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นไอโซไซยาเนตซึ่งไม่ปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์นะครับเวลาเราใช้งานหรือว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะใช้เป็นที่เป็นกาวธรรมชาติหรือว่าเป็นยางพาราหรือเป็นยางไวคาไนเนี่ยก็ได้นะครับตัวนั้นเราก็ทำได้แต่ว่าความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าที่เป็นกาวเคมีนะครับซึ่งกาวเคมีตัวนี้ก็ไม่เป็นมิตรสิ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับทีนี้เราก็มาผสมโดยการเอาผักตบชวาที่เราบดย่อยแล้วผสมกับกาวนะครับเราก็ใช้วิธีการพ่นผสมพอผสมในเครื่องให้ดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาขึ้นรูปนะครับโดยการอัดด้วยความร้อนนะครับเครื่องอัดที่ขึ้นรูปเราก็เป็นเครื่องจักรที่เราผลิตเองนะครับก็เป็นเครื่องตัวนี้ที่เราผลิตเองขึ้นมานะครับเราก็ขึ้นรูปโดยการอัดโดยให้แรงดันแล้วก็ให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไปประมาณหนึ่งนะครับให้มันเป็นแผ่นนะครับขึ้นรูปเป็นแผ่นจากนั้นเราก็เอามาผึ่งไว้ในห้องธรรมดาเนี่ยแหละในอากาศปกติเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1วันนะครับเราก็เอามาใช้งานได้แล้วก็เอาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราตัดชิ้นไปใช้ทดสอบนะครับทดสอบผ่านมาตรฐานแล้วก็แปรรูปมาเป็นก้อนอิฐไม้เทียมนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับเราผักตบชวามาบดในเครื่องบดพลาสติกนะครับจริงๆมันคือเครื่องบดพลาสติกหรือว่าเราดัดแปลงให้เป็นเครื่องบดเส้นใยนะครับก็มันก็จะสามารถบดแล้วก็ลงมาในเครื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นการบดลดขนาดแล้วก็มีตะแกรงต่างๆที่อยู่ในเครื่องเพราะนั้นผักตบชวาที่ได้จากเครื่องนี้เราก็สามารถที่จะไปผสมแล้วก็ขึ้นรูปได้อันนี้เป็นโม่ผสมที่สำหรับใช้ผสมผักตบชวาที่บดย่อยมาแล้วนะครับกับกาวนะครับที่เราใช้พ่นผสมกันก็คือเราต้องใช้กาวเป็นวัสดุเชื่อมประสานแล้วก็ผสมในโม่นี้นะครับเวลาผสมแล้วก็ใส่ใช้งานลงไปในโม่แล้วเราก็ใช้ฝาแล้วเราก็ใช้ตัวพ่นเข้าไปในโม่ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากาวจะหมดนะครับแล้วก็ผักตบชวาในโม่เนี่ยมันก็จะผสมรวมกับกาวได้ดีเข้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่ก่อนที่เราจะมานำไปขึ้นรูปในเครื่องอัดร้อนครับอันนี้เป็นเตาสำหรับอบผักตบชวาที่เปียกนะครับผักตบชวาที่เปียกเนี่ยเราขึ้นมาจากน้ำแล้วเราก็มาตากแดดให้แห้งในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องควบคุมความชื้นให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 15% นะครับเพราะนั้นเพื่อที่จะให้ความมั่นใจนะครับเราก็เอาผักตบชวามาบดมาอบอยู่ในเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เวลาอบออกมาแล้วเนี่ยความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ 12-15% ตัวนี้ก็พร้อมที่จะเอามาผสมแล้วก็ผสมกับกาแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับการนำอิฐไม้เทียมไปใช้ประโยชน์นะครับเราจะเห็นว่าอิฐไม้เทียมเนี่ยจะมีประโยชน์ในวงการวัสดุก่อสร้างหรือว่าวงการที่เป็นสถาปัตยกรรมนะครับเป็นตกแต่งผนังเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประโยชน์การใช้งานของอิฐไม้เทียมเนี่ยเราสามารถประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้กับสถาปนิกหรือว่าวิศวกรประชาชนทั่วไปผู้รับเหมานะครับแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์อิฐไม้เทียมจากผักตบชวาไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งจะคาดว่าอิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างดีนะครับในอนาคต
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมซึ่งมีการนำเอาผักตบชวามาทำเป็นอิฐไม้เทียมนะครับงานที่ได้มีความสวยงามความคงทนแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้อย่างมากอีกด้วยนะครับ ในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักวิจัยซึ่งท่านสามารถทำหน้ากากที่มีคุณภาพนะครับเป็นหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับนักวิจัยได้เลยครับในช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้เผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ครับและที่อันตรายไปกว่านั้นก็คือโรคระบาดโควิด-19 ครับแน่นอนนะครับในเรื่องของ social distancing เว้นระยะห่างการของล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยนี่สำคัญมากเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนั่นก็คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงที่มีชื่อว่า Safety Plus ครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.นฤพรมธุรพจน์นะครับซึ่งเป็นนักวิจัยอุโสจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ที่จะมาอธิบายถึงนวัตกรรมใหม่ขอต้อนรับท่านอาจารย์เลยอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ครับ Safety Plus คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงใช่ไหมครับ
3: ใช่
2: ลองอธิบายสิครับว่า Safety Plus มีข้อได้เปรียบกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปอย่างไรครับ
3: ค่ะก็โดยปกตินะคะหน้ากากอนามัยทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย
2: ์นี่คือหน้ากากอนามัยทั่วไปที่ทุกคนใส่อยู่นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับ
3: ซึ่งถ้าเราลองตัดดูนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยผ้าจำนวน3ชั้นนะคะชั้นที่1ก็คือชั้นนอกสุด
2: ครับ
3: ประโยชน์ของเขาก็คือเพื่อป้องกันการกระเด็นของน้ำหรือของเหลวต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นสงกรานต์แล้วสาดน้ำแล้วจะป้องกันได
2: ้
3: ท
2: ั้
3: งหมดนะคะ2ก็คือเป็นชั้นที่ช่วยในการกรอง
2: ครับ
3: นะคะชั้นที่3ก็คือเป็นชั้นที่สัมผัสกับหน้าของผู้สวมใส
2: ่
3: นะคะซึ่งเขาก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับความชื้นต่างๆเพราะเวลาเราใส่แล้วอาจจะมีเหงื่อนะคะเขาก็จะช่วยในการดูดซับทีนี้ตามมาตรฐานของหน้ากากทางอนามัยทางการแพทย์เนี่ยระบุไว้แค่ให้มีความสามารถในการกรองแบคทีเรียเท่านั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของการกรองฝุ่นขนาดเล็กเช่น PM 2.5 หรือการกรองไวรัสนะคะมาตรฐานไม่ได้มีการพูดถึงแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เราต้องเผชิญอยู่นั้นมีทั้งเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เรื่องของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะฉะนั้น
2: และไวรัสนี่คือมันเล็กม
3: าก
2: คืออันนี้ก็ช่วยป้องกันได้แต่ว่าไม่ 100% ใช่มั้ยครับไม่ 100%
3: ใช่ค่ะอาจจะการกรองเรื่องของ PM 2.5 อาจจะไม่ถึง 80% อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะพัฒนาตัวหน้ากากอนามัยที่สามารถที่จะกรอง PM 2.5 หรือกรองไวรัสได้
2: เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยทุกคนก็
3: ใส่หน้ากากอนามัย
2: แต่ว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะว่าหน้ากากอาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพสูงใช่ไหมครับ
3: ก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าการใช้หน้ากากอนามัยที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้การป้องกันไม่ได้ผลค่ะ
2: งั้นเรามาที่ Safety Plus ดีกว่าครับ
3: Safety Plus เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาตัววัสดุคอมโพสิตตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวคอมโพสิตของไฮดรอกซิปาไทด์และไทเทเนียมไดออกไซด์หัวใจหลักเลยคือตัวคอมโพสิตตัวนี้ค่ะหน้าที่ของเขาทำอะไรบ้างนะคะตัวไฮดรอกซิปาไทด์จะมีเขาจะมีคุณสมบัติที่เป็นไฟฟ้าสถิตเขาจะมีประจุในตัวของเขาเองซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าแบคทีเรียไวรัสหรือฝุ่นต่างๆก็จะมีประจุเมื่อประจุที่แตกต่างกันเจอกันเขาก็จะดักเอาไว้แต่การดักเอาไว้เฉยๆมีโอกาสที่ดักและมันเต็มเราก็จะใช้ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะก็เขาจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายแบคทีเรียไวรัสหรือฝุ่นต่างๆเหล่านี้จนทำให้ตัวแบคทีเรียไวรัสเนี่ยมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอันตรายกับผู้ที่คอนแทคกับเขาได้เราก็เลยนำตัวคอมโพสิตตัวนี้ค่ะมาเคลือบลงบนแผ่นนอนวูเวนเพื่อที่จะพัฒนามาเป็นแผ่นกรองในหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปมี3ชั้นทีนี้ในหน้ากากอนามัยที่เราพัฒนาขึ้นหรือตัว Safety Plus อะค่ะเราก็จะนำชั้นที่เราพัฒนาตัวไส้กรองนะคะเข้ามาแทรกเป็นชั้นที่2เพราะฉะนั้นตัวไส้กรองผ้าที่เราใช้ทั้งหมดก็จะมี4ชั้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโดยทั่วไปแล้วหน้ากากอนามัยทั่วไปเนี่ยจะใช้หลักการของช่องว่างระหว่างเส้นใยของผ้าในการที่จะกรองตัว ฟูมแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆแต่พอมาเป็นหน้ากากอนามัยเซฟฟี่พลัสอะค่ะเราจะเพิ่มฟังก์ชันก็คือนอกจากช่องว่างระหว่างเส้นใยแล้วเราก็จะใช้แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพในการดักจับตัวฝุ่นตัวแบคทีเรียไวรัสนะคะ
2: ได้ดีขึ้น
3: ได้ดีขึ้นขนาดพาร์ติเคิลเล็กๆอนุภาคเล็กๆไม่สามารถที่จะเล็ดลอดเข้ามาสู่ผู้สวมใส่ได้นอกจากนั้นก็จะยังสามารถย่อยสลายตัวแบคทีเรียไวรัสให้เปลี่ยนรูปร่างไปจนไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายกับผู้ที่สัมผัสได
2: ้เป็นเหมือนทั้งตัวกรองแล้วก็ตัวกำจัดด้วยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
2: เหมือนเซลฟ์คลีนนิ่งเลยใช่ไหม
3: อาจจะช่วยด้วยแต่ว่าตัวไทเทเนียมไดออกไซด์อะค่ะเวลาเขาทำงานมันอาจจะต้องโดนกระตุ้นด้วยตัวแสง UV เพราะปกติเราก็จะใช้งานภายใต้แสงอยู่แล้วซึ่งแส
2: ง
3: มันก็จะมี UV ช่วยในการที่จะทำให้ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถทำงานในการย่อยสลายตัวแบคทีเรียไวรัส
2: เป็นคล้ายๆหน้ากากอัจฉริยะด้วยที่ทำงานจากโซลาร์เซลล์ประมาณนี้งั้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตนี่นะครับหน้ากากSafety Plus นะครับใส่สบายมากเลยนะครับแล้วก็หายใจสะดวกด้วยนะครับอาจารย์และที่สำคัญเนี่ยคนใส่ก็สามารถหายใจได้สะดวกเหมือนกับใส่หน้ากาก3ชั้นแต่ดีที่ว่ามี4ชั้น
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะครับ
3: ก็หน้ากากอนามัยที่เราพัฒนาขึ้นนะคะตอนนี้เราพัฒนามาทั้งหมด3รุ่นแล้ว
2: ครับ
3: จริงๆงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่มีการระบาดของตัวไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แต่ว่าหน้ากากอนามัยตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับณปัจจุบันการตระหนักเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองอาจจะยังไม่ได้มากนักแต่เมื่อมีวิกฤตเรื่องของตัว PM 2.5 คนก็หันมาใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นเราก็เลยพัฒนามาจากรุ่นเดิมซึ่งใช้ชื่อเป็น N-Mask อะค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นตัว Safety Plus ทีนี้ทำไมจะต้องเป็นรูปทรงแบบนี
2: ้
3: นะคะเพราะว่าตัวฝุ่นอะค่ะเราจะสังเกตว่าอากาศเข้ามาหาเราทุกทิศทางเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากแบบนี้พอใส่แล้วมันจะมีช่องว่างค
2: ่
3: ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฝุ่นจะเข้ามาบริเวณด้านข้างก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหน้ากากที่มันเป็นรูปทรงเป็น 3D แบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้โอกาสที่ฝุ่นจะเข้ามาด้านข้างก็จะน้อยลง
2: เป็นคล้ายๆเหมือนหน้ากาก N95 ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะแต่ N95 เมื่อผู้ใช้งานแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดมากใช่ไหมคะ
2: จริงครับอันนี้ผมเคยใช
3: ้แล้วทุกคนเวลาจะเดินออกไปข้างนอกจะใส่ N95 เดินออกไปข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยสะดวกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ว N95 ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะ N95 จริงๆออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานค่ะแต่หลังจากที่เราผลิตรุ่นที่2ออกมาแล้วมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวของวิกฤตในเรื่องของ PM 2.5 กับโควิด-19 ค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวหน้ากากอนามัยไม่ได้ถูกจัดให้เป็นเครื่องมือแพทย
2: ์
3: หรือเป็นสินค้าควบคุมแต่พอมีการระบาดของตัวโควิด-19 ป
2: ุ๊บ
3: ทางรัฐบาลก็มีการประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมเป็นเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นเราในฐานะของคนทำวิจัยอะค่ะก็คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เราก็อยากจะผลิตออกมาให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเขาจะต้องพบปะกับผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ก็เลยจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากทางคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อที่จะผลิตออกมาแล้วเราก็ได้ผลิตออกมาเป็นรุ่นที่3นะคะอันนี้ค่ะรุ่นที่3
2: ครับผม
3: ซึ่งสำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสเนี่ยเรามองว่าโดยไหนไวรัสจะเข้ามาทางด้านหน้าของหน้ากากเพราะฉะนั้นเราก็เลยผลิตรุ่นที่3ออกมาในลักษณะของเป็นรูปทรงปกติแต่มี4ชั้นค่ะ
2: ครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่เป็นการวิจัยที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยไข้หวัดใหญ่2009นะครับมาประมาณ11ปีแล้วนะครับแล้วก็มามีพัฒนาในช่วงฝุ่น PM 2.5 เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ณปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้โควิด-19 หรือว่าโรคระบาดโควิดกำลังระบาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีการพัฒนามีการวิจัยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพัฒนามา10กว่าปีถึงจะได้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ที่กันไวรัสกันฝุ่น PM 2.5 ได้จริงครับ
3: โอ้
2: สุดยอดจริงๆเลยแล้วต้องถามนิดนึงครับว่าช่วงในระยะเวลาที่เราวิจัยอ่ะมีคนได้พูดไหมว่ามันเป็นแค่ ค่ไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวมันก็หายไปไม่มีใครอยากใส่หน้ากากหรอกมันดูเหมือนผู้ป่วยแต่ตอนนี้มีความจำเป็นมากทุกคนต้องใส่นะและต้องใส่ทุกวันด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราได้เจอคนที่มติงานวิจัยของเราไหมครับ
3: ก็ต้องยอมรับอะค่ะว่างานวิจัยก็มีคนทั้งติและชมนะคะมีบริษัทเอกชนเข้ามาสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือช่วงนี้จริงๆเลยที่มีการใช้งานหน้ากากอนามัยค่อนข้างมากแล้วก็มีบริษัทเอกชนสนใจรับตัวเทคโนโลยีนะคะเข้าไปเพื่อที่จะผลิตออกมาเป็นหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะ
2: ครับผม
3: ค่ะ
2: และขออนุญาตถามนิดนึงครับคนที่ติเขาได้พูดอะไรบ้างครับที่ตอนนี้เขาคงรู้สึกผิดเสียดายในสิ่งที่เขาพูดหรือผิดหวังในสิ่งที่เขาพูดเพราะทุกคนต้องใช้แต่ตอนนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาที่เราวิจัยมา11ปีเนี่ยและพัฒนาเรื่อยๆมีคนได้พูดอะไรบ้างไหมครับ
3: คือในส่วนของการติเขาก็บอกว่าทำออกมาทำไมมันมีหน้ากากอนามัยใช้อยู่แล้วแล้วเรื่องของไวรัสมันก็คงไม่มีโรคระบาดอะไรที่จะเข้ามาทำให้เรา
2: จำเป็น
3: ที่จะต้องใช้ใช่ค่ะ
2: หรือว่าจำเป็นต้องใช้แบบโอ้โหหน้ากากอนามัยสุดยอด4ชั้น
3: ใช่ใช่ค่ะจนบางครั้งทีมวิจัยเองก็คิดจะนำไปขายที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากแล้วเราก็จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะมากๆหรือในท้องตลาดเองก็มีหน้ากากอนามัยจากประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณภาพดีๆเขานำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับดร.นฤพรนะครับที่ได้นำนวัตกรรมนี้มาให้พวกเรานะครับนั่นคือหน้ากากอนามัยที่มีชื่อว่า Safety Plus ตอนนี้มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีหรือกำลังจะมีนะครับขอให้คุณดูหน้ากากอนามัย Safety Plus เอางี้ดีกว่าครับอาจารย์ตอนนี้เรามีจำหน่ายหรือยังเผื่อคุณผู้ชมผู้สนใจ
3: ตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายค่ะคือบริษัทอยู่ในช่วงของการเซตอัพเครื่องมือนะคะสำหรับการผลิตออกมา
2: ครับผมอีกนานไหมครับกว่าเราจะสามารถใช้ Safety Plus ได้ครับ
3: คือคาดว่าไม่น่านานแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้ลองกำลังเริ่มทดลองเทสรันค่ะ
2: โอเคครับเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะครับในปี2564คุณได้ใช้ Safety Plus แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเวลาคุณซื้อหน้ากากอนามัยอย่าซื้อหน้ากากอนามัยทั่วไปต้องซื้อยี่ห้อนี้เลยครับ Safety Plus ที่มีการป้องกันถึง4ชั้นนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับนวัตกรรมดีๆที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคุณได้ช่วยป้องกันคุณได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกายและก็แน่นอนนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของเราสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: ครับอย่าลืมว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับรับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการที่จะติดตามรับชมรายการของเราตามช่องทางที่ปรากฏเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ
1: ยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่สิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: ารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วลัยวรรณมัทุรสปีชากุลนะคะอาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล นะคะโดยในส่วนของอาจารย์นะคะเราก็จะมาพูดกันในหน่วยที่2เรื่องนะคะสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศค่ะโดยอาจารย์นะคะก็จะขอเริ่มจากนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะคะก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆเลยนะคะนั่นก็หมายความว่ามนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยนิยมนะคะชอบที่จะอยู่ร่วมกันนะคะในลักษณะครอบครัวนะคะแล้วก็มีสังคมมีเพื่อนนะคะและมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วนะคะในลักษณะที่เป็นถาวรมีความสัมพันธ์กันนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ นะคะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยถือปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นที่มาของกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะหากเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะเราจะพบว่ามีกฎหมายสำคัญระบบหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในยุคอารยธรรมโลกก็คือกฎหมายฮัมมูราบีนะคะฮัมมูราบีเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดจากบทบัญญัตินะที่รวบรวมจากพระเจ้าฮัมมูราบีแห่งบาบิโลเนียนะคะโดยลักษณะของกฎหมายฮัมมูราบีก็จะเป็นลักษณะของกฎหมายอาญาเนาะโดยยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะโดยหลักกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเราทำผิดอย่างไรเราก็จะได้รับโทษอย่างนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นที่มานะคะแรกๆเลยของอารยธรรมโลกของมนุษย์เรานะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องสาระสำคัญของสกุลกฎหมายในระดับสากลลองมาดูนะคะว่าสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความหมายว่าอย่างไรค่ะอย่างแรกนะคะก็คือสกุลกฎหมายในระดับสากลโลกเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกลุ่มนะคะเข้าด้วยกันเพื่อความการทำความเข้าใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยระบบกฎหมายหรือกลุ่มกฎหมายอาจจะมีหลากหลายนะคะอาจจะเกิดจากชนเผ่าต่างๆนะคะการที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าหากเราพูดถึงในระดับสากลนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มกฎหมายโดยศาสตราจารย์เรเน่เดวิดนะคะก็ได้แบ่งสกุลกฎหมายเนี่ยโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือใช้วิวัฒนาการทางกฎหมายนะคะทางประวัติศาสตร์แนวคิดพื้นฐานโครงสร้างของสกุลกฎหมายที่มาของกฎหมายแล้วก็ลักษณะการใช้กฎหมายนะคะศาสตราจารย์เรเน่เดวิดก็เลยแบ่งออกเป็น4สกุลกฎหมายในระดับสากลโลกนะคะก็คืออันแรกนะคะก็คือกฎหมายซีวิลลอค่ะประการต่อมาเป็นกฎหมายคอมมอนลอค่ะและสังคมนิยมและอันสุดท้ายนะคะก็คือศาสนาและประเพณีนิยมค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาสกุลกฎหมายในระดับสากลมีความสำคัญ

ญอย่างไรนะคะต่อการศึกษากฎหมายเนาะการศึกษากฎหมายนะคะก็คือหากเราเข้าใจกันสกุลกฎหมายในระดับสากลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราเนี่ยศึกษากฎหมายเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้รากที่มาของตัวสกุลกฎหมายนั้นๆ นะคะอันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจต่อพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีสกุลกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะหากเรามองในมุมมองของไทยนะคะพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือก่อนสมัยรัชกาลที่5โดยอาจารย์นะคะได้แบ่งไว้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะจนถึงก่อนปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ส่วนช่วงนึงอีกช่วงนึงต่อมานะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันค่ะโดยในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนในสกุลกฎหมายระดับสากล นะคะลงมาสู่ในไทยนะคะแล้วก็อาจารย์จะชี้เห็นนะคะว่าแล้วสกุลกฎหมายระดับสากลเมื่อลงมาสู่ในไทยเมื่อไทยได้รับอิทธิพลแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไปค่ะค่ะโดยสกุลกฎหมายแรกนะคะกฎหมายซีวิลลอกฎหมายซีวิลลอเนี่ยลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอก็จะเป็นกฎหมายที่มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยประเทศที่มีการจัดทำกฎหมายในรูปแบบประมวลกฎหมายลักษณะนี้นะคะก็เช่นประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีนะคะโดยเราอาจจะเห็นได้จากที่ไหนบ้างนะคะตัวพวกเรานะคะนักศึกษาอาจจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะตัวพรบต่างๆเนาะตัวกฎระเบียบนะคะต่างๆอันนั้นก็คือเราจะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประกาศใช้นะคะอย่างชัดเจนเนาะทีนี้ข้อดีนะคะของการจัดทำกฎหมายในลักษณะของประมวลกฎหมายแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนากฎหมายการแก้ไขกฎหมายหรือการศึกษากฎหมายในลักษณะนำมาเปรียบเทียบกันในแต่ละประเทศนะคะอย่างง่ายนะคะคือจะง่ายกว่าการศึกษากฎหมายในสกุลกฎหมายของคอมมอนลอเนาะเนื่องจากการเขาเนี่ยมีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่ชัดเจนดังนั้นการศึกษากฎหมายก็เลยทำได้ง่ายค่ะค่ะหากเปรียบเทียบกับกฎหมายลักษณะอื่นเช่นกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยกฎหมายคอมมอนลอนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวต่อไปเนาะแต่ขอเกริ่นไว้ตรงนี้นะคะว่าหากเราเปรียบเทียบกับซีวิลลอเนี่ยเราก็จะพบว่ากฎหมายคอมมอนลอเป็นการวางบรรทัดฐานของศาลซึ่งอาจจะไม่มีความแน่นอนนะคะดังนั้นอาจจะไม่มีการวางเป็นลักษณะประมวลกฎหมายเป็นลักษณ์อักษรนะคะเวลานำมาเปรียบเทียบก็อาจจะทำได้ยากกว่าในลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอค่ะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าอิทธิพลของกฎหมายซีวิลลอที่มีต่อประเทศไทยนะคะเริ่มต้นจากที่ไหนแล้วมีอิทธิพลในลักษณะใดบ้างนะคะโดยประเทศไทยนะคะแม้ว่าเราจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของประเทศที่มีกลุ่มการใช้กฎหมายของซีวิลลอนี้นะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าการปฏิรูปสกุลกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงมีการจ้างนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสและชาวเบลเยียมเพื่อช่วยกันร่างประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยประมวลกฎหมายอาญาในตอนนั้นเนี่ยที่ร่างกันเป็นฉบับแรกก็คือกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127นะคะในปีพ.ศ.2451ก็มีการจัดทำกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่มานะคะของอิทธิพลของสกุลกฎหมายต่างๆเนาะในช่วงที่มีการปฏิรูปกฎหมายของเรานะคะจนเสร็จสิ้นนะคะในพ.ศ. 2568เนี่ยในขณะนั้นก็มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะมีการใช้แบบอื่นๆในเวลาต่อมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนำประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมันมาแปลเพิ่มเติมด้วยนะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายของในระบบซีวิลลอนะคะจากต่างประเทศโดยวิธีการนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูความสำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร
การบังคับใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะคะหากปราศจากการตีความนั่นหมายความว่าอะไรนะคะนั่นหมายความว่าสกุลกฎหมายเนี้ยย่อมมาพร้อมการตีความนะคะเราอาจจะเห็นในกฎหมายของเราเนี่ยตามประมวลกฎหมายต่างๆนะคะการบัญญัตินะคะหรือว่าการร่างการวางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะวางในลักษณะที่กว้าง

คโนโลยีนะคะในลักษณะเนี้ยในเมื่ อสมัยในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบนี้นะคะแต่การวางกฎหมายที่ดีนะคะก็คือวางเพื่อครอบคลุมนะคะสามารถตีความได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตนะคะโดยข้อดีของสกุลกฎหมายเนี้ยค่ะก็จะเลยย่อมมาพร้อมกับการตีความเนาะเพื่อให้นำไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะกฎหมายคอมมอนลอนะคะสกุลกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยก็จะเป็นสกุลกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะจะอยู่ในแนวปฏิบัติของจารีตประเพณีนะคะแล้วก็สกุลกฎหมายคอมมอนลอจะให้ความสำคัญกับคำพิพากษาของศาลในฐานะที่มาของกฎหมายนะคะตรงนี้ก็จะแตกต่างกับสกุลกฎหมายซีวิลลอซึ่งซีวิลลออย่างอาจารย์กล่าวไปสักครู่นะคะก็คือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะส่วนคอมมอนลอนะคะที่มาของกฎหมายก็คือมาจากคำพิพากษาของศาลศาลเนี่ยจะวางหลักนะคะจะวางหลักกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในคดีอื่นๆนะคะโดยศาลในคดีต่อมาเนี่ยอาจจะนำหลักกฎหมายในศาลคดีก่อนเนี่ยมายึดโยงหรือว่ามาใช้เป็นแนวคำพิพากษาต่อไปนะคะทีนี้นะคะทำให้ในสกุลกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้พิพากษาก็จะมีบทบาทในการสร้างกฎหมายได้นะคะนอกจากคำพิพากษาของศาลที่เป็นที่มาของกฎหมายเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของกฎหมายในสกุลคอมมอนลอก็อาจจะมาจากรัฐสภานะคะกฎหมายสหภาพยุโรปนะคะโดยต้นแบบของสกุลกฎหมายประเทศคอมมอนลอหรือประเทศที่ใช้เนี่ยเช่นประเทศอังกฤษนะคะและเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแผ่ขยายไปยังประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะคะเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็จะได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมายคอมมอนลอต่อไปด้วยค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายอังกฤษเป็นกฎหมายจารีตประเพณีนะคะที่แหล่งที่เป็นแหล่งที่มาสำคัญสำหรับกฎหมายคอมมอนลอนะคะเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักนะคะแล้วก็ยึดจารีตประเพณีเนาะจนกลายมาเป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันนะคะทีนี้ลองมาดูอิทธิพลของกฎหมายคอมมอนลอกฎหมายคอมมอนลอเขาก็จะมีการเผยแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆนะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่19เนาะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกนะคะที่เป็นที่มานะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามีอาณานิคมนะคะมีการล่าอาณานิคมแล้วก็ทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการส่งคนที่เป็นนักการค้านะคะหรือว่าเป็นผู้นำนะคะในประเทศต่างๆออกไปเนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นนะก็เลยได้รับอิทธิพลในสกุลกฎหมายคอมมอนลอนะคะที่มาจากภาคพื้นของประเทศอังกฤษค่ะโดยนะคะเราอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตามกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความนะคะระบบโครงสร้างกฎหมายแนวคิดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะก็จะได้รับอิทธิพลของคอมมอนลอเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะลองมาดูว่าหลังจากที่อาจารย์นะคะได้กล่าวไปว่าสกุลกฎหมายซีวิลลอเนี่ยก็คือจะเป็นสกุลกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราก็บอกว่าเรามีการใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลของสกุลกฎหมายคอมมอนลอนะคะโดยเราได้มาจากตอนไหนนะคะก็คือตอนช่วงปฏิรูปกฎหมายนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรานะคะก็ได้เริ่มจากว่าพระองค์นะคะก็ทรงได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารเนาะไปศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์นะคะในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆด้วยนะคะทีนี้พอพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารไปนะคะทำให้เมื่อทรงศึกษาสำเร็จแล้วกลับมานะคะพระราชโอรสนะคะโดยพระราชโอรสที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิติศาสตร์นะคะก็คือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะเมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงจบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้นำหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายประเทศอังกฤษเข้ามาใช้กับของไทยด้วยนะคะโดยใช้ในช่วงการปฏิรูปกฎหมายทำให้ระบบศาลไทยนะคะก็มีความเจริญแล้วก็เป็นสากลมากขึ้นนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการยกเลิกนะคะประเพณีต่างๆที่ไม่ถูกเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะโดยในการนี้นะคะได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นในกระทรวงยุติ

รรมแล้วก็มีการหลักกฎหมายแพ่งด้วยนะคะจากแนวคิดของคอมมอนลอว์ประเทศอังกฤษเนี่ยเช่นหลักกฎหมายเรื่องสัญญาและละเมิดมาสอนในโรงเรียนกฎหมายของเราด้วยค่ะทีนี้นะคะลองมาดูว่าเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้ระบบกฎหมายนะคะก็จะของซิวิลลอว์ก็จะคือการตีความใช่ไหมคะทีนี้ลองมาดูว่าแล้วการตีความนะคะเรามีวิธีการตีความอย่างไรนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์เนาะในประมวลแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะก็ได้บัญญัติอย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการพยายามอุดช่องว่างของกฎหมายไว้นะคะโดยซึ่งหากไม่มีช่องว่างศาลก็จะไม่สามารถที่สร้างกฎหมายเองได้อันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหลักการนะคะของระบบกฎหมายซิวิลลอว์ดังนั้นนะคะคำพิพากษาของศาลก็จะไม่ใช่ที่มาของกฎหมายโดยตรงดังนั้นเราจึงมีการวางมาตรานะคะที่เกี่ยวกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะโดยปรากฏอยู่ในมาตรา4นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะวรรคแรกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้วางหลักไว้ว่ากฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆซึ่งตรงนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่ากฎหมายของเรานะคะเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้นะคะโดยเราพิจารณาจากบทบัญญัติและลักษณ์อักษรนะคะหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆก่อนนะคะทีนี้พอวรรค2ค่ะวรรค2บอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบกฎหมายนะคะที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าบทบัญญัติเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามวรรคหนึ่งนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะมาอุดช่องว่างทีนี้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นคืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่ในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะมีการปฏิบัติกันมายาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะโดยจารีตประเพณีดังกล่าวเนี้ยก็จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนาะถึงจะนำมาบังคับใช้ได้และถ้าสมมติไม่มีจารีตประเพณีอีกล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะในกรณีที่ไม่มีจารีตประเพณีอีกก็ให้วินิจฉัยคดีนะคะโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะก็อาจจะมีการนำบทกฎหมายนะคะของต่างประเทศมาเทียบกันนะคะว่าหากข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกันเกิดในประเทศนั้นแล้วศาลนะคะในประเทศนั้นๆมีการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างไรนะคะเราก็จะนำบทกฎหมายของต่างประเทศมาเทียบเคียงนะคะและถ้าสมมติว่าไม่มีบทกฎหมายเหล่านั้นอีกล่ะนะคะถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีก็ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเนาะทีนี้หลักกฎหมายทั่วไปคืออะไรนะคะหลักกฎหมายทั่วไปก็จะปรากฏอยู่ในรูปแบบของสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนักศึกษาก็มักจะถามอาจารย์นะคะว่าเวลาเราจะตีความเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีเจตนาหรือเปล่านะคะอาจารย์นะคะหรือว่าในตัวการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะก็ได้บอกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติแล้วนะคะไม่มีจารีตประเพณีแล้วแล้วก็ไม่มีบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะดูนะคะกฎหลักกฎหมายชั่วเช่นกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเราก็ไปดูว่าเขามีเจตนาอะไรจากการกระทำของเขานั่นเองนะคะหรือว่าสุภาษิตนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องระวังนะคะก็หมายความว่าผู้ซื้อเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องพิจารณานะคะระวังนะคะรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าความยินยอมไม่เป็นละเมิดนะคะก็หมายความว่าหากผู้ที่กระทำนั้นนะคะมีส่วนร่วมในการให้ความยินยอมนะคะจะเรียกการจะเรียกนะคะเกี่ยวกับข้อละเมิดนะคะความเสียหายทางละเมิดไม่ได้หากเกิดจากการที่ตัวเองให้ความยินยอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนาะค่ะลองมาดูการตีความกฎหมายของสกุลคอมมอนลอว์

นะคะคอมมอนลออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าคอมมอนลอเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสกุลกฎหมายที่ยึดคำพิพากษาของศาลนะคะดังนั้นศาลก็จึงมีหน้าที่ในการวางหลักกฎหมายในคำพิพากษาด้วยดังนั้นคำพิพากษาของศาลจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะว่าเขาจะวางหลักกฎหมายอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายคอมมอนลอและซีวิลลอนะคะอาจารย์ก็สรุปดังนี้เนาะระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะส่วนมากก็จะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนระบบกฎหมายคอมมอนลอนะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะแล้วก็มาจากคำพิพากษาของศาลต่างๆเนาะในข้อแตกต่างนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะกับคอมมอนลอก็คือซีวิลลอเนี่ยศาลนะคะหรือผู้พิพากษาก็จะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเนาะส่วนของคอมมอนลอนะคะก็จะมีลูกขุนนะคะที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงส่วนผู้พิพากษาก็จะทำหน้าที่วางหลักกฎหมายแล้วก็ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายต่อมานะคะก็จะเป็นกฎหมายสังคมนิยมนะคะสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ได้อธิบายความหมายในระบบนี้ว่าระบบการปกครองที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเป็นผู้ประกอบการหลักทางเศรษฐกิจโดยรัฐมีบทบาทในการสร้างหลักประกันให้แก่สังคมด้วยการเป็นผู้จัดทำบริการสวัสดิการที่จำเป็นแก่ประชาชนโดยตรงระบบสังคมนิยมอาจจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็ได้นะคะก็สุดแต่บทบาททางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นๆนะคะว่ามากน้อยเพียงใดค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปนะคะของสกุลกฎหมายสังคมนิยมนะคะต่อมานะคะเป็นสกุลกฎหมายศาสนาและประเพณีนิยมนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากคำสั่งสอนทางศาสนานะคะหรือว่าประเพณีนิยมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะเช่นคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นที่มาของกฎหมายศาสนาคริสต์นะคะคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะเป็นที่มาของกฎหมายในศาสนาอิสลามนะคะก็กลายเป็นเราจะเห็นได้ว่าศาสนาและประเพณีนิยมในบางครั้งนะคะจะกลายเป็นกฎหมายของรัฐได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูว่าแล้วองค์ประกอบในการเป็นศาสนานะคะองค์ประกอบในการเป็นศาสนาก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างแรกก็คือศาสดาหรือว่าผู้ตั้งศาสนานะคะสองคือหลักธรรมคำสอนของศาสนาค่ะสามก็คือผู้สืบทอดศาสนาค่ะสี่ก็คือศาสนสถานหรือว่าปูชนียสถานค่ะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องพิธีกรรมเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือสิ่งแทนทีนี้นะคะเราลองมาดูความสัมพันธ์ของศาสนาต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นะคะความสัมพันธ์ของศาสนาประการแรกก็คือว่าศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานของสังคมอุดมการณ์และค่านิยมศาสนาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้ที่นับถือศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจนกลายมาเป็นสิ่งเดียวกันนะคะกับอุดมการณ์และค่านิยมทางสังคมประการต่อมานะคะความสัมพันธ์ของศาสนาก็คือศาสนาจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะในการดึงศักยภาพมนุษย์นะคะในด้านที่ดีออกมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ในยามที่มีปัญหานะคะค่ะในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาการบรรยายของอาจารย์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้ค่ะในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการถามตอบค่ะ

ค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ในช่วงแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่2ของเราสกุลกฎหมายในระดับสากลและพัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศนะคะโดยข้อแรกนะคะนักศึกษาอธิบายข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายซีวิลลอและระบบกฎหมายคอมมอนลอค่ะให้นักศึกษาลองช่วยกันนะคะลองทำดูนะคะคำตอบนะคะที่มาของกฎหมายนะคะในความแตกต่างนะคะในระดับซีวิลลอเนาะซีวิลลอที่มาของกฎหมายนะคะก็จะมาจากการบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะส่วนในขณะที่กฎหมายคอมมอนลอนะคะก็จะมีที่มาจากจารีตประเพณีนะคะคือคำพิพากษาของศาลให้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายนะคะค่ะต่อมานะคะความแตกต่างประการต่อมาก็คือวิธีพิจารณาคดีค่ะระบบของกฎหมายซีวิลลอนะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะคะหรือว่าผู้พิพากษาจะมีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะคะในขณะที่ระบบกฎหมายของคอมมอนลอนะคะเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ได้กำหนดนะคะตัวคำพิพากษาแล้วนะคะก็จะถือว่าคำพิพากษานั้นนะคะเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาท่านต่อไปนะคะจะยึดถือมาใช้ต่อไปนะคะข้อต่อมานะคะนักศึกษาอธิบายความเข้าใจในเรื่องการใช้และการตีความกฎหมายในลักษณ์อักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยค่ะคำตอบนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะคะการอุดช่องว่างนะคะการใช้การตีความก็จะถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา4นะคะโดยเราจะมีวิธีการนะคะในการเราจะมีวิธีการนะคะในการตีความนะคะก็คือว่าประการแรกเนี่ยเราจะใช้กฎหมายนะคะที่มีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะวรรค2นะคะเป็นการอุดช่องว่างก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราก็จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะมาตีความนะคะหากไม่มีจารีตประเพณีในท้องถิ่นอีกนะคะเราก็จะวินิจฉัยโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะแล้วในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเราก็จะนำหลักกฎหมายทั่วไปนะคะมาบังคับใช้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะหมดในการบรรยายแล้วก็การถามตอบเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษานะคะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารประกอบการสอนของเราค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยนะคะเราก็มาดูที่ประเด็นต่างๆในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยนะคะตอนที่2เป็นเรื่องของการออกแบบวิจัยทางการศึกษาและตอนที่3เป็นเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยนะคะมาดูเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยก่อนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยเนี่ยนะคะก็ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเนี่ยก็เป็นการกำหนดแผนหรือกำหนดโครงการหรือกิจกรรมสำคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยนะคะในส่วนของการออกแบบการวิจัยนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นสำคัญอยู่ด้วยกัน3ประเด็นด้วยกันนะคะในเรื่องแรกคือการออกแบบการเลือกตัวอย่างนะคะต่อมาเป็นการออกแบบเครื่องมือนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยนะคะเราออกแบบการวิจัยไปเพื่ออะไรนะคะประเด็นแรกก่อนเลยค่ะก็คือเพื่อให้ได้คำตอบให้กับปัญหาการวิจัยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะก็จะทำให้คำตอบที่ได้นี้เนี่ยมีความแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็ประหยัดทรัพยากรต่างๆด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเนี่ยก็ทำไปเพื่อที่จะควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในการวิจัยได้นะคะซึ่งในเรื่องของการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีหลักของ Max Minkon Principleนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะ max นะคะ max คือ maximize of experimental variance นะคะ maximize of experimental variance อันนี้เนี่ยเป็นการทำให้ความแปรปรวนของตัวแปรตามนะคะอันเนื่องมาจากผลที่เกิดจากตัวแปรต้นเนี่ยมีความแปรปรวนที่มีค่าสูงที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้เห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนนะคะต่อมาค่ะ min นะคะ min หรือ minimization of error variance นะคะก็คือการลดความแปรปรวนที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนต่างๆนะคะให้มีความคลาดเคลื่อนตรงนี้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ผลวิจัยของเราเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอีกหลักหนึ่งก็คือเรื่องของ con ในที่นี้คือ control ofextraneous variable นะคะหรือการควบคุมตัวแปรภายนอกอื่นๆค่ะที่อาจจะมาส่งผลต่อตัวแปรต่อการทดลองของเรานะคะที่เราอาจจะไม่ได้สนใจที่จะศึกษามันตั้งแต่แรกนะคะแต่มันอาจจะมารบกวนผลการทดลองจากการวิจัยของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีวิธีการในการควบคุมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการซูมนะคะการซูมหรือการจับคู่นะคะการทำให้ตัวแปรภายนอกเนี่ยมีค่าคงที่นะคะหรือว่าการนำตัวแปรภายนอกที่สำคัญเนี่ยมาร่วมศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมหรือคอนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการดำเนินการในการออกแบบวิจัยแล้วก็การคำนึงถึงหลักแม็กมินคอนเมื่อสักครู่นะคะมันก็จะนำมาซึ่งความตรงนะของการวิจัยนะคะซึ่งมี2 ส่วนคือความตรงภายในและความตรงภายนอกนะคะประเด็นแรกก่อนนะคะเรื่องของความตรงภายในหรือ internal validity นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าผลของการวิจัยเนี่ยนะคะตอบคำถามได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะโดยที่ผลของการวิจัยนั้นเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากตัวอิสระที่ผู้วิจัยเนี่ยสนใจศึกษาจริงๆนะคะและในส่วนของความตรงภายนอกหรือ external validity นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าผลของการวิจัยเนี่ยสามารถที่จะสรุปอ้างอิงหรือ generalize ไปยังประชากรกลุ่มอื่นๆได้นะคะซึ่งการที่จะ generalize ได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะก็หลักๆก็จะได้มาจากการออกแบบการวิจัยนะคะที่แสดงถึงความเป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา
นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราเนี่ยเกิด external validity นะคะต่อมานะคะในเรื่องของการออกแบบนะเราก็จะมาพูดถึงการออกแบบในแต่ละแนวทางแล้วนะคะในแนวทางแรกก่อนนะคะในเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของการออกแบบการสุ่มตัวอย่างหรือ sampling design นะคะการออกแบบการสุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรนะคะก็พิจารณาก่อนว่าประชากรของการวิจัยเนี้ยคือใครนะคะประชากรคือไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ตามนะคะก็เป็นสิ่งขอบเขตที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะจากนั้นค่ะมาพิจารณาต่อนะคะว่าแล้วในการศึกษาเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษาทุกหน่วยประชากรได้แต่เราเอามาเฉพาะบางหน่วยของประชากรแต่ในการนำมานั้นต้องเป็นตัวแทนนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือ sample นะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มของสมาชิกที่ถูกเลือกจากประชากรเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะคะลองดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเรื่องที่จะทำวิจัยในชั้นเรียนนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะฉะนั้นประชากรคือใครคะประชากรคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีทุกคนนี่คือประชากรนะคะแต่ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างนั้นคือคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีเพียงบางคนค่ะแต่ต้องเป็นบางคนที่เป็นตัวแทนของประชากรด้วยนะคะทีนี้จะเลือกอย่างไรให้เป็นตัวแทนของประชากรนะคะประเด็นแรกก่อนเลยค่ะคือการเลือกโดยเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นนะคะการเลือกโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นอันนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอย่างทั้งแบบบังเอิญแบบกำหนดโควต้านะคะแบบเจาะจงหรือแบบลูกโซ่นะคะอันนี้ก็หน่วยประชากรในแต่ละหน่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเลือกนะคะอันไม่ได้มีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกันนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัววัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเราว่าจะต้องการศึกษาเฉพาะกลุ่มนะเฉพาะคุณลักษณะนะคะหรือว่าเพื่อกำหนดในบางสัดส่วนนะคะตามที่ต้องการตามความมากน้อยของขนาดของประชากรของแต่ละกลุ่มอย่างนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นนะคะในการสุ่มตัวอย่างในการกำหนดตัวอย่างในลักษณะนี้เนี่ยนะคะทุกหน่วยตัวอย่างจะมีโอกาสในการถูกเลือกเท่ากันเลยเป็นที่มาว่าเราเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นนะคะก็มีทั้งเรื่องของการสุ่มอย่างง่ายนะคะการสุ่มอย่างมีระบบการสุ่มแบบแบ่งชั้นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มแล้วก็การสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะลองมาดูแต่ละวิธีนะคะวิธีแรกก่อนเลยค่ะถ้าสมาชิกเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะเราก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเลยค่ะนะคะทุกหน่วยสามารถมีโอกาสถูกสุ่มมาได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือในแนวทางที่2นะคะก็คือถ้ากรณีที่ประชากรเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะมีความแตกต่างกันโดยสามารถที่จะจัดเป็นกลุ่มย่อยๆที่เหมือนกันได้ก็คือในกลุ่มเนี่ยภายในกลุ่มมีความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอันนี้เราจะเรียกว่าการสุ่มแบบแบ่งชั้นนะคะแต่ถ้าประชากรเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันภายในกลุ่มนะแต่ว่าให้ความแตกต่างกันภายในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมันแตกต่างอย่างเหมือนกันระหว่างกลุ่มนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีการของการสุ่มแบบสุ่มเป็นกลุ่มนะคะนะคะหรือถ้าประชากรมีขนาดใหญ่มากนะคะนี่ก็จะต้องใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะหรือถ้ามีข้อจำกัดในการสุ่มมากก็จะต้องสุ่มแบบเจาะจงนะคะการกำหนดขนาดตัวอย่างนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการคำนวณสูตรนะคะหรือการใช้ตารางสำเร็จรูปของทาโร่ยามาเน่หรือเคซี่มอร์แกนก็ตามนะคะซึ่งลักษณะของตัวอย่างที่ดีเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรแล้วก็มีขนาดพอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนะคะโดยสรุปแล้วนะคะในส่วนของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบวิจัยนะคะทั้งเรื่องของการกำหนดขนาดตัวอย่างการกำหนดเครื่องมือวัดแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะควบคุมความแปรปรวนตามหลักของแมคมินคอนเพื่อให้เกิดความตรงภายในและความตรงภายนอกค่ะ
ในส่วนของตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยทางการศึกษานะคะในเรื่องของการวิจัยทางการศึกษานะคะก็จะมีการออกแบบนะคะในเรื่องของการออกแบบการวัดตัวแปรนะคะหรือ measurement design นะคะการออกแบบการวัดตัวแปรนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือวิจัยละนะคะว่าจะใช้เครื่องมือวิจัยอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องมากำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือก่อนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่จะวัดตัวแปรนั้นๆเนี่ยอย่างไรนะคะต่อมาค่ะก็จะต้องมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับเทคนิควิธีการสร้างเครื่องมือนะคะจากนั้นก็มาเตรียมการในการสร้างแล้วก็พัฒนาเครื่องมือนะคะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการจะวัดนะคะต่อมาค่ะผู้วิจัยก็จะต้องมีการกำหนดนิยามของตัวแปรที่ต้องการจะวัดนะคะให้มีรายละเอียดของตัวแปรที่ต้องการจะวัดที่ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะสร้างเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีความครอบคลุมนะคะรวมถึงการระบุโครงสร้างของเครื่องมือด้วยนะคะว่าแต่ละส่วนแต่ละตอนเนี่ยจะมีน้ำหนักความสำคัญมากน้อยอย่างไรนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการกำหนดมาตรการวัดนะคะว่าจะกำหนดมาตรวัดในลักษณะใดนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดในการที่จะวัดตัวแปรต่างๆนะคะเมื่อเรากำหนดในรายละเอียดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือแล้วนะคะก็จะมีการจัดทำร่างข้อคำถามต่างๆให้มีความถูกต้องเหมาะสมครอบคลุมกับนิยามตัวแปรที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้นะคะแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบนะคะว่าตรวจสอบความตรงนะคะของเครื่องมือนะคะว่าเครื่องมือเนี่ยนะคะมีความตรงหรือว่าน่าจะมีมาที่จะวัดได้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำเครื่องมือไปทดลองใช้นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะจากนั้นก็มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหลังจากที่ทดลองใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงของเครื่องมือละนะคะซึ่งก็หลังจากที่ได้จัดทำนะคะได้พัฒนาเครื่องมือแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพต่างๆแล้วนะคะเราก็มาถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลกันนะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะมีการมีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆนะคะแบบแรกก่อนก็คือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากเอกสารต่างๆจากหลายแหล่งนะคะที่ผู้วิจัยต้องเก็บรวบรวมมาอันนี้ผู้วิจัยก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งเลยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการสังเกตนะคะการสังเกตการสัมภาษณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำการวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาในเชิงคุณภาพนะคะส่วนการใช้แบบสอบถามหรือการทดสอบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะคะผู้วิจัยก็เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลเนี่ยให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์นะคะออกแบบการวิเคราะห์หรือ analysis design ตัวนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในเชิงของสถิติต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันคือสถิติที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะก็จะได้แก่พวกค่าความยากอำนาจจำแนกนะคะความตรงความเที่ยงต่างๆนะคะกับอีกส่วนหนึ่งคือสถิติที่ใช้บรรยายและสรุปผลข้อมูลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกสถิติเกี่ยวกับความถี่ร้อยละนะคะค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหรือในเรื่องของการสรุปผลข้อมูลนะคะก็จะใช้สถิติทดสอบนะอย่าง T-test นะคะ ANOVA เป็นต้นนะคะโดยภาพรวมนะคะกล่าวโดยสรุปในเรื่องของการออกแบบการวิจัยในส่วนนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการออกแบบการวัดตัวแปรนะคะก็คือการเลือกใช้เครื่องมือให้มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะทั้งก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะอย่างเช่นเรื่องการตรวจสอบความตรงก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เมื่อนำไปทดลองใช้แล้วก็มีการนำมาวิเคราะห์คุณภาพในเรื่องของความเที่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งการตรวจสอบทั้งก่อนแล้วก็หลังที่จะทดลองใช้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็มีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะสามารถเก็บเลือกได้ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษานะคะและในส่วนของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของสถิตินะคะสถิติก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือนะคะซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของความตรงความเที่ยงความยากความน่าจำแนกอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทของเครื่องมือที่ผู้วิจัยเนี่ยเลือกใช้นะคะว่าจะตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบใดก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะส่วนสถิติในอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถิติบรรยายต่างๆนะคะอย่างพวกสถิติเกี่ยวกับพวกความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็สถิติที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลข้อมูลนะคะอย่างสถิติทดสอบต่างๆอย่างเช่น T-test ANOVA เป็นต้นนะคะตอนนี้ก็ผู้วิจัยนะคะก็ทำความเข้าใจให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะออกแบบการวิจัยให้เหมาะสมแล้วก็ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนะคะในตอนที่3นะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยนะคะหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วถึงหลักการนะคะในเรื่องของการออกแบบการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีคุณภาพได้นะคะจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็มาเขียนเรียบเรียงโครงการวิจัยนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะนำไปใช้ในการเสนอขอทุนต่างๆนะคะหรือเป็นเครื่องโครงการวิจัยที่สำหรับที่จะพิจารณาในการอนุมัติให้ทุนอะไรต่างๆนะคะในส่วนของตัวของการเขียนโครงการวิจัยนะคะก็คือส่วนของชุดกิจกรรมของการวิจัยนะคะที่ผู้วิจัยเนี่ยใช้ในการที่จะวางแผนหรือว่ากำหนดรายละเอียดไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะเตรียมที่จะดำเนินการนะคะในการวิจัยต่างๆให้เป็นไปตามแผนนี้นะคะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ได้นะคะในส่วนประกอบของการเขียนโครงการวิจัยนะคะส่วนแรกเลยค่ะคือเรื่องของชื่อโครงการวิจัยนะคะชื่อโครงการวิจัยเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำหนดให้มีความกระชับชัดเจนนะคะแล้วก็สื่อถึงตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะและอาจจะมีการกล่าวถึงสถานที่หรือพื้นที่ที่ทำการวิจัยด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะส่วนต่อมาค่ะคือคณะผู้วิจัยค่ะอันนี้ก็ถ้ากรณีที่มีหลายคนนะคะก็จะพูดถึงตั้งแต่หัวหน้าโครงการเลยนะคะ

หัวหน้าโครงการวิจัยแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นผู้ร่วมโครงการนะคะแล้วก็ในแต่ละคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ให้มีรายละเอียดนะคะรายละเอียดของประวัติของผู้วิจัยนะคะรวมถึงรายละเอียดของประสบการณ์ในการทำการวิจัยของคณะผู้วิจัยแต่ละคนนะคะก็ให้ใส่มาให้พร้อมเลยนะคะเพื่อให้งานวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะทำที่เสนอไปนั้นเนี่ยนะคะมีความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของตัว ผู้ทำวิจัยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะอันนี้ก็ในเป็นตัวเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำการวิจัยเลยนะคะว่าการวิจัยของเราเนี่ยจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องระบุให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็มีความสมเหตุสมผลนะคะในการนำเสนอตรงนี้นะคะเพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นที่เราสนใจที่จะศึกษานะคะซึ่งก็มักจะเรียบเรียงนะคะในการเรียบเรียงความเป็นมาเนี่ยเรามักจะเรียบเรียงจากกว้างนะคะจากมุมกว้างมุมกว้างในที่นี้ก็คือภาพรวมที่เกี่ยวข้องนะคะกับประเด็นการวิจัยเราสนใจที่จะศึกษานะคะแล้วก็เจาะย่อยลงมาจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากภาพใหญ่แล้วก็ค่อยๆไล่เป็นภาพย่อยลงมานะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะในประเด็นนี้นะคะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะก็จะต้องมีความชัดเจนนะคะสั้นกระชับแต่ได้ใจความนะคะแล้วก็สามารถที่จะวัดได้สังเกตได้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าผู้วิจัยเนี่ยจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะตอบปัญหาการวิจัยให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การวิจัยก็เป็นอีกส่วนสำคัญนะคะที่จะต้องนำเสนอในโครงการวิจัยนะคะส่วนต่อมาค่ะคือขอบเขตของการวิจัยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงภาพกว้างนะคะของสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะว่ามีความมีขอบเขตความกว้างขวางของประเด็นที่จะศึกษาเนี่ยมากน้อยอย่างไรนะคะผู้วิจัยสามารถระบุลงไปได้ในขอบเขตการวิจัยนะคะซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ที่จะพิจารณานำเสนอในขอบเขตการวิจัยก็จะเป็นเรื่องของขอบเขตประชากรนะคะขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษานะคะแล้วก็มีเรื่องของขอบเขตระยะเวลาเหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะคะการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนี้เนี่ยก็วงเล็บไว้ว่าถ้ามีนะคะบางเรื่องบางงานอาจจะไม่มีก็ได้นะคะส่วนใหญ่ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีนะคะหรือเป็นการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานอะไรต่างๆก็จะมีการกำหนดสมมติฐานวิจัยขึ้นมานะคะซึ่งในการได้มาซึ่งสมมติฐานวิจัยนี้เนี่ยนะคะผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีการคาดคะเนนะคะคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยที่การคาดคะเนนี้อาจจะได้มาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะคะหรือการรีวิวทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะ เพื่อที่จะนำมาสู่การคาดคะเนแล้วก็กำหนดสมมติฐานวิจัยนะคะส่วนต่อมานะคะเรื่องของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในประเด็นนี้เนี่ยนะคะผู้วิจัยเนี่ยก็จะเป็นการศึกษานะคะเป็นการระบุเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นประโยชน์ของงานวิจัยนี้นะคะว่าจะมีความสำคัญอย่างไรนะคะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะได้รับจากการวิจัยนี้นะคะก็ให้กล่าวถึงเป็นประเด็นต้นๆ นะคะแล้วก็ค่อยไล่ลำดับไปสู่ประเด็นที่เป็นประโยชน์รองลงมานะคะจากนั้นค่ะมาถึงเรื่องของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการศึกษานะคะศึกษาแนวคิดการวิจัย

ต่างๆที่มีความใกล้เคียงกับบริบทของประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้นะคะเพิ่มเติมนะก่อนที่จะมาสู่การดำเนินการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยก็จะมีการกำหนดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการทบทวนเอกสารแล้วงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเพื่อที่จะมองไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้ตรงนี้ได้นะคะ9นะคะคือวิธีดำเนินการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะกล่าวถึงประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อมาค่ะ10เป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำการวิจัยอันนี้ก็จะระบุตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการนะคะและสุดท้ายค่ะคืองบประมาณค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะมีการจำแนกตามหมวดหมู่นะคะเพื่อให้ได้เห็นงบประมาณของการทำวิจัยทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วในเรื่องของการเขียนโครงการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากขั้นแรกเลยคือการกำหนดชื่อโครงการวิจัยก่อนนะคะที่มีความสั้นกระชับชัดเจนบ่งบอกถึงตัวแปรที่จะศึกษานะคะแล้วก็อาจจะมีการระบุสถานที่หรือพื้นที่ที่ศึกษาด้วยถ้ามีนะคะต่อมาคือเรื่องของคณะผู้วิจัยนะคะระบุหัวหน้าระบุรายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ระบุในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานวิจัยของคณะผู้วิจัยทุกคนด้วยนะคะต่อมาคือความเป็นมาและความสำคัญนะคะอันนี้ก็จะ เริ่มเขียนจากภาพกว้างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยย่อยๆลงมาจนมาสู่ประเด็นปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะพอมาส่วนของการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดขั้นตอนนะคะการกำหนดการดำเนินการของผู้วิจัยที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาของการวิจัยนะคะซึ่งก็จะต้องมีความกระชับชัดเจนนะคะวัดได้สังเกตได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตการวิจัยอันนี้ก็เป็นการพิจารณาความกว้างขวางของประเด็นที่ผู้วิจัยเนี่ยสนใจที่จะศึกษานะคะว่ามีขอบเขตมากน้อยอย่างไรนะคะต่อมาเรื่องของสมมติฐานวิจัยอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดการคาดคะเนนะคะผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าการวิจัยที่เกิดจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะและต่อมาคือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานวิจัยให้ได้ข้อสรุปเพื่อที่จะมาดำเนินการวิจัยนะคะและส่วนอื่นๆคือวิธีการดำเนินการวิจัยระยะเวลาแล้วก็งบประมาณวิจัยนะคะก็ในการที่จะเรียบเรียงเขียนโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตชั้น
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปะกิจยานนะคะในวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งประเด็นเนื้อหาออกเป็น3ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยในตอนที่1จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะและในตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ในเบื้องต้นนั่นก็คือพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักและส่วนสูงนะคะเราจะพบว่าน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กแต่ละคนค่ะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเนี่ยค่ะจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยในช่วง2ปีแรกนะคะแล้วก็เราพบว่าเด็กในช่วง5ปีค่ะจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าเมื่อเทียบกับเด็กแรกเกิดสำหรับในเรื่องของส่วนสูงนะคะเราพบว่าเด็ก2ปีเนี่ยค่ะจะมีส่วนสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ75เมื่อเทียบกับเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กผู้ชายค่ะจะมีส่วนสูงที่มากกว่าเด็กผู้หญิงเพียงเล็กน้อยค่ะสำหรับในเรื่องของสัดส่วนของร่างกายนะคะสัดส่วนของร่างกายเนี่ยสิ่งที่พบได้เด่นชัดเลยในเด็กแรกเกิดนั่นก็คือศีรษะค่ะศีรษะของเด็กแรกเกิดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะคะพอเด็กอายุได้6ปีเนี่ยค่ะแขนขาลำตัวเนี่ยก็จะได้สัดส่วนคล้ายๆกับผู้ใหญ่ค่ะสำหรับในเรื่องของกระดูกและฟันนะคะเราพบว่าเด็กวัยทารกอะค่ะกระดูกเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะจึงทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งได้พยุงตัวเองได้ค่ะแต่ว่าหลังจากในช่วงปีแรกอะค่ะการฟอร์มตัวของกระดูกเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถนั่งได้นะคะตามช่วงวัยไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของฟันค่ะในช่วงแรกเกิดอะค่ะเด็กยังไม่มีฟันนะคะฟันยังไม่ขึ้นแต่พอเด็กได้ 1-6 เดือนค่ะฟันก็จะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ฟันล่างก็จะขึ้นก่อนฟันบนค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาลำตัวกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะยืนเดินวิ่งได้สำหรับพัฒนาการด้านกล้ามเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อเล็กคือกล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะก็เด็กเนี่ยสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้นะคะรูปแบบของการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยค่ะก็จะมีการเคลื่อนไหวชนิดที่เคลื่อนที่ได้เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดการก้าวสำหรับการเคลื่อนไหวชนิดที่ไม่เคลื่อนที่ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะคะอย่างเช่นการสะบัดมือการปรบมือการบิดต่างๆนะคะสำหรับการใช้มือเราพบว่าอย่างเช่นการคว้างการโยนเนี่ยมันเป็นการใช้มือโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณ

เป็นแขนในส่วนของการบิดการฉีกการตัดนะคะมันเป็นการใช้มือในส่วนของกล้ามเนื้อเล็กบริเวณฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะและในเรื่องของความถนัดในการใช้มือนะคะเราพบว่าเด็กในช่วง3ปีค่ะจะสะท้อนให้เห็นถึงความถนัดของการใช้มือและว่าเด็กเนี่ยจะถนัดการใช้มือฝั่งซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะซึ่งความถนัดตรงนี้ค่ะมันมาจากพันธุกรรมดังนั้นเนี่ยผู้ที่ใกล้ชิดเด็กผู้ที่ทำงานกับเด็กเลี้ยงดูเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะบังคับเด็กในการใช้มือนะคะสำหรับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองเราพบว่าการเรียนรู้ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยมันจะต้องอาศัยความจำและก็ประสบการณ์ความจำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กเนี่ยจะจำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเช่นเด็กเนี่ยจำวิธีการโยนลูกบอลลงตะกร้านะคะเด็กก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้สำหรับประสบการณ์หรือการฝึกหัดการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะควรที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยได้รับการฝึกหัดจากการคลานไปสู่การนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็เดินนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการควบคุมท่าทางและการเคลื่อนไหวนะคะ เราพบว่าการควบคุมท่าทางและการเคลื่อนไหวตรงนี้ค่ะมันจะเริ่มจากด้านบนลงสู่ด้านล่างจะสังเกตเห็นว่าเด็กอะค่ะสามารถที่จะชันคอได้นะคะก่อนที่จะยืนได้แล้วก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะของจากแกนกลางขยายออกด้านข้างนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กอะค่ะสามารถที่จะพลิกคว่ำได้ก่อนที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้สำหรับการเอื้อมมือโดยเจตนานะคะจะสังเกตเห็นว่าเด็กในช่วง3เดือนนะคะสามารถที่จะหยิบจับวัตถุต่างๆได้นะคะในส่วนของทักษะการใช้มือจับวัตถุเนี่ยก็จะจับได้คล่องขึ้นตามวัยที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสามารถหรือทักษะในการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นทักษะการใช้มือของเด็กเนี่ยก็จะดีขึ้นตามอายุนะคะเด็กสามารถที่จะใช้มือในการประกอบกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นตักอาหารขึ้นมารับประทานเองมีความสามารถในการใช้ช้อนที่มันคล่องขึ้นนะคะการแต่งได้ด้วยตัวเองต่างๆแล้วก็จะดีขึ้นตามช่วงวัยที่มากขึ้นสำหรับทักษะของการใช้ขานะคะก็จะดีขึ้นจากแรกเนี่ยที่เดินไปก็สะดุดนะคะจากนั้นฝึกบ่อยๆเนี่ยการใช้ขาก็จะคล่องขึ้นค่ะสำหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะก็จะมีทฤษฎีวุฒิภาวะของอาโนกีเซลกีเซลค่ะเขามีความเชื่อว่าขั้นตอนของพัฒนาการและการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้มันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพนั่นก็คือการที่เด็กเนี่ยมีวุฒิภาวะในเรื่องนั้นๆซึ่งทฤษฎีนี้ค่ะอธิบายไว้ว่าพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นผลมาจากการกำหนดของเจ้าตัวยีนที่ทำให้วุฒิภาวะทางด้านของเส้นประสาททางด้านของกล้ามเนื้อเนี่ยมีทิศทางจากด้านบนลงสู่ด้านล่างจากแกนกลางขยายออกด้านข้างนะคะซึ่งส่งผลทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะควบคุมร่างกายแล้วก็แสดงทักษะการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆได้สำหรับทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือทฤษฎีระบบพลวัตของทีเลนทีเลนค่ะได้เสนอเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและพบว่าเด็กทารกค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวให้มีความเหมาะสมกับงานใหม่ๆทักษะใหม่ๆพัฒนาการนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นใยแมงมุมที่แตกกิ่งก้านออกไปซึ่งเส้นใยแต่ละเส้นค่ะก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทักษะในแต่ละด้านนะคะอย่างเช่นพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจพัฒนาการทางด้านสังคมรวมไปถึงการรู้การคิดนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการนั่นก็คือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราพบว่าทักษะใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาค่ะมันเป็นผลมาจากการบูรณาการของระบบความคิดร่างกายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสัง

คมเข้าไว้ด้วยกันค่ะค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนักศึกษาก็จะได้รู้ว่าพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นอย่างไรการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็ก

จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะสำหรับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะขออธิบายพัฒนาการทางร่างกายนะคะโดยเอาอายุของเด็กเนี่ยเป็นตัวตั้งพัฒนาการทางร่างกายของเด็กในช่วงแรกก็คือในช่วงอายุแรกเกิดถึง6ปีนะคะสำหรับลักษณะทั่วไปของพัฒนาการทางร่างกายเนี่ยเราพบว่าเด็กทารกอะค่ะที่เกิดมาใหม่เนี่ยจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะศีรษะของเด็กทารกเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วก็เด็กทารกเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวแขนและขาได้แต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเอามือเนี่ยไปแตะตรงมุมปากของเด็กทารกนะคะเด็กทารกเนี่ยก็จะหันตามฝั่งที่เราแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง6ปีเนี่ยค่ะก็จะมีความสามารถทางด้านของการใช้ประสาทสัมผัสเพราะว่าเด็กช่วงวัยเนี้ยค่ะเขาจะใช้ประสาทสัมผัสไม่ว่าการเป็นลักษณะของการแตะต้องหยิบจับนะคะการดมกลิ่นต่างๆเนี่ยค่ะการชิมรสเนี่ยในการเรียนรู้นะคะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเราพบว่าเด็กในช่วง2ปีค่ะสามารถที่จะยกศีรษะขึ้นสูงได้45องศาเด็กอายุ 2-5 เดือนนะคะสามารถที่จะกิ้งคว่ำเองได้แล้วก็เด็กอายุ5เดือนค่ะสามารถที่จะหยิบของด้วยนิ้วโป้งและก็นิ้วชี้ได้และก็เด็กอายุ 5-8 เดือนสามารถที่จะหยิบขนมกินเองได้แล้วค่ะต่อมานะคะเมื่อเด็กเนี่ยมีอายุ6ถึง12เดือนลักษณะโดยทั่วไปซึ่งเป็นลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กค่ะเด็กเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนผ่านจากการนอนคว่ำนอนหงายนะคะมาเป็นการนั่งเริ่มที่จะนั่งได้แล้วแล้วก็เด็กเนี่ยเรียนรู้ที่จะควบคุมความสมดุลของการเคลื่อนไหวก็คือเด็กสามารถที่จะบาลานซ์ทรงตัวต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะรู้จักที่จะใช้มือแขนขาได้มากขึ้นรวมไปถึงเราจะพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะดอกไม้หรือว่าฟันซี่แรกของเขาเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะเด็กในช่วง7เดือนค่ะสามารถที่จะนั่งได้โดยที่ไม่ต้องประคองและเพราะว่ากระดูกต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นนะคะเด็กอายุ9เดือนเนี่ยสามารถที่จะยืนช่วงสั้นๆแต่ว่าจะต้องใช้มือเกาะยึดเอาไว้นะคะรวมไปถึงสามารถที่จะตบมือได้แล้วก็เด็กอายุ12เดือนสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าง่ายๆได้ค่ะต่อมานะคะเมื่อเด็กเนี่ยมีอายุ 1-2 ปีลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กเนี่ยค่ะเด็กก็จะเริ่ม เปลี่ยนผ่านนะคะจากการคลานมาสู่การเดินมีการเคลื่อนไหวที่มันมากขึ้นตามวัยที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนาทักษะการเดินและการวิ่งได้ดีขึ้นตามลำดับได้ดีขึ้นตามอายุที่มันมากขึ้นค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะเด็กเนี่ยก็จะเดินได้ดีเตะลูกบอลได้ถีบจักรยาน3ล้อได้นะคะ เมื่อเราให้เด็กเนี่ยเล่นกับบล็อกไม้นะคะเด็กก็สามารถที่จะต่อแท่งบล็อกไม้ได้ 5-6 ชั้นในเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาตรงนี้ค่ะเด็กสามารถที่จะหมุนลูกบิดประตูนะคะเพื่อที่จะเปิดปิดได้แล้วก็ชอบใช้มือเนี่ยค่ะในการเทของเข้าออกนะคะสำหรับเด็กอายุในช่วง 2-3 ปีค่ะลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปเนี่ยเราพบว่าสัดส่วนของร่างกายของเด็กเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและศีรษะในช่วงแรกที่ดูใหญ่โดดเด่นกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายพอมาอยู่ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยศีรษะของเด็กก็จะเริ่มเล็กลงนะคะแล้วก็ลำตัวแขนขาก็จะยาวขึ้นลักษณะหน้าตาของเด็กแบบทารกอะค่ะก็จะค่อยๆหายไป

มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็การประสานกันของอวัยวะต่างๆก็จะดีขึ้นตามลำดับสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะเราพบว่าเด็กในช่วง 2-3 ปีเนี่ยค่ะสามารถที่จะกระโดดขึ้นลงพร้อมกันทั้ง2ขาใส่กระดุมเองได้และเพราะว่ากล้ามเนื้อเล็กเขาเนี่ยแข็งแรงเขาก็สามารถที่จะใช้มือในการถอดใส่กระดุมเองได้สามารถที่จะเปิดหนังสือที่มีรูปภาพได้ทีละแผ่นรวมทั้งสามารถแกะห่อขนมได้ค่ะสำหรับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีนะคะการเรียนรู้ทางร่างกายอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปในตอนต้นว่าการเรียนรู้ทางร่างกายมันก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีเราพบว่าการเรียนรู้ทางร่างกายเนี่ยอย่างเช่นการนอนคว่ำนะคะเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะในส่วนของการยืนค่ะเด็กในช่วงวัยนี้สามารถที่จะเริ่มทรงตัวได้แล้วนะคะแล้วก็การเดินเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะการเดินของเขาเนี่ยเขาในช่วงแรกๆค่ะการเดินเขาเนี่ยก็ยังเดินสะดุดอยู่บ้างนะคะก็ยังเดินแบบสะบัดไปสะบัดมานะคะยังต้องใช้เครื่องพยุงอยู่แบบต้องมีเครื่องเกาะต่างๆนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการเดินก็จะเริ่มเดินได้ดีขึ้นตามวัยที่มากขึ้นค่ะสำหรับแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยที่ผู้ที่ดูแลเด็กผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กเนี่ยควรจะต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักให้ความอบอุ่นเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะคือวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะถ้าจะว่าไปแล้วธรรมชาติของเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีนักดังนั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กควรที่จะต้องดูแลด้วยความรักนะคะด้วยการเอาใจใส่ของเด็กนะคะเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะควรได้รับอาหารที่ครบถ้วนนะคะมีสารอาหารครบถ้วนได้รับอาหารที่มันครบทั้ง5หมู่นะคะเพื่อที่อาหารเหล่านี้ค่ะก็จะได้เผาผลาญนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นการนอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะควรให้เด็กเนี่ยได้นอนพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าในช่วงวัยนี้ค่ะเวลาที่เด็กนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันจะไปส่งไปกระตุ้นในเรื่องของโกรทฮอร์โมนทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยทำงานได้ดีซึ่งโกรทฮอร์โมนตัวนี้ค่ะมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะคะแนวทางต่อไปก็คือการได้รับภูมิคุ้มกันโรคต่างๆเด็กในช่วง6เดือนแรกค่ะเขาอะมีภูมิของเขาตั้งแต่เกิดแต่หลังจาก6เดือนไปแล้วค่ะเด็กควรที่จะรับภูมิคุ้มกันโรคต่างนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นยิ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะสังคมในปัจจุบันมีเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยดังนั้นเนี่ยการได้รับภูมิคุ้มกันโรคนะคะมันจะเป็นเหมือนเกาะกำบังทำให้ร่างกายของเด็กค่ะมีความแข็งแรงและก็มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะก็คือการมีพื้นที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะควรจะมีพื้นที่จัดเตรียมพื้นที่กว้างนะคะให้เด็กเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายให้แก่เด็กนะคะยิ่งเด็กเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้เคลื่อนไหวมากเท่าไหร่พัฒนาการทางร่างกายของเด็กก็จะมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นค่ะสำหรับแนวทางต่อไปนะคะก็คือการจัดกิจกรรมและก็ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามวัยค่ะในที่นี้นะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเด็กในช่วง 2-4 เดือนเนี่ยควรมีของเล่นนะคะที่มีเสียงเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เขย่านะคะซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กค่ะ

สำหรับเด็กในช่วง 6-12 เดือนนะคะควรให้เด็กเนี่ยได้เล่นกลิ้งลูกบอลแล้วก็กระตุ้นให้เด็กเนี่ยกลิ้งกลับมาหาผู้เล่นด้วยนะคะเด็กในช่วง 1-2 ปีค่ะควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นของเล่นที่ใช้ในการปีนป่ายได้รวมทั้งมีกระบะทรายแล้วก็ของเล่นที่ใช้เล่นกับทรายนะคะแล้วก็เด็กในช่วง 2-3 ปีค่ะควรให้เด็กเนี่ยได้เล่นกับดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันเพื่อที่เด็กเนี่ยจะได้ปั้นสิ่งต่างๆนะคะปั้นเป็นสิ่งต่างๆเด็กก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างดีรวมทั้งให้เด็กเนี่ยได้ช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เด็กพอจะทำได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาในตอนที่2ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยนี้และก็แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีเมื่อตอนที่แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในวัยแรกเกิดถึง3ปีแล้วเพราะในตอนนี้นะคะก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีค่ะสำหรับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีนะคะ เป็นสิ่งแรกที่นักศึกษาเนี่ยควรจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยนี้สำหรับในเรื่องแรกก็คือส่วนสูงน้ำหนักและก็สัดส่วนของร่างกายค่ะเราพบว่าเด็กในช่วงวัยนี้นะคะ น้ำหนักและส่วนสูงของเด็กค่ะจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อเทียบกับเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะจะมีอัตราที่มันน้อยกว่านะคะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะลักษณะของแขนขาลำตัวเนี่ยก็จะยาวขึ้นมีสัดส่วนได้สัดส่วนเข้ารูปมากขึ้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่เป็นเหมือนกับเด็กทารกอะค่ะก็จะค่อยๆหายไปนะคะในช่วงของเด็กอายุ 3-6 ปีค่ะสำหรับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวนะคะในส่วนกล้ามเนื้อใหญ่อย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่ากล้ามเนื้อใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาลำตัวนะคะกล้ามเนื้อบริเวณนี้ค่ะก็เด็กเนี่ยในช่วง 3-6 ปีเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะใหม่ๆและสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะคะเด็กสามารถที่จะเดินได้วิ่งได้และก็หยุดได้ในทันทีสำหรับพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อเล็กค่ะคือกล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือนะคะข้อต่อของมือต่างๆรวมไปถึงความสัมพันธ์ของมือและตานะคะตรงนี้ค่ะเด็กเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้นิ้วในการหยิบจับต่างๆเนี่ยได้ถนัดขึ้นได้คล่องขึ้นนะคะอย่างเช่นเด็กสามารถที่จะขีดเขียนได้เด็กสามารถที่จะใช้มือในการร้อยลูกปัดในการกอกน้ำใส่ขวดต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะคะสำหรับการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปีการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วงวัยนี้เราจะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กสำหรับการเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อใหญ่หรือที่เราเรียกว่าGross Motor นะคะกล้ามเนื้อใหญ่ตรงนี้ค่ะเราจะพบว่าเด็กอะค่ะก็จะมีทักษะในการเคลื่อนไหวใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้อย่างเช่นเด็กสามารถที่จะใช้มือในการปั่นจักรยาน3ล้อได้นะคะได้คล่องแคล่วขึ้นใช้มือในการโยนลูกบอลใส่ตะกร้านะคะก็การเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กค่ะก็จะมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงมีความคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง3ปีสำหรับการเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อเล็กนะคะการใช้กล้ามเนื้อเล็กหรือที่เราเรียกว่าไฟมอเตอร์ตรงนี้ค่ะ เด็กเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือ

นิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการรับประทานอาหารในการอาบน้ำแต่งตัวนะคะว่าง่ายๆเป็นการใช้กล้ามเนื้อเล็กค่ะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้คล่องขึ้นเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองต่างๆในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นการติดกระดุมเองการเข้าห้องน้ำเองรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้เล่นกับนิ้วมือด้วยอย่างเช่น Finger Play แบบนี้เป็นต้นค่ะสำหรับแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะอันดับแรกก็คือในเรื่องของอาหารอาหารยังเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาทางร่างกายอยู่เด็กในช่วง 3-6 ปีเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นเขาต้องการพลังงานที่มันมากขึ้นดังนั้นนะคะอาหารหลัก3มื้อเนี่ยมีเพียงพอแล้วแต่เราก็ควรต้องให้อาหารเสริมด้วยก็คือเป็นมื้อว่างนะคะเป็นมื้อว่างเช้าแล้วก็มื้อว่างบ่ายนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีอาหารเพียงพอเพื่อที่จะใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายให้แก่เด็กการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพทั้งในเรื่องของฟันนะคะในเรื่องของหูการได้ยินนะคะแล้วก็ในเรื่องสายตานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในการส่งเสริมพัฒนาร่วมไปถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กในช่วง 3-6 ปีค่ะ

ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการบรรยายสรุปเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาของระบบประสาทและประสาทสัมผัสนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ตอนค่ะตอนแรกจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมภาวะสับสนเฉียบพลันและอาการบ้านหมุนสำหรับตอนที่2นะคะจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความหมายสาเหตุพยาธิและการวินิจฉัยการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยินและการดมกลิ่นค่ะก่อนเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะความหมายของคำว่าสมองเสื่อมนั้นหมายถึงความผิดปกติในการทำงานของสมองนะคะทำให้มีการเสื่อมถอยการทำงานของสมองลงมาเรื่อยๆอย่างช้าๆนะคะได้แก่สมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำการคิดเชาว์ปัญญาการตัดสินใจการใช้ภาษาสมาธิการรับรู้สิ่งแวดล้อมจิตอารมณ์ทำให้เกิดความผิดปกติของพฤติกรรมต่างๆและมีผลทำให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันและการเข้าสังคมนะคะสาเหตุได้จากหลายสาเหตุทีเดียวซึ่งแต่ละสาเหตุนั้นนะคะจะนำไปสู่การจำแนกชนิดของภาวะสมองเสื่อมนะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะสาเหตุอันดับแรกคือการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทและเนื้อสมองนะคะทำให้เนื้อสมองฝ่อเป็นหย่อมๆนะคะทำให้เกิดโรคที่เราเรียกว่าโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคอัลไซเมอร์นี้นะคะลักษณะของพยาธิสภาพนะคะก็คือว่าการเกิดในเนื้อสมองนะคะเมื่อสมองมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเกิดการสะสมของเบต้าอะมิลอยด์นะคะแล้วก็นิโรไฟบิลลาโทรีนะคะตรงนี้จะทำให้เกิดมีการสะสมเป็นฟากเกิดขึ้นเป็นแผ่นโปรตีนนะคะหนาคลุมเข้าบริเวณที่แผ่นสมองนะคะทำให้สมองเนี้ยนะคะทำหน้าที่ลดลงแล้วก็ทำให้เกิดสร้างท็อกซินนะคะที่มันเป็นพิษต่อสมองทำให้เนื้อ

มองส่วนนั้นฝ่อไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการทำหน้าที่ในด้านของความคิดความจำการรู้คิดนะคะลดลงนะคะโรคอัลไซเมอร์นะคะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยนะคะประมาณ 60-70% เลยทีเดียวนะคะสาเหตุที่2นะคะพบได้เป็นอันดับที่2ก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมีภาวะของหลอดเลือดนะคะที่ผิดปกติไปนะคะอาจจะเป็นหลอดเลือดแข็งนะคะมีปัญหาของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหรือว่ามีภาวะของความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งมีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงที่สมองลดลงแล้วทำให้เกิดปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองแตกตีบนะคะอุดตันหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองแตกนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะของสมองเสื่อมตามมานะคะต่อไปนะคะก็คือโรคของสมองและระบบประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคของที่เราพบบ่อยที่นะคะก็ได้แก่พวกโรคพาร์กินสันนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นโรคพิกนะคะแล้วก็โรคทางสมองอื่นๆนะคะอาจจะพบพวกคนที่มีปัญหาเรื่องของไฮโดเซฟาลัสนะคะไฮโดเซฟาลัสนะคะเป็นโรคของที่มีน้ำในช่องโพรงสมองนะคะด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังอาจพบในโรคที่มีความผิดปกติของเมตาบอลิซึมเช่นโรคเบาหวานโรคของต่อมไทรอยด์ตับวายไตวายนะคะหรือว่าพบในพวกกลุ่มที่มีปัญหาของการติดเชื้อนะคะข้ออักเสบนะคะหรือการติดเชื้ออื่นๆในร่างกายที่พบบ่อยก็ได้แก่พวกซิฟิลิสนะคะหรือว่าการติดเชื้อเอสนะคะอาจจะพบได้ในผู้ที่มีปัญหาของทุละพลโภชนาการนะคะขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะการขาดวิตามิน B นะคะ B1 B6 นะคะ B12 แล้วก็ขาดโฟเลตนะคะนอกจากนี้อาจจะพบได้นะคะในผู้ที่ได้รับยากล่อมประสาทนะคะหรือว่ายาในกลุ่มพวกแอนตี้คอลินเจอร์จิกนะคะหรือว่าการที่ได้รับสารพิษนะคะสารตะกั่วสารที่มันมีพิษต่อสมองนะคะรวมทั้งอาจจะพบได้ในผู้ที่มีปัญหาทางด้านของโรคทางจิตเวชนะคะและพบได้บ่อยในกลุ่มที่มีปัญหาของโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็โรคซึมเศร้าค่ะอาการในกลุ่มอาการนี้กันนะคะของโรคภาวะสมองเสื่อมนี้นะคะจะมีอาการที่เด่นๆเลยก็คือความจำเสื่อมนะคะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการหลงลืมในสิ่งที่เพิ่งได้คุยกันนะคะหลงลืมสิ่งของที่เพิ่งหยิบจับมานะคะพูดซ้ำๆนะคะถามเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมนะคะจะทำให้มีความผิดปกติในด้านของการใช้ภาษานึกไม่ออกค่ะนึกชื่อคนนึกไม่ออกหรือว่าหยิบสิ่งของมาเช่นปากกาก็นึกไม่ออกว่านี่คือเรียกว่าปากกานะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะพบในเรื่องของความผิดปกติในด้านของการหลงทิศนะคะแล้วก็หลงทางนะคะจำทางไม่ได้หรืออาจจะจำไม่ได้อะค่ะเครื่องมือต่างๆที่เคยใช้อยู่อะค่ะใช้ยังไงนะคะอาจจะมีความผิดปกติในด้านของการทำงานที่ซับซ้อนนะคะการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดตัวเลขนะคะรวมทั้งอาจจะมีความผิดปกติของด้านอารมณ์บุคลิกภาพมีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดก้าวร้าวนะคะแผนการรักษาโดยทั่วไปแล้วนะคะภาวะสมองเสื่อมนี้นะคะจะเน้นเรื่องของการไม่ใช้ยามากกว่าการใช้ยาการไม่ใช้ยาก็ได้แก่การรักษาที่เน้นเรื่องของการรู้คิดนะคะฝึกความจำนะคะเน้นให้ผู้ป่วยนะคะมีอารมณ์ที่เป็นสุขนะคะเพื่อจะกระตุ้นนะคะสารสื่อเคมีที่ทำให้ส่งเสริมการทำหน้าที่ของสมองได้ดีนะคะพวกเอนโดฟินอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเอนเคปาลินนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเน้นการกระตุ้นกิจกรรมต่างๆที่ทำให้สมองนะคะที่มีการคิดการทำนะคะการเช่นการเต้นรำนะคะดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ป่วยนะคะเข้ากิจกรรมดนตรีบำบัดนะคะหรือว่าศิลปะบำบัดเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนะคะก็จำเป็นที่จะต้องรักษาโดยทำกิจกรรมพฤติกรรมบำบัดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักจะมีอาการเหนื่อยล้านะคะหรือเบิร์นเอาท์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการดูแลผู้ดูแลด้วยนะคะให้ได้มีการผ่อนคลายนะคะเป็นช่วงๆนะคะสำหรับแผนการรักษายานะคะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็จะมีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงกลุ่มนี้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะการประเมินภาวะสุขภาพนะคะของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็ต้องซักประวัติค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันประวัติการเจ็บป่วยในอดีตนะคะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการคิดการจำนะคะการตรวจร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจร่างกายโดยทั่วไปนะคะแล้วก็การตรวจทางระบบประสาทต่างๆนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนี่ก็เน้นในเรื่องของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น CT สแกนนะคะ MRI นะคะเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนี้นะคะนักศึกษาควรจะต้องรู้จักการใช้แบบทดสอบสมรรถนะสมองด้วยนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็อาจจะมี MMSE นะคะ TMS

หรือว่าโมคาซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะได้ปรับมาเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบด่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมก็ได้แก่ผู้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการหลงทางนะคะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเพราะว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจจะกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีความอยากอาหารเลยนะคะแล้วก็มีความบกพร่องในเรื่องของการดูแลตนเองเพราะว่าความสามารถในการคิดการจำนะคะลดลงเดินไปห้องน้ำก็ไม่ทราบว่าเดินไปทำไมนะคะก็กลับเข้ามาอีกหรือมีอาการปวดก็บอกไม่ได้ว่ามีอาการปวดอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะครอบครัวของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยที่มีภาวะของเบิร์นเอาท์การพยาบาลนะคะก็ประเมินอาการความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อมนะคะให้การดูแลช่วยเหลือในด้านของกิจวัตรประจำวันนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยนะคะให้สิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นควรจะต้องมีให้ผู้ป่วยนะมีความคุ้นเคยด้วยนะคะแล้วก็จัดรูปแบบการดูแลนะคะให้เป็นแบบแผนทำกิจกรรมในช่วงแต่ละวันนะคะทำอะไรบ้างแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะคิดนะคะมีความจำนะคะในแบบแผนนะคะไม่ทำอะไรในสิ่งที่ผู้ป่วยไม่คุ้นเคยเพราะว่าจะเกิดอาการตื่นตระหนกนะคะ agitation นะคะนะคะเดินไปเดินมานะคะได้นะคะนอกจากนี้เวลาพูดสื่อสารกับผู้ป่วยควรจะต้องอธิบายสั้นๆนะคะให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะหลีกเลี่ยงการถกเถียงนะคะโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ควรจะต้องใส่ป้ายชื่อนะคะกับผู้สูงอายุนะคะด้วยเผื่อมีอาการหลงทางนะคะนอกจากนี้ก็เฝ้าระวังสังเกตอาการที่ไม่พึงประสงค์ค่ะนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือว่าส่งเสริมนะคะความสุขนะคะสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมต่อไปนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะภาวะสับสนเฉียบพลันนี้นะคะก็เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติทางระบบประสาทนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะที่จะมีผู้สูงอายุมีความผิดปกติในด้านของการรู้สึกตัวการรู้คิดสมาธิการรับรู้วันเวลาสถานที่บุคคลซึ่งอาการนั้นจะมีลักษณะของเป็นหายๆในช่วงหลายชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นช่วง 1-2 วันนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือภาวะของการขาดออกซิเจนกันในร่างกายภาวะของโรคหลอดเลือดสมองหัวใจหลอดเลือดนะคะอาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU หรือว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดนะคะผ่าตัดหัวใจผ่าตัดกระดูกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะพบได้ในผู้ที่ที่มีภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็มีภาวะล้มเหลวของการทำงานของอวัยวะแมกนีเซียมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนี้นะคะภาวะของภาวะสับสนเฉียบพลันนี้ก็อาจจะพบได้จากยานะการได้รับยานะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่หยุดยากระทันหันนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่ได้รับผู้ป่วยที่มีภาวะของพิษสุราเรื้อรังนะคะแล้วก็ต้องได้รับยาถอนพิษนะคะสุราเรื้อรังนี้เป็นต้นอยู่ๆก็หยุดยาอย่างกระทันหันนะคะก็ทำให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆนะคะได้แก่การผูกมัดนะคะผู้ป่วยนะคะหรือการเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU นะคะไม่รับรู้ในเรื่องของวันเวลาสถานที่นะคะว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนนี้เป็นต้นแล้วก็ถูกพันธนาการนะคะกับเครื่องมือนะคะในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าผู้จะมีได้2อาการใหญ่ๆเลยนะคะก็คือภาวะแบบว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆง่วงซึมอีกประการนึงนะคะพฤติกรรมอีกอันนึงก็คือว่าจะอยู่ในลักษณะที่อาจจะลุกลี้ลุกลนนะคะเดินไปเดินมานะคะโวกเวกนะคะโวยวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่สำคัญก็คือมีความแปรปรวนของสติสัมปชัญญะนะคะแล้วก็อาจจะมีความแปรปรวนของการรับรู้นะคะเรื่องของการรู้คิดความจำต่างๆอาจจะมีความเรื่องของอาการของประสาทหลอนนะคะได้นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะพบได้นะคะในเรื่องของอาการพอมปิดปิดของพฤติกรรมดังที่กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งพฤติกรรมของมีแบบไฮเปอร์แอคทีฟนะคะหรือว่าไฮโปแอคทีฟหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยจะพบได้ว่าผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนนะคะในระหว่างวันฮะร้องไห้นะคะด่าคนตลอดเวลาหรือว่ามีอาการหวาดกลัวหวาดระแวงนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะมีภาวะของวงจรการหลับตื่นแปรปรวนนะคะเช่นกลางวันก็กลางวันก็นอนนะคะกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนเดินไปเดินมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะการรักษาก็คล้ายๆกับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็คือการไม่ใช้ยานะคะเพราะนั้นพยาบาลจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยเสี่ยงอะไรแล้วก็ลดขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นให้ข้อมูลนะคะกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอนะคะส่งเสริมการนอนหลับอย่างมีคุณภาพสังเกตภาวะซึมเศร้านะคะสิ่งอะไรที่ทำให้ผู้ป่วยเครียดวิตกกังวลนะคะส่งเสริมกันเรื่องของภาวะโภชนาการนะให้มีภาวะโภชนาการที่ดีแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะ

การรักษานะคะก็จะมีการให้ยานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาต้านอาการทางจิตนะคะได้แก่พวกฮอร์ดอร์นะคะหรืออะเดซิแพมนะคะซึ่งฮอร์ดอร์นี้ดีกว่านะคะจะไม่เกิดอาการลดอาการข้างเคียงน้อยกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเวลาที่เราดูแลคนไข้สิ่งที่สำคัญก็คือการประเมินภาวะสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักประวัติการตรวจร่างกายนะคะการตรวจท้องห้องปฏิบัติการและสิ่งที่สำคัญนะคะพยาบาลควรจะต้องรู้จักการใช้แบบประเมินนะคะเพราะว่าสับสนเฉียบพลันด้วยนะคะข้อมิจฉาทางการพยาบาลที่พบได้บ่อยก็คือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากระดับความรู้สึกตัวลดลงนะคะเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารและน้ำไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าคนไข้ไม่ค่อยรู้สึกอยากอาหารนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีการรู้สติลดลงดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พยาบาลนั้นจะต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นนะคะแนะนำผู้สูงอายุนะคะไม่ให้เกิดอาการท้องผูกหรือปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้เกิดอาการสับสนเฉียบพลันได้หลีกเลี่ยงการผูกมัดโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการแสงแดดอ่อนๆในช่วงกลางวันนะคะหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยนะคะเกิดความตระหนกตกใจนะคะอย่างเช่นการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยนะคะไม่ควรเปลี่ยนผู้ดูแลบ่อยๆเพราะว่าผู้สูงอายุนะคะจะเกิดความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็การกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะดูแลให้คล้ายคลึงกับภาวะผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเลยจัดตารางกิจวัตรประจำวันให้เป็นแบบแผนนะคะส่งเสริมการรับรู้ของผู้ป่วยโดยการให้รับรู้วันเวลาสถานที่บุคคลพูดคุยเขาบ่อยๆนะคะลดการทำเสียงดังนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้ผู้สูงอายุนะคะได้สามารถนอนหลับพักผ่อนได้นะคะก็จบนะคะในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของภาวะสับสนเฉียบพลันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการบ้านหมุนก่อนอื่นมาทราบถึงความหมายของคำว่าบ้านหมุนก่อนนะคะอาการบ้านหมุนเนี่ยความหมายจะใกล้เคียงกับคำว่าเวียนศีรษะนะคะแต่ว่าคำว่าเวียนศีรษะคืออาการทั่วไปแต่ว่าอาการบ้านหมุนจะมีลักษณะที่เฉพาะก็คือจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านนะคะหมุนเป็นต้นนอกจากนี้ยังอาจจะพบได้จากโรคอื่นๆได้แก่การบาดเจ็บที่ศีรษะและคอแล้วก็โรคไมเกรนนะคะแผนการรักษานะคะก็คือว่าจะใช้รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ให้คนไข้ทำกายภาพบำบัดนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบของการทรงตัวนะคะแล้วก็อาจจะให้คนไข้ได้มีการบริหารนะคะขยับศีรษะและคออย่างช้าๆนะคะเพื่อช่วยให้ตะกอนในหินปูนเนี่ยกลับเข้าที่เดิมนะคะขึ้นอยู่ที่สาเหตุนะคะโรคที่คนไข้เป็นนะคะและถ้ารักษาไม่ได้นะคะจากการใช้ยาหรือการทำกายภาพบำบัดยิ่งจะทำการผ่าตัดนะคะนำเอาไอตัวประสาทหูชั้นในที่ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัวตัวนี้ออกนะคะการประเมินภาวะสุขภาพร่างกายสิ่งที่สำคัญนะคะก็จะต้องประเมินนะคะภาวะของอาการบ้านหมุนนะคะแล้วก็ภาวะเสี่ยงนะคะต่างๆที่คนไข้อาจจะเกิดขึ้นได้แก่เสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มนะคะหรือว่าเสี่ยงต่อความบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวันนะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ขาดความรู้ในการดูแลตนเองนะคะแล้วก็หากผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดก็อาจจะเสี่ยงต่อการดูแลตนเองไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดนะคะการพยาบาลโดยทั่วไปนะคะจำเป็นต้องประเมินอาการบ้านหมุนของคนไข้อย่างน้อยทุก4ชั่วโมงประเมินระดับความรู้สตินะคะจัดสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนไข้ให้ปลอดภัยเพราะว่าคนไข้จะเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะได้ง่ายนะคะป้องกันตกหกล้มนะคะแล้วก็แนะนำนะคะให้รับประทานถ้าหากจำเป็นที่จะต้องมีการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็ต้องให้รับประทานยาป้องกันอาเจียนก่อนนะคะอาจจะให้ยาพวกเมซิลอนนะคะวันละ3ครั้งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้เลือดไปไหลเลี้ยงนะคะหูชั้นในได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยฝึกนะคะในเรื่องของการบริหารศีรษะที่เรียกว่า head balance exercise นะคะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มันต้องก้มศีรษะนะคะหรือว่าการแหงนคอนะคะการนอนสระผมในร้านเสริมสวยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสริมทำให้เกิดอาการบ้านหมุนได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยู่นิ่งๆก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นควรจะให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะเท่าที่จะทำได้นะคะค่ะเป็นอันว่าจบนะคะในเรื่องของตอนที่1ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันตอนที่2นะคะต่อไปตอนที่2นะคะจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นนะคะการได้ยินนะคะและการดมกลิ่นนะคะปัญหาของการมองเห็นในผู้สูงอายุนะคะที่อาจารย์จะกล่าวถึงในตอนนี้นะคะก็จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของต้อกระจกนะคะแล้วก็ภาวะ
ของสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะปัญหาในด้านของการมองเห็นในผู้สูงอายุที่เสียไปนะคะอาจจะขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นการเสื่อมถอยตามวัยนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาของต้อกระจกต้อหินนะคะหรือจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้นค่ะแล้วก็ช่วยเหลือ

นะคะในด้านต่างๆนะคะของคนไข้นะคะช่วยแนะนำผู้ป่วยนะคะให้ไปพบจักษุแพทย์นะคะมีตั้งแต่หูตึงน้อยหูตึงปานกลางหูตึงมากหูตึงรุนแรงหูหนวกหรือว่าแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนะคะของคนไข้การได้ยินนะคะระดับของความถี่สูงนะคะสูงนะคะมากกว่าเสียงในที่มีความถี่ต่ำนะคะสาเหตุนะคะนอกจากนี้บางชนิดนะคะโดยเฉพาะยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์หรือยาขับปัสสาวะนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาของการได้ยินได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ปัญหาของการสูบบุหรี่เพราะโรคต่างๆนี้นะคะพยาบาลควรจะต้องประเมินนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการสูญเสียของการได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดปกติของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ต้องประเมินภาวะของประสาทหูนะคะโดยเฉพาะประสาทหูชั้นในเสื่อมนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสาเหตุจากความผิดปกติของหูชั้นในนะคะหรือว่าหรือเองหรือว่าจะเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นกลางนะคะที่มีภาวะของโรคหูน้ำหนวกนะคะเป็นต้นนะคะผู้ป่วยบางชนิดผู้สูงอายุบางชนิดอาจจะสูญเสียการได้ยินแบบผสมเลยก็คือเสียทั้งการนำเสียงเสียแล้วก็ประสาทหูเสียนะคะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบได้บ่อยก็คือเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดนะคะความไม่สุขสบายจากการปวดหูข้างที่ผ่าตัดนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นการพยาบาลนะคะที่สำคัญก็คือประเมินความสามารถในการได้ยินนะคะแล้วก็อาจจะต้องแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะแพทย์จะพิจารณานะคะว่าควรจะใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่นะคะการพูดกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสูญเสียการได้ยินนั้นนะคะควรจะต้องพูดต่อหน้าคนไข้พูดช้าๆใช้ประโยคง่ายๆนะคะให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านปากได้ใช้เสียงโทนต่ำนะคะหลีกเลี่ยงการตะโกนนะคะในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดก็ต้องให้คำแนะนำนะคะการดูแลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสระผมการหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไอจามนะคะหลีกเลี่ยงการก้มนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ต้องให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะคะหลังผ่าตัดนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะนอกจากนี้นะคะปัญหาอีกอันนึงที่พบในผู้สูงอายุก็คือปัญหาของการดมกลิ่นนะคะปัญหาของการดมกลิ่นภาษาอังกฤษเรียกว่า anosmia นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสของการได้รับกลิ่นเสียไปนะคะหรือความไวในการได้รับกลิ่นลดลงนะคะซึ่งอาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือปัญหาของการมีอุบัติเหตุกระทบที่ศีรษะนะคะปัญหาของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะคะที่พบได้บ่อยก็คือโรคโควิดนะคะหรือโรคไข้หวัดนะคะการได้รับยานะคะสารเคมีสารพิษต่างๆนะคะแล้วก็โรคของจมูกเช่นไซนัสอักเสบโรคจมูกอักเสบหรือโรคริดสีดวงนะคะคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับกลิ่นลงเนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเยื่อจมูกบวมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่ได้รับกลิ่นลดลงเนี่ยทำให้ความอยากอาหารลดลงด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเสี่ยงต่อเพราะว่าของการขาดสารอาหารและน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะการได้รับกลิ่นลดลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของสิ่งต่อการเกิดอุบัติเหตุจากไฟไหม้นะคะหรือควันไฟอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือพยาบาลต้องประเมินความสามารถในการดมกลิ่นนะคะของคนไข้การรับรสนะคะการบวมของเยื่อจมูกนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการฝึกการดมกลิ่นนะคะแนะนำให้คนไข้รับประทานอาหารและน้ำอย่างเพียงพอเพราะว่าเนื่องจากว่าประสาทการดมกลิ่นลดลงการได้รับรสลดลงนะคะความอยากอาหารก็ลดลงด้วยนะคะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามแผนการรักษาและก็รักษาที่สาเหตุนะคะว่าสาเหตุเป็นที่ใดนะคะก็แก้ไขที่ปัญหาตรงส่วนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในของการดูแลนะคะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดมกลิ่นค่ะก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทนะคะแล้วก็ประสาทของสัมผัสต่างๆนะคะไม่ว่าเรื่องของการได้การมองเห็นนะคะการได้ยินหรือการดมกลิ่นนะคะรายละเอียดขอให้นักศึกษาไปศึกษาจากเอกสารการสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถที่จะสรุปทุกอย่างได้นะคะได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษานะคะเตรียมเวลานะคะอ่านนะคะเอกสารการสอนและหากมีปัญหาสงสัยตรงส่วนไหนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาที่อาจารย์ได้เลยค่ะก็ขอให้นักศึกษานะคะเรียนอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสรุปจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ือความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อและความไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นพูดถึงเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานโดยมีตอนที่1คือแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของเบาหวานเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุเราจะเห็นว่าตับอ่อนเนี่ยซึ่งมีหน้าที่หลั่งอินซูลินนะคะโดยเบต้าเซลล์เนี่ยจะหลั่งอินซูลินได้ช้าลงแล้วก็มีจำนวนที่ลดลงดังนั้นเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารเนี่ยแม้ว่าจะยังคงที่แต่เนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายเนี่ยก็ตอบสนองกับอินซูลินน้อยลงก็เป็นผลทำให้เกิดความทนต่อน้ำตาลลดลงที่เราเรียกว่ากลูโคสทอลเลอแรนซ์นะคะระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงนานกว่าปกตินอกจากนั้นเรายังพบว่าระดับกลูคาก้อนลดลงการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นช้าลงรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยน้ำหนักเกินนะคะหรือว่ามีภาวะเหนื่อยนิ่งมีความอ้วนก็ทำให้จำนวนไขมันที่มากขึ้นส่งผลต่อความทนต่อน้ำตาลลดลงด้วยนะคะก็เลยมีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้มากขึ้นเรามาดูกันว่าแล้วจริงๆเบาหวานเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้บ่อยในคนไทยนะคะเพราะว่าสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยในปี2562เนี่ยพบว่าจากตัวชี้วัดที่7ที่กำหนดไว้ว่าความชุกของโรคเบาหวานกับภาวะอ้วนในประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เพิ่มขึ้นเรายังไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดนี้ได้ค่ะดังนั้นสถานการณ์โรคเบาหวานก็เลยมีความน่าเป็นห่วงนะคะจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นถึง129นะคะจากปี2552ถึงปี2557นะคะเราลองมาดูอุบัติการณ์ของเบาหวานในผู้สูงอายุอุบัติการในเบาหวานในผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะมีความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุจะเห็นว่าจากคนที่อายุ60ถึง69ปีช่วงนี้จะเป็นเบาหวานถึง 18.6% พออายุมากขึ้น70ถึง79ปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 24.6% นะคะดังนั้นเบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เราเนี่ยในฐานะพยาบาลต้องรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมเบาหวานของสหรัฐอเมริกาก็อธิบายไว้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากการทำหน้าที่ของอินซูลินนะคะโดยพบว่าอินซูลินนั้นมีจำนวนที่ลดลงหรือว่าแม้ว่าจำนวนนั้นไม่ได้ลดลงแต่การออกฤทธิ์ของอินซูลินลดลงหรืออาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีนะคะเราลองมาดูภาพนี้ค่ะภาพนี้อธิบายได้อย่างชัดเจนเลยว่าตัวอินซูลินเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาเมื่อน้ำตาลมากขึ้นในหลอดเลือดนะคะตัว S ที่นักศึกษาเห็นก็คือตัวน้ำตาลนะคะที่มาจากชูการ์ตัว I สีม่วงก็คืออินซูลินนะคะเมื่อน้ำตาลมากขึ้นอินซูลินก็จะทำหน้าที่พยายามที่จะเอาน้ำตาลนั้นไปใช้ในเซลล์ต่างๆนะคะแต่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นน่ะมันมีอยู่นะคะสาเหตุจากการมีน้ำตาลในเลือดสูงและเป็นเบาหวานของผู้สูงอายุก็เกิดจาก3แบบนะคะที่เป็นลักษณะของความผิดปกติของอินซูลินก็คืออันที่1คือความผิดปกติของโปรตีนต้อนรับอันที่2ก็เป็นความผิดปกติที่ตัวโปรตีนต้อนรับนะคะแล้วก็อันที่3ก็เป็นความผิดปกติหลังโปรตีนต้อนรับเราลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละอันนี่คือยังไงนะคะถ้าเป็นพรีรีเซปเตอร์ดีเฟกต์ที่เป็นความผิดปกติก่อนโปรตีนต้อนรับเนี่ยจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็สรีระของผู้สูงอายุเนี่ยทำให้หลอดเลือดหนาตัวแล้วก็มีความแข็งมากขึ้นอินซูลินก็จะผ่านออกไปจับกับโปรตีนต้อนรับได้น้อยลงนะคะนี่คือก่อนโปรตีนต้อนรับอันที่2ก็คือความผิดปกติที่ตัวโปรตีนต้อนรับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจากโปรตีนต้อนรับที่ผนังเซลล์มีจำนวนน้อยกว่าปกติหรืออาจจะเท่าปกติแต่การทำหน้าที่เนี่ยลดลงจึงจับกับอินซูลินได้น้อยลงพอหลังโปรตีนต้อนรับคือชนิดที่3ที่เรียกว่า post receptor defect เนี่ยก็จะพบว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการทำงานของอินซูลินคืออินซูลินเนี่ยสามารถออกมาได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปตอบสนองต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายได้นะคะรูปนี้จะเป็นตัวอธิบายได้ชัดเจนนักศึกษาจะเห็นตัวสีเขียวที่เหมือนต้นไม้นะคะที่มี2ข้างนั้นน่ะก็คือตัวเซลล์ของเราที่เป็นตัวโปรตีนต้อนรับแล้วก็สีม่วงก็คือตัวอินซูลินนะคะเราจะเห็นว่าในรูปที่3เนี่ยอินซูลินพยายามที่จะเข้าไปจับกับตัวโปรตีนต้อนรับนะคะแต่ลองมาดู2 4รูปนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวกลูโคสแชนเนลหรือว่าตัวช่องที่จะรับ ตัวน้ำตาลเนี่ยนะคะเมื่ออินซูลินเนี่ยพยายามที่จะเป็นกุญแจเข้าไปไขตรงโปรตีนต้อนรับแล้วเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันลงไปนะคะจะเห็นช่องที่ตัว S ก็คือน้ำตาลลงไปเนี่ยให้ได้แต่พอในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายแล้วว่าความผิดปกติของโปรตีนก็เกิดขึ้นจากก่อนโปรตีนต้อนรับตัวโปรตีนต้อนรับเองแล้วก็หลังโปรตีนต้อนรับนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอธิบายได้ง่ายๆว่าการที่เซลล์ต่างๆจะได้รับพลังงานนั้นก็เกิดจากการที่น้ำตาลนั้นไปช่วยทำให้เกิดพลังงานเอาไปใช้นะคะแล้วก็เกิดจากการที่อินซูลินไปไขกุญแจเข้าไปนะคะเอาล่ะสาเหตุข้อที่2ก็คือความอ้วนในผู้สูงอายุนะคะอย่างที่บอกพอไขมันในเลือดมากขึ้นการจับตัวหรือทำงานกับอินซูลินก็ลงเพราะว่าพอไปถึงเนี่ยก็จะเจอแต่ตัวไขมันเต็มไปหมดเลยค่ะตัวโปรตีนต้อนรับหาไม่เจอเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยลงข้อที่3ที่เป็นสาเหตุคืออาหารและสารพิษนะคะเช่นอาหารหวานแล้วก็สารพิษพวกสารหนูที่ผู้สูงอายุอาจจะได้รับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจสาเหตุข้อที่4ก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมีผลกับคอร์ติซอลที่หลั่งมากขึ้นตัวคอร์ติซอลเป็นสเตียรอยด์แล้วก็ทำให้มีฤทธิ์ต้านอินซูลินอินซูลินจึงทำงานได้ไม่ดีข้อที่5ก็คือการใช้ยาค่ะยาบางตัวเช่นยาขับปัสสาวะหรือยาสเตียรอยด์โดยตรงนะคะพวกเพรดนิโซลก็อาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดทำให้สูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องการอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งของผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีการออกกำลังกายก็จะทำให้เซลล์เนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่เข้มแข็งแม้จะมีอินซูลินออกมาก็ไม่สามารถที่จะเอาพลังงานไปใช้ในเซลล์ได้นะคะทั้งนี้ก็จบในตอนที่1แล้วนะคะสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานค่ะค่ะเราก็กลับมาถึงตอนที่2นะคะของการวินิจฉัยโรคแล้วก็การรักษาผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเมื่อครู่เนี่ยเราทราบแล้วว่าในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเบาหวานในผู้สูงอายุเป็นอย่างไรนะคะมีตั้งแต่เรื่องของสาเหตุนะคะแล้วก็พยาธิสรีระแล้วก็มีการแสดงให้เห็นถึงการกระบวนการที่อินซูลินจะพยายามไปทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไปใช้งานในเซลล์ได้นะคะเราก็มาดูว่าในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงอาการและอาการแสดงของคนที่เป็นเบาหวานในผู้สูงอายุนะคะเราอาจจะไม่ได้พบว่ามีอาการเหมือนเบาหวานในวัยผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเบาหวานในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการที่ชัดเจนมากแต่อาจจะพบได้หากว่าเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นหรือไม่สามารถควบคุมได้นะคะอันที่หนึ่งเลยที่เป็นอาการก็คือกระหายน้ำแล้วก็ดื่มน้ำมากนะคะอาการที่2ก็คือรับประทานมากขึ้นแล้วก็หิวบ่อยนะคะอาการที่3ก็คือปัสสาวะบ่อยค่ะนะคะจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นนะแต่อาการแสดงอื่นที่อาจจะพบได้ก็คือถ้าหากควบคุมโรคได้ไม่ดีเนี่ยก็จะพบว่ามีผื่นแดงหรือว่ามีผื่นคันนะคะบริเวณที่ขาหนีบจากการติดเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ได้นะคะและมัก

นี่ก็จะพบว่ามีภาวะอ่อนล้าได้แล้วก็น้ำหนักนี่อาจจะมีขึ้นก็ได้หรือว่าน้ำหนักอาจจะลดลงก็ได้ซึ่งอาจจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวนี่อาจจะนึกไม่ถึงว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะเราลองมาดูการวินิจฉัยโรคค่ะถ้าจะต้องวินิจฉัยโรคจริงจังว่าผู้สูงอายุเป็นเบาหวานไหมก็ต้องดูความผิดปกติ1ใน4อย่างดังนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือมีอาการของเบาหวานอย่างที่ว่าชัดเจนนะคะแล้วก็ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยแบบสูงเนี่ยอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะพบว่าอาการของเบาหวานเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกแต่ก็จะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยไปตรวจน้ำตาลในเลือดเลยนะคะดังนั้นเมื่อพบอาการต่างๆของเบาหวานนะคะหรืออาจจะพบว่าเริ่มมีผื่นคันต่างๆแล้วมันไม่หายสักทีก็ต้องพาผู้สูงอายุไปตรวจนะคะข้อที่สองที่เป็นเกณฑ์ก็คือระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ 6.5% นะคะข้อที่สามค่าน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร8ชั่วโมงอันนี้เราจะรู้จักกันดีเราเรียกว่าเป็น fasting blood sugar หรือ fasting bloodโคสนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะข้อที่4นะคะเกณฑ์ข้อที่4เนี่ยใช้วิธีการตรวจแบบดื่มน้ำที่ผสมน้ำตาลกลูโคส75กรัมค่ะก็เรียกว่าเป็นตรวจแบบ oral glucose tolerance test นะคะถ้าตรวจแล้วหลังจากดื่มน้ำที่ผสมน้ำตาล75กรัมไปแล้ว2ชั่วโมงพบว่ามีค่าน้ำตาลเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานดังนั้นเนี่ยถ้ามีการวินิจฉัยและมีการตรวจ1ใน4อย่างเนี่ยถ้าพบว่ามีความผิดปกติ1ใน4ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานนะคะทีนี้เราลองมาดูค่ะว่าแล้วเมื่อเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีการรักษาเบาหวานในผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างนะคะการรักษาก็แบ่งแน่นอนค่ะอันที่1เลยคือเรื่องการใช้ยาเพราะว่าบางทีการปรับพฤติกรรมมันอาจจะทำไม่ได้ทันทีแต่ว่าการได้รับยาเนี่ยจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้แล้วก็สามารถที่จะไม่เกิดอันตรายอย่างต่อเนื่องนะคะกับร่างกายของผู้สูงอายุวิธีที่สองคือการปรับพฤติกรรมแล้วก็การจัดการกับความเครียดอย่างที่บอกแล้วว่าความเครียดเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดอินซูลินทำงานได้ลดลงเพราะว่ามีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลจะไปมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของอินซูลินนะคะก็ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้นะคะแล้วก็การรักษาที่3ข้อที่3เป็นประเด็นที่สำคัญค่ะในวัยสูงอายุคือต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นเรามาดูประเด็นแรกนะคะ เรื่องยาเนี่ยจะนำไว้ตอนหลังนะคะเพราะว่าที่สำคัญคือเรื่องของพฤติกรรมนะคะอันแรกเลยก็คือการควบคุมอาหารและน้ำหนักตัวการควบคุมอาหารเนี่ยผู้สูงอายุต้องรู้สัดส่วนอาหารในแต่ละวันที่ตัวเองรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะสามารถเลือกใช้อาหารแลกเปลี่ยนพวกคาร์โบไฮเดรตเพื่อควบคุมพลังงานได้อาหารแลกเปลี่ยนก็คืออาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเช่นถ้าเราจะไม่กินข้าว1ทัพพีเราอาจจะกินขนมจีนหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าจะต้องมีปริมาณที่เท่ากันก็คือเป็นปริมาณในลักษณะ1ส่วนเท่ากันนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ทานก็ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกข้าวซ้อมมือนะคะแล้วก็ถ้าทานขนมปังก็ขอให้เป็นขนมปังโฮลวีตนะคะหรือว่าพวกข้าวกล้องนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวต้องเลี่ยงเลยค่ะข้าวขาวนี่ต้องไม่ทานขนมปังขาวก็ต้องไม่ทานน้ำตาลทรายขาวก็ต้องไม่ทานเลือกใช้น้ำตาลทรายที่เป็นน้ำตาลทรายที่อาจจะยังไม่ได้ขัดสีนะคะแล้วก็โปรตีนนี่ก็ควรเป็นโปรตีนจากปลาถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อหมูก็ต้องเป็นหมูเนื้อแดงแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเนื้อสัตว์ไขมันสูงเช่นพวกหมูสามชั้นต่างๆไขมันก็ใช้รับประทานน้ำมันรำข้าวนะคะและที่สำคัญคือต้องมีผักในแต่ละมื้อด้วยดังนั้นสัดส่วนของอาหารก็ทำตามรูปนี้เลยค่ะข้าวหรือแป้งนี่ประมาณ1ส่วน4จานเนื้อสัตว์ประมาณ1ส่วน4จานแล้วก็ผัก1ส่วน2นะคะก็คือครึ่งหนึ่งเน้นผักแล้วก็ก้านกินให้หลากหลายนะคะส่วนผลไม้ก็ต้องไม่หวานจัดแล้วก็นมสดก็ต้องเป็นนมจืดนะคะส่วนการออกกำลังกายที่สำคัญนี้ก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการเผาผลาญ
ทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันในร่างกายแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายนะคะการออกกำลังกายหลักการที่สำคัญในผู้สูงอายุคือต้องมีการตรวจร่างกายจากแพทย์แล้วก็ต้องปรึกษากับแพทย์ว่าเราจะออกกำลังกายด้วยวิธีแบบไหนเพื่อหาความเหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะเริ่มออกกำลังกายจากน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มความเข้มขึ้นนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามงดออก

กำลังกายในช่วงเวลาหลังตื่นนอนทันทีนะคะหรือขณะท้องว่างเพราะบางทีเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะหิวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจำเป็นออกกำลังกายในช่วงเวลานั้นหรือเวลาที่ยาลดน้ำตาลหรือยาหรืออินซูลินออกฤทธิ์เนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าเราอาจจะมีทานขนมปังชิ้นเล็กๆนะคะที่เป็นขนมปังกรอบสัก2ชิ้นก่อนก็ได้นะคะข้อที่6คือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ควบคุมน้ำตาลด้วยการฉีดยาอินซูลินก็งดฉีดยาบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ข้อคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานก็คือการเดินค่ะเดินหรือว่ารำมวยจีนนะคะก็ได้แล้วก็ยังมีการวิจัยที่บอกว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีการแกว่งแขนเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะสังเกตอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นเช่นอาการหน้ามืดใจสั่นเป็นลมเพราะว่านั่นแสดงถึงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะข้อที่3ที่เป็นแนวทางการรักษาก็คือการควบคุมหรือจัดการกับความเครียดนะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลซึ่งไปมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของอินซูลินดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุต้องรู้ว่าความเครียดของตัวเองมีไหมแล้วจะหาวิธีจัดการกับความเครียดได้อย่างไรจะใช้แหล่งประโยชน์ใดในการช่วยตนเองให้สามารถเผชิญกับความเครียดได้นะคะและสุดท้ายก็เป็นการรักษาด้วยยาค่ะเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นเลยก็มักจะใช้เป็นกลุ่มไบควินายนะคะพวกเมทฟอร์มินเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานยาตัวนี้แต่ว่าหากมีโรคไตเรื้อรังก็ต้องพิจารณาก่อนค่ะว่าจะให้ยาตัวไหนซึ่งจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็นักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้ในตำราที่อยู่กับนักศึกษานะคะในเรื่องนี้ค่ะนั่นก็เป็นตอนที่2นะคะเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ตอนที่3นะคะที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้ดูด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมการพยาบาลที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานตามปัญหานั้นๆนะคะมาถึงภาวะแทรกซ้อนเราก็ย่อมจะทราบเป็นเบื้องต้นนะคะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยมันคือการมีน้ำตาลในเลือดที่สูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านดูแลตัวเองอย่างดีนะคะพยายามรับประทานอาหารที่เหมาะสมอย่างที่กล่าวมาออกกำลังกายจัดการกับความเครียดแล้วก็ทานยาอย่างที่แพทย์ได้แนะนำหรือสั่งยาการรักษาให้ถ้าทำได้อย่างนี้นะคะภาวะแทรกซ้อนก็จะไม่ได้มีมากนะคะหรือว่ามันจะชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าไม่สามารถทำได้เนี่ยก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแน่นอนเลยค่ะนะคะเปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราทานของดองเนี่ยเราจะเห็นว่าผลไม้ดองทั้งหลายเนี่ยแช่ในน้ำตาลแช่อิ่มเนี่ยตัวผลไม้ที่แช่อิ่มก็จะมีความกรอบหวานอร่อยนะคะเส้นเลือดก็เหมือนกันค่ะเส้นเลือดต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเมื่อจมอยู่กับตัวน้ำตาลมันก็จะมีความกรอบแต่มันจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดได้ทั้งหลอดเลือดขนาดเล็กแล้วก็หลอดเลือดขนาดใหญ่ถ้าเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กเนี่ยเราเรียกว่าไมโครวาสคูล่าค่ะถ้าเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าแมโครวาสคูล่านะคะลองมาดูก่อนว่าภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไมโครวาสคูล่ามีอะไรบ้างอันที่1เลยก็คือภาวะแทรกซ้อนทางตาค่ะเราพบว่าภาวะจอตาผิดปกติได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบบที่1คือตรวจไม่พบจอตาผิดปกติจากเบาหวานคืออาจจะยังมองไม่เห็นนะคะแบบที่2คือเริ่มมีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของจอตาที่เราเรียกว่าเป็น non-proliferative diabetic retinopathy หรือเราเรียกว่าสั้นๆว่า non-PDR นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นระยะเริ่มต้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะรุนแรงนะคะส่วนระยะที่3นั้นน่ะเป็นระยะที่จอตามีความผิดปกติที่ตรวจพบได้ชัดนะคะเราอาจจะพบว่ามีเส้นเลือดงอกใหม่นะคะหรืออาจจะมีภาวะเลือดออกในวุ้นตาได้ที่เรียกว่าเป็น vitreous hemorrhage นะคะซึ่งมันจะกลายเป็นพังผืดแล้วก็ร่วมกับการเกิดจอตาลอกซึ่งอาจจะทำให้ผู้สูงอายุตาบอดเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูภาวะไมโครวาสคูล่าอันที่2ก็คือภาวะแทรกซ้อนทางไตค่ะภาวะแทรกซ้อนทางไตก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่มีอาการก็ดูเหมือนยังปกติแต่พอระยะต่อมาถ้าควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีก็อาจจะตรวจพบว่ามีโปรตีนอัลบูมินออกมากับปัสสาวะเล็กน้อยค่ะนะคะแต่ว่าถ้ายัง

ไม่ควบคุมน้ำตาลให้ดีอีกก็จะพบว่าโปรตีนอัลบูมินก็จะออกมากับปัสสาวะเนี่ยมากขึ้นมากจนเกินกว่า300มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การที่ผู้สูงอายุต้องล้างไตทั้งช่องท้องหรือดีไม่ดีก็ต้องฟอกเลือดด้วยซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงการฟอกเลือดนะคะว่าถ้าระดับของEGFR นะคะหรือว่าการกรองที่ไตมันไม่ดีเนี่ยระดับเท่าไหร่ถึงจำเป็นจะต้องฟอกเลือดภาวะแทรกซ้อนอันที่3ก็คือภาวะเรื้อรังแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาทค่ะเราจะพบว่ามีอาการชาแล้วก็มักจะพบที่เท้านะคะซึ่งมีผลทำให้เกิดแผลที่เท้าได้หากว่าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันเริ่มด้วยนะคะข้อที่4ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับแมโครวาสคูล่าก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหลอดเลือดขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยคุมไม่ได้เป็นระยะเวลานานอย่างที่บอกมันก็เกิดการแข็งตัวค่ะเหมือนที่เราทานของดองที่แช่อิ่มไว้เนี่ยตัวหลอดเลือดก็จะแข็งตัวการไหลเวียนก็จะไม่มีความเป็นไปได้ตามปกติเพราะว่าความยืดหยุ่นไม่มีนะคะก็เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคที่5ที่พบก็คือโรคหลอดเลือดสมองค่ะอันนี้ก็พบได้นะเป็นภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าหลอดเลือดในร่างกายมีความยืดหยุ่นลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้เกิดภาวะสโตรกนะคะหรือโรคหลอดเลือดสมองอาจจะตีบแตกหรือตันก็ได้นะคะสุดท้ายก็คือโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันค่ะอันนี้ก็มักจะพบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่น้ำตาลสูงมานานร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเส้นประสาทนะคะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาทก็จะทำให้เกิดแผลที่เท้าได้นะคะแล้วก็นำไปสู่การที่ผู้สูงอายุต้องถูกตัดเท้านะคะหรือว่าถูกตัดขาหากว่าแผลนั้นลุกลามแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำแผลจนแผลหายดีได้นะคะท่านี้เราลองมาดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราเข้าใจเรื่องของเบาหวานนะคะที่ว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเราเข้าใจเรื่องของวิธีการที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวเองนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษานะคะตั้งแต่การได้ยานะคะการปรับพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดนะคะที่สำคัญเลยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีการปฏิบัติหรือตัวเนี่ยได้เหมาะสมไหมในการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะพยาบาลก็มีบทบาทสำคัญค่ะเพราะว่าพยาบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานจะมาในช่วงไหนเนี่ยพยาบาลก็ต้องใช้หลักในการประเมินภาวะสุขภาพซึ่งมีหลักที่ง่ายๆเลยอยู่3หลักนะคะอันที่1เลยก็คือการซักประวัตินะคะหลักที่2ก็คือการตรวจร่างกายแล้วก็หลักที่3ก็คือการดูผลการตรวจเลือดต่างๆเราลองมาดูเรื่องแรกเลยก่อนนะคะก็คือการซักประวัติการซักประวัติเนี่ยเราก็ดูโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็อาการต่างๆของเบาหวานว่าเป็นมากน้อยเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าเป็นเบาหวานรายใหม่มีอาการเหล่านั้นไหมนะคะตั้งแต่เรื่องของเป็นยังไงคะปัสสาวะบ่อยนะคะรับประทานอาหารมากขึ้นเป็นต้นนะคะส่วนการตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพบว่าไม่ได้มีความผิดปกติใดๆมากแต่ว่าหากเป็นเบาหวานมานานก็อาจจะพบว่าผิวหนังเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วก็เกิดแผลได้ง่ายถ้าคุมน้ำตาลได้ไม่ดีร่วมกับมีอาการเท้าชาแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะตรวจพบว่าผู้สูงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลที่เท้าได้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นพยาบาลก็ต้องตรวจก่อนนะคะว่าเท้ารูปทรงเท้าของผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไรนะคะอย่างในรูปที่เห็นเนี่ยจะมีลักษณะเท้าอยู่2แบบที่เรียกว่าเป็นบันยันฟุตนะคะเราจะเห็นว่ามีปุ่มยื่นออกมาตรงเท้านะคะซึ่งรอยแดงๆนั้นก็เกิดจากการเสียดสีถ้าไม่มีการดูแลที่ดีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดแผลได้ส่วนรูปที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่าเท้าเนี่ยเป็นอุ้งเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นชาโคฟุตนะคะก็การลงน้ำหนักเท้าก็จะทำได้ไม่ดีแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะทรงตัวได้ไม่ดีรวมถึง เกิดแผลกดทับจากเท้าที่ใส่รองเท้านะคะแล้วก็ทำให้เกิดแผลเรื้อรังได้นอกจากนั้นการตรวจร่างกายก็ยังต้องถามค่ะแล้วก็ตรวจในเรื่องของการมองเห็นด้วยเพราะเราต้องระมัดระวังเรื่องของจอประสาทตาที่จะมีโอกาสเกิดภาวะไดเบติกเรตินอพาธีได้เช่นเดียวกันการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมน้ำตาลเนี่ยให้อยู่ในช่วง 80-130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะคือเป็นเกณฑ์ที่ต้อง
สามารถที่จะควบคุมให้ได้ในระดับนี้ถึงจะถือว่าคุมเบาหวานได้อยู่นะคะหรือว่าค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและไม่มีโรคร่วมคือ A1C ต้องน้อยกว่า 7% แต่สำหรับผู้ที่มีโรคร่วมแล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้อาจจะอยู่ในเกณฑ์7ถึง 7.5 สำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เปราะบางต้องดูแลตลอดเนี่ยก็ให้ได้ถึงไม่เกิน 8.5% นะคะนี้สมาคมโรคเบาหวานก็กำหนดไว้นอกจากนั้นสิ่งที่ได้บอกไว้ในตอนต้นคือเราต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นด้วยนะคะต้องดูค่า eGFR นะคะก็คือค่าที่จะประเมินเรื่องของการทำหน้าที่ของไตว่ามีภาวะไตเรื้อรังหรือมีภาวะไตวายไหมถ้าค่า eGFR เนี่ยอยู่ในระดับ 30-59 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิว 1.73 ตารางเมตรแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะนั่นคืออยู่ในระยะที่3ของภาวะไตเสื่อมนะคะหรือภาวะไตวายนะคะเราไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุกระเถิบไปเป็นระยะที่4แล้วก็ไปถึงระยะที่5ที่จำเป็นจะต้องมีการทำ renal replacement therapy อาจจะเป็นการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการฟอกเลือดนะคะซึ่งถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็แสดงว่า eGFR เนี่ยจะน้อยกว่า15มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิว 1.73 ตารางเมตรนะคะเอาละทีนี้เรามาดูค่ะว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นและต้องให้การพยาบาลเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะก็มีการยกตัวอย่าง3ประเด็นข้อแรกเลยก็คือข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่บอกว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากยังมีพฤติกรรมควบคุมอาหารได้ไม่ดีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเราต้องทำให้น้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุเนี่ยลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ซึ่งเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อครูบอกแล้วว่าอยู่ที่80ถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมหรือ A1C ฮีโมโกลบิน A1C อยู่ที่น้อยกว่า 7% นะคะรวมถึงเกณฑ์สำคัญอีกอันนึงคือเพิ่งต้องมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมคือลดแป้งแล้วก็คาร์โบไฮเดรตลงนะคะกิจกรรมการพยาบาลที่จะต้องแนะนำนะคะก็ต้องมีเรื่องของการแนะนำผู้ป่วยและญาติในการเลือกรับประทานอาหารใช้วิธีการบันทึกอาหารที่รับประทานหรือว่าอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายในการที่จะคุมน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองได้นะคะโดยอาจจะจัดหาอุปกรณ์ให้เขาสามารถตรวจน้ำตาลในเลือดได้เองที่เราเรียกว่า Cell Monitoring of Blood Glucose หรือ SMBG ตัวที่2ที่เป็นปัญหาก็คือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เราคือผู้ป่วยต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะหรือถ้าเกิดแล้วต้องปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทางตาไตเท้าแล้วก็หลอดเลือดตีบตันนะคะเกณฑ์อย่างที่บอกนะคะก็ต้องได้รับการตรวจความเสี่ยงของภาวะต่างๆทั้งเท้าตาโปรตีนในปัสสาวะแต่ละปีละครั้งนะคะความดันโลหิตก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าถ้าความดันโลหิตสูงก็จะไปมีผลต่อไตเช่นเดียวกันนะคะการมองเห็นปกติไหมนะคะแล้วก็เท้าปกติไม่เกิดแผลที่เท้ารวมถึง eGFR ต้องไม่ควรน้อยกว่า90มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิว 1.73 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ต้องไม่เกิดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังในที่อับชื้นหรือผิวหนังบริเวณขาหนีบกิจกรรมการพยาบาลก็จะคล้ายคลึงกันค่ะก็จะต้องให้ความรู้แล้วก็ต้องตรวจเท้าผู้ป่วยด้วยโมโนฟิลาเมนต์เพื่อดูความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้านะคะว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนจำเป็นจะต้องดูแลอย่างไรที่มีความเฉพาะบ้างแล้วก็ติดตามเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำหน้าที่ของไตก็คือดูค่า eGFR แล้วก็ให้ผู้ป่วยแนะนำให้มาพบแพทย์ทันทีเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เกิดขึ้นดูสุขภาพเท้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพเท้าก็มีตั้งแต่ล้างเท้าตัดเล็บเท้าแบบตรงๆเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมไม่นั่งไขว้ห้างแล้วก็ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดด้วยการออกกำลังค่ะข้อที่3ที่เป็นปัญหาก็คือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองอันนี้เกณฑ์ที่เราต้องการเลยนะคะก็คือน้ำตาลต้องอยู่ที่80ถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้ป่วยต้องไม่หยุดรับประทานอาหารเองนะคะเมื่อเจ็บป่วยเพราะเราต้องการวัตถุประสงค์ค่ะคือต้องไม่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกิจกรรมการพยาบาลก็ต้องแนะนำถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลด้วยตนเองเป็นแบบ SMBG ก็ต้องให้เขาตรวจน้ำตาลถ้าน้อยกว่า70มิลลิกรัมก็ต้องให้ดื่มน้ำหวาน2ช้อนนะคะผสมน้ำแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยที่เป็นทำ SMBG นะคะเราก็อาจจะให้เขาสังเกตอาการใจสั่นได้เหมือนจะเป็นลมนะคะหากว่าผู้ป่วยเบื่ออาหารเราก็สามารถให้เขาเปลี่ยนอาหารที่จะรับประทานได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะได้สามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็ทำกิจกรรมได้แล้วก็รับประทานยาได้ตามปกติ
นะคะสรุปก็คือว่าการพยาบาลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเนี่ยพยาบาลต้องมีความรู้ความเข้าใจค่ะต้องรู้เรื่องการวินิจฉัยโรคว่าจะวินิจฉัยด้วยอะไรบ้างแล้วก็ต้องดูเรื่องของการรักษาที่สำคัญเพื่อที่จะแนะนำผู้สูงอายุได้อย่างดีให้สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะคะอยู่ในระดับ 80-130 มิลลิกรัมแล้วก็ค่าเฉลี่ยน้ำตาลเฉลี่ยสะสมต้องไม่เกิน 7% นะคะรวมถึงการดูแลให้เขาสามารถมีพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริงๆ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกๆท่านวันนี้เราจะมาฟังการบรรยายในเรื่องการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะกันนะคะสำหรับในหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยเราผสมผสานไปกับเอกสารประกอบการสอนที่นักศึกษาทุกท่านจะใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยกันนะคะในหัวข้อดังกล่าวนี้เนี่ยอาจารย์จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันในตอนที่1จะประกอบไปด้วยการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางเดินอาหารส่วนปลายรวมทั้งการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางเดินระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในหัวข้อดังกล่าวนี้เนี่ยทั้ง3ตอนก็จะมีการแบ่งย่อยออกไปอีกในส่วนของการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนั้นจะประกอบหัวข้อย่อยเรื่องของการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากลืนลำบากการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเลือดออกจากทางเดินอาหารการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหามีแก๊สหรือลมในลำไส้ในส่วนตอนที่2นั้นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนปลายอาจารย์จะวางหัวข้อเรื่องเป็นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องผูกและอุจจาระอัดแน่นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาลำไส้อุดตันการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องร่วงหรือท้องเสียการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนและการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาลำไส้อักเสบส่วนในตอนที่3นั้นจะแบ่งเป็นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบปัสสาวะซึ่งในหัวข้อของหัวข้อย่อยนี้นะคะจะแบ่งเป็นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาอุดกั้นในระบบทางเดินปัสสาวะการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้การพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยและการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์อยากจะทบทวนเกี่ยวข้องกับการวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับในตอนที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนปลายนะคะจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการวิภาคของระบบทางเดินอาหารซะก่อนในระบบทางเดินอาหารนั้นเนี่ยการวิภาคจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่องปากนะคะซึ่งจัดอยู่ในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นมีช่องปากมีอวัยวะในช่องปากนะคะซึ่งจะมีลิ้นมีฟันนะคะร่วมกับมีการใช้สัญญาณประสาทจากประสาทอัตโนมัตินะคะในส่วนต่างๆของnerve root นะคะมีหลอดอาหารที่เกี่ยวข้องกับการอาหารที่จะไหลไปเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะส่วนของในช่องท้องก็จะประกอบไปด้วยกระเพาะอาหารตับอ่อนตับถุงน้ำดีและลำไส้เล็กนะคะสำหรับระบบทางเดินอาหารส่วนปลายก็จะประกอบไปด้วยลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจารย์ได้วางภาพเอาไว้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านหนังสือประกอบในส่วนของการวิภาคได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวข้องกับการวิภาคเพื่อที่จะนำไปสู่และความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างๆหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะคะในผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารได้แก่ปัญหาด้านการเคี้ยวกลืนการย่อยอาหารเพราะมีการเสื่อมถอยของเซลล์ทุกๆเซลล์ในระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะคะคนไข้หรือผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของฟันยกคลอนและเหงือกร่นมีแผลในช่องปากเนื่องจากภูมิต้านทานของร่างกายลดลงมีน้ำลายลดลงซึ่งทำให้การเคี้ยวอาหารในช่องปากนั้นมีการฝืดนะคะส่งผลต่อการเคี้ยวอาหารและการย่อยในช่องปากการกลืนลำบากนั้นจะมีปัญหาตามมาเมื่ออาหารไม่สามารถกลืนได้อย่างสะดวกง่ายดายนะคะอาจเนื่องจากอาหารมีลักษณะที่แห้งน้ำลายไม่มากพอที่จะช่วยทำให้การกลืนนั้นมีความสะดวกนะคะในขณะเดียวกันเมื่อกลืนอาหารไม่สะดวกเท่าที่ควร
ก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการย่อยช้านะคะอาหารตกลงถึงกระเพาะอาหารนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารปริมาณน้ำย่อยที่ลดลงหรือการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ลดลงอาจจะนำไปสู่การเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อลมในช่องท้องข้างค้างอาหารไม่ย่อยและท้องผูกได้ง่ายนั่นเองค่ะจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารจะมีลักษณะเนื้อเยื่อมีบางลงนะคะผู้ป่วยผู้สูงอายุอาจจะมีอาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยหรือลดลงนะคะนอกจากนั้นในผู้สูงอายุหลายรายจะมีโรคร่วมอยู่ไม่น้อยกว่า1โรคเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเช่นอาจจะมาด้วยโรคใดโรคหนึ่งหรือหลายๆโรครวมกันได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรือตันนะคะการมีโรคร่วมดังกล่าวนั้นผู้ป่วยสูงอายุอาจจะได้รับยาในหลายขนาดและได้รับยาเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนโรคร่วมที่ผู้สูงอายุมีนะคะนอกจากนั้นอาจจะได้รับยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเช่นแอสไพรินหรือมีอาการปวดเข่าได้รับยาในกลุ่มของเอนเซตซึ่งจะมีลดทำให้ลดโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ส่งผลต่อมาทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารหรือลำไส้นะคะนั่นเองผลกระทบอื่นๆที่ตามมานะคะได้แก่ปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหากลืนลำบากในผู้สูงอายุนะคะเลือดออกจากทางเดินอาหารทั้งส่วนต้นและส่วนปลายรวมทั้งอาจจะมีแก๊สหรือลมในลำไส้มากเกินไปประเด็นทั้ง3นี้เนี่ยจะพบบ่อยในผู้สูงอายุการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยปัญหาของการพิบาลที่เกี่ยวข้องกับกลืนลำบากการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเลือดออกจากทางเดินอาหารและการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาแก๊สหรือลมในลำไส้เนื่องจากเนื้อหามีค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่จำเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการสอนอาจารย์จึงขอยกตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างเพียง1รายการหรือ1ปัญหาเท่านั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของกรอบความคิดที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้นั่นเองนะคะได้แก่อาจารย์ยกตัวอย่างในตอนเรื่องของการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นหัวข้อย่อยได้แก่การพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากลืนลำบากนะคะในกรอบความคิดของการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการพิบาลนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การวางแผนการพิบาลได้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายสาเหตุพยาธิสภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยโรคนะคะในส่วนของปัญหากลืนลำบากนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายซะก่อนว่าเป็นการรับรู้ของผู้สูงอายุนะคะที่เขารู้สึกได้ว่ามีเนื้ออาหารหรือมีน้ำ

นะคะทำให้ไม่สามารถเคี้ยวกลืนหรือไม่สามารถเลื่อนไหลเข้าสู่หลอดอาหารได้ง่ายนะคะเราจะพบว่าในสาเหตุนั้นมีความหลากหลายแต่อาจารย์ขอกำหนดไว้ว่าน่าจะมีสาเหตุหลักๆ4สาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุลำดับแรกเลยก็คือในเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับภาวะกลืนลำบากในช่องปากนะคะการกลืนลำบากในหลอดอาหารหรือความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนนอกจากที่กล่าวมาอาจจะพบปัญหาภาวะกลืนลำบากที่ไม่สามารถอธิบายได้นั่นเองนะคะใน4สาเหตุนั้นจะเกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพหรือพยาธิสรีระกลไกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุต่างๆได้แก่ในเรื่องของการกลืนในช่องปากนั้นเนี่ยอาจจะมีสาเหตุของฟันผุนะคะกรามโยกคลอนหรือมีการเคลื่อนของฟันปลอมที่เคลื่อนออกไปปากแห้งน้ำลายแห้งนะคะในการกลืนลำบากในหลอดอาหารอาจจะเกิดจากการติดเชื้อที่บริเวณคอหอยหรือในส่วนของความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนอาจจะเกิดมาจากมีปัญหาเกี่ยวข้องของการส่งกระแสประสาทนะคะในโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทหรือในภาวะกลืนลำบากที่ไม่สามารถอธิบายได้อาจจะมาจากภาวะโรคเครียดหรือความเครียดจู่โจมหรือความวิตกกังวลใดๆหรือมีความปฏิทางจิตสังคมนะคะเราจะพบว่าในผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีพยาธิสภาพแล้วจะมีอาการและอาการแสดงต่างๆตามมานะคะในแต่ละระยะนั้นเนี่ยหรือในแต่ละอาการเราจะพบว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์นะคะอาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่ในเรื่องของการกลืนเลยนะคะกลืนไม่ได้เคี้ยวไม่ได้หรือมีอาการต่างตามมาได้แก่อาจจะมีอาการสำลักหรือไอนะคะซึ่งมักจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถกลืนได้อย่างง่ายดายนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารหรือน้ำนั่นเองนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าความหมายของการกลืนลำบากเป็นอย่างไรเราทราบสาเหตุพยาธิสภาพและอาการแล้วเนี่ยนิสิตจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของการวินิจฉัยโรคได้แก่การซักประวัตินะคะการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเรื่องของการซักประวัติก็อาจจะซักจากในเรื่องของอาการและอาการแสดงนะคะการตรวจร่างกายได้แก่การตรวจสภาพช่องปากหรือการตรวจในเรื่องของระบบหัวใจหรือหายใจนะคะในเรื่องของการหายใจนั้นเนี่ยจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการหายใจเร็วเมื่อเกิดอาการสำลักนะคะหรือมีการตรวจสภาพกระดูกกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืนนะคะการเคี้ยวหรือในส่วนที่มีความผิดปกติของระบบประสาทที่ซับซ้อนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจในเชิงของทางห้องปฏิบัติการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกลืนนะคะส่วนอื่นๆเช่นการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นผลกระทบก็ได้แก่ในเรื่องของภาวะโภชนาการซึ่งมักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะค่ะทีนี้เราคงจะต้องมาเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเมื่อผู้สูงอายุนะคะได้รับการวินิจฉัยโรคในกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้การรักษาเราจะพบว่าในส่วนของการรักษาของผู้สูงอายุนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกลืนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยการบำบัดการกลืนซึ่งพยาบาลจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้นะคะได้แก่จำเป็นที่จะต้องมีการฝึกการพูดและการใช้ภาษานะคะเพราะว่าในผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหากลืนลำบากเราจะพบว่าในช่วงของการ เกิดปัญหานั้นเนี่ยอาจจะมีอาการไอมีการสำลักนะคะ เสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นอาจจะมีเสียงที่น้ำเสียงหรือเสียงลดลงนะคะเสียงแหบนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพูดอาจจะต้องมีการบำบัดการกลืนการพูดร่วมไปด้วยกันนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ที่พยาบาลจะต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับนักอรรถบำบัดนะคะบทบาทหลักมักจะเป็นนักอรรถบำบัดแต่พยาบาลก็จะต้องรู้ว่านักอรรถบำบัดนั้นทำหน้าที่จัดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนะคะการฝึก

0: กายภาพของลิ้นปากกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนนะคะนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารในหลักการฟื้นฟูเนี่ยจะใช้แนวหลักของที่จะเริ่มต้นอาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำนะคะมีลักษณะของข้นขึ้นมาแล้วก็ลักษณะอาหารที่เป็น regular diet หรืออาหารตามปกตินะคะจะมีการเรียงลำดับของลักษณะอาหารเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การเกิดการสำลักแต่ในขณะเดียวกันจะมีการฝึกกายภาพควบคู่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะหากผู้ป่วยผู้สูงอายุได้รับการดูแลเกี่ยวข้องกับการใส่สายให้อาหารพยาบาลหรือนักศึกษาก็จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการใส่สายอาหารนะคะควบคู่ไปกับการให้อาหารทางปากดังนั้นจำเป็นที่จะต้องดูแลเกี่ยวข้องกับการให้อาหารทางสายยางร่วมด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการใส่สายอาหารทางปากแล้วนะคะผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถกลืนได้ในช่วงต้นเนื่องจากว่ากลืนเมื่อไหร่ก็จะมีอาการไอและสำลักตลอดเวลาดังนั้นอายุรแพทย์หรือแพทย์ที่ดูแลนะคะในระบบทางเดินอาหารจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการให้อาหารทางช่องปากอาจจะเปลี่ยนจากวิธีการให้อาหารมาทางด้านอาหารผ่านทางหน้าท้องนะคะที่เรียกว่า percutaneous endoscopic gastrostomy feeding นะคะลักษณะปัจจุบันเป็นการให้อาหารผ่านเจาะแผลรูเล็กทางหน้าท้องนะคะในขณะเดียวกันมีการใช้กล้องส่องกระเพาะอาหารใส่เข้าทางหลอดอาหารและทางกระเพาะอาหารในคราวเดียวกันนะคะซึ่งเป็นหัตถการทางด้านศัลยกรรมจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้ป่วยสูงอายุนั้นเปรียบเหมือนกับผู้ให้อาหารทางช่องท้องนะคะลักษณะดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดและให้อาหารตามเวลาเช่นเดียวกับการให้อาหารทางสายให้อาหารชนิดทางจมูกนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าลักษณะของการให้อาหารนะคะการรักษาเป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องพบว่าผู้ป่วยหลายรายนั้นจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะคะในภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีอาการไอสำลักเกิดภาวะทุพโภชนาการมีการติดเชื้อหรือเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะรวมทั้งอาจจะมีความวิตกกังวลและคุณภาพชีวิตลดลงดังนั้นการพยาบาลนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้นะคะในลำดับแรกพยาบาลจะต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพนะซักประวัตินะคะอาการและการแสดงมีการตรวจร่างกายนะคะตรวจสอบทะเบียนเวชระเบียนที่แพทย์ได้ลงเอาไว้นะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆที่มีการตรวจไปก่อนหน้านี้นะคะเราสามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเอาไว้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดปัญหาทางการพยาบาลได้นะคะในหัวข้อวินิจฉัยการพยาบาลนั้นอาจารย์ขอยกตัวอย่างเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจนะคะข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่อาจารย์ยกให้ก็คือเสี่ยงต่ออาการไอสำลักและเกิดปอดติดเชื้อนอกจากนั้นอาจจะมีการเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการนะคะหรือขาดสารอาหารได้ดังนั้นกิจกรรมการพยาบาลจะล้อไปกับการดูแลรักษาของแพทย์ได้แก่การบำบัดการกลืนการปรับเปลี่ยนอาหารนะคะและการดูแลสายให้อาหารทั้งทางจมูกหรือสายให้อาหารที่ผ่านทางหน้าท้องนั่นเองนะคะค่ะในหัวข้อและรายละเอียดต่างๆนั้นนักศึกษาไม่ต้องตกใจนะคะอาจารย์ได้เขียนรายละเอียดต่างๆทุกๆหัวข้อที่ได้เกริ่นนำไปนี้นะคะในเอกสารประกอบการสอนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นนักศึกษาสามารถที่จะศึกษารายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อที่อาจารย์ได้บรรยายเอาไว้ให้นะคะอย่างไรก็ตามในปัญหาของรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกลืนนั้นเนี่ยนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงนะคะกลไกการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุรวมทั้งเข้าใจในเรื่องของการวินิจฉัยโรคการรักษาและอินทิเกรตหรือผสมผสานไปกับการพยาบาลที่กล่าวไว้ค่ะ สำหรับในตอนที่2นี้อาจารย์จะพูดถึงการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนปลายนะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารส่วนปลายนี้เนี่ยหัวข้อที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะท้องผูกอุจจาระอัดแน่นนะคะตัวอย่างที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ได้แก่การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะท้องผูกและอุจจาระอัดแน่นนะคะเราพบว่าสาเหตุนั้นเนี่ยอาจจะมีมาจากในเรื่องของลำไส้เคลื่อนไหวลดลงนะคะหรือเคลื่อนไหวได้ช้าผู้สูงอายุอาจดื่มน้ำได้น้อยนะคะหรือดื่มน้ำได้ลดลงอาหารอาจจะมีกากใยนะคะไม่มากเพียงพอหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของท้องผูกอันเนื่องมาจากมีก้อนทูมหรือมีมะเร็งลำไส้นั่นเองนะคะพยาธิสภาพนั้นอาจจะแบ่งเป็น primary หรือ secondary ได้นะคะและอาการและการแสดงนั้นเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะมาด้วยเรื่องของน้ำหนักลดนะคะปวดอุจจาระปวดบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนกับท้องเสียถ่ายลดลงหรืออาจจะมีอาการเหมือนกับถ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีลักษณะของอุจจาระนั้นเนี่ย เวลาคลำหน้าท้องนะคะอาจจะคลำได้มีก้อนอยู่ในช่องท้องนะคะหรือผู้สูงอายุอาจจะมีลักษณะอาการที่อยากจะเบ่งถ่ายแต่ว่าเบ่งไม่ออกนะคะดังนั้นในเรื่องของการวินิจฉัยโรคถ้าหากว่าเราพบว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมาพบแพทย์ด้วยอาการท้องผูกจำเป็นที่จะต้องซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารการดื่มน้ำนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีการตรวจร่างกายนะคะเช่นคลำหน้าท้องนะคะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะของท้องอืดแน่นนะคะหรือมีทางห้องปฏิบัติการได้แก่อาจจะมีการสวนอุจจาระนะคะเพื่อที่จะดูเนื้ออุจจาระหรือมีลักษณะของการถ่ายภาพรังสีใดๆที่สงสัยว่ามีเรื่องของก้อนทูมนะคะในลำไส้นะคะส่วนในเรื่องของการพยาบาลนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยานะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของการเพิ่มอาหารที่มีกากใยแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีลักษณะของธัญพืชเพิ่มมากขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำดื่มนะคะถ้าหากว่าไม่ขัดขวางหรือขัดแย้งกับการรักษาโรคร่วมเดิมเช่นไม่พบว่ามีเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวนะคะผู้ป่วยสูงอายุสามารถที่จะดื่มน้ำได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการเพิ่มการเคลื่อนไหวหรือการเดินเพิ่มมากขึ้นออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นในการออกกำลังกายนั้นต้องไม่ขัดกับโรคร่วมเดิมที่มีอยู่นะคะนอกจากนั้นอาจจะมีการฝึกขับถ่ายที่เป็นธรรมชาติหรือมีการฝึกการขับถ่ายเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ในเรื่องของการใช้ยาอาจจะมีการใช้ยาระบายยาเพิ่มเสริมให้มีเนื้ออุจจาระเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือมีการใช้ยาที่มีการกระตุ้นลำไส้นะคะให้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือยาอื่นๆที่จะช่วยในเรื่องของการให้มีการขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเราจะพบว่าผู้ป่วยถ้ามีภาวะท้องผูกเนี่ยอาจจะไม่กล้าออกไปไหนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าท้องผูกบ่อยๆนั้นเนี่ยอุจจาระอัดแน่นไม่สามารถที่จะสะดวกในการที่จะไปเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกบ้านหรือนอกสถานที่ได้จึงทำให้ไม่กล้าที่จะออกจากบ้านไปไหนนั่นเองนะคะในส่วนของการพยาบาลเราก็จะมีการประเมินนะคะว่าจะต้องซักประวัติผู้สูงอายุให้ได้ว่าลักษณะของพฤติกรรมอาการและการแสดงนะคะหรือลักษณะอาหารใดๆบ้างหรือการดื่มน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีการตรวจร่างกายก็คือมีการตรวจช่องท้องนะคะหรือมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆที่สอดคล้องไปกับการตรวจของแพทย์นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการตรวจในเรื่องของเวชระเบียนต่างๆที่แพทย์ได้ลงบันทึกเอาไว้เพื่อนำไปสู่ในการกำหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลตัวอย่างที่อาจารย์ให้ไว้นะคะในข้อวินิจฉัยการพยาบาลก็คืออาจจะมีการเสี่ยงต่อการเกิดภาวะท้องผูกเนื่องจากแนวทางการรักษานะคะหลายครั้งผู้สูงอายุอาจจะได้รับการรักษาเช่น ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวทำให้ไม่อยากรับประทานอาหารไม่อยากอาหารไม่อยากดื่มน้ำนะคะลำไส้ก็เคลื่อนไหวได้ลดลงหรือผู้สูงอายุถูกจำกัดให้นอนอยู่ที่เตียงนะคะตลอดเวลานะคะไม่สามารถที่จะเดินหรือเคลื่อนไหวได้ยกตัวอย่างเช่นในผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในระยะแรกนะคะหรือผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะอาจจะถูกจำกัดการเคลื่อนไหวดังนั้นวัตถุประสงค์ก็จะกำหนดไว้ว่าไม่มีภาวะท้องผูกเนื่องจากแนวทางการรักษานะคะในกิจกรรมการพยาบาลในระยะเริ่มแรกนะคะเป็นขั้นตอนแรกเลยจำเป็นที่ต้องประเมินในเรื่องของสัญญาณชีพนะคะเราต้องประสานงานกับแพทย์เพื่อวางแผนในเรื่องของการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่จะช่วยระบายการขับถ่ายนะคะแต่ในกรณีที่อุจจาระอัดแน่นมากๆเลยจำเป็นที่จะต้องมีการควักหรือล้วงนะคะอุจจาระออกมานะคะแต่การกระทำดังกล่าวต้องมีความนุ่มนวลในการในเรื่องของการควักล้วงอุจจาระนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะเงียบสงบและมีการจัดท่าให้ถูกต้องเหมาะสมมีการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จัดยาที่ใช้สวนให้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามแนวทางการรักษาของแพทย์นะคะค่ะในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุหรือการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องผูกหรืออุจจาระอัดแน่นเนี่ยพยาบาลจำเป็นที่ต้องเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะการดื่มน้ำอาการและการแสดงที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์นะคะแนวทางการรักษาต่างๆที่พยาบาลจะต้องนำไปสู่ในเรื่องการผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะท้องผูกนั้นดำเนินไปจนกระทั่งอุจจาระอัดแน่นหรือเมื่อมีอุจจาระอัดแน่นแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการพยาบาลที่ช่วยให้อุจจาระนั้นมีการขับถ่ายออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการอัดแน่นจนกระทั่งรู้สึกไม่สุขสบายค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

วัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกข้อและกล้ามเนื้อนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกค่ะในเรื่องแรกเลยที่เลือกมาให้สำหรับเหมาะสมกับนักศึกษาในชุดวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุนะคะก็คือภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุนะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะโดยเฉพาะในเพศหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหักได้ง่ายในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะบริเวณที่จะเกิดบาดเจ็บและมีการหักของกระดูกนะคะมากที่สุดก็คือกระดูกบริเวณข้อสะโพกนะคะข้อมือแล้วก็กระดูกสันหลังค่ะในที่นี้นะคะเราจะกล่าวถึงการมีกระดูกหักบริเวณข้อสะโพกนะคะซึ่งมักจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในภาวะกระดูกพรุนนะคะหรือที่เรียกว่าออสซิโอโพโรซิสเนี่ยเป็นภาวะมวลกระดูกน้อยลงหรือว่าต่ำมากกว่าปกตินะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในเนื้อเยื่อกระดูกค่ะมีความเปราะบางนะคะเป็นผลให้กระดูกเนี่ยหักง่ายตัวลงในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในภาพซ้ายค่ะในกลุ่ม healthy bone หรือว่าในภาวะที่กระดูกสภาพปกติเนี่ยจะเหมือนฟองน้ำนะคะที่ค่อนข้างถี่นะคะนี่คือสภาพกระดูกที่อยู่ในภาวะปกตินะคะส่วนภาพทางขวามือค่ะนะคะภาพที่กระดูกอยู่ในภาวะกระดูกพรุนหรือออสซิโอโพโรซิสนะคะเหมือนฟองน้ำที่ค่อนข้างห่างนะคะแล้วก็มีรอยขาดแยกในบางส่วนนะคะสาเหตุนี้นะคะทำให้เนื้อมวลกระดูกข้างในเนี่ยมันเปราะบางนะคะเกิดการแตกหักได้ง่ายค่ะในการวินิจฉัยโรคนะคะเวลานักศึกษาไปเจอผู้ป่วยเวลาในโรงพยาบาลนะคะเราก็จะต้องมีการซักประวัตินะคะตรวจร่างกายแล้วก็การถ่ายภาพรังสีนั่นเองนะคะการซักประวัตินะคะเราจะซักอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องซักประวัติเกี่ยวกับการพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมกระดูกพรุนง่ายขอตัดช็อตนี้ค่ะขอเริ่มการวินิจฉัยใหม่ค่ะในการวินิจฉัยโรคนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการซักประวัติค่ะตรวจร่างกายแล้วก็การถ่ายภาพรังสีนะคะในการซักประวัติเนี่ยเราจะซักประวัติเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนนะคะอย่างเช่นพฤติกรรมการสูบบุหรี่พฤติกรรมการดื่มสุราการใช้ยาสเตียรอยนะคะว่าผู้ป่วยรายนั้นหรือผู้สูงอายุรายนั้นเนี่ยมีการใช้ยาพวกนี้มานานมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การผ่าตัดรังไข่ในเพศหญิงนะคะประวัติการมีประจำเดือนและหมดประจำเดือนเร็วในเพศหญิงนะคะภาวะมวลดัชนีกายต่ำก็คือ BMI ต่ำนะคะอาการปวดเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะบริเวณปวดที่กระดูกสันหลังแล้วก็มีการทรุดของกระดูกสันหลังเป็นต้นนะคะส่วนการตรวจร่างกายค่ะในเบื้องต้นนะคะเราจะมีแบบคัดกรองภาวะกระดูกพรุนนะคะหรือสภาพทางกายภาพที่มีการโก่งงอของกระดูกนะคะในประเทศไทยนะคะกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค กระดูกพรุนเนี่ยค่ะที่เรียกว่า Osteoporosis Self Assessment Tool for ASEAN นะคะซึ่งเหมาะสำหรับประชาชนในกลุ่มอาเซียนนะคะก็มีการคำนวณจากอายุและก็น้ำหนักตัวนะคะเพื่อตรวจหาระดับความเสี่ยงในการเกิดโรค กระดูกพรุนนะคะซึ่งค่าที่จะแปรผลเนี่ยก็จะแปรอยู่3ระดับก็คือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนสูงระดับปานกลางแล้วก็ระดับต่ำค่ะนะคะในส่วนของการถ่ายภาพรังสีนะคะเราก็จะถ่ายภาพรังสีบริเวณกระดูกที่มีการแตกหักหรือว่ายังไม่แตกหักแต่เราสามารถตรวจสอบก่อนนะคะทางถ่ายภาพรังสีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเพื่อให้เห็นมุมรอบด้านรอบของกระดูกนะคะแล้วก็การตรวจความหนาแน่นของกระดูกที่เราเรียกว่า bone mineral density นะคะที่จะนิยมตรวจกันนะคะซึ่งการวัดมวลจะเป็นการวัดมวลต่อตารางพื้นที่ของกระดูกนะคะจะมีการแปรผล3ระดับเช่นกันนะคะก็คือว่ามวลกระดูกปกติมวลกระดูกบางแล้วก็เข้าสู่ภาวะกระดูกพรุนค่ะ
ค่ะต่อไปมาดูแนวทางการรักษาค่ะเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือว่าการรักษาแบบไม่ใช้ยาและการรักษาโดยใช้ยานะคะการรักษาแบบไม่ใช้ยานะคะก็จะดูแลในเรื่องของด้านโภชนาการอาหารนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการใส่เครื่องพยุงหลังนะคะในกรณีที่มีการเกิดกระดูกสันหลังโก่งมากนะคะการออกกำลังกายเพื่อรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีกระดูกบางซึ่งต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วก็นักกายภาพบำบัดเป็นต้นนะคะการรักษาแบบใช้ยานะคะเราจะให้ยายับยั้งการสลายกระดูกนะคะเช่นประเภทฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นต้นนะคะอีกอันนึงที่เราจะรู้จักกันดีนะคะก็คือวิตามินดีค่ะแต่เป็นวิตามินดีทางการแพทย์ที่ควบคุมโดยแพทย์ในการจ่ายยานะคะต้องมีขนาด800 IU ต่อวันนะคะร่วมกับการให้แคลเซียมปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ยาลดปวดในกรณีที่มีการปวดบริเวณกระดูกบริเวณนั้นมากๆนะคะในการวินิจฉัยการพยาบาลค่ะนักศึกษาไปเจอผู้ป่วยเราก็ต้องตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพื่อที่นักศึกษาจะมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในรายนั้นๆ นะคะก็สรุปได้4หัวข้อด้วยกันก็คือปวดเนื่องจากมีแรงกดตรงบริเวณกระดูกสันหลังแล้วก็เกร็งบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะเสี่ยงต่อการได้รับการบาดเจ็บบริเวณกระดูกที่หักเนื่องจากมีการสลายของกระดูกเพิ่มขึ้นนะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆลดลงเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยหรือว่าญาติเนี่ยครอบครัวปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเนื่องจากขาดความรู้ในการดูแลค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูในเนื้อหาเกี่ยวกับกระดูกหักที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะซึ่งเนื้อหาตรงกระดูกหักเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนอยู่ในวิชาพยาธิสรีรวิทยาแล้วนะคะแล้วก็เรียนต่อเนื่องมาที่วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่นะคะดังนั้นตรงนี้ก็นักศึกษาน่าจะเข้าใจแล้วเนาะนะคะในส่วนที่กระดูกหักบริเวณข้อสะโพกนะที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะภาพที่1กับภาพที่2นะคะเป็นการหักบริเวณคอของกระดูกสะโพกนะคะซึ่งเป็นจุดคอดเล็กที่สุดของสะโพกถ้าเกิดมีการหกล้มจุดนี้ก็จะหักได้นะคะเป็นภาพที่1กับภาพที่2นะคะเรียกว่า neck fracture neck of femur ส่วนภาพที่3กับภาพที่4นะคะจะเป็นการหักบริเวณ intertrochanteric นะคะซึ่งเลยรอยคอดตรงคอของกระดูกมานะคะภาพที่5ภาพสุดท้ายเป็นการหักพ้นบริต้นกระดูกของกระดูกฟีเมอร์นะคะแต่จุดที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือภาพที่1กับภาพที่2ค่ะนะคะอาการก็จะมีอาการปวดบวมกระดูกผิดรูปนะคะมีแผลบริเวณที่กระดูกหักนะคะกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะแล้วก็สูญเสียหน้าที่ไปนะคะเวลาเราพบเราก็จะพบว่าขาข้างที่มีกระดูกหักเนี่ยจะสั้นกว่าข้างที่ไม่หักนะคะการประเมินกล้ามความดันช่องกล้ามเนื้อผิดปกตินะคะเรียกว่าคอมพาร์ตเมนต์ซินโดรมเราจะประเมินระบบการทำงานของเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดนะคะบริเวณกระดูกหักด้วย 7P ด้วยกันนะคะอันนี้คือเป็นการทบทวนเนาะนักศึกษาเคยเจอแล้วในการพยาบาลผู้ใหญ่นะคะอาการปวดค่ะเพนอาการชานะคะเรียกว่าพาเลสติเซียนะคะอาการผิวหนังส่วนปลายซีดเรียกว่าโพลานะคะอาการผิวหนังเย็นนะคะโพล่าแล้วก็พาวเลอร์นะคะแล้วก็อ่อนแรงค่ะพาราไลซิสส่วนคำที่ประจรไม่ได้นะคะก็อาการค่อนข้างหนักและพาวเลสเนสนะคะในการซักประวัติก็เช่นกันค่ะนักศึกษาก็ซักประวัติให้ครอบคลุมถึงการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การถ่ายภาพรังสีในกระดูกหักเนี่ยจะสำคัญมากในเรื่องของการถ่ายภาพรังสีค่ะถ้าหากถ่ายภาพรังสีปกติแล้วไม่ชัดเราก็จะถ่ายโดยการทำ CT นะคะหรือว่า MRI เพื่อให้เห็นบริเวณกระดูกที่หักชัดเจนยิ่งขึ้นและรวมถึงชั้นกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนี่คือการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกโปกที่หักนะคะอาจารย์จะดูที่ภาพที่4กับ5นะคะที่จะทำผ่าตัดก
ระดูกข้อสะโพกหักบ่อยๆนะคะภาพที่4นะคะเฮมิอาร์โทรพาธีนั่นหมายถึงมีการแตกหักของกระดูกบริเวณคอของข้อสะโพกนะคะส่วนหัวของบริเวณข้อสะโพกนะคะแต่ไม่เกิดการบาดเจ็บบริเวณแผ่นกระดูกอุ้งเชิงกรานนะคะเราก็จะผ่าตัดที่เรียกว่าเฮมิอาร์โทรพาธีภาพสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็จะพบบ่อยเช่นกันเรียกว่า total hip arthropathy นั่นหมายถึงการแตกหักของกระดูกบริเวณข้อสะโพกส่วนหัวและบริเวณเบ้าตรงบริเวณกระดูกอุ้งเชิงกรานนะคะก็จะผ่าตัดใส่เหล็กหมดเลยนะคะเรียกว่า total hip arthropathy ค่ะนะคะซึ่งข้อวินิจฉัยการพยาบาลนะคะหลังจากคนที่มีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกข้อสะโพกหรือการผ่าตัดข้อสะโพกนะคะหรือการผ่าตัดกระดูกนะคะก็จะเด่นๆเลยก็คือในเรื่องของการปวดเนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อถูกทำลายค่ะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงผิดปกติหรือที่เรียกว่าคอมพาร์ทเมนต์ซินโดรมซึ่งจะเกิดในผู้ป่วยที่ใส่เฝือกแบบยาวบริเวณขานะคะเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลพินไซต์นะคะที่ใส่บริเวณ external fixation ลงไปนะคะในเรื่องด้านจิตใจนะคะเราก็ต้องดูด้วยก็คือในเรื่องของมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคการผ่าตัดแล้วก็การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะคะเสี่ยงต่อการเกิดข้อยึดติดและ

ล้ามเนื้อรีบเนื่องจากมีการจำกัดการเคลื่อนไหวแล้วก็การเจ็บปวดก็ทำให้คนไข้ไม่เคลื่อนไหวนะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการข้อยึดติดได้นะคะในส่วนนี้นะคะโรคกระดูกพรุนเนี่ยมักจะเกิดในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำส่งผลให้เกิดกระดูกหักที่

เราคัดมานี้ก็คือจะเป็นโรคข้อเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุบ่อยๆนะคะข้อเสื่อมเนี่ยหรือที่เรียกว่าออสจีโออาร์สไทติสนะคะเป็นข้อที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกผิวข้อนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงบริเวณรอยต่อของข้อกระดูกและทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการปวดมากขึ้นนะคะซึ่งที่พบบ่อยก็คือจะเป็นบริเวณข้อสะโพกแล้วก็ข้อเข่าค่ะนะคะนี่คือภาพซ้ายสุดจะเป็นภาพกระดูกปกตินะคะจะเยื่อบุผิวบริเวณข้อของข้อต่อเนี่ยนะคะจะไม่มีการขรุขระนะคะส่วนภาพขวาสุดนะคะนั่นคือมีการแตกก่อนของบริเวณผิวข้อกระดูกนะคะนี่คือข้อทำให้เกิดเรียกว่าข้อเสื่อมค่ะนะคะผู้ป่วยที่มีข้อเสื่อมนะคะก็จะมีการปวดอักเสบภายในข้อนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงเสียดสีกันตรงบริเวณรอยข้อเวลาเดินนะคะเหมือนมีเสียงกรอบแก๊บกรอบแก๊บนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปร่างของข้อทำให้ข้อบิดเบี้ยวหรือมีการบวมนะคะมากขึ้นแล้วก็อยู่ดีๆก็ปวดอยู่เฉยๆขณะพักนั่งพักอยู่ก็ปวดนะคะในการวินิจฉัยโรคค่ะนักศึกษาก็ต้องซักประวัตินะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรุนแรงตำแหน่งที่ปวดนะคะของข้อบริเวณข้อไหนข้อเข่าหรือว่าข้อสะโพกเป็นต้นนะคะในการตรวจร่างกายนักศึกษาก็ต้องสังเกตว่าบริเวณข้อเข่าหรือข้อสะโพกที่ปวดนั้นมีการปวดบวมแดงหรือไม่นะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยไม่เป็นปกตินะคะทรงตัวได้การถ่ายภาพรังสีก็ครอบคลุมทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะเพื่อให้เห็นรอยรอบของบริเวณกระดูกที่มีการอักเสบค่ะการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาอีกอันนึงก็คือดูว่ามีการติดเชื้อบริเวณข้อกระดูกตรงนั้นหรือไม่นะคะก็ตรวจค่า ESR ค่ะในเรื่องของการรักษานะคะก็การรักษาแบบไม่ผ่าตัดก็จะเป็นการให้พักข้อนะคะลดการใช้ข้อหรือลดน้ำหนักนะคะการใช้ยาเพื่อลดปวดนะคะแล้วก็การกายภาพบำบัดการประคบร้อนประคบเย็นเป็นต้นแต่หากเป็นมากข้อเสื่อมมากนะคะก็ต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดข้อเข่าผ่าตัดข้อสะโพกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการผ่าตัดข้อเข่าที่มักจะเกิดในผู้สูงอายุนะคะภาพแรกด้านซ้ายมือค่ะเป็นภาพที่บริเวณเยื่อกระดูกอ่อนบริเวณรอยต่อของข้อนะคะมีการกัดกร่อนตรงนี้นะคะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยจะปวดมากแล้วก็จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนขูดเอาบริเวณผิวข้อเนี่ยออกไปนะคะใส่เป็นตัวเหล็กแบบนี้แทนนะคะส่วนภาพด้านขวาภาพใหญ่ด้านขวาก็คือจะเป็นการขั้นตอนขณะคุณหมอกำลังผ่าตัดนะคะแล้วก็ภาพเอ็กซเรย์ค่ะหลังจากเป็นภาพเอ็กซเรย์ก่อนการผ่าตัดกับหลังผ่าตัดที่เปลี่ยนข้อเข่าแล้วนะคะข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่นักศึกษาจะต้องตั้งเป็นข้อมูลก่อนที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยนะคะก็คือปวดข้อเนื่องจากผิวข้อถูกทำลายแล้วก็มีการอักเสบของข้อคืออันนี้เหมาะกับเคสที่ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหรือการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเกิดข้อเสื่อมนะคะมีความพร่องในกิจวัตรประจำวันเนื่องจากเคลื่อนไหวของข้อได้น้อยนะคะแล้วก็วิตกกังวลเกี่ยวกับโรคการรักษาการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดเนื่องจากขาดความรู้นะคะไม่สุขสบายเนื่องจากมีผลข้างเคียงจากยาสลบนะคะในกรณีนี้ก็คือเคสที่มีการผ่าตัดนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดค่ะสุดท้ายก็ต้องดูปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจก็คือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะหรือหลังผ่าตัดการดูแลหลังผ่าตัดอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะโรคต่อไปที่มักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุเช่นกันก็คือโรคกล้ามเนื้อพองค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซาร์โคพีเนียนั่นเองนะคะก็การเจริญของกล้ามเนื้อนะคะเมื่อเข้าสู่สูงวัยเนี่ยการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อก็จะเกิดมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือเกิดจากการที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเกิดจากพันธุกรรมหรือการแตกสลายของเซลล์กล้ามเนื้อเป็นต้นนะคะระดับความรุนแรงจะมีเป็น3ระดับค่ะระยะเริ่มต้นนะคะเรียกว่าพีซาโคพีเนียนะคะมีอาการมีกล้ามเนื้อลดลงอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีผลกับการเคลื่อนไหวนะคะต่อมามีซาร์โคพีเนียนะคะก็คือเริ่มเข้าสู่

ระยะซาโคพีเนียและมีกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อลดลงด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงด้วยและระดับสุดท้ายก็คืออาการหนักเลย severe sarcopenia นะคะก็มักจะเกิดกล้ามเนื้อลดลงด้วยแล้วก็ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ดีนะคะอยู่ในระดับรุนแรงเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เปรียบเทียบอายุ 30-40 50-60 และ 70-80 ว่ามวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างไรบ้างนะคะนะคะเมื่อมวลกล้ามเนื้อลดลงนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกล้ามเนื้อรีบนะคะทั่วตัวเลยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อจับไปเนี่ยจะไม่แข็งจะนิ่มๆนะคะบางทีก็จะไม่แสดงอาการในเบื้องต้นนะคะจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อมีการอ่อนแรงมากๆกล้ามเนื้อรีบมากๆแล้วก็เข้าสู่ระยะ severe sarcopenia ละตรงนี้ก็จะรักษาได้ยากด้วยนะคะการวินิจฉัยโรคก็เช่นกันค่ะต้องทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะการรักษาก็ให้รักษาโดยการไม่ใช้ยาอย่างเช่นการเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายการทำงานบ้านหรือว่าการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกถ้าหากไม่มีข้อห้ามนะคะแล้วก็เรื่องอาหารค่ะส่วนการรักษาโดยการใช้ยาก็การให้ฮอร์โมนประเภทโกรทฮอร์โมนหรือว่าวิตามินอีเป็นต้นนะคะภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะครอบคลุมทางด้านจิตใจด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อรีบแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถไปทำกิจกรรมในสังคมได้นะคะข้อวินิจฉัยการพยาบาลหลักๆเนี่ยก็คือจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเนี่ยค่ะอ่อนแรงทำให้ทรงตัวได้ไม่ดีนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะก็สรุปได้ว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยค่ะมักจะพบในผู้สูงอายุนะคะก็ถ้าหากเป็นน้อยก็รักษาโดยการใช้ยาแล้วก็ไม่ได้ผ่าตัดแต่หากเป็นเยอะก็ต้องรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของกล้ามเนื้อพองหรือว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะอันนี้ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุเนี่ยหรือผู้ป่วยเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะได้ค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุค่ะนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุนะคะการหกล้มเนี่ยค่ะเป็นปัญหาทางสุขภาพในผู้สูงอายุนะคะที่ไม่ใช่โรคนะคะเหมือนกับโรคเบาหวานความดันหัวใจแต่ว่าถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเป็นสาเหตุหลักทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตได้เป็นอันดับที่2สำหรับในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันค่ะว่าการหกล้มเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงการเปลี่ยนท่าทางโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเกิดแบบทันทีทันใดนะคะแล้วก็เกิดการเสียสมดุลในการทรงตัวทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดลงกับพื้นหรือว่าในท่านอนลงนะคะแล้วก็อาจจะไปปะทะกับพื้นหรือว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆเคียงนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยค่ะเราจะไม่รวมการเกิดอุบัติเหตุที่อย่างเช่นรถชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการหกล้มนะคะก็แบ่งใหญ่ๆได้2ปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยภายในจากตัวผู้สูงอายุเองก็คือการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะคะในระบบต่างๆซึ่งระบบสำคัญเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย3ระบบด้วยกันนะคะค่ะส่วนแรกค่ะระบบประสาทการรับรู้นะคะก็คือในเรื่องของสายตาค่ะแล้วก็การมองเห็นนะคะสำหรับเรื่องสายตาเนี่ยก็คือตาก็จะเสื่อมทำให้การมองเห็นเนี่ยน้อยลงหรือว่าการเป็นต้อกระจกที่ผู้สูงอายุจะเป็นกันมากขึ้นนะคะก็การผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกเนี่ยเปลี่ยนเลนตาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็จะส่งเสริมให้การมองเห็นชัดขึ้นนะคะในส่วนที่สองค่ะระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ดูแล้วก็ข้อต่อนะคะข้อต่อก็จะเกิดการเสื่อมของข้ออย่างเช่นทั้งข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกนะคะกล้ามเนื้อก็จะรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การทรงตัวของผู้ป่วยเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยน้อยลงไม่มั่นคงนะคะก็จะทำให้เกิดการหกล้มได้ง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งภาวะกระดูกพรุนที่เรากล่าวไปแล้วในเนื้อหาในตอนที่1 นะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือระบบประสาทส่วนกลางค่ะที่ควบคุมการทำงานของการทรงตัวเลยที่ทำให้การทรงตัวเนี่ยไม่มั่นคงนะคะก็3ระบบใหญ่ๆเนี้ยจะทำให้ผู้ป่วยเกิดการหกล้มได้ง่ายขึ้นค่ะปัจจัยภายนอกค่ะที่พบบ่อยๆเลยก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็น

อยู่ของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นที่บ้านนะคะก็พื้นเนี่ยลื่นหรือว่ามีต่างระดับเยอะแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะบริเวณบันไดไม่มีราวจับนะคะหรือบริเวณทางเดินในบ้านไม่มีราวจับโดยเฉพาะในห้องน้ํานะคะมีความลื่นนะคะผู้ป่วยก็จะเกิดผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะคะที่กลับไปรักษาตัวที่บ้านเนี่ยก็จะเกิดการลื่นหกล้มในห้องน้ำเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดการหกล้มนะคะนอกจากนี้ค่ะคนที่เป็นโรคอยู่แล้วโรคอื่นๆนะคะอย่างเช่นโรคความดันโรคหัวใจก็จะมีการใช้ยาลดความดันโลหิตหรือว่ายานอนหลับนะคะหรือว่ายาการต้านการซึมเศร้ายาพวกนี้จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการเพลียหรือง่วงนะคะทําให้การเดินเนี่ยไม่มั่นคงหรือเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะค่ะการป้องกันการหกล้มนะคะแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่หกล้มนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็ให้ดูที่การใช้ยาในผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุมักจะเกิดโรคหลายๆโรคนะคะแพทย์ก็จะจ่ายยาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลว่าควรจะใช้ยาอะไรบ้างนะคะไม่ใช้ยามากเกินไปที่จะส่งผลทำให้เกิดการง่วงซึมเป็นต้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุก็จะส่งเสริมการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงทางด้านกล้ามเนื้อและข้อต่อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกนะคะของเส้นเอ็นนะคะทำให้เกิดการเดินทรงตัวเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นก็จะไม่เกิดการหกล้มนะคะการแก้ไขปัญหาเรื่องของการมองเห็นนะคะที่สูญเสียระบบประสาทของการมองเห็นทางด้านตาเราก็อาจจะแนะนำเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะคะเปลี่ยนเลนส์ตาในผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจกนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่บ้านนะคะให้มีแสงสว่างที่เพียงพอทางเดินนะคะไม่มีสิ่งของรกทําให้ผู้ป่วยสะดุดล้มหรือว่าการจัดบริเวณห้องน้ำไม่ให้ลื่นนะคะแล้วก็ไม่ใช้เสื่อพรมต่างๆลองบริเวณก่อนขึ้นบันไดและหลังจากลงบันไดนะคะในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มโดยทั่วไปของผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวการทรงตัวนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหากต้องมีการเป็นโรคที่ต้องใช้ยาหลายๆอย่างก็ให้ปรึกษาแพทย์ในการจ่ายยานะคะค่ะในส่วนนี้นะคะเนื้อแนวคิดเกี่ยวกับการหกล้มเนี่ยแม้ว่าการหกล้มจะไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นข้อมูลสำคัญมากๆเลยที่นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทำให้เสียชีวิตของในผู้สูงอายุได้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุก็ทั้งสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่บ้านทั้งการทานรับประทานยานะคะแล้วก็การส่งเสริมออกกำลังกายพวกนี้นักศึกษาต้องดูให้ครอบคลุมนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนของตอนที่3ค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ

0: ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
0: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ่งการตลาดครับรายการนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักศึกษานะครับไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์ครับหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันครับเพื่อจะได้ต่อยอดในการสร้างธุรกิจได้ครับแต่ในสัปดาห์นี้นะครับรายการของเรานะครับจะพาไปเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ครับการสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพครับรายการของเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อโฆษณาแบรนด์ใดๆนะครับแต่ทุกอย่างในรายการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพียงกรณีศึกษาครับเพื่อให้ท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับคราวนี้เรามาเข้ากันที่แนวโน้มของสินค้าด้านสุขภาพในปัจจุบันครับมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากการดูแลด้านสุขภาพครับก็คือการดูแลตามวัยครับหรือการสร้างแบรนด์ต่างๆของสินค้าตามวัยครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะครับหรือวัยผู้สูงอายุยิ่งปัจจุบัน

เนี่ยจะเป็นเทรนด์ของการดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วก็การดูแลด้านสุขภาพครับต่อมาก็คือการสุขอนามัยครับก็คือการดูแลด้านสุขภาพร่างกายและความปลอดภัยครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการดูแลหรือใช้สินค้าที่มีความปลอดภัยครับห่างไกลจากสารเคมีแล้วก็การสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างครับเหล่านี้เนี่ยแนวโน้มด้านสุขภาพเนี่ยคือการดูแลด้านร่างกายอารมณ์แล้วก็สังคมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาจับกันที่อาหารแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันก่อนครับเช่นเรื่องราวของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ใช่สมุนไพรแต่ปลอดภัยกับร่างกายเรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆเช่นเครื่องสำอางหรือครีมบำรุงผิวเหล่านี้เนี่ยก็คือของที่เราอุปโภคบริโภคในปัจจุบันแต่ปัจจุบันแบรนด์เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่สิ่งเหล่านี้ครับขยายตัวไปสู่สถานบริการหรือรูปแบบการให้บริการต่างๆในรูปแบบของสถาบันและก็สถานที่เช่นสถานให้การออกกำลังกายอย่างฟิตเนสที่เรารู้จักสถานเสริมความงามสถานพยาบาลหรือแม้กระทั่งสถานพักผ่อนหรือดูแลเขาเรียกว่าดูแลเฉพาะอย่างเช่นดูแลผู้สูงอายุดูสถานดูแลเด็กซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเทรนด์สุขภาพเรียกว่าสร้างขึ้นมาเกือบจะครบวงจรเลยครับแต่ที่สำคัญนะครับเรียกว่าปัจจุบันนี้เป็นเทรนด์ที่ทุกคนเห็นกันอย่างแพร่หลายเลยก็คือเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ด้านสุขภาพครับจะเห็นว่ามีนาฬิกาอะไรก็ตามที่ดูแลด้านสุขภาพจับการเต้นของหัวใจการก้าวเดินการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งของใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือสำหรับเด็กนะครับที่ปลอดภัยและก็ไม่เป็นอันตรายด้วยและก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายครับในวันนี้นะครับอาจารย์เนจะพาไปดูกรณีศึกษาของแบรนด์สินค้าหนึ่งครับชื่อว่าใบเมี่ยงแต่อันแค่สินค้านะครับเรียกว่าเป็นแบรนด์ของร้านค้าหรือเรียกว่าดีลเลอร์ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเกือบจะครบวงจรเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ

0: าดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะคะณวันนี้นะคะเราได้มาดูตลาดนะคะที่1ที่โตมากคือตลาดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็นั่งอยู่ที่ร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านใบเมี่ยงค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าร้านนี้คือร้านเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ได้คุยกับผู้จัดการร้านค่ะคุณแคทริยามนัทัญญาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะร้าน
0: นะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านใบเมี่ยงค่ะร้านใบเมี่ยงเป็นร้านเกี่ยวอะไรคะคุณแคทริยาคะ
1: ร้านใบเมี่ยงเนี่ยก็เป็นร้านที่ขายสินค้าที่เน้นสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะค่ะโดยจะมีจุดยืนที่ว่าสินค้าที่เราจะเลือกเข้ามาในร้านเนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างจากสินค้าทั่วไป
0: ค่ะตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อคนรักสุขภาพ
1: จริงๆตลาดเพื่อคนรักสุขภาพเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยจริงๆเทรนด์เนี่ยมันเริ่มมาจากต่างประเทศนะคะก็ทั่วโลกเลยตอนนี้ก็มาตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นในแนวโน้มอนาคตเนี่ยการรักษาทางการแพทย์ก็จะออกมาเป็นแนวป้องกันมากกว่าการรักษาก็คือ preventive มากขึ้น
0: ใช่ว่าคนเราส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องการทำให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่อยากจะรักษาความเจ็บป่วยอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่เลยคือเขาจะเริ่มมาดูแลตั้งแต่ต้นตอเลยว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงแบบไหนคือการกินการอยู่เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพเราทั้งสิ้นหลายๆครั้งคือเราใช้ชีวิตตามปกติเราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่ง uh-huh. ที่เราทำทุกๆวันเนี่ยมันมีผลนะในระยะยาวการเลือกกินเลือกใช้ของเราเนี่ยมันมีผลนะ เรามารู้ตัวอีกทีต่อเมื่อเราก็ป่วยไปซะแล้วนะคะ
0: ดังนั้นถ้าอยากจะเลือกสิ่งดีๆให้กับสุขภาพเราเราก็มาที่ร้านนี้พวกเราฟังคุณแคทมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าร้านใบเมี่ยงเตรียมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้กับพวกเราขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไหมคะไปค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปค่ะสินค้าในร้านใบเมี่ยงมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเรามีสินค้าที่ทั้งกินทั้งใช
0: ้
1: คืออุปโภคแล้วก็บริโภคด้วยลูกค้าสมัยนี้เป็นลูกค้ายุคใหม่ซึ่งจริงๆชอบความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราจะเลือกเข้ามาเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่สินค้าที่แค่ดีต่อสุขภาพแต่สินค้าที่มีแนวโน้มจะขายดีเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องคำนึงถึงการใช้ชีวิตของผู้บริโภคด้วยเช่นสมัยนี้คนต้องการความสะดวกก็จะต้องมีแพคเกจจิ้งที่สะดวกสบายต่อการรับประทานสามารถเก็บง่ายนะคะรูปทรงสีสันเนี่ยจะต้องสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าได้
0: แสดงว่าแพคเกจจิ้งนี่สำคัญมากในตลาดแบรนด์เพื่อสุขภาพ
1: จริงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วสำหรับในเชิงการตลาดเนี่ยแพคเกจจิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของ product ก่อนที่เราจะสัมผัสคือก่อนที่ลูกค้าจะสัมผัสไปถึงตัว product เองเขาก็จะมองเห็นแพคเกจจิ้งก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวแรกเลยที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงคิดยังไงกับ product ตัวนั้นๆ มันถึงสำคัญมากที่เราจะต้องจับมันแต่งหน้าทาปากทำให้มันดูกลมกลืนแล้วก็น่าเชื่อถือกับ
0: พวกนี้เจ้าของแบรนด์เขาก็ต้องพัฒนามาให้เราว่าต้องมีแพคเกจจิ้งที่มันสะดวกกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
1: ใช่เลย
0: ถูกไหมคะคือไม่ใช่แค่ว่าผลิตภัณฑ์ดีอย่างเดียวต้องแพคเกจจิ้งต้องสะดวกกับการกินการใช้ด้วย
1: ใช่แล้วก็สมัยนี้เนี่ยผู้บริโภคก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กลงเพราะฉะนั้นสัดส่วนหรือขนาดของสินค้าค่ะก็ควรจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวที่เล็กลง
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกัน
0: แสดงว่าคนกินคนใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เป็นคนเมืองที่แบบ
1: ใช่อ
0: ยู่กันเป็นยูนิตแฟมิลี่น้องขนาดเล็กๆ
1: ประมาณน
0: ั้นต้องพอเหมาะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เติบโตค่อนข้างดีก็คืออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน
0: พูดถึงเรื่องนี้คือแบบพวกแบบฟรอสเซนฟู้ดอย่างนี้ไหมคะ
1: มันมีหลายแบบค่ะมีทั้งชิลมีทั้งสดมีทั้งฟรอสเซน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าอย่างถ้าเกิดเป็นสดอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะต้องรีบเข้ามาวันนั้นเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ทานวันนั้นซึ่งจะเก็บไม่ได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่เขาต้องการเก็บเพื่อวันรุ่งขึ้นหรือวันในระยะสั้นๆนะคะก็จะเป็นชิลชิลก็คือแค่แช่เย็นแต่ไม่ใช่แช่แข็งแล้วก็จะมีอีกแบบคือเก็บได้นานอีกหน่อยเป็นแช่แข็ง
0: ค่ะคุณแคทพูดเหมือนตลาดนี้น่าสนใจโตขึ้น
1: โตขึ้นแน่นอนค่ะโตขึ้นแน่นอนแล้วก็ยังคงโตแบบต่อเนื่องด้วยจริงๆมีผู้ผลิตหลายรายผู้ผลิตรายใหม่ๆเยอะแยะเต็มตลาดไปหมดเลยค่ะสินค้าก็มีให้เลือกมากมายคือแต่จะบอกว่า เราจะชนะใจผู้บริโภคได้อย่างไรมันมีปัจจัยหลายอย่าง
0: อยากรู้ค่ะเพราะเพิ่งเคยได้ยินสินค้าพร้อมรับประทานที่แบบดังในร้านเพื่อสุขภาพแบบนี
1: ้
0: ถ้าอยากจะทำอะค่ะจะต้องมีแบบคุณสมบัติยังไงคะถึงจะชนะใจคนมาซื้อไปกินได
1: ้เอาอย่างแรกเลยบอกเลยว่าสินค้าต้องมีความดีในตัวมันเองก่อนคือมันต้องกินต้องใช้แล้วมัน มันได้ผลจริงตามที่เราคาดหวังว่ามันจะได้ผลยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าคาดหวังว่าเอ้ยทานตัวนี้แล้วจะช่วยดูแลเพิ่มวิตามินหรืออะไรอย่างนี้ให้เราเนี่ยมันก็ควรจะมีสิ่งนั้นใน product จริงๆไม่ใช่แค่พูดว่ามีแต่มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะ
1: ต้องพัฒนาตรงนั้นขึ้นมาให้ได
2: ้ดังนั้นนอกเหนือไปจากแพคเกจจิ้งคือตัวสินค้าต้องมีดีข้างใน
1: ถูก
2: ถ้าบอกว่ากินแล้วแข็งแรงมันต้องให้ความรู้สึกแบบนั้นมีวิตามินก็ต้องมีวิตามินแบบนั้นใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็อาหารเนี่ยมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความอร่อยอยู่ด้วยเพราะว่าจะบอกว่าหลังๆคนจะคิดว่าโอ้โหถ้าเกิดทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะต้องไม่อร่อยนะแล้วมันก็จะต้องแบบว่าทานยากแล้วบังคับฝืนใจกันทานสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะ
2: อร่อยด้วย
1: อร่อยด้วยมีผู้ผลิตหลายๆรายเลยที่สามารถทำได้ดีมากทีเดียวคืออร่อยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มันดีคัดสรรปรุงแต่งด้วยความพิถีพิถันแล้วก็ดีต่อสุขภาพ
2: ค่ะเหมือนอาหารพร้อมทานที่คุณแคทยกนี่นะคะอร่อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องอร่อยอยู่ค่ะอร่อย
2: เดี๋ยวต้องชิมค่ะเดี๋ยวต้องชิมค่ะ
1: ได้ทานเองอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะสะดวกค่ะสะดวก
2: ไม่น่าเชื่อนะคะคนรักสุขภาพเนี่ยมีความพิถีพิถันจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ต้องดีแพคเกจจิ้งต้องสวยนะคะแถมรสชาติอร่อยแล้วก็ให้คุณประโยชน์จริงๆอย่างที่ได้คุยกับลูกค้าไว้นะคะโอ้นี่เป็นคุณสมบัติของแบรนด์เพื่อสุขภาพจริงๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นไหมคะต้องมีรับประกันต้องมีอะไรไหมคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติก็จะเป็นสินค้าแบบ natural อะไรพวกนี้ค่ะมันจะไม่เคลมแบบว่าเห็นผลภายในทันตานะนู่นนี่นั่นเหมือนพวก
2: อาหารเสริมไหม
1: สารสกัดจากเคมีหรือพวกนั้นเพราะว่าพวกนั้นจะออกผลเร็วพวกนี้จะเน้นบำรุงทานไปเรื่อยดูแลตัวเองเลือกใช้เลือกกินเลือกอยู่ในแบบที่มันปลอดภัยขึ้น
2: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเอาแค่ว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันลดสารเคมีนะคะสัมผัสอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นลดการปรุงแต่งมันก็ทำให้โอกาสที่เราจะเจ็บป่วยเนี่ยมันมีน้อยลง
2: คุณแคทใช้เองด้วยไหมคะ
1: ใช้อยู่หลายตัวเลยค่ะใช้อยู่หลายตัว
2: สุขภาพแบบดีมากเปล่งปลั่งค่ะนะคะทีนี้ต้องมีองค์กรไหนมารับรองอะไรพวกนี้ไหมคะว่าปราศจากสารเคมีหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
1: จะบอกว่าอย่างคำว่าคำที่ฮิตที่สุดในแวดวงเพื่อสุขภาพก็คือเรื่องคำว่าออร์แกนิกแต่ว่าออร์แกนิ

0: นี่ยมันก็จะมีหลายมาตรฐานอีกแบบมาตรฐาน USDA ก็คือของสหรัฐอเมริกาของ EU ของทางยุโรปของไทยเองแต่ละมาตรฐานเนี่ยมีความเข้มข้นไม่เท่ากันเราจะแนะนำว่าถ้าผู้ผลิตท่านไหนที่ผลิตได้ถึงมาตรฐานระดับใดควรจะบอกผู้บริโภคให้เขาเข้าใจ
1: อย่าไปเก็บงำไว
0: ้อย่าไปเก็บงำไว้อย่างเช่นผู้ผลิตรายนี้เนี่ยเขาก็จะได้มาตรฐาน USDA Organic นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นสินค้านำเข้า
1: บางคนบอกว่าแค่ไทยออร์แกนิกก็ยากแล้วนี่ USDA Organic
0: ก็อย่างน้อยถ้าเราทำอะไรได้หรือเรามีอะไรที่มีมาตรฐานคือดีก็ควรจะบอกผู้บริโภคไปเขาก็จะได้รับทราบว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีจุดแตกต่างอะไรทำไมต้องราคาแพงกว่าของตลาดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าผู้บริโภคที่เดินเข้ามาร้านสินค้าสุขภาพแบบนี้ค่ะเขาคิดแล้วว่าถ้าเขาเลือกที่จะดูแลอาหารการกินของเขาในตอนนี้ยอมจ่ายแพงกว่า10บาท20บาทหรือ100บาทเขาไม่ต้องไปเสี่ยงกับการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลซึ่งถึงเวลานั้นค่ายาก็คงเป็นหมื่นเป็นแสน
1: หมื่นเป็นแสน
0: แล้วก็ไม่ได้สบายด้วย
1: ดังนั้นก็รักษาสุขภาพตั้งแต่ต้นมือยอมจ่ายแพงตอนนี้กับอาหารที่กินเนาะเหมือนคนบอกว่า you are what you eat
0: อันนั้นใช่เลยอันนั้นใช่เลยใช่ 100% เลย
1: ดังนั้นเนี่ยให้ไอเดียอย่างนึงค่ะว่าคุณทำอาหารเพื่อสุขภาพเนาะเราก็มีอะไรเราต้องบอกผู้บริโภคให้ชัดเจนว่าเรามีอะไรมีดีอะไรรับรองอะไรดังนั้นดูเหมือนว่าผู้บริโภคตลาดเนี้ยจู้จี้กว่าตลาดปกติมั้ยละเอียดกว่ามั้ย
0: เราเรียกว่าเลือกมากดีกว่าเลือกมากกว่าคือเขาใส่ใจนะคะพอเราใส่ใจเนี่ยเราก็จะลงไปศึกษาหาข้อมูลหารายละเอียด
1: ค่ะ
0: มันก็จะเหมือนกับเขาถามหลายอย่างแต่อันนั้นคือเรื่องปกติของคนที่เขาต้องการจะทราบข้อมูลเพื่อตัดสินใจเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ทางร้านแนะนำสินค้าสินค้ามันมีมากมายอะค่ะหลากหลายเรามีหน้าที่แค่นำเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลที่เราคิดว่ามันถูกต้องและเป็นความจริงนะคะส่วนเรื่องของการเลือกใช้เลือกกินผู้บริโภคก็เป็นคนตัดสินใจเองอยู่แล้วว่าตัวเขาเหมาะกับอะไร
1: ผู้บริโภคที่เข้ามาร้านสุขภาพเนี่ยเขาซื้อยี่ห้อไหนเขาจะซื้อประจำไหมคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่มันก็จะมีโอกาสที่เขาจะเปิดใจรับสินค้าใหม่ๆอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่น อะไรที่มันตอบโจทย์แล้วรู้สึกว่าดีกว่
1: า
0: เขาก็อาจจะลองได
1: ้ค่ะนะคะโอ้ถ้าอย่างนี้พนักงานให้บริการในร้านของใบเมี่ยงจะต้องมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับร้านขายของทั่วๆไปยังไงดีคะ
0: จริงๆคืออย่างน้อยก็ต้องมีความรู้เรื่องสินค้าเพื่อที่จะสามารถทำให้ผู้บริโภคเวลาที่เขาถามหรือเขาต้องการทราบอะไรเนี่ยเราต้องพอจะบอกได้ในเบื้องต้นถ้าในเชิงลึกถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากจริงๆเนี่ยเราก็จะรับคำถามนั้นเอาไว้แล้วก็ไปหาข้อมูลต่อเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกค้าซึ่งในร้านรีเทลทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเขาบริการไม่ถึงแต่ในเมื่อกลุ่มของคนรักสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มใหญ่มันเป็นกลุ่มเฉพาะเราก็เลยสามารถทำอย่างนั้นให้ได้
1: แบรนด์ส่วนใหญ่ในร้านใบเมี่ยงส่วนใหญ่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศหรือเป็นแบรนด์จากภายในประเทศคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์จากภายในประเทศซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีเหมือนกันที่เขานำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วก็เอามาผลิตเอามาพัฒนาแล้วใช้เป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งหลายๆแบรนด์ก็ทำได้ดีทีเดียวแล้วก็ส่งออกต่อได้ด้วยด้วยซ้ำ
1: ที่อนุทัยถามลากมาถึงจุดนี้ค่ะเพราะผู้ประกอบการหลายคนที่เรามาเรียนการตลาดด้วยกันส่วนใหญ่อยากจะทำแบรนด์สุขภาพมากๆนะคะแล้วก็ร้านใบเมี่ยงเนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการเป็นร้านค้าปลีกอาหารเพื่อสุขภาพนะคะดังนั้นอยากให้คุณแคทในฐานะที่เราเชี่ยวชาญในวงการนี้ค่ะอยากให้ข้อแนะนำกับคนที่อยากทำแบรนด์เพื่อสุขภาพนิดนึงค่ะว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงคะที่จะอยู่ได้แบบนี้หรือมีโอกาสอย่างที่คุณแคทบอกว่าส่งออกไปต่างประเทศได้ในอนาคตอันใกล้
0: จริงๆอยากให้ศึกษาตลาดก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูว่าช่องว่างในทางตลาดเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันมีผู้ผลิตหลายรายมากที่เข้ามาผลิตอยู่แล้วซัพพลายอยู่แล้วถ้าเราเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำเหมือนกับคนอื่นการแข่งขันเนี่ยมันก็ทำได้แค่เรื่องราคาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วว่ามันมีโอกาสทางการตลาดยังไงก็ตามอะค่ะมันก็จะได้มองถูกว่าจุดนี้น่าสนใจสินค้าแบบนี้น่าสนใจนะแล้วเราค่อยมาดูว่าความสามารถในการผลิตของเราที่จะทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันทำไปได้มากน้อยแค่ไหนคืออยากให้ศึกษาตลาดก่อน
1: ศึกษาตลาดก่อนให้ลงมือผลิต
0: ถูกค่ะหลายๆท่านจะออกแนวว่าฉันมีอันเนี้ยฉันอยากทำอันเนี้ย
1: ก่อนเลย
0: ผลิตก่อนเลยแล้วค่อยมาหาคนซื้อซึ่งหลายๆครั้งมันเจอทางตัน
1: ค่ะ

0: แล้วมันไปไม่ถูกแล้วในฐานะ SME เนี่ยบางครั้งเงินทุนหมดปุ๊บก็ไปต่อไม่ได้อันนี้ก็จะลำบาก
1: ดังนั้นศึกษาตลาดให้เข้าใจแล้วค่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะสมกับตลาดใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยใช่เลยค่ะ
1: แล้วมีอะไรอื่นที่จะต้องเป็นข้อพิจารณาไหมคะถ้าเกิดอยากจะทำแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในตลาดเพื่อสุขภาพ
0: จริงๆเป็นแบรนด์สมัยนี้เนี่ยเน้นความจริงใจค่ะ
1: ค่ะ
0: คือทำได้ก็บอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได
1: ้
0: ผู้บริโภคเขาค่อนข้างเข้าใจแล้วก็เขาจะตัดสินใจเลือกเองแบรนด์ก็มีหน้าที่พัฒนาไปเรื่อยๆอย่าหยุดเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยถ้าเราหยุดอยู่กับที่ต่อให้เป็นแบรนด์ที่เคยสักเซสอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นแบรนด์ที่ล้มเหลวภายในชั่วข้ามคืนก็ได้เพราะว่ามีคู่แข่งที่พัฒนาได้ดีกว่า
1: ได้ไอเดียค่ะชอบที่คุณแคทบอกจังเลยค่ะนะคะอย่าเพิ่งรีบไปทำการผลิตก่อนโดยไม่ศึกษาตลาดนะคะศึกษาตลาดให้เข้าใจก่อนนะคะว่าคนที่คุณจะให้บริการเขาเนี่ยเขามีความชอบมีความต้องการอะไรแล้วเมื่อผลิตออกมาแล้วมีความจริงใจกับเขาค่ะนะคะอย่าหลอกลวงผู้บริโภคนะคะเราจริงใจต่อกันแล้วจะทำตลาดได้ยั่งยืนแล้วก็อย่าลืมนะคะหยุดอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะแค่คุณยืนอยู่เฉยๆนะคะคู่แข่งก็นำหน้าเราไปแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะโอ้น่าสนใจจริงๆแล้วยิ่งคุณแคทบอกเปิดโอกาสให้พวกเราเลยนะคะสำหรับ SME นะคะที่นี่รับผลิตภัณฑ์ของ SME ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าแบรนด์นอกเยอะกว่าแบรนด์บริษัทใหญ
0: ่
1: นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมคะว่าที่นี่เนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราดูกันไปค่ะไปค่ะ
0: ช้อปปิ้งกันนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: อยากรู้โอ้โหมีแต่แพ็กเกจสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนอกจากแบรนด์ที่เป็นของกินแล้วนะคะยังมีแบรนด์ของใช้ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะจริงๆคือมีเยอะมากมีเยอะจริงๆค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะคุณแคทอ
0: ย่างพวกสบู่แชมพูของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสเปรย์อันนี้ก็น่ารักนะคะคือเขาเป็นสเปรย์ฉีดผมทำจากน้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฉีดให้ผมหอม
0: ใช่ฉีดผมหอมคือฉีดให้ฉีดลงบนหมอนเราจะใช้เน้นว่าโอเคกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยตัวนี้จะทำให้แบบนอนหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอนหลับฝันดี
0: ใช่จะมีผลิตภัณฑ์แบบว่าแปลกใหม่พวกนี้เข้ามาตอบโจทย์เรื่อย
1: ๆของคนไทยป่ะคะ
0: ของคนไทย 100% เลยค่ะ
1: โอ้โหไอเดียสร้างสรรค์นะคะ
0: มี
1: ช
0: ื
1: ่อแปลกๆด้วยนะคะแบบน่ารักมากอ
0: ย่างตัวนี้ก็จะเป็นครีมเช็ดเครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าวเปิดออกมาคือเขาก็จะเป็นเนื้อครีมก็สามารถเอามานวดวนทำให้เครื่องสำอางเรามันเช็ดเครื่องสำอางออกได้สะอาด
1: นี่ก็ของคนไทยเหมือนกัน
0: ของคนไทย
1: โอ้โหนะคะนี่ดูค่ะนะคะแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากนะคะชื่อก็เป็นชื่อของคนไทยอ่านว่าอะไรคะคุณแคท
0: อบอวนค
1: ่
0: ะ
1: อบอวน
0: อบอวน
1: เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะน่ารักมากมากค่ะนะคะมีของเจ้าตัวน้อยด้วยของหมาม
0: ีของน้องหมาด้วยสำหรับแบบว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าไม่อาจจะไม่มีลูกคนรุ่นใหม่ไม่มีลูกแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกเขาก็จะดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาด้วยผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติ natural เขาก็รักหมาเขาอยากให้หมาเขาอยู่
1: รักไปถึงสุขภาพของทุกอย่างครอบครัวเรา
0: ใช่เลย
1: นะคะโอ้นี่เป็นตลาดที่แบบมีผลิตภัณฑ์เยอะจริงๆนะคะแล้วจุดสังเกตคือแบบพวกนี้ทำแพ็กเกจจิ้งน่ารักสวยน่าใช้นะคะ
0: บางรายก็ดีขนาดส่งออกได้เลย
1: น่าสนใจค่ะ นะคะคุณแค
0: ท
1: ดังนั้นเนี่ยตลาดแบรนด์เพื่อสุขภาพคนคิดว่าเป็นเฉพาะของกินอย่างเดียวนะคะตอนนี้คุณมีโอกาสแล้วค่ะคุณสามารถทำของใช้ทำสกินแคร์ก็ได้นะคะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางก็ได้นะคะหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลเด็กก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ถูกค่ะมันครบวงจรมากขึ้นแล้วค่
1: ะแสดงว่าเวลาเราใส่ใจสุขภาพเราก็ใส่ใจไปกับทุกอย่างที่เราใช้
0: ใช่
1: ว่า
0: จะเป็นภายนอกทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยอย่างมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นแค่สายรัดข้อมือแล้วก็บอกว่าคนคนนั้นแพ้อะไรอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่สามารถสื่อสารได้ถูกต้องว่าเอ้ยเขากินตัวแป้งสาลีไม่ได้นะเขากินนมไม่ได้นะก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นสายรัดข้อมือแล้วก็ติดเลยว่าเขาแพ้อะไร
1: ก็ยังสามารถขายได้
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นถ้าเล็งเห็นโอกาสนี้นะคะไม่ว่าคุณทำแบรนด์อะไรถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะของครอบครัวนะคะไม่ว่าเป็นใครก็ตามนะคะหาโอกาสนี้ได้เสมอค่ะเหมือนที่คุณแคทบอกเนาะว่าเราศึกษาตลาดให้มั่นใจนะคะเราเห็นนะคะว่ามีความต้องการอยู่เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ได้ไอเดียมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นไอเดียให้กับคนที่มาฟังรายการด้วยนะคะว่าเขาสามารถไปต่อยอดทำแบรนด์เพื่อสุขภาพได้เพราะตลาดนี้โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะต
0: ้
1: องขอขอบคุณคุณแคทมากเลยค่ะสามารถให้ไอเดียเรื่องการทำแบรนด์ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากมาดูศึกษาตลาดที่ร้านใบเมี่ยงนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะมีกี่สาขาคะตอนนี
0: ้ตอนนี้ทั้งหมดนะคะมี4สาขาค่ะอยู่ที่ The Circle ราชพฤกษ์นะคะ Home Pro พระราม2เกษตรนวมินทร์นวมินทร์ซิตี้นะ

0: คะแล้วก็ดีอัพพระราม3ค่ะ
1: ค่ะแวะเข้ามาได้นะคะไม่ใช่แค่เพียงศึกษาตลาดเพื่อทำแบรนด์อย่างเดียวนะคะมารักษาสุขภาพคุณเองตั้งแต่ต้นมือด้วยสินค้าที่ร้านด้วยเช่นกันค่ะและแน่นอนค่ะการบริการของร้านนี้ไม่เหมือนร้านค้าปลีกค่ะพนักงานทุกคนนะคะให้ข้อมูลด้วยความใส่ใจนะคะให้สุขภาพที่ดีแก่เรานะคะการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอค่ะขอบคุณคุณแคทมากค่ะสำหรับวันนี้
0: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: ค่ะ
2: ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับ SME อย่างมากมายเลยทีเดียวครับถ้าเรามาจับแบรนด์ทางด้านสุขภาพเราจะเห็นว่ามีแนวคิดหัวใจสำคัญเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือต้องศึกษาตลาดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ของผู้ใช้หรือไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ในปัจจุบันหรือกลุ่มตลาดในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรครับและที่สำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าความใส่ใจหรือความสนใจในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเนี่ยมีอยู่มากมายเลยทีเดียวที่สำคัญพอเราศึกษาตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เราให้ได้ครับเมื่อศึกษาตลาดแล้วหลังจากนั้นเราก็มาพัฒนาครับผลิตภัณฑ์นะครับให้เหมาะสมกับตลาดครับเมื่อมาได้ผลิตภัณฑ์แล้วที่สำคัญก็คือหัวใจสำคัญเลยที่ได้จากข้อคิดจากการดูคลิปนี้ก็คือการซื่อสัตย์ครับต่อลูกค้าเน้นความจริงใจเป็นหลักครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยลูกค้าก็อยากจะพูดต่อนะครับเมื่อได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมาพัฒนาแบรนด์ของเราอย่างต่อเนื่องครับให้เท่าทันกับยุคสมัยครับที่เปลี่ยนแปลงไปหลายแบรนด์เนี่ยตายไปตามเขาเรียกว่าตายไปตามกาลเวลาเลยนะครับเพราะว่าไม่พัฒนาแบรนด์ให้เท่าทันกับยุคสมัยครับที่สำคัญหัวใจข้อสุดท้ายก็คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละจะต่อยอดการพัฒนาศักยภาพทุกๆด้านของแบรนด์เราธุรกิจเราให้ประสบความสำเร็จครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับของการพัฒนาแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์ด้านสุขภาพครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับในรายการเจาะกึ๋นการตลาดครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากติดตามกันสดๆนะครับก็ติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage ของเราครับจัด Facebook Live ทุกๆวันพุธนะครับหลังเคารพธงชาติครับมีอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ Facebook ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเนคคอยตอบอยู่เสมอครับแต่ถ้าอยากติดตามย้อนหลังนะครับก็ติดตามที่ช่อง YouTube SUU Channel ครับแล้วก็ช่อง PSI 245ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: เหมือนเที่ยว
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับผมกันครับ
1: ผมปอครับ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอวันนี้มีคำอะไรมานำเสนอครับ
1: วันนี้มีคำว่าเหมือนเพี้ยวครับ
2: ฮะเหมือนเพี้ยว
1: ไม่ใช่ครับนั่นกันครับ
2: เ
1: หมือนเพี้ยวครับ
2: โอเคเหมือนเพี้ยวครับ
1: คำว่าเหมือนเพี้ยวเป็นคำนามแปลว่าบัตรผ่านประตู
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
3: 请问几岁的孩子要买门票？
4: 六岁以上。
3: 那我买两张儿童票。
2: เป็นยังไงบ้างครับดูตามทันกันไหมครับงั้นเดี๋ยวไปชมกันอีกสักรอบหนึ่งครับขออีกรอบนะครับ
3: 请问几岁的孩子要买门票？
4: 六岁以上。
3: 那我买两张儿童票。
4: 谢谢啊。
3: 谢谢你。
1: ศัพท์ที่วันนี้เราได้เรียนรู้คือคำว่าเหมือนเพี้ยวแปลว่าบัตรผ่านประตูถ้าเราจะพูดว่าบัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่ในภาษาจีนพูดว่าเหมือนเพี้ยวตัวสาวเฉียนอีกครั้งนะครับ

0: 门票多少钱
1: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ปอแล้วถ้าบัตรอื่นล่ะ
2: บัตรอะไรล่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
5: ัน ไกลๆๆเอาไปเ
6: อาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในส่วนของพระธนูสายุธรรมว่าด้วยในเรื่องของศาลยุติธรรมครับสำหรับพระธนูสายุติธรรมนั้นคืออะไรนะครับพระธนูสายุติธรรมก็คือกฎหมายนะครับที่กำหนดระเบียบนะครับราชการของศาลยุติธรรมโดยแบ่งงานของศาลออกเป็นงานธุรการแล้วก็งานตุลาการนะครับซึ่งมีการกำหนดบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆนะครับมีการวางลำดับชั้นศาลนะครับแล้วก็มีในส่วนของการกำหนดองค์คณะผู้พิพากษาแล้วก็เขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาทั้งปวงด้วยครับมาดูในส่วนของพระธนูสายุติธรรมมาตรา1นะครับในส่วนของพระธนูสายุติธรรมมาตรา1นะครับก็มีการบัญญัติว่าศาลยุติธรรมของพระธนูนี้มี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับฉะนั้นจากมาตรา1ของพระธนูสายุติธรรมนี้จะมีการแบ่งลำดับชั้นศาลไว้ดังนี้นะครับ

ก็คือศาลฎีกานั้นจะเป็นศาลที่อยู่ที่สูงที่สุดนะครับรองลงมานะครับศาลที่มีลำดับชั้นรองลงมาก็คือศาลอุทธรณ์ครับแล้วก็ท้ายสุดล่างระดับที่ล่างที่สุดนะครับก็คือศาลชั้นต้นครับสำหรับในส่วนชั้นต้นนั้นพระธรรมนูญจริยธรรมมาตรา2ก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับศาลชั้นต้นว่าศาลชั้นต้นก็ได้แก่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งมีนบุรีครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็จะมีศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีครับนอกจากนี้แล้วศาลชั้นต้นก็ยังรวมถึงศาลจังหวัดด้วยแล้วก็ศาลแขวงด้วยครับทั้งนี้ศาลชั้นต้นนะครับจะมีส่วนในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นครับได้แก่อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันก็ได้แก่นะครับศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลแรงงานนะครับศาลภาษีอากรนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเหล่านี้ถือเป็นศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษนะครับในส่วนต่อมานะครับจะว่าในเรื่องของศาลชั้นอุทธรณ์นะครับซึ่งจะอยู่ในมาตรา3แห่งพระราชในส่วนของมาตรา3แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับศาลชั้นอุทธรณ์จะได้แก่ศาลใดบ้างก็คือศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งศาลอุทธรณ์ภาคนั้นครับก็คือจะแบ่งเป็นตามเขตภาคนะครับออกมาเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลอุทธรณ์นะครับท้ายสุดนะครับก็คือจะส่วนของศาลฎีกานะครับซึ่งจะเป็นศาลที่อยู่ลำดับสูงที่สุดนะครับในบรรดาของศาลยุติธรรมทั้งปดทั้งปวงนะครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาเนื้อหาโดยรวมในส่วนของในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงศาลยุติธรรมนะครับโดยที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับลำดับชั้นศาลออกเป็น3ชั้นนะครับก็คือชั้นศาลชั้นฎีกานะครับศาลอุทธรณ์นะครับแล้วก็ศาลชั้นต้นซึ่งในส่วนของศาลฎีกาก็จะมีศาลเดียวนะครับส่วนศาลอุทธรณ์นะครับหลักๆก็จะมีทั้งศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแบ่งออกเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับแล้วก็อาจจะมีศาลอุทธรณ์ชั้นนั้นพิเศษด้วยในส่วนของศาลชั้นต้นนั้นนะครับจะมีมากมายหลายศาลเลยนะครับก็คือจะมีทั้งในส่วนของศาลที่เป็นเรื่องของศาลแพ่งนะครับก็จะมีศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งธนบุรีนะครับในส่วนของศาลแพ่งอื่นๆอีกนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหรือแม้กระทั่งศาลอาญาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นศาลแพ่งขอโทษครับศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับศาลอาญาธนบุรีนะครับศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญามีนบุรีศาลอาญาพระโขนงนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศาลในกลุ่มของศาลอาญานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลจังหวัดด้วยนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีศาลจังหวัดนะครับอย่างน้อย1ศาลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลแขวงนะครับศาลแขวงก็ถือว่าเป็นศาลชั้นต้นด้วยแล้วก็รวมทั้งท้ายสุดก็คือจะเป็นในส่วนของศาลยุติธรรมอื่นที่ตามที่มีกฎหมายอื่นๆกำหนดนะครับเช่นพวกศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับศาลภาษีอากรนะครับศาลแรงงานนะครับศาลทรัพย์สินธรรมัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นต้นนะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นศาลยุติธรรมครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมว่าด้วยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับสำหรับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา7นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าผู้พิพากษานะครับในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้พิพากษาธรรมดานะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับนั่นคือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือโต๊ะยุติธรรมแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบนะครับเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดาครับสำหรับผู้พิพากษาที่เป็นข้าราชการประจำนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับก็จะได้แก่ผู้พิพากษาประจำศาลนะครับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ผู้พิพากษาอาวุโสครับ

ต่อมานะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือดาโต้ยุติธรรมครับดาโต้ยุติธรรมนะครับก็คือผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามในศาลชั้นต้นใน4จังหวัดนะครับภาคใต้นะครับซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานีนะครับนราธิวาสยะลาและสตูลครับซึ่งจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับข้อกฎหมายอิสลามนะครับในศาลชั้นต้นในเรื่องของคดีแพ่งนะครับเกี่ยวด้วยเรื่องของครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกนะครับซึ่งที่เป็นอิสลามศาสนิกนั้นเป็นทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยนะครับหรือนะครับเป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับทั้งนี้ก็จะให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนะครับบังคับแทนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกครับสำหรับประเภทสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นผู้พิพากษาธรรมดานะครับก็คือผู้พิพากษาสมทบครับสำหรับผู้พิพากษาสมทบนั้นนะครับก็จะไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับแต่ก็จะร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษานะครับพิจารณาคดีนะครับสาอีกประเภทนึงนะครับก็คือจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับนะครับก็คือได้แก่นะครับถ้าอยู่ระดับสูงสุดเลยก็จะเป็นประธานศาลฎีกาครับนะครับรองลงมาก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประจำศาลอุทธรณ์นะครับประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจำศาลอุทธรณ์ภาคนะครับประธานศาลอุทธรณ์อื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นนะครับที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็จะมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกนะครับแล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถือว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับสำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้านะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็มีทั้งในส่วนของการนั่งพิจารณานะครับรับพิพากษาคดีในศาลนั้นๆนะครับแล้วมีการตรวจเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วก็จะมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอำนาจในส่วนของสั่งคำร้องขอคำขอต่างๆนะครับที่ยื่นต่อตนนะครับผมแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของระมัดระวังในการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆนะครับที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายนะครับหรือในส่วนของอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำนะครับผู้พิพากษาในศาลนั้นนะครับในข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานะครับรวมทั้งนะครับจะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการร่วมมือนะครับกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินการของส่วนธุรการของศาลนะครับแล้วก็จะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการทำรายงานการคดีนะครับและกิจการของศาลนะครับรวมทั้งมีอำนาจหน้าที่อื่นๆนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของพัฒนบุญสารยุติธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของผู้พิพากษาครับครับในคลิปนี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาของพัฒนบุญสารยุติธรรมในส่วนของอำนาจพิจารณาพิพากษาครับในเรื่องของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับจะแบ่งเนื้อหาเอาเป็น2ส่วนนะครับนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของเขตอำนาจนะครับของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับเราจะมาดูในส่วนของเนื้อหาในส่วนของเรื่องที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องของเขตอำนาจของศาลชั้นต้นครับตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมนะครับมาตรา15นะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับห้ามมิให้นะครับศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งนะครับรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษาเว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมครับฉะนั้นในส่วนของเขตอำนาจนะครับของศาลชั้นต้นนะครับเราจะมาดูครับของเขตอำนาจของศาลแขวงกันก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดตั้งศาลแขวงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นรวมทั้งหมดนะครับเป็นทั้งสิ้นจำนวน38ศาลนะครับสำหรับอำนาจของศาลแขวงนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมมาตรา17นะครับซึ่งบัญญัติว่าศาลแขวงนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้จะหมายความว่าอำนาจของนะครับศาลแขวงนั้นก็จะมีอำนาจ

เท่ากับผู้พิพากษาคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวฉันจะมีอำนาจอย่างไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา

1. ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น 2. ออกคำสั่งใดๆซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนหนึ่งตามมาตรา24นะครับแล้วก็ถือเป็นอำนาจของศาลแขวงด้วยครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยของอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับตามมาตรา25แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมครับก็จะมีการบทบัญญัติไว้ว่านะครับในศาลชั้นต้นนะครับผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้นะครับ1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง 2. ไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 3. ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญา 4. พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้นะครับโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ 5. พิจารณาพิพากษาคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับแต่จะลงโทษนะฮะจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้นะครับนี่คือถือว่าเป็นเขตนะครับเขตอำนาจของศาลแขวงนะครับก็คือเป็นไปตา24นะครับและ25นะครับในส่วนของอำนาจของศาลแขวงนะครับซึ่งจะมีอำนาจเท่ากับผู้พิพากษา1คนนะครับผมส่วนต่อมานะครับเขตอำนาจของศาลจังหวัดนะครับในส่วนของเขตของศาลจังหวัดนะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับมาตรา16วรรค1บัญญัติว่าศาลชั้นต้นนะครับมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นกำหนดไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้ก็หมายความว่าในส่วนของเขตศาลจังหวัดนั้นครับจะต้องไปพิจารณาจากพระราชบัญญัติจะตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของอำนาจของศาลจังหวัดนะครับมาตรา18แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา19ทับ1ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับฉะนั้นหมายความว่าอำนาจของศาลจังหวัดนั้นก็จะโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งหมดนะครับเท่าที่จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับเขตอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเขตศาลแพ่งและศาลอาญาในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา16วรรค2และวรรค3นะครับก็คือศาลแพ่งและศาลอาญานั้นนะครับก็จะมีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากที่อยู่ในท้องที่นะครับของเขตของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีนะครับศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันนะครับศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้นะครับในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีนะครับต่อศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับและคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญานะครับศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็แล้วแต่กรณีนี้ก็สามารถจะใช้ดุลพินิจนะครับยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือสามารถโอนไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจได้ครับสำหรับอำนาจของศาลแพ่งและศาลอาญานะครับตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา19นะครับก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงแล้วก็ศาลแพ่งพิจิตรบุรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงนะครับแล้วก็คดีอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นเช่นกันนะครับในส่วนของศาลอาญานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นรวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีด้วยครับในส่วนของเขตอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเช่นศาลยุติเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินธรรมปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นนะครับกำหนดไว้นะครับในส่วนของเขตอำนาจนั้นส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับในส่วนของเขตศาลอุทธรณ์และเขตศาลอุทธรณ์ภาคนะครับ

ก็ในส่วนของศาลอุทธรณ์นั้นก็จะมีเขตตลอดท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนะครับในส่วนของเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนั้นก็จะแบ่งเป็นภาค1ถึงภาค9นะครับก็จะต้องไปดูในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นๆกำหนดไว้นะครับว่าจะมีเขตศาลครอบคุมพื้นที่ใดบ้างนะครับสำหรับเขตศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็จะเป็นไปครอบคุมนะครับตลอดราชอาณาจักรนะครับในส่วนของเขตของศาลฎีกาก็เช่นกันนะครับครอบคุมตลอดราชอาณาจักรเช่นกันครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนั้นนะครับก็จะมีกำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา22นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของพิพากษายืนนะครับยืนตามนะครับแก้ไขนะครับกลับหรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับในเมื่อคดีนั้นได้ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับรวมทั้งมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามกฎหมายนะครับหรือมีอำนาจในส่วนของวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้นะครับตามกฎหมายอื่นนะครับสำหรับอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับก็มีอำนาจในส่วนของพิจารณาพิพากษานะครับบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งครับของศาลชำนาญพิเศษครับในส่วนของอำนาจของศาลฎีกานั้นนะครับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา23นะครับก็บัญญัติไว้ว่าศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรงและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามที่กฎหมายบัญญัติเว้นแต่กรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาศาลฎีกามีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนเนื้อหาของอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับตามพระธรรมศาสตร์ยุติธรรมครับครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของพระธรรมศาสตร์ยุติธรรมนะครับว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือองค์คณะผู้พิพากษานะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานะครับองค์คณะผู้พิพากษาคืออะไรนะครับก็คือจำนวนผู้พิพากษานะครับอย่างน้อยซึ่งกฎหมายบังคับไว้นะครับในการนั่งพิจารณานะครับหรือพิจารณาคดีนะครับกฎหมายจะกำหนดองค์คณะนะครับผู้พิพากษาซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาที่จะต้องนั่งพิจารณาหรือพิพากษาคดีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและความสำคัญของคดีนะครับในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษานั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับองค์คณะของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแล้วก็องค์คณะของศาลฎีกาครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นองค์คณะของศาลแขวงองคณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นแล้วก็องค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับเราจะมาดูกันทีละส่วนนะครับสําหรับองค์คณะของศาลแขวงนะครับสําหรับองค์คณะของศาลแขวงก็คือจะมีผู้พิพากษาคนเดียวนะครับเป็นองค์คณะนะครับแล้วก็อํานาจนะครับของผู้พิพากษานะครับขององค์คณะของศาลแขวงนั้นนะครับก็จะเป็นอํานาจตามพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25ครับซึ่งมาตรา24และมาตรา25นั้นก็คือจะเป็นอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับก็คือจะมีอำนาจในส่วนของการออกหมายเรียกนะครับหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับรวมถึงในส่วนของอำนาจในการไต่สวนและวิจัยชี้ขาดคำร้องนะครับหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงนะครับไต่สวนและมีคำสั่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญาพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งนะครับซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับแล้วก็พิพากษานะครับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่จะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ครับสำหรับองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงนะครับแล้วก็ศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็จะได้แก่ศาลจังหวัดศาลแพ่งนะครับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลโขนงแล้วก็ศาลอาญามีนบุรีนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยพระธรรมศาลยุติธรรมมาตรา26ได้กำหนดเอาไว้ว่า

จะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนนะครับถึงจะเป็นองค์คณะของศาลชั้นต้นที่ไม่ใช่ศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับองค์คณะของศาลยุติธรรมอื่นนะครับซึ่งก็ได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็องค์คณะของศาลยุติธรรมเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งหากไม่กำหนดไว้นะครับก็ต้องมีองค์คณะ1คนตามมาตรา25แล้วก็จะมีองค์คณะ2คนตามมาตรา26แล้วแต่กรณีนะครับส่วนองค์คณะของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคนะครับจะเป็นไปตามมาตรา27วรรค1แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนในการพิจารณาพิพากษาคดีครับในส่วนขององค์คณะของศาลฎีกานะครับก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา27วรรค1นะครับก็คือจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีครับและเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับในส่วนของการนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา28แล้วก็มาตรา29แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีของมาตรา28นั้นจะเป็นในกรณีที่มีการระหว่างการพิจารณาคดีนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีได้ต่อไปนะครับให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปนะครับซึ่งในกรณีของศาลฎีกานะครับก็จะมีทั้งในส่วนของประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกามอบหมายนะครับในกรณีของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับผู้พิพากษาที่จะทำการแทนนะครับก็จะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือรองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งประธานศาลอุทธรณ์หรือประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมอบหมายนะครับสำหรับในอีกกรณีนึงนะครับที่จะต้องมีผู้ทำการแทนนะครับก็คือในกรณีของในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใดนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นนะครับไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้นะครับก็ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษานะครับและเฉพาะในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลชั้นต้นนะครับมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วนะครับซึ่งในศาลฎีกาก็ได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกานะครับในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้แก่ประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุทธรณ์ภาครองประธานศาลอุทธรณ์หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีแล้วก็ในกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็ได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับแล้วก็รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคนะครับหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีนะครับในส่วนของเหตุสุวิสัยนะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นแล้วในส่วนของในกรณีที่มีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับในกรณีของเหตุสุวิสัยเช่นเหตุอะไรนะครับก็คือในกรณีที่เป็นนะครับในส่วนของภาวะที่พ้นความสามารถที่จะป้องกันนะครับที่ใครจะป้องกันได้หรือเหตุที่ไม่อาจจะป้องกันได้นะครับเช่นอะไรเช่นอาจจะมีแผ่นดินไหวนะครับมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพลิงไหม้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะครับในกรณีของเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตรงนี้เนี่ยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา30และมาตรา31นะครับในมาตรา30นะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับหมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไปหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับตามมาตรา28และมาตรา29นะครับในกรณีของมาตรา31นะครับแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับก็ได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับนอกจากที่กำหนดไว้ในมาตรา30แล้วให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วยนะครับก็คือกรณีที่1กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่าคนพิพากษายกฟ้องแต่คดีนั้นมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกินกว่าอัตราโทษตามมาตรา25อนุ5นะครับ

ที่2กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุ5นะครับแล้วเห็นว่าคนพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างเกินอัตราดังกล่าวกรณีที่3กรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมิได้แล้วกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตรา25อนุ4ไปแล้วต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาคนเดียวครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับพระธรรมศาสนาธรรมว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อันต่อมาลูกหนี้นะครับปกติกิจการโดยทั่วไปนะครับมีการขายสินค้าหรือให้บริการแล้วให้เครดิตลูกค้าหรือให้เวลาในการที่ลูกหนี้หรือลูกค้าเรานะครับชำระเงินช้าได้หรือชำระเงินไปในเวลาที่กำหนดที่เขาเรียกว่าให้ขายเป็นเงินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นกรณีบริษัททั่วไปที่ขายเป็นเงินสดนะครับลูกหนี้การค้าจะไม่เกิดขึ้นกรณีที่บริษัทขายสินค้าหรือให้บริการไปแล้วนะครับปรากฏว่าบอกลูกหนี้ว่ายังไม่ต้องชำระเงินให้เครดิตนะครับให้เครดิตลูกค้า30วัน60วันนะครับปกตินักบัญชีหรือการบันทึกบัญชีโดยทั่วไปก็จะตั้งรายการพวกนี้ไปเป็นลูกหนี้นะครับลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของกิจการในการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นเงินเชื่อนะครับประมาณนี้นะครับความหมายของลูกหนี้ปกติลูกหนี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องของกิจการหมายความว่าเป็นสิทธิ์เรียกร้องของกิจการถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายภายในกำหนดนะครับบริษัทสามารถเรียกร้องจากคนที่เป็นลูกหนี้เราได้นะครับเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการนะครับกิจการอาจได้รับชำระหนี้เป็นเงินสดเป็นสินค้าเป็นเช็คหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างกันนะครับลูกหนี้การค้าต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูล

ค่าหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่านะครับเขาเรียกค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับหมายความว่าปกติลูกหนี้การค้าโดยปกติจะให้เครดิตเมื่อบริษัทให้เครดิตลูกค้าบางกรณีลูกค้าอาจจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ภายในกำหนดนะครับเขาเรียกว่าลูกหนี้นะครับมีอาจจะมีการด้อยค่าหรืออาจจะมีปัญหาในการชำระหนี้นะครับเรียกว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติการแสดงรายการของลูกหนี้การค้าก็จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินโดยหลักการจะบอกว่าแสดงมูลค่าของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้หมายความว่าแสดงมูลค่าหลังจากการขายหรือให้บริการแล้วหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าหรือจำนวนเงินที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะครับการรับรู้ลูกหนี้ปกติโดยหลักการจะบอกว่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหมายความว่าวันนี้เราขายของเราส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าอนาคตเราต้องได้รับเงินเป็นการชำระหนี้มาเรียกว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตสามารถวัดมูลค่าลูกหนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือโดยปกติเราขายของหรือเราให้บริการจำเป็นต้องรู้ว่ามูลค่าจากการขายหรือการให้บริการเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปหลักการรับรู้นะครับลูกหนี้การค้าเราต้องรู้ว่าในอนาคตเราจะได้รับชำระหนี้หรือเรียกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและต้องสามารถวัดมูลค่าลูกหนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับปกติลูกหนี้การค้าก็จะแยกได้เป็นหลายประเภทครับลูกหนี้การค้าหรือลูกหนี้หมุนเวียนอื่นนะครับลูกหนี้การค้าก็เกิดจากการประกอบกิจการปกติเราขายของหรือเราให้บริการก็จะเกิดลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นหรือบางกรณีนะครับไม่ได้เรียกว่าลูกหนี้การค้าเรียกว่าลูกหนี้อื่นก็เป็นไปได้นะครับลูกหนี้จะมีลูกหนี้ระยะสั้นและลูกหนี้ระยะยาวหมายความว่าปกติโดยหลักการตามมาตรฐานบัญชีแยกคำว่าสั้นหรือยาวอยู่ที่1ปีหมายความว่าถ้าเราคาดว่าเราจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ภายใน1ปีเราเรียกว่าลูกหนี้ระยะสั้นนะครับแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนแต่เมื่อใด ก็ตามบางกรณีเราอาจจะให้เครดิตลูกค้าหรือลูกหนี้นะครับเกินกว่า1ปีก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะแสดงลูกหนี้การค้าเป็นระยะยาวหรือความหมายของมาตรฐานบอกว่าถ้าคาดว่าจะได้รับชำระเกิน12เดือนนะครับเรียกว่าลูกหนี้ระยะยาวนะครับนะครับปกติการขายของหรือให้บริการปกติบริษัทหรือกิจการจะมีการเขาเรียกว่าสิ่งจูงใจให้กับลูกค้านะครับเรียกมันว่าส่วนลดการค้าหรือส่วนลดเงินสดนะครับส่วนลดการค้าหมายถึงกิจการยอมลดราคาให้กับลูกค้าทันทีที่มีการขายหมายความว่าถ้าซื้อของวันนี้ลดเลย 50% เรียกส่วนลดที่เกิดขึ้นทันทีว่าส่วนลดการค้าบางกรณีนะครับกิจการมีการจูงใจให้กับลูกหนี้หรือลูกค้าเราหมายความว่าเราให้เครดิตลูกค้านะครับแล้วก็มีกิจการมีการให้จูงใจว่าถ้าลูกหนี้มาชำระเร็วนะครับเราก็จะให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นนะครับเช่น 1/15 n/30 หมายความว่าเขาเรียกส่วนลดแบบนี้ว่าส่วนลดเงินสดหมายความว่าเราให้เครดิตลูกค้า30วันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ามาชำระภายใน15วันเราจะให้ส่วนลด 1% เพื่อจูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้ก่อนกำหนดนะครับถ้าลูกหนี้ชำระภายใน15วันนับจากวันที่ในเบมกับสินค้าหรือนับจากวันที่เรารับรู้เป็นลูกหนี้การค้านะครับแต่ถ้าลูกหนี้การค้าชำระเกิน15วันนะครับเครดิตก็จะบอกว่าต้องชำระภายใน30วันแต่ลูกหนี้หรือลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดการค้านะครับส่วนลดจะไม่ได้รับส่วนลดของเขาเรียกว่าส่วนลดเงินสดนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนลดก็มี2ประเภทครับส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดส่วนลดการค้าเกิดขึ้นทันทีส่วนลดเงินสดเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ตกลงกันว่าถ้ามีแรงจูงใจว่าถ้าคุณชำระหนี้เร็วขึ้นนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับหลักการของมาตรฐานโดยปกติมาตรฐานจะบอกว่ามาตรฐานบัญชีของโดยทั่วไปนะครับทั่วโลกมาตรฐานบัญชีจะไม่ยุ่งกับการเดบิตเครดิตของนักบัญชีหมายความว่าในมาตร

ฐานไม่ว่านักบัญชีจะบันทึกบัญชียังไงมาตรฐานกําหนดเพียงการจัดทํางบการเงินนะครับมาตรฐานบัญชีนะครับไม่ยุ่งกับรายงานภายในนะครับหมายความว่านักบัญชีจะบันทึกบัญชียังไงก็ได้แต่สุดท้ายต้องออกงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเท่านั้นเองนะครับเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะครับส่วนลดการค้าหรือส่วนลดเงินสดโดยหลักทั่วไปแล้วส่วนลดการค้านักเช่นซื้อของนะครับซื้อของวันนี้ลดทันที 50% นักบัญชีจะบันทึกบัญชีภายใต้คำนิยามของคำว่ามาตรฐานบัญชีไม่ยุ่งกับเดบิตเครดิตหมายความว่าหลักการบันทึกบัญชีของนักบัญชีมีหลายวิธีนักบัญชีสามารถบันทึกแบบไหนก็ได้สุดท้ายแล้วงบการเงินต้องออกมาตามมาตรฐานบัญชีเท่านั้นเองนะครับการวัดมูลค่าลูกหนี้การค้านะครับกิจการต้องมีการประมาณการค่าเผื่อจากการด้อยค่าเพื่อให้ลูกหนี้แสดงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในงบแสดงฐานะการเงินนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับก่อนปี31 ธันวาคม 2563นะครับมีมาตรฐานเปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9นะครับกิจการกำหนดให้กิจการใช้วิธีการประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าโดยวิธีการอย่างง่ายหมายความว่าโดยทั่วไปหลักการมาตรฐานจะกำหนดการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ไว้2วิธีนะครับวิธีที่1เขาเรียกว่าวิธีการทั่วไปนะครับใช้สำหรับกรณีที่เป็นสถาบันการเงินแต่เป็นลูกหนี้การค้าโดยทั่วไปนะครับจะกำหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายหรือเรียกว่า simplify approach ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9นะครับบังคับใช้1มกราคม2563เป็นต้นมานะครับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้หรือหนี้ศูนย์ปกติกิจการอาจมีลูกหนี้บางรายที่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ควรจำหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้เพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เป็นยอดคงเหลือตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจะเก็บเงินได้นะครับหมายความว่าสุดท้ายแล้วงบการเงินต้องแสดงลูกหนี้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะเก็บเงินได้นะครับการประเมินด้อยค่าเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้ครับโดยหลักของทั่วไปของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9นะครับเครื่องมือทางการเงินกำหนดวิธีการประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าหรือโดยทั่วไปไว้2วิธีวิธีการทั่วไปหรือ general approach ปกติใช้กับสถาบันการเงินเช่นธนาคารนะครับเราไปกู้เงินกับธนาคารเพื่อซื้อบ้านนะครับธนาคารต้องใช้วิธีการทั่วไปในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้แต่ถ้ากรณีธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับก็ใช้วิธีการอย่างง่ายหรือ simplify approach ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่านะครับนะครับวิธีการอย่างง่ายกรณีที่เราเป็นลูกหนี้การค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับให้ใช้วิธีการอย่างง่ายหรือ simplify approach ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้นะครับวิธีการอย่างง่ายใช้ความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าหมายความว่าใช้ความน่าจะเป็นใช้อัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตนะครับจะถูกนำมาใช้ในการกับกลุ่มลูกหนี้การค้าที่มีลักษณะและความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันหมายความว่าวิธีการอย่างง่ายจะถูกประเมินหรือถูกคำนวณจากอัตราการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าในอดีตที่ผ่านมานะครับวิธีการอย่างง่ายกิจการอาจใช้อายุของลูกหนี้หรือเรียกว่าเอจจิ้งลูกหนี้ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่านะครับวิธีการอย่างง่ายเสนอทางเลือกให้กิจการใช้ตารางที่เขาเรียกตารางการตั้งสำรองหรือ provision matrix หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตของการชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมาเป็นตัวกำหนดเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลในอนาคตนะครับหมายความว่าถ้าเราได้เปอร์เซ็นต์ของการใช้ประสบการณ์ในอดีตมาประเมินแล้วเราต้องคาดการข้อมูลหรือเหตุการณ์ในอนาคตได้อนาคตด้วยที่เขาเรียกว่า forward looking information หมายความว่า
ยกตัวอย่างง่ายๆนะการว่างงานอัตราการเติบโต

0: โอ้นะครับของประเทศชาตินะครับGDP นะครับอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาสินค้าปัจจัยด้านเศรษฐกิจอื่นๆรายการพวกนี้จะถูกมาประเมินแล้วใส่เข้าไปในสูตรการคำนวณว่าอนาคตอาจจะมีการรับชำระหนี้ได้ปกติถึงแม้เราจะได้รับเงินเต็มจำนวนก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่นเราอาจจะได้รับชำระหนี้โดยใช้เวลานานหลายปีภาษามาตรฐานบอกว่านะครับอาจจะมีมูลค่าเงินตามเวลาอาจจะไม่เท่ากันก็เก็บเงินได้นะครับความหมายคือเราอาจจะต้องตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์นะครับเนื่องจากว่าเราติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้เรานะครับเราต้องตัดหนี้ศูนย์นะครับวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะครับวิธีการตัดจำหน่ายโดยตรงมี2วิธีนะครับคือวิธีการตัดจำหน่ายโดยใช้ข้อมูลอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตปรับด้วยข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตหลักการง่ายๆว่าถ้าเราคำนวณอัตราค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้เราจะมีวิธีการใช้ข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลที่จะเกิดข้อมูลการรับชำระหนี้ในอดีตของลูกหนี้จะสะท้อนผลขาดทุนทางด้านเครดิตนะครับได้ดีที่สุดบริษัทมีลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินบริษัทจึงได้นำข้อมูลการขายเชื่อเดือนธันวาปี2562ของปีที่ผ่านด้วยค่าของลูกหนี้นะครับหมายความว่าในเดือนธันวาปี2562บริษัทมีการขายสินค้าไป 150,000 บาทโดยให้เครดิตลูกหนี้ตามที่ตกลงกันปรากฏว่ามีการจ่ายชำระภายในเวลา 100,000 บาทนะครับมีการจ่ายเมื่อเกินกำหนด 1-3% นะครับหลักการจะแตกต่างจากในอดีตลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดถ้าในอดีตที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์บอกว่าลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้นะครับบริษัทก็จะมีการตั้งนะครับประมาณการผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะพร้อมบันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้หมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีการตัดหนี้ศูนย์ไปแล้วแต่ลูกหนี้กลับใจกลับมาชำระหนี้ให้เรานะครับหลักการบัญชีก็จะบอกว่านะครับเราจะต้องบันทึกหนี้ศูนย์ได้รับคืนนะครับโดยนะครับหนี้ศูนย์ได้รับคืนตามหลัก
1: ศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะ
3: โทรศัพท์02-504-7788
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์
5: เนื้อหาในส่วนแรกนะครับเรื่องของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็เป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทนะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่รายการแรกนะครับหรือได้รับชมตั้งแต่รายการแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นส่วนต่อนะครับก็คือเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนซึ่งความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนก็หมายถึงหนี้สินหรือค่าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในลำดับถัดไปนะครับส่วนศัพท์อันที่2ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับซึ่งเราเรียกว่า market rate หรือว่า effective rate เนี่ยก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยก็อาจเท่ากับ market rate นะครับราคาจำหน่ายหุ้นกู้นะครับก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่านะครับแต่ถ้าในกรณีที่คูปอง rate นะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดอันนี้ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะสูงกว่าราคาตามมูลค่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดตัวส่วนเกินตาราง PVIF นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนปีก็คือ N เท่ากับ5หรืออายุไถ่ถอนนะครับซึ่งมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้ก็เท่ากับ 82,193 บาทนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายงวดนะครับซึ่งในกรณีนี้คูปองเรทนะครับก็คือกรณีนี้นะครับคูปองเรทเท่ากับ market rate ก็คือ 4% ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่าก็คือ 100,000 บาทนั่นเองนะครับเราต่อกันที่กรณีที่2นะครับในกรณีที่คูปองเรทนะครับสูงกว่า

market rate ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ที่ 3% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณราคาจำหน่ายนะครับก็เช่นเดียวกันครับดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนใน5ปีข้างหน้านะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวปัจจัยดอกเบี้ยที่ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่เราจะใช้ในการเปิดตารางเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดก็คืออยู่ที่ 3% นะครับเพราะนั้นได้มูลค่าปัจจุบันก็คือ 86,261 บาทนะครับรวมทั้งตัวมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็คือ 4,000 แล้วก็คูณด้วยตารางปัจจัยดอกเบี้ยนะครับก็คือตารางตัวที่ได้จากตาราง PVFA นะครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการเปิดตารางก็คือตัว 3% ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาดนะครับเพราะนั้นราคากู้อยู่ที่ 4,580 นะครับในทางตรงกันข้ามครับก็คือถ้าคูปองเรทมันต่ำกว่า market rate นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ เราสมมุติว่าตัว market rate เนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าครบกำหนดไถ่ถอนนะครับมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่เจ็งบันทึกบัญชีด้วย face value ในทางตรงกันข้ามครับถ้าจำหน่ายต่ำกว่าราคาตามมูลค่า

มีส่วนเกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ก็จะตัดออกไปไว้ทางด้านเดบิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในการตัดส่วนเกินก็จะเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แล้วเครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ก็จะบันทึกบัญชีตรงกันข้ามกันนะครับท่านในตารางที่เห็นในสไลด์นี้นะครับก็เป็นตารางที่เรียกว่าตารางการตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำแล้วแต่กรณีนะครับที่เรียกว่าวิธี EAR อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งวิธีการคำนวณนะครับในกรณีนี้คือกรณีที่2ก็คือกรณีที่บริษัทขายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์สุดท้ายนะครับ10ณวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณดอกเบี้ยนะครับว่าดอกเบี้ยที่จ่ายจริงก็คือ 4% ของ Face Value นะครับก็คือเอาคูปองนะครับคูปองเรทคูณด้วย Face Value นะครับส่วนดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คำนวณจากคอลัมน์สุดท้ายครับก็คือราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นะไถ่ถอนครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะเป็นดังเช่นสไลด์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่จำหน่ายหุ้นกู้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าวันที่รับเงินนะครับเดบิตเงินสดนะครับ 104,580 เนื่องจากเราจำหน่ายหุ้นกู้ได้สูงกว่า Face Value นะครับเครดิตหุ้นกู้ตามหลักการว่าเป็นพันบาทนะครับรวมทั้งการตัดส่วนเกินในปีที่2ก็มาจากตาราง EIR ในสไลด์ก่อนหน้านี้ในปีที่2เช่นเดียวกันนักศึกษาก็จะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินที่เราจะตัดนะครับในปีที่2นั้นก็คือ888บาทนะครับก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีในคู่สุดท้ายในสไลด์นี้นะครับก็คือตัดส่วนเกินนะ 100,000 นะครับแล้วก็หักกับส่วนต่ำก็คือ 4,330 นะครับวิธีการก็เป็นในทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือดอกเบี้ยจ่ายจริงก็คือคูปองสีสักก็จะเห็นว่าส่วนต่ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นจนไปจบอยู่ที่ปีที่5ก็คือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หรือว่า face value นั่นเองวิธีการบันทึกบัญชีก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ากรณีเป็นกรณีของส่วนอย่างเช่นในปีที่2ก็จะตัดส่วนต่ำไปที่823บาทนะครับโดยตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียนในเบื้องต้นเนี่ยท่านนะครับ2คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับ3ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเภทนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของผลประโยชน์ทั้ง4ประเภทนะครับเรามาดูวิธีการรับรู้ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานในลักษณะอื่นที่เป็นระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หรือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินไว้นะครับก็อย่างเช่นพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับรู้นะครับก็จะรับรู้เป็นรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รับรู้หนี้สินหรือภาระผูกพันด้วยถ้ายังไม่ได้จ่ายว่าเกษียณนะครับซึ่งแหล่งที่มาของเงินกองทุนประเภทนี้ก็จะมาจาก2 ส่วนนั่นคือเงินสะสมนะครับก็คือเงินของพนักงานนั่นแหละที่ถูกหักนะครับจากค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นรายเดือนนะครับรวมทั้งอีกส่วนนึงเป็นเงินสมทบก็คือเงินที่กิจการนายจ้างนะครับจ่ายสมทบให้อีกส่วนนึงนะครับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยสมทบทุนด้วยก็ได้นะครับคราวนี้โครงการผลประโยชน์ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่2 ส่วนนะครับ1ก็คือความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนี้ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของผลประโยชน์เนี่ยมันสูงกว่าที่กิจการคาดหวังไว้นะครับรวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนนั้นด้วยการคิดลดก็คือแปลว่าจะต้องมีการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับส่วนผลประโยชน์ระยะยาวอื่นก็อาจจะอยู่ในรูปของการลานะครับอาจจะมีส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสที่จะจ่ายชำระนะครับมากกว่า12 เดือนนะครับรวมทั้งผลตอบแทนที่รอจ่ายนะครับมากกว่า12 เดือน

0: ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนา3612
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดง
4: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและ

0: ปติดตามกันในช่วงนี้ครับเชิญครับ
1: อิฐไม้เทียมจากผักตบชวาเนี่ยนะครับก็คือเป็นงานวิจัยของหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอานำขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไปทำเป็นปุ๋ยนะครับไปทำการฝังกบนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าไปทำแค่ปุ๋ยหรือพาร์ติเคิลบอร์ดได้แต่เราเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันในการใช้งานเข้าไปเพิ่มในส่วนของงานวิจัยที่ต่อยอดนะครับมาตรฐานการทดสอบด้วยกันนะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้มาตรฐานการทดสอบที่เป็นมาตรฐานของอิดมอนเพราะว่าในมาตรฐานของอิดมอนเนี่ยลักษณะการใช้งานของเราที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่อาจจะไม่ต้องมาอ้างอิงกับมาตรฐานนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยทางหน่วยวิจัยของเราเนี่ยก็มีส่วนผสมนะครับเวลาเราจะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เทียมจะผึ่งไว้ในห้องธรรมดาเนี่ยแหละในอากาศปกติเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1วันนะครับเราก็เอามาใช้งานได้แล้วก็เอาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราตัดชิ้นไปใช้ทดสอบนะครับทดสอบผ่านมาตรฐานแล้วก็แปรรูปมาเป็นก้อนอิฐไม้เทียมนะครับก็มันก็จะสามารถกดแล้วก็ลงมาในเครื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นการกดลดขนาดแล้วก็มีตะแกรงต่างๆที่อยู่ในเครื่องเพราะนั้นผักตบชวาที่ได้จากเครื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12-15% ตัวนี้ก็พร้อมที่จะเอามาผสมแล้วก็ผสมกับกาแล้วก็ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนั่นก็คือหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูงที่มีชื่อว่า Safety Plus ครับและวันนี้เราได้ว่า Safety Plus มีข้อได้เปรียบกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปอย่างไรครับ
3: ค่ะก็โดยปกตินะคะหน้ากากอนามัยทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย
2: ์นี่คือหน้ากากเป็นเพราะว่าหน้ากากอาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพสูงใช่ไหมครับ
3: ก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าการใช้หน้ากากอนามัยที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้หน้ากากอนามัย Safety Plus ค่ะเราจะเพิ่มฟังก์ชันก็คือนอกจากช่องว่างระหว่างเส้นใยแล้วเราก็จะใช้แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพในการดัก
2: ได้นะครับแล้วก็หายใจสะดวกด้วยนะครับอาจารย์และที่สำคัญเนี่ยคนใส่ก็สามารถหายใจได้สะดวกเหมือนกับใส่หน้ากาก3ชั้นแต่ดีที่ว่ามี
3: แพทย์เราก็อยากจะผลิตออกมาให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเขาจะต้องพบปะกับผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที
2: ่อัน11ปีแล้วนะครับแล้วก็มามีพัฒนาในช่วงฝุ่น PM 2.5 เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ณปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้โควิด19หรือว่าโรคระบาดโควิดกำลังระบาดอยู่นะครับเตอร์นฤพรนะครับที่ได้นำนวัตกรรมนี้มาให้พวกเรานะครับนั่นคือหน้ากากอนามัยที่มีชื่อว่า Safety Plus ตอนนี้มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใช้ Safety Plus ได้ครับ
3: คือคาดว่าไม่น่านานแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้ลองกำลังเริ่มทดลองเทสลันค
2: ่
3: ะ
2: โอเคครับเพราะฉะนั้นเร
4: ็ววิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตร

0: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับ
1: พร้อมกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจ
2: ออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและ
3: พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมในประเทศค่ะโดยอาจารย์นะคะก็จะขอเริ่มจากนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะคะก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆเลยนะคะนั่นก็หมายความว่ามนุษย์นะคะเป็นสัตว์สังคมแต่ว่าหากเราพูดถึงในระดับสากลนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มกฎหมายโดยศาสตราจารย์เรเน่เดวิดนะคะก็ได้แบ่งสกุลกฎหมายเนี่ยโดยมีหลักเกณฑ์ก็คือใช้วิวัฒนาการทางกฎหมายนะคะทางประวัติศาสตร์แนวคิดพื้นฐานสร้างของสกุลกฎหมายที่มาของกฎหมายแล้วก็รับค่ะโดยสกุลกฎหมายแรกนะคะกฎหมายซีวิลลอกฎหมายซีวิลลอเนี่ยลักษณะของสกุลกฎหมายซีวิลลอก็จะเป็นกฎหมายที่มีการเขียนที่มีรูปแบบชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยประเทศที่มีการจัดทำกฎหมายในรูปทรงมีการจ้างนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสและชาวเบลเยียมเพื่อช่วยกันร่างประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยประมวลกฎหมายอาญาในตอนนั้นเนี่ยที่ร่างกันเป็นฉบับแรกก็คือกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127นะคะในปีพ.ศ.2451ก็มีการจัดทำกฎหมายแพ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเช่นการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีนะคะในลักษณะเนี้ยในใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยก็จะเป็นสกุลเป็นหลักนะคะแล้วก็ยึดจารีตประเพณีเนาะจนกลายมา

นะคะก็คือตอนช่วงปฏิรูปกฎหมายนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรานะคะก็ได้เริ่มจากว่าพระองค์นะคะก็ทรงได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารเนาะไปศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์นะคะในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆด้วยนะคะทีนี้พอพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสแล้วก็เหล่าข้าราชบริพารไปนะคะทำให้เมื่อทรงศึกษาสำเร็จแล้วกลับมานะคะพระราชโอรสนะคะโดยพระราชโอรสที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิติศาสตร์นะคะก็คือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะคะเมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงจบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้นำหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายประเทศอังกฤษเข้ามาใช้กับของไทยด้วยนะคะโดยใช้ในช่วงการปฏิรูปกฎหมายทำให้ระบบศาลไทยนะคะก็มีความเจริญแล้วก็ใช้ที่มาของกฎหมายโดยตรงดังนั้นเราจึงมีการวางมาตรานะคะที่เกี่ยวกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะปรากฏอยู่ในมาตรา4นะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะวรรคแรกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้วางหลักไว้ว่ากฎหมายเกิดในประเทศนั้นแล้วศาลนะคะในประเทศนั้นๆมีการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างไรนะคะเราก็จะนำบทกฎหมายของต่างประเทศมาเทียบเคียงนะคะและถ้าสมมติว่าไม่มีบทกฎหมายเหล่านั้นอีกล่ะนะคะถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีก็ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปเนาะเกี่ยวกับข้อละเมิดนะคะความเสียหายทางละเมิดไม่ได้หากเกิดจากการที่ตัวเองให้ความยินยอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตีความกฎหมายและลักษณ์อักษรเนาะค่ะลองมาดูการตีความกฎหมายของสกุลคอมมอนลอนะคะคอมมอนลออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวก็คือเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากคำสั่งสอนทางศาสนานะคะหรือว่าประเพณีนิยมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะเช่นคำสอนของศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นที่มาของกฎหมายศาสนาคริสต์นะคะคำสอนของศาสนาอิสลามก็จะเป็นที่มาของศาสนาเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านผู้ที่นับถือศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจนกลายมาเป็นสิ่งเดียวกันนะคะกับอุดมการณ์และค่านิยมทางสังคมประการต่อมานะคะความสัมพันธ์ของศาสนาก็คือศาสนาจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะในการดึงแล้วก็ได้กำหนดนะคะตัวคำพิพากษาแล้วนะคะก็จะถือว่าคำพิพากษานั้นนะคะเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาท่านต่อไปนะคะจะยึดถือมาใช้ต่อไปนะคะข้อต่อมานะคะนักศึกษาอธิบายความเข้าใจเนื้อ

0: ีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วยหนึ่งชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน
1: ด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
2: ต่อมาเป็นการออกแบบเครื่องมือนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยนะคะเราออกแบบการวิจัยไปเพื่ออะไรนะคะประเด็นแรกก่อนเลยค่ะก็คือเพื่อให้ได้คำตอบต่อมาค่ะอีกหลักหนึ่งก็คือเรื่องของคอนในที่นี้คือ control of extraneous variable นะคะหรือการควบคุมตัวแปรภายนอกอื่นๆค่ะที่อาจจะมาส่งผลต่อตัวแปรต่อการทดลองของเรานะคะจ่ายนะคะโดยที่ผลของการวิจัยนั้นเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยเนี่ยสนใจศึกษาจริงๆนะคะและในส่วนของความตรงภายนอกหรือ external validity นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่า

0: ผลของการวิจัยเนี่ยสามารถมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีนะคะนั้นประชากรคือใครคะประชากรคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีทุกคนนี่คือประชากรนะคะแต่ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างนั้นคือคุณครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีเพียงบางคนค่ะแต่ต้องเป็นบางคนที่เป็นตัวแทนมากน้อยของขนาดของประชากรของแต่ละกลุ่มอย่างนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นนะคะในการสุ่มตัวอย่างในการกำหนดตัวอย่างในลักษณะนี้เนี่ยนะคะทุกหน่วยตัวอย่างจะมีโอกาสในการถูกเลือกเท่ากันเลยเป็นหน้าที่จะจัดเป็นกลุ่มย่อยๆที่เหมือนกันได้ก็คือในกลุ่มเนี่ยภายในกลุ่มมีความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอันนี้เราจะเรียกว่าการสุ่มแบบแบ่งชั้นนะคะแต่ถ้าประชากรเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันภายในกลุ่มนะอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องมากำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือก่อนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์ในการที่จะวัดตัวแปรนั้นๆเนี่ยอย่างไรนะคะต่อมาค่ะนะคะว่าจะกำหนดมาตรวัดในลักษณะใดนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดในการที่จะวัดตัวแปรต่างๆนะคะเมื่อเรากำหนดในรายละเอียดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือแล้วนะคะหนักของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการออกแบบการวิเคราะห์นะคะออกแบบการวิเคราะห์หรือ analysis design ตัวนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในเชิงของสถิติต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันคือสถิติที่ใช้ในการเพราะฉะนั้นก็มีทั้งการตรวจสอบทั้งก่อนแล้วก็หลังที่จะทดลองใช้แล้วนะคะแล้วก็ เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็มีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะสามารถเก็บเลือกได้ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่ผู้วิจัยค่ะเพื่อที่จะสามารถที่จะนำไปใช้ในการเสนอขอทุนต่างๆนะคะหรือเป็นเครื่องโครงการวิจัยที่สำหรับที่จะพิจารณาในการอนุมัติให้ทุนอะไรต่างๆนะคะในส่วนของตัวของการเขียนโครงการวิจัยฐานที่หรือพื้นที่ที่ทำการวิจัยด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะส่วนต่อมาค่ะคือคณะผู้วิจัยค่ะอันนี้ก็ถ้ากรณีที่มีหลายคนนะคะก็จะพูดถึงตั้งแต่หัวหน้าโครงการเลยนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นผู้ค่ะอันนี้ก็ในเป็นตัวเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำการวิจัยเลยนะคะว่าการวิจัยของเราเนี่ยจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องสนใจที่จะศึกษานะคะว่ามีขอบเขตความกว้างขวางของประเด็นที่จะศึกษาเนี่ยมากน้อยอย่างไรนะคะผู้วิจัยสามารถระบุลงไปได้ในขอบเขตการวิจัยนะคะซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ที่จะพิจารณานำเสนอในขอบเขตการวิจัยเรื่องของความเป็นประโยชน์ของงานวิจัยนี้นะคะว่าจะมีความสำคัญอย่างไรนะคะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะได้รับจากการวิจัยนี้นะคะก็ให้กล่าวถึงเป็นประเด็นต้นๆ นะคะแล้วก็ค่อยไล่ลำดับไปสู่ประเด็นความรู้นะคะเพิ่มเติมนะก่อนที่จะมาสู่การดำเนินการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยก็จะมีการกำหนดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการทบทวนเอกสารแล้วงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเพื่อที่จะมองไปถึงการต่อยอดองค์ความสั้นกระชับชัดเจนบ่งบอกถึงตัวแปรที่จะศึกษานะคะแล้วก็อาจจะมีการระบุสถานที่หรือพื้นที่ที่ศึกษาด้วยถ้ามีนะคะต่อมาคือเรื่องผู้วิจัยนะคะระบุหัวหน้าระบุรายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ระบุสังเกตได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตการวิจัยอันนี้ก็เป็นการพิจารณาความกว้างขวางของ ประเด็นที่ผู้วิจัยเนี่ยสนใจที่จะศึกษานะคะว่ามีขอบเขตมากน้อยอย่างไรนะคะต่อมาเรื่องของสมมติฐานวิจัยอันนี้เป็นเรื่องของ
1: จึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนใน

0: ครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: และในตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กอายุ 3-6 ปีค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยค่ะจะมีส่วนสูงที่มากกว่าเด็กผู้หญิงเพียงเล็กน้อยค่ะสำหรับในเรื่องของสัดส่วนของร่างกายนะคะสัดส่วนของร่างกายเนี่ยสิ่งที่พบได้เด่นชัดเลยในเด็กแรกเกิดนั่นก็คือศีรษะค่ะศีรษะของเด็กแรกเกิดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนต่างๆของร่างกายนะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถนั่งได้นะคะตามช่วงวัยไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของฟันค่ะในช่วงแรกเกิดอะค่ะเด็กยังไม่มีฟันนะคะฟันยังไม่ขึ้นแต่พอเด็กอายุได้ 1-6 เดือนค่ะฟันก็จะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็นะคะมันเป็นการใช้มือในส่วนของกล้ามเนื้อเล็กบริเวณฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะและในเรื่องของความถนัดในการใช้มือนะคะเราพบว่าเด็กในช่วง3ปีค่ะจะสะท้อนให้เห็นถึงความถนัดของการใช้มือและว่าเด็กเนี่ยจะถนัดการใช้มือฝั่งซ้ายหรือว่าชันคอได้นะคะก่อนที่จะยืนได้แล้วก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะของจากแกนกลางขยายออกด้านข้างนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กอะค่ะสามารถที่จะพลิกคว่ำได้ก่อนที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้สำหรับการเอื้อมมือโดยเจตนานะคะศีรษะของเด็กทารกเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วก็เด็กทารก

0: ได้ถีบจักรยาน3ล้อได้นะคะเมื่อเราให้เด็กเนี่ยเล่นกับบล็อกไม้นะคะเด็กก็สามารถที่จะต่อแท่งบล็อกไม้ได้5ถึง6ชั้นในเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อบริเวณมือฝ่ามือนิ้วมือรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาตรงนี้สามารถที่จะเคลื่อนไหวแขนขาได้อย่างอิสระเลยทีเดียวสำหรับการนั่งนะคะการนั่งของเด็กวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะจะมีลักษณะการนั่งคล้ายๆตัว C นะคะก็คือหลังเนี่ยจะโค้งงอนะคะในส่วนของการยืนค่ะเด็กในช่วงวัยนี้สามารถที่จะเริ่มอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กนะคะเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง3ปีค่ะควรได้รับอาหารที่ครบถ้วนนะคะมีสารอาหารครบถ้วนได้รับอาหารที่มันครบทั้ง5หมู่นะคะเพื่อที่อาหารเหล่านี้ค่ะก็จะได้เผาผลาญนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นการนอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทางร่างกายของเด็กเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะควรให้เด็กเนี่ยได้นอนพักผ่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าในช่วงวัยนี้ค่ะเวลาที่เด็กนอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันจะไปส่งไปกระตุ้นในเรื่องของโกรทฮอร์โมนทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยทำงานได้ดีซึ่งโกรทฮอร์โมนตัวนี้ค่ะมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะคะแนวทางต่อไปก็คือการได้รับภูมิคุ้มกันโรคต่างๆเด็กในช่วง6เดือนแรกค่ะเขาอะมีภูมิของเขาตั้งแต่เกิดแต่หลังจาก6เดือนไปแล้วค่ะเด็กควรที่จะรับภูมิคุ้มกันโรคต่างๆแล้วก็เด็กในช่วง 2-3 ปีค่ะควรให้เด็กเนี่ยได้เล่นกับดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันเพื่อที่เด็กเนี่ยจะได้ปั้นสิ่งต่างๆนะคะปั้นเป็นสิ่งต่างๆเด็กก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างดีรวมทั้งให้เด็กเนี่ยได้ช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เด็กพอ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติ
2: สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้เมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให
1: ้โบราณราชประเพณีในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียน
3: ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปีที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้ผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญ
1: ดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสแต่ยังมีอีกหลายเมืองที่ผู้คนยังต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระสังฆารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปค คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบ

้มละลายแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเหล่านี้ถือเป็นศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นนะครับซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษนะครับในส่วนต่อมานะครับจะว่าในเรื่องของศาลชั้นอุทธรณ์นะครับว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบครับสำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้านะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็มีทั้งในส่วนของการนั่งพิจารณานะครับรับพิพากษาคดีในศาลนั้นๆนะครับแล้วมีการตรวจเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วก็จะมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอำนาจในส่วนของสั่งคำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระทูลศาลยุติธรรมครับฉะนั้นในส่วนของมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น 2. ออกคำสั่งใดๆซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะครับแต่จะ

0: ในส่วนของอำนาจของศาลจังหวัดนะครับมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมนะครับได้บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา19/1ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นนะครับฉะนั้นหมายความว่าอำนาจของศาลจังหวัดนั้นก็จะโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษานะครับคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งหมดนะครับเท่าที่จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นครับสำหรับเขตอำนาจของศาลชั้นต้นนะครับในกรุงเทพมหานครส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลฎีกาครับในส่วนของเขตศาลอุทธรณ์และเขตศาลอุทธรณ์ภาคนะครับก็ในส่วนของศาลอุทธรณ์นั้นก็จะมีเขตตลอดท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตของศาลอุทธรณ์ภาคนะครับในส่วนของเขตของศาลภาคนั้นก็จะแบ่งเป็นภาค1ถึงภาคครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาของพระธรรมสัยยุติธรรมนะครับว่าด้วยเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาครับซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือองค์คณะผู้พิพากษานะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีแทนครับนะครับขององค์คณะของศาลแขวงนั้นนะครับก็จะเป็นอำนาจตามพระธรรมสัยยุติธรรมมาตรา24และมาตรา25ครับซึ่งมาตรา24และมาตรา25นั้นก็คือจะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะครับก็คือจะมีอำนาจในส่วนของการออกหมายเรียกนะครับหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปอย่างจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ออกคำสั่งใดๆซึ่งมิฉันนั่งพิจารณาคดีแทนนะครับในส่วนของการนั่งพิจารณาคดีแทนนั้นนะครับจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา28แล้วก็มาตรา29แห่งพระธรรมสัยยุติธรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีของมาตรา28นั้นจะเป็นในกรณีที่มีการระหว่างการพิจารณาคดีนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นกรณีนึงนะครับที่จะต้องมีผู้ทำการแทนนะครับนะครับก็คือในกรณีของในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใดนะครับหากมีเหตุสุวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นนะครับไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้นะครับก็ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษานะครับเห็นจะเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นะครับหมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไปหรือไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็น
1: สามทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการ
2: กับตัวผู้กระทําก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็น
3: ไรแล้วก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
2: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
3: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทก์และจำเลยหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้งอุปการะเลี้ยงดูตัว
2: ผู้สมรส
3: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเกียร์เข้าสู่กระบวนการไก่เกียร์ทั้งแม้แก่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไก่เกียร์ซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไก่เกียร์ของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการ
2: แต่กรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างนี้ฮะจะทำยังไงกันนะครับทีนี
3: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะบิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิดสองก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็

0: ก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: สองก็คือ
0: การรับรอง
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตร
2: เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
3: โอ้ยวันวันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนโอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
4: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
3: หน้าที่ใคร
4: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
3: หิวก็ไปทำกินเองสิ
4: กล้าเถียงจะหรอ
3: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
5: การจริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
2: ใช่
5: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
2: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิง
5: คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการ
2: ถ
5: ึ
2: งขั้นนั้นเลยนะ
5: คะ
2: อยากให้ถึงขั้นนั้นเลย
5: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่อง
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
7: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
6: ว่ากระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
7: ์มันคึกคักอาจารย
6: ์คึกคักมากเลย
7: กระดิ่งอาจารย์เห็นไหมผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
6: ค่ะ
7: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
6: ่ค่ะ
7: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
6: เออจริงด้วยค่ะ
7: ฝรั่งก็ถือครึ่งนึง
6: ค่ะ
7: คนไทยก็ถือครึ่งนึง
6: นั่นแหละค่ะได้
8: พบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจฉัยวงทิพย์และวิทยากรรับเชิญคือท่านเนติณันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมาร่วมพูดคุยกัน
9: วันนี้เสนอตอน
10: เหมือนเพี้ยว
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับผมกันครับ
12: ผมปอครับ
11: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลี
13: ความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: ว่าเกินกว่ารอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับก็เป็นประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งหลายรายการนะครับนักศึกษาก็อาจจะมีความคุ้นเคยนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหน้างบของไม่หมุนเวียนในงบการเงินอันนี้ก็เป็นไปตามที่กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินซึ่งกำหนดไว้นะครับว่าการที่กิจการจะรับรู้รายการในงบการเงินได้เนี่ยก็จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง2ข้อนะครับ1ก็คือสำหรับการรับรู้รายการหนี้สินก็จะต้องเข้าเงื่อนไขข้อที่1ก็คือมีความเป็นไปได้ของการบันทึกบัญชีนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับศัพท์ตัวแรกนะครับก็คือคำว่าราคาตามมูลค่าหรือราคาที่ตราไว้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า par value หรือว่า face value นะครับซึ่งก็หมายถึงมูลค่าของหุ้นกู้ที่กู้ครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งก็คือตัว face value หรือว่าราคาตามมูลค่านั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องคำนวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นงวดตลอดอายุของหุ้นกู้นะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นกันแล้วนำมูลค่าทั้ง2ส่วนมารวมกันนะครับผลลัพธ์เองนะครับเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือบริษัทจิตเจริญจำกัดนะครับซึ่งออกหุ้นกู้นะครับมูลค่ารวมนะครับก็คือ 100,000 บาทเมื่อวันที่1มกราคมปี 2500X1 นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้นะครับอันนี้เรียกว่าคูปองเรทอยู่ที่ 4% แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยสิ้นปัจจัยคิดลดดอกเบี้ยซึ่ง

จากตาราง PVIF นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนปีก็คือ N เท่ากับ5หรืออายุไถ่ถอนนะครับซึ่งมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้ก็เท่ากับ 82,193 บาทนะครับกับส่วนที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นรายงวดนะครับซึ่งในกรณีนี้คูปองเรทนะครับก็คืออยู่ที่ 4% นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นปีก็คือ1ปีจ่าย1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยรายปีก็เท่ากับราคาตามมูลค่าแล้วก็คูณด้วยคูปองก็คือ 4% เท่ากับเงินดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายงวดก็คือ 4,000 บาทนะครับคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยดอกเบี้ยซึ่งได้จากตาราง PVIFA นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 4% แล้วก็จำนวนงวดของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือ5งวดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยที่ 17,807 บาทนำมูลค่าปัจจุบันทั้ง2ส่วนรวมกันนะครับก็จะเป็นราคาจำหน่ายหุ้นกู้นักศึกษาก็จะสังเกตได้ว่าในกรณีนี้นะครับคูปองเรทเท่ากับ market rate ก็คือ 4% ราคาจำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเท่ากับราคาตามมูลค่าก็คือ 100,000 บาทนั่นเองนะครับเราต่อกันที่กรณีที่2นะครับในกรณีที่คูปองเรทนะครับสูงกว่า market rate ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราสมมุติว่าตัว market rate เนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับวิธีการคำนวณก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินก้อนที่1ก็คือมูลค่าครบกำหนดไถ่ถอนนะครับมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 78,353 บาทรวมทั้งมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ที่ 17,317 บาทนะครับเพราะฉะนั้นปรับมูลค่านะครับก็คือเอาไปบวกกับบัญชีหุ้นกู้ส่วนในกรณีที่เราจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นะครับก็ส่วนบัญชีส่วนต่ำจะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับซึ่งบัญชีนี้ก็เป็นบัญชีปรับมูลค่าเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตัวหักกับบัญชีหุ้นกู้นะครับถ้านักศึกษาจำกรณีทั้ง3กรณีได้ที่เราคำนวณไว้ในของบริษัทจิตเจริญนะครับในกรณีแรกก็คือเราจำหน่ายได้เท่ากับ face value นะครับเพราะนั้นเวลาบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหุ้นกู้ 100,000 บาทแต่ในกรณีที่2นะครับซึ่งเรามีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเวลาบันทึกส่วนเกินก็จะอยู่ทางด้านเครดิตรวมทั้งบัญชีหุ้นกู้ก็ยังคงบันทึกบัญชีด้วย face value ในทางตรงกันข้ามครับถ้าจำหน่ายต่ำกว่าราคาตามมูลค่านะครับบัญชีหุ้นกู้ที่อยู่ทางด้านเครดิตก็ยังบันทึกด้วย face value นะครับแล้วก็บันทึกส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้นั้นอยู่ทางด้านเดบิตครับสำหรับส่วนเกินหรือส่วนต่ำนะครับก็จะต้องถูกตัดออกนะครับตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ซึ่งวิธีที่จะใช้นะครับในการตัดทั้งส่วนเกินหรือส่วนต่ำนะครับก็แล้วแต่กรณีเนี่ยจำได้ว่าตอนที่เราจำหน่ายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ก็จะตัดออกไปไว้ทางด้านเดบิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในการตัดส่วนเกินก็จะเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้แล้วเครดิตดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ก็จะบันทึกบัญชีตรงกันข้ามกันนะครับท่านศึกษาจำได้ว่าในขั้นตอนของการออกจำหน่ายแล้วมีส่วนต่ำส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้จะอยู่ทางด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเวลาตัดจำหน่ายออกก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับสำหรับวิธีการตัดนะครับว่าจำนวนส่วนเกินหรือส่วนลดที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเมื่อสักครู่ได้เรียนให้นักศึกษาทราบว่าเราใช้วิธีที่เรียกว่า EIR นะครับเพราะฉะนั้นในตารางที่เห็นในสไลด์นี้นะครับก็เป็นตารางที่เรียกว่าตารางการตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำแล้วแต่กรณีนะครับที่เรียกว่าวิธี EIR อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับซึ่งวิธีการคำนวณนะครับในกรณีนี้คือกรณีที่2ก็คือกรณีที่บริษัทขายหุ้นกู้แล้วมีส่วนเกินอยู่ 4,580 นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์สุดท้ายนะครับว่าราคาชีก็คือราคาตามมูลค่าหรือ face value แล้วบวกกับส่วนเกินเพราะนั้นก็จะมีราคาตามบัญชีอยู่ที่ 104,580 ณวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณดอกเบี้ยนะครับว่าดอกเบี้ยที่จ่ายจริงก็คือ 4% ของ face value นะครับก็คือเอาคูปองนะครับคูปองเรทคูณด้วย face value นะครับส่วนดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นก็คำนวณจากคอลัมน์สุดท้ายครับก็คือราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือดอกเบี้ยของตลาดนะครับได้ 3,137 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่จ่ายจริงกับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือส่วนเกินตัดบัญชีนั่นเองนะครับก็คือ863นะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับก็จะถูกตัดจำหน่ายไปเรื่อยๆรวมทั้งส่วนเกินที่คงเหลืออยู่ณวันสิ้นปีก็จะลดลงไปรวมทั้งราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในคอลัมน์สุด

่นะครับเครดิตหุ้นกู้ตามหลักการว่าบัญชีหุ้นกู้ต้องบันทึกด้วยมูลราคาตามมูลค่าที่ 100,000 บาทนะครับเพราะนั้นส่วนต่างก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นก็จะอยู่ทางด้านเครดิต 4,580 นะครับหลังจากนั้นก็บันทึกการจ่ายดอกเบี้ยณวันสิ้นปีตามเงื่อนไขนะครับก็เดบิตดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดอันนี้คำนวณตามคูปองนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุในหุ้นกู้นะครับหลังจากนั้นก็ตัดส่วนเกินนะครับเพราะนั้นส่วนเกินเนี้ยก็จะได้จากตาราง EIR ซึ่งเราได้ทำไว้แล้วในสไลด์นี้นะครับอย่างเช่นในปีที่1นะครับนักศึกษาจะเห็นในคอลัมน์ที่4นะครับว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ตัดบัญชีในปีแรกนะครับก็คือ863บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการบันทึกบัญชีนะครับเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้นะครับ863บาทแล้วก็ตัดกับบัญชีดอกเบี้ยจ่าย863บาทนะครับเช่นเดียวกันกับในปีที่2นะครับก็คือบันทึกจ่ายดอกเบี้ยรายงวดนะครับก็คือใช้คูปองก็คือที่ 4% ก็คือดอกเบี้ย 4,000 บาทนะครับรวมทั้งการตัดส่วนเกินในปีที่2ก็มาจากตาราง EIR ในสไลด์ก่อนหน้านี้ในปีที่2ลดมูลค่าที่เรียกว่าบอนด์ดิสคาวก็เช่นเดียวกันครับนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากส่วนเกินเป็นส่วนต่ำนะครับวิธีการก็จะใกล้เคียงกันอย่างเช่นในวันแรกที่จำหน่ายหุ้นกู้ก็จะเห็นว่าราคาตามบัญชีของหุ้นกู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 95,000 เพราะว่า face value คือ 100,000 นะครับแล้วก็หักกับส่วนต่ำก็คือ 4,330 นะครับวิธีการก็เป็นในทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือดอกเบี้ยจ่ายจริงก็คือคูปอง 4% นะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในแต่ละปีก็คำนวณจากราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ในคอลัมน์สุดท้ายแล้วก็คูณด้วย market rate นะครับส่วนต่างในคอลัมน์ที่2กับ3ก็คือคอลัมน์ที่4นะครับก็คือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่จะตัดบัญชีในแต่ละปีนะครับก็ทำนองเดียวกันครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าส่วนต่ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายก็คือมูลค่าตามบัญชีก็จะนองเดียวกันก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตเงินสดแต่เวลาตัดส่วนต่ำนะครับปกติส่วนต่ำในวันที่เราจำหน่ายอยู่ทางด้านเดบิตครับเพราะนั้นเวลาเราตัดจำหน่ายเราก็จะตัดออกทางด้านเครดิตแล้วก็ปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนะครับในปีที่2ก็จะทำนองเดียวกันนะครับส่วนการตัดส่วนเกินส่วนต่ำในเคสนี้ก็จะต้องใช้ตาราง EIR ที่ได้คำนวณไว้แล้วอย่างเช่นในปีที่2ก็จะตัดส่วนต่ำไปที่823บาทนะครับโดยตัดกับดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเนื้อหาในส่วนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าการบันทึกผลประโยชน์ของพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบง่ายๆนะครับก็คือบันทึกเป็นรายจ่ายประจำงวดนะครับหรือว่าอาจจะมีการบันทึกค้างจ่ายไว้ในตอนสิ้นปีแล้วก็ไปจ่ายในปีถัดไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็น4ประเภทด้วยกัน1ก็คือผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับ2คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับ3ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเภทนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูประเภทของผลประโยชน์ทั้ง4ประเภทนะครับเรามาดูวิธีการรับเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็คืออาจจะอยู่ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะครับเงินประกันเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับรวมถึงการลาพักผ่อนประจำปีหรือลาป่วยในกรณีที่ยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการส่วนแบ่งกำไรหรือว่าโบนัสนะครับตามนโยบายของแต่ละกิจการนะครับหรืออาจจะมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นที่เป็นระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หรือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินไว้นะครับก็อย่างเช่นพวกค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าที่พักอาศัยอาจจะมีบริการรับส่งพนักงานนะครับหรือว่าการให้สินค้าหรือบริการในลักษณะให้เปล่านะครับวิธีการรับรู้นะครับก็จะรับรู้เป็นรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้นนะครับก็คือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รับรู้หนี้สินหรือภาระผูกพันด้วยถ้ายังไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าจ่ายแล้วก็บันทึกลดสินทรัพย์ก็คือตัวเงินสดได้เลยสังเกตว่าสำหรับผลประโยชน์พนักงานเนี่ยจะไม่มีการคิดลดหรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าภาระผูกพันเนี่ยมันไม่เกิน1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับรูปแบบในการบันทึกบัญชีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนะครับรวมทั้งรับรู้ภาระผูกพันด้วยนะครับก็คือเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับ
สำหรับรูปแบบของประโยชน์พนักงานอันที่2ก็คือผลประโยชน์หลังออกจากงานนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ1ก็คือโครงการสมทบนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะได้ยินในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งก็คือกองทุนที่พนักงานกับกิจการเนี่ยร่วมกันจัดตั้งแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะออมเงินให้พนักงานไว้ใช้จ่ายหลังจากออกงานหรือว่าเกษียณนะครับซึ่งแหล่งที่มา

ของเงินกองทุนประเภทนี้ก็จะมาจาก2ส่วนนั่นคือเงินสะสมนะครับก็คือเงินของพนักงานนั่นแหละที่ถูกหักนะครับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดหรือตามนโยบายของการลงทุนนะครับซึ่งกองทุนจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกิจการรวมทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนนะครับส่วนแบบที่2ก็คือโครงการผลประโยชน์นะครับอันนี้เป็นโครงการที่กิจการจะต้องจัดหาผลประโยชน์ตามจำนวนแล้วก็เงื่อนไขที่ตกลงไว้ให้กับพนักงานในปัจจุบันนะครับรวมทั้งพนักงานในอดีตด้วยเช่นอาจจะให้ผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นบำนาญนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ปีกย่อยลงปีกก็คือว่ากิจการก็ต้องบริหารโครงการผลประโยชน์โดยเอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากโครงการแล้วก็เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับพนักงานในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความนโยบายของแต่ละกิจการนะครับซึ่งพนักงานอาจจะร่วมสมทบทุนด้วยก็ได้นะครับคราวนี้โครงการผลประโยชน์ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่2ส่วนนะครับ1ก็คือความเสี่ยงตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงนี้ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของผลประโยชน์เนี่ยมันสูงกว่าที่กิจการคาดหวังไว้นะครับรวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาไปลงทุนแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับสำหรับวิธีการบันทึกบัญชีก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะแต่ว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าในกรณีแรกๆก็คืออันนี้เราจะต้องใช้ เราเรียกว่าโมเดลในการประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาระผูกพันนะครับเราจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับเพื่อที่จะวัดภาระผูกพันแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการก็ได้เนื่องจากว่ามันเกิดจากการประมาณการนะครับนอกจากนี้กิจการอาจจะต้องชำระผูกพันนะครับหลังจากพนักงานได้ให้บริการเป็นเวลาหลายปีนะครับจึงต้องมีการวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นด้วยการคิดลดก็คือแปลว่าจะต้องมีการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยนะครับส่วนผลประโยชน์ระยะยาวอื่นก็อาจจะอยู่ในรูปของการลานะครับซึ่งยังได้รับค่าตอบแทนอยู่นะครับหรือให้ผลประโยชน์จากการทำงานเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขนะครับหรือกรณีทุพพลภาพก็ยังให้ผลประโยชน์อยู่อาจจะมีส่วนแบ่งกำไรหรือโบนัสที่จะจ่ายชำระนะครับมากกว่า12เดือนนะครับรวมทั้งผลตอบแทนที่รอจ่ายนะครับมากกว่า12เดือนนะครับซึ่งโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นนี้นะครับก็จะมีการนำสินทรัพย์ไปลงทุนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะมีการตั้งกองทุนหรือไม่ตั้งกองทุนก็แล้วแต่นโยบายนะครับอย่างไรก็ตามณวันสิ้นงวดก็ทำนองเดียวกันครับกิจการก็ต้องประมาณนะครับภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะยาวนะครับตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับแล้วก็จะต้องมีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเนื่องจากว่ามันเป็นภาระผูกพันที่เกินกว่า1รอบระยะเวลาดำเนินงานนะครับสำหรับผลประโยชน์สุดท้ายก็คือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างนะครับอันนี้ก็คือ เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างพนักงานนะครับซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจของกิจการที่จะเลิกจ้างก่อนที่เขาจะครบกำหนดวันออกจากงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องพนักงานก็ต้องยอมรับข้อเสนอนะครับของผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเลิกจ้างนะครับซึ่งการเลิกจ้างเนี้ยนะครับพนักงานเป็นผลให้พนักงานนะครับไม่ได้ให้บริการแก่กิจการแล้วนะครับนะโดยกิจการก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกข้อเสนอนี้ได้นะครับก็ทำให้ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพราะนั้นกิจการก็ต้องรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนนะครับในปีที่ในงวดที่มีการเลิกจ้างรวมทั้งรับรู้หนี้สินด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
5: ตัวใหญ่
6: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์STOU Channel

าบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมภาวะสับสนเฉียบพลันและอาการบ้านหมุนสำหรับตอนที่สองนะคะจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความหมายสาเหตุพยาธิและการวินิจฉัยการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยินและการดมกลิ่นค่ะก่อนเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นการพยาบาลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะความหมายของคำว่าสมองเสื่อมนั้นหมายถึงความผิดปกติในการทำงานของสมองนะคะทำให้มีการเสื่อมถอยการทำงานของสมองลงมาเรื่อยๆอย่างช้าๆนะคะได้แก่สมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำการคิดเชาว์ปัญญาการตัดสินใจการใช้ภาษาสมาธิการรับรู้สิ่งแวดล้อมจิตอารมณ์ทำให้เกิดความผิดปกติของพฤติกรรมต่างๆและมีผลทำให้ส่งผลกระทบต่อความสารคัดที่มันเป็นพิษต่อสมองทำให้เนื้อสมองส่วนนั้นฝ่อไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการทำหน้าที่ในด้านของความคิดความจำการรู้คิดนะคะลดลงนะคะโรคอัลไซเมอร์นะคะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยนะคะประมาณ 60-70% เลยทีเดียวนะคะสาเหตุที่สองนะคะพบได้เป็นอันดับที่นะคะต่อไปนะคะก็คือโรคของสมองและระบบประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคของที่เราพบบ่อยที่นะคะที่ก็ได้แก่พวกโรคพาร์กินสันนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นโรคพิกนะคะแล้วก็โรคทางสมองอื่นๆนะคะอาจจะพบพวกคนที่มีปัญหาเรื่องของไฮโดเซฟาลัสนะคะไฮโดเซฟาลัสนะคะเป็นโรคของที่มีน้ำในช่องโพรงสมองนะคะด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังอาจพบในโรคที่มีความผิดปกติของเมตาบอลิซึมเช่นโรคเบาหวานโรคของต่อมไทรอยตับวายไตวายนะคะหรือว่าพบในพวกกลุ่มที่มีปัญหาของการติดเชื้อนะคะข้ออักเสบนะคะหรือการติดเชื้ออื่นๆในร่างกายที่พบบ่อยก็ได้แก่พวกซิฟิลิสนะคะหรือว่าการติดเชื้อเอสนะคะอาจจะพบได้ในผู้ที่มีปัญหาของทุพพลโภชนาการนะคะขาดสาร

ารนะคะโดยเฉพาะการขาดวิตามิน B นะคะ B1 B6 นะคะ B12 แล้วก็ขาดโฟเลตนะคะนอกจากนี้อาจจะพบได้นะคะในผู้ที่ได้รับยากล่อมประสาทนะคะหรือว่ายาในกลุ่มพวกแอนตี้คอลินเจอร์จิกนะคะหรือว่าการที่ได้รับสารพิษนะคะสารที่มันมีพิษต่อสมองนะคะรวมทั้งอาจจะพบได้ในผู้ที่มีปัญหาทางด้านของโรคทางจิตเวชนะคะและพบได้บ่อยในกลุ่มที่มีปัญหาของโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็โรคซึมเศร้าค่ะอาการในกลุ่มอาการนี้นะคะของโรคภาวะสมองเสื่อมนี้นะคะจะมีอาการที่เด่นๆเลยก็คือความจำเสื่อมนะคะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการหลงลืมในสิ่งที่เพิ่งได้คุยกันนะคะหลงลืมสิ่งของที่เพิ่งหยิบจับมานะคะพูดซ้ำๆนะคะถามเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมนะคะจะทำให้มีความผิดปกติในด้านของการใช้ภาษานึกไม่ออกค่ะนึกชื่อคนนึกไม่ออกหรือว่าหยิบสิ่งของมาเช่นปากกาก็นึกไม่ออกว่านี่คือเรียกว่าปากกานะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะพบในเรื่องของความผิดปกติในด้านของการหลงทิศนะคะแล้วก็หลงทางนะคะจำทางไม่ได้หรืออาจจะจำไม่ได้อะค่ะเครื่องมือต่างๆที่เคยใช้อยู่อะค่ะใช้ยังไงนะคะอาจจะมีความผิดปกติในด้านของการทำงานที่ซับซ้อนนะคะการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดตัวเลขนะคะรวมทั้งอาจจะมีความผิดปกติของด้านอารมณ์บุคลิกภาพมีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดก้าวร้าวนะคะแผนการรักษาโดยทั่วไปแล้วนะคะภาวะสมองเสื่อมนี้นะคะจะเน้นเรื่องของการไม่ใช้ยามากกว่าการใช้ยาการไม่ใช้ยาก็ได้แก่การรักษาที่เน้นเรื่องของการรู้คิดนะคะฝึกความคิดความจำนะคะเน้นให้ผู้ป่วยนะคะมีอารมณ์ที่เป็นสุขนะคะเพื่อจะกระตุ้นนะคะสารสื่อเคมีที่ทำให้ส่งเสริมการทำหน้าที่ของสมองได้ดีนะคะพวกเอนโดฟินอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเอนเคปาลินนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเน้นการกระตุ้นกิจกรรมต่างๆที่ทำให้สมองนะคะที่มีการคิดการทำนะคะการเช่นการเต้นรำนะคะดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ป่วยนะคะเข้ากิจกรรมดนตรีบำบัดนะคะหรือว่าศิลปะบำบัดเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนะคะก็จำเป็นที่จะต้องรักษาโดยทำกิจกรรมพฤติกรรมบำบัดนะคะแล้วก็อันนึงก็คือว่าผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักจะมีอาการเหนื่อยล้านะคะหรือเบิร์นเอาท์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการดูแลผู้ดูแลด้วยนะคะให้ได้มีการผ่อนคลายนะคะเป็นช่วงๆนะคะสำหรับแผนการรักษายานะคะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็จะมีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงกลุ่มนี้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะการประเมินภาวะสุขภาพนะคะของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็ต้องซักประวัติค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันประวัติการเจ็บป่วยในอดีตนะคะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการคิดการจำนะคะการตรวจร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจร่างกายโดยทั่วไปนะคะแล้วก็การตรวจทางระบบประสาทต่างๆนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนี่ก็เน้นในเรื่องของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น CT scan นะคะ MRI นะคะเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนี้นะคะนักศึกษาควรจะต้องรู้จักการใช้แบบทดสอบสมรรถนะสมองด้วยนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็อาจจะมี MMSE นะคะ TMSE หรือว่าโมคาซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ปรับมาเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะข้อวินิจฉัยทางการปัจจุบันที่พบดอยในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมก็ได้แก่ผู้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการหลงทางนะคะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเพราะว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจจะกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีความอยากอาหารเลยนะคะแล้วก็มีความบกพร่องในเรื่องของการดูแลตนเองเพราะว่าความสามารถในการคิดการจำนะคะลดลงเดินไปห้องน้ำก็ไม่ทราบว่าเดินไปทำไมนะคะก็กลับเข้ามาอีกหรือมีอาการปวดก็บอกไม่ได้ว่ามีอาการปวดอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะครอบครัวของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยที่มีภาวะของเบิร์นเอาท์การพยาบาลนะคะก็ประเมินอาการความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อมนะคะให้การดูแลช่วยเหลือในด้านของกิจวัตรประจำวันนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยนะคะให้สิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นควรจะต้องมีให้ผู้ป่วยนะมีความคุ้นเคยด้วยนะคะแล้วก็จัดรูปแบบการดูแลนะคะให้เป็นแบบแผนทำกิจกรรมในช่วงแต่ละวันนะคะทำอะไรบ้างแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะคิดนะคะมีความจำนะคะในแบบแผนนะคะไม่ทำอะไรในสิ่งที่ผู้ป่วยไม่คุ้นเคยเพราะว่าจะเกิดอาการตื่นตระหนกนะคะ agitation นะคะนะคะเดินไปเดินมานะคะได้นะคะนอกจากนี้เวลาพูดสื่อสารกับผู้ป่วยควรจะต้องอธิบายสั้นๆนะคะให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะหลีกเลี่ยงการถกเถียงนะคะโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ควรจะต้องใส่ป้ายชื่อนะคะกับผู้สูงอายุนะคะด้วยเผื่อมีอาการหลงทางนะคะนอกจากนี้ก็เฝ้าระวังสังเกตอาการที่ไม่พึงประสงค์ค่ะนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือว่าส่งเสริมนะคะความสุขนะคะสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการพยาบาลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมต่อไปนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะภาวะสับสนเฉียบพลันนี้นะคะก็เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติทางระบบประสาทนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะที่จะมีผู้สูงอายุมีความผิดปกติในด้านของการรู้สึกตัวการรู้คิดสมาธิการรับรู้วันเวลาสถานที่บุคคลซึ่งอาการนั้นจะมีลักษณะของเป็นหายๆในช่วงหลายชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นช่วง 1-2 วันนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือภาวะของการขาดออกซิเจนการติดเชื้อในร่างกายภาวะของโรคหลอดเลือดสมองหัวใจหลอดเลือดนะคะอาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU หรือว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดนะคะผ่าตัดหัวใจผ่าตัดกระดูกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะพบได้ในผู้ที่ที่มีภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็มีภาวะล้มเหลวของการทำงานของอวัยวะของตับไตเป็นต้นนะคะนอกจากนี้อาจจะพบในผู้ที่มีปัญหาเรื่องของ fracture กระดูกหักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ head injury นะคะการบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะนอกจากนี้แล้วยังอาจจะพบในผู้ที่มีภาวะเสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมโซเดียมนะคะหรือว่าคอไลนะคะแมกนีเซียมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนี้นะคะภาวะของภาวะสับสนเฉียบพลันนี้ก็อาจจะพบได้จากยานะการได้รับยานะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่หยุดยากระทันหันนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่ได้รับผู้ป่วยที่มีภาวะของพิษสุราเรื้อรังนะคะแล้วก็ต้องได้รับยาถอนพิษนะคะสุราเรื้อรังนี้เป็นต้นอยู่ๆก็หยุดยาอย่างกระทันหันนะคะก็ทำให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆนะคะได้แก่การผูกมัดนะคะผู้ป่วยนะคะหรือการเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU นะคะไม่รับรู้ในเรื่องของวันเวลาสถานที่นะคะว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนนี้เป็นต้นแล้วก็ถูกพันธนาการนะคะกับเครื่องมือนะคะในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าผู้จะมีได้2อาการใหญ่ๆเลยนะคะก็คือภาวะแบบว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆง่วงซึมอีกประการนึงนะคะพฤติกรรมอีกอันนึงก็คือว่าจะอยู่ในลักษณะที่อาจจะลุกลี้ลุกลนนะคะเดินไปเดินมานะคะโวกเวกนะคะโวยวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่สำคัญก็คือมีความแปรปรวนของสติสัมปชัญญะนะคะแล้วก็อาจจะมีความแปรปรวนของการรับรู้นะคะเรื่องของการรู้คิดความจำต่างๆอาจจะมีความเรื่องของอาการของประสาทหลอนนะคะได้นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะพบได้นะคะในเรื่องของอาการความผิดปกติของพฤติกรรมดังที่กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งพฤติกรรมของมีแบบไฮเปอร์แอคทีฟนะคะหรือว่าไฮโปแอคทีฟหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยจะพบได้ว่าผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนนะคะในระหว่างวันอ่ะฮะร้องไห้นะคะด่าคนตลอดเวลาหรือว่าก็นอนนะคะกลางคืนก็ไม่ค่อยนอนเดินไปเดินมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะการรักษาก็คล้ายๆกับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็คือการไม่ใช้ยานะคะเพราะนั้นพยาบาลจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยเสี่ยงอะไรแล้วก็ลดขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นให้ข้อมูลนะคะกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอนะคะส่งเสริมการนอนหลับอย่างมีคุณภาพหรืออะเดซิแพมนะคะซึ่งฮอร์ดอนนี้ดีกว่านะคะจะไม่เกิดอาการลดอาการข้างเคียงน้อยกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเวลาที่เราดูแลคนไข้สิ่งที่สำคัญก็คือการประเมินภาวะสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักประวัติการตรวจร่างกายนะคะการตรวจท้องห้องปฏิบัติการและสิ่งที่สำคัญนะคะพยาบาลควรจะต้องรู้จักการใช้แบบประเมินนะคะเพราะว่าสับสนเฉียบพลันด้วยนะคะข้อมีที่ใช้ทางการพยาบาลที่พบได้บ่อยก็คือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากระดับความรู้สึกตัวลดลงนะคะเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารและน้ำไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าคนไข้ไม่ค่อยรู้สึกอยากอาหารนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีการรู้สติลดลงดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พยาบาลนั้นจะต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นนะคะแนะนำผู้สูงอายุนะคะให้เกิดอาการท้องผูกหรือปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้เกิดอาการสับสนเฉียบพลันได้หลีกเลี่ยงการผูกมัดโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงกลางวันนะคะหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยนะคะเกิดความตระหนกตกใจนะคะอย่างเช่นการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยนะคะไม่ควรเปลี่ยนผู้ดูแลบ่อยๆเพราะว่าผู้สูงอายุนะคะจะเกิดความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็การกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะดูแลให้คล้ายคลึงกับภาวะผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเลยจัดตารางกิจวัตรประจำวันให้เป็นแบบแผนนะคะส่งเสริมการรับรู้ของผู้ป่วยโดยการให้รับรู้วันเวลาสถานที่บุคคลพูดคุยเขาบ่อยๆนะคะลดการทำเสียงดังนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้ผู้สูงอายุนะคะได้สามารถนอน

หลับพักผ่อนได้นะคะก็จบนะคะในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของภาวะสับสนเฉียบพลันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้ป่วยนะคะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการบ้านหมุนก่อนอื่นมาทราบถึงความหมายของคำว่าบ้านหมุนก่อนนะคะอาการบ้านหมุนเนี่ยความหมายจะใกล้เคียงกับคำว่าเวียนศีรษะนะคะแต่ว่าคำว่าเวียนศีรษะคืออาการทั่วๆไปแต่ว่าอาการบ้านหมุนจะมีลักษณะที่เฉพาะก็คือจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านนะคะหมุนไปหรือว่าสิ่งของรอบๆตัวหมุนไปทั้งๆที่ตัวเองอยู่กับที่ทำให้สูญเสียนะคะการทรงตัวรู้สึกว่าตัวเองโครงไปเครงมาเหมือนจะล้มไปด้านไหนด้านหนึ่งนะคะอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะแล้วอาการนั้นนะคะมักจะเป็นมากเวลาที่มีอาการขยับตัวหรือขยับศีรษะนะคะปัญหาของภาวะบ้านหมุนนั้นสาเหตุจะเกิดขึ้นได้นะคะได้จากหลายสาเหตุแต่ปัญหาที่พบได้บ่อยนะคะก็คือภาวะของ BPPV ที่เกิดขึ้นจากภาวะโรคหินปูนนะคะในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดนั่นเองนะคะซึ่งในหูชั้นในเนี่ยนะคะมีตะกอนแคลเซียมนะคะสะสมอยู่นะคะแล้วก็เมื่อมีการเคลื่อนตัวตะกอนแคลเซียมนี้จะมีการเคลื่อนไหวนะคะทำให้ไปกระตุ้นนะคะตัวประสาทอวัยวะที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวก็เลยทำให้เกิดอาการบ้านหมุนนั่นเองนะคะสาเหตุที่สองก็คือโรคน้ำในหูชั้นในนะคะไม่สมดุลนะคะหรือไม่เท่ากันนะคะที่เรียกว่า Meniere นะคะ disease นะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะก็จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงนะคะกว่าชนิดแรกนะคะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะว่าทำไมถึงทำให้เกิดอาการน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะอาการที่พบนะคะจะพบว่ามีอาการบ้านหมุนรุนแรงนะคะอาจจะมีอาการหูอื้อการได้ยินลดลงแล้วก็มีเสียงดังในหูร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้สาเหตุนะคะยังอาจจะพบได้นะคะจากการติดเชื้อไวรัสนะคะทำให้เกิดการติดเชื้อของตัวประสาทหูชั้นในนะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากมีภาวะเนื้องอกกดทับเส้นประสาทนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากยาบางชนิดเช่นแอสไพรินหรือยาที่มีผลต่อประสาทหูนะคะได้แก่พวกเซปโตไมซินเจนต้าไมซินหรือว่ายาพวกยารักษาโรคหัวใจนะคะยาขับปัสสาวะนะคะดิจิทัลลิสต์นี่เป็นต้นนอกจากนี้ยังอาจจะพบดักโรคอื่นๆได้แก่การบาดเจ็บที่ศีรษะและคอแล้วก็โรคไมเกรนนะคะแผนการรักษานะคะก็คือว่าจะใช้รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ให้คนไข้ทำกายภาพบำบัดนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบของการทรงตัวนะคะแล้วก็อาจจะให้คนไข้ได้มีการบริหารนะคะขยับศีรษะและคออย่างช้าๆนะคะเพื่อช่วยให้ตะกอนในหินปูนเนี่ยกลับเข้าที่เดิมนะคะขึ้นอยู่ที่สาเหตุนะคะโรคที่คนไข้เป็นนะคะและถ้ารักษาไม่ได้นะคะจากการใช้ยาหรือการทำกายภาพบำบัดยิ่งจะทำการผ่าตัดนะคะนำเอาไอ้ตัวประสาทหูชั้นในที่ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัวตัวนี้ออกนะคะการประเมินภาวะสุขภาพร่างกายสิ่งที่สำคัญนะคะก็จะต้องประเมินนะคะภาวะของอาการบ้านหมุนนะคะแล้วก็ภาวะเสี่ยงนะคะต่างๆที่คนไข้อาจจะเกิดขึ้นได้แก่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มนะคะหรือว่าเสี่ยงต่อความบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวันและไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ขาดความรู้ในการดูแลตนเองนะคะแล้วก็หากผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดก็อาจจะเสี่ยงต่อการดูแลตนเองไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดนะคะการพยาบาลโดยทั่วไปนะคะจำเป็นต้องประเมินอาการบ้านหมุนของคนไข้อย่างน้อยทุก4ชั่วโมงประเมินระดับความรู้สตินะคะจัดสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนไข้ให้ปลอดภัยเพราะว่าคนไข้จะเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะได้ง่ายนะคะป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะแล้วก็แนะนำนะคะให้รับประทานถ้าหากจำเป็นที่จะต้องมีการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็ต้องให้รับประทานยาป้องกันอาเจียนก่อนนะคะอาจจะให้ยาพวกเมซิลอนนะคะวันละ3ครั้งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้เลือดไปไหลเลี้ยงนะคะหูชั้นในได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยฝึกนะคะในเรื่องของการบริหารศีรษะที่เรียกว่า head balance exercise นะคะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มันต้องก้มศีรษะนะคะหรือว่าการแหงนคอนะคะการนอนสระผมในร้านเสริมสวยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสริมทำให้เกิดอาการบ้านหมุนได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยู่นิ่งๆก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นควรจะให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะเท่าที่จะทำได้นะคะค่ะเป็นอันว่าจบนะคะในเรื่องของตอนที่1ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันตอนที่2นะคะต่อไปตอนที่2นะคะจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นนะคะการได้ยินนะคะและการดมกลิ่นนะคะปัญหาของการมองเห็นในผู้สูงอายุนะคะที่อาจารย์จะกล่าวถึงในตอนนี้นะคะก็จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของต้อกระจกนะคะแล้วก็ภาวะของสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะปัญหาในด้านของการมองเห็นในผู้สูงอายุที่เสียไปนะคะอาจจะขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นการเสื่อมถอยตามวัยนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาของต้อกระจกต้อหินนะคะหรือจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้นนะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่ได้รับแสง

แดดจัดบ่อยๆนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะคะตานะคะเกิดภาวะของการติดเชื้อนะคะโรคตาแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียก็ทำให้เกิดปัญหาการมองเห็นได้นะคะหรือว่าโรคเบาหวานขึ้นตานะคะโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงนะคะก็ทำให้มีอาการของตามัวได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมโรคตาขี้เกียจนะคะหรือการขาดสารอาหารโรคมะเร็งของดวงตาการเกิดอุบัติเหตุที่ตานะคะหรือว่าโรคอื่นๆจากการใช้ตานะคะหรือการได้รับสารเคมีเข้าตาอย่างนี้นะก็ทำให้เกิดปัญหาของการมองเห็นในผู้สูงอายุได้นะคะในที่นี้นะคะขอกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต้อกระจกกับสายตายาวนะคะในผู้สูงอายุเรื่องของต้อกระจกหมายถึงอะไรต้อกระจกหมายถึงภาวะที่เลนตามันขุ่นนะคะมันเสื่อมลงทำให้แสงไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับไปถึงจอเรติน่าได้ดังนั้นนะก็ทำให้เกิดอาการตามัวเห็นภาพซ้อนนะคะตาสู้แสงไม่ได้นะคะเห็นแสงไฟแล้วจะเห็นเป็นแสงกระจายออกไปนะคะการรักษานะคะสมัยนี้นะคะก็จะนิยมทำการสลายต้อนะคะโดยการใช้การทำเลเซอร์นะคะแล้วก็ใส่เลนส์เทียมนะคะเขาวิจัยทางการพยาบาลผู้ป่วยนะคะที่พบได้บ่อยก็คือมีความวิตกกังวลกลัวการผ่าตัดนะคะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังการผ่าตัดนะคะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะจากการฉีดยาชานะคะแล้วก็ในช่วงของในก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะมีความไม่สุขสบายจากอาการปวดตาหลังผ่าตัดนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะหลังผ่าตัดนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะพบได้บ่อยนะคะนอกจากนี้นะคะในผู้ป่วยที่มีปัญหาของการเตรียมการผ่าตัดนั้นนะคะก็ต้องให้การพยาบาลนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยก็คือภาวะของการติดเชื้อนะคะดังนั้นเนี่ยการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือการล้างมือให้สะอาดก่อนเช็ดตาคนไข้นะคะแล้วก่อนที่จะหยอดยาคนไข้ก็ต้องมีการเช็ดตาแบบสเตอร์ไลนะคะป้องกันในเรื่องของการไอการจามนะคะแล้วก็ป้องกันเนื่องจากว่าการไอจามนี้จะทำให้เกิดภาวะเลือดออกที่ตาได้นะคะนอกจากนี้ก็ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆอาจจะเกิดขึ้นจากมือไปตบไปตีที่ตานะคะเพราะฉะนั้นคนที่หลังผ่าตัดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่ฝาครอบไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการดูแลผู้ป่วยนะคะก็จะเน้นเรื่องของการให้คำแนะนำผู้ป่วยนะคะในการดูแลตนเองที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงในเรื่องของการก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการที่อาบน้ำล้างหน้านะคะแล้วทำให้น้ำเข้าตานะคะแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะควรรับประทานอาหารนะคะที่อาหารปกตินะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการเคี้ยวแล้วก็ตานะคะมันเกิดทำให้ดึงล้างที่ตานะคะแล้วก็ระวังนะคะไม่ให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่ควรจะทำงานหนักนะคะในช่วงแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการพยาบาลในช่วงของอันดับแรกเนี่ยค่ะก็เรื่องของการป้องกันนะคะการติดเชื้อนะคะแล้วก็การป้องกันการไอจามในคนไข้นะคะปัญหาอีกประการนึงก็คือเรื่องของสายตาสูงอายุค่ะนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เลนส์แก้วตาแข็งขึ้นนะคะทำให้ความยืดหยุ่นนะคะในเรื่องของการที่จะไปทำให้เลนตาเนี่ยนะคะแล้วก็แสงไปสะท้อนที่จอประสาทตาเนี่ยมันคือมีความเบี่ยงเบนไปนะคะเพราะนี้จะทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับว่ามีการสายตายาวนะคะแต่ว่าจะแตกต่างจากอาการสายตายาวตรงที่ว่าถ้าคนที่สายตายาวเนี่ยคือให้ใช้เลนส์นูนใช่ไหมคะเพื่อที่จะมองในระยะใกล้และระยะไกลแต่คนที่มีภาวะของสายตาสูงอายุเนี่ยนะคะก็จะใช้เลนส์นูนเวลาที่ต้องการที่จะมองใกล้ๆแต่ถ้าคนที่มีสายตาสั้นอยู่แล้วนะคะก็ใช้แก้ไขโดยการถอดแว่นสายตานะคะก็จะทำให้มองเห็นดีขึ้นนอกจากนี้ก็อาจจะใช้เลนส์นะคะแบบ2ชั้นแบบมีรอยต่อที่เรียกว่าไบโฟคอลเลนส์นะคะหรืออาจจะใช้เลนส์แบบโพรเกรสซีฟเลนส์ก็ได้นะคะแบบไร้รอยต่อนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานะคะเพสไบโอติเปียนะคะจากรูปนี้จะได้เห็นได้ว่าสายตาในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องของความยืดหยุ่นของเลนส์นะคะทำให้การปรับจอตาโดยปกติแล้วเนี่ยจะทำให้จอการแสงของที่จอตามันควรจะไปจับอยู่ที่ตัวเรติน่านะคะแต่จากความยืดหยุ่นของเลนตาไม่ดีนี้มันเลยทำให้จุดที่ไปจบที่จอประสาทตาเนี่ยมันไปอยู่ห่างนะคะจากตัวจอเรติน่านะคะทำให้เกิดปัญหาของการมองเห็นเพราะฉะนั้นนะคะการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการประเมินความสามารถในการมองเห็นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะในด้านต่างๆนะคะของคนไข้นะคะช่วยแนะนำผู้ป่วยนะคะให้ไปพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้ใช้หาแว่นสายตานะคะที่เหมาะสมนะคะกับคนไข้นะคะต่อไปนะคะการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินนะคะ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้

ยินเนี่ยนะคะที่พบบ่อยก็คือภาวะหูตึงนั่นเองนะคะซึ่งจะพบได้นะคะว่าในผู้ที่มีปัญหาของหูตึงเนี่ยจะมีตั้งแต่หูตึงน้อยหูตึงปานกลางหูตึงมากหูตึงรุนแรงหูหนวกหรือว่าแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสามารถนะคะของคนไข้นะคะระดับของการได้ยินของคนไข้ถ้าหูตึงรุนแรงเนี่ยคือไม่สามารถได้ยินนะคะที่ระดับของเสียงที่71ถึง90เดซิเบลนะคะได้ยินไม่ชัดแม้ต้องตะโกนนะคะสำหรับคนหูหนวกก็คือว่าระดับไม่สามารถได้ยินเสียงนะคะแม้ว่าเสียงนั้นจะมีความถี่นะคะมากกว่า90เดซิเบลนะคะต้องใช้ตะโกนดังๆนะคะหรือใช้เครื่องขยายเสียงนะคะก็ไม่ได้ยินอันนี้เรียกว่าภาวะหูหนวกนะคะสาเหตุของปัญหาของการได้ยินของคนไข้นะคะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุก็คือภาวะหูตึงในผู้สูงอายุนี้เองนะคะซึ่งจะมีความสูญเสียการได้ยินอย่างช้าๆนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กระดูกเล็กๆในหูชั้นในอะค่ะมีความยืดหยุ่นตัวลดลงนะคะเนื่องจากว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นต่อมสร้างขี้หูนะคะมันก็สร้างขี้หูมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะของการอุดตันได้มากขึ้นนอกจากนี้ตัวประสาทหูนะคะก็เกิดภาวะของการเสื่อมนะคะลงด้วยนะคะเลือดที่ไปเลี้ยงที่ประสาทหูชั้นในนะคะก็ลดลงนะคะทำให้เกิดปัญหาของภาวะหูตึงในภาวะผู้สูงอายุนะคะความเสื่อมที่เกิดขึ้นจะมีความเสื่อมของหูตึงเท่ากันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ความเสื่อมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเกิดภาวะที่การได้ยินนะคะระดับของความถี่สูงนะคะเสียนะคะมากกว่าเสียงในที่มีความถี่ต่ำนะคะสาเหตุนะคะนอกจากนี้อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะของหูน้ำหนวกนะคะหรือการได้รับเสียงดังเป็นเวลานานการเจ็บป่วยจากโรคเบาหวานนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะการได้รับยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะโดยเฉพาะยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์หรือยาขับปัสสาวะนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาของการได้ยินได้ไวนะคะนอกจากนี้ปัญหาของการสูบบุหรี่เพราะว่าสารนิโคตินในบุหรี่เนี่ยจะทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวและหนาตัวนะคะจะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงคอเคลียร์นะคะลดลงก็ทำให้เกิดปัญหาของหูตึงได้นะคะโรคต่างๆนี้นะคะพยาบาลควรจะต้องประเมินนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการสูญเสียของการได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดปกติของหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ต้องประเมินเพราะว่าของประสาทหูนะคะโดยเฉพาะประสาทหูชั้นในเสื่อมนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสาเหตุจากความผิดปกติของหูชั้นในนะคะหรือว่าหรือเองหรือว่าจะเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นกลางนะคะที่มีภาวะของโรคหูน้ำหนวกนะคะเป็นต้นนะคะผู้ป่วยบางชนิดผู้สูงอายุบางชนิดอาจจะสูญเสียการได้ยินแบบผสมเลยก็คือเสียทั้งการนำเสียงเสียแล้วก็ประสาทหูเสียนะคะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบได้บ่อยก็คือเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดนะคะความไม่สุขสบายจากการปวดหูข้างที่ผ่าตัดนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นตามพยาบาลนะคะที่สำคัญก็คือประเมินความสามารถในการได้ยินนะคะแล้วก็อาจจะต้องแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะแพทย์จะพิจารณานะคะว่าควรจะใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่นะคะการพูดกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสูญเสียการได้ยินนั้นนะคะควรจะต้องพูดต่อหน้าคนไข้พูดช้าๆใช้ประโยคง่ายๆนะคะให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านปากได้ใช้เสียงโทนต่ำนะคะหลีกเลี่ยงการตะโกนนะคะในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดก็ต้องให้คำแนะนำนะคะการดูแลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสระผมการหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไอจามนะคะหลีกเลี่ยงการก้มนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ต้องให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะคะหลังผ่าตัดนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะนอกจากนี้นะคะปัญหาอีกอันนึงที่พบในผู้สูงอายุก็คือปัญหาของการดมกลิ่นนะคะปัญหาของการดมกลิ่นภาษาอังกฤษเรียกว่า anosmia นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสของการได้รับกลิ่นเสียไปนะคะหรือความไวในการได้รับกลิ่นลดลงนะคะซึ่งอาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือปัญหาของการมีอุบัติเหตุกระทบที่ศีรษะนะคะปัญหาของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจนะคะที่พบได้บ่อยก็คือโรคโควิดนะคะหรือโรคไข้หวัดนะคะการได้รับยานะคะสารเคมีสารพิษต่างๆนะคะแล้วก็โรคของจมูกเช่นไซนัสอักเสบโรคจมูกอักเสบหรือโรคที่สีดวงนะคะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้รับกลิ่นลดลงเนี่ยนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเยื่อจมูกบวมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่ได้รับกลิ่นลดลงเนี่ยทำให้ความอยากอาหารลดลงด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเสี่ยงต่อเพราะว่าของการขาดสารอาหารและน้ำนะคะนอกจากนี้นะคะการได้รับกลิ่นลดลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของสิ่งต่อการเกิดอุบัติเหตุจากไฟไหม้นะคะหรือควันไฟอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือพยาบาลต้องประเมินความสามารถในการดมกลิ่นนะคะของคนไข้การรับรสนะคะการบวมของเยื่อบุจมูกนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการฝึกการดมกลิ่นนะคะแนะนำให้คนไข้รับประทานอาหารและน้ำอย่างเพียงพอเพราะว่าเนื่องจากว่าประสาทการดมกลิ่น

0: ลงการได้รับลดลงนะคะความอยากอาหารก็ลดลงด้วยนะคะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามแผนการรักษาและก็รักษาที่สาเหตุนะคะว่าสาเหตุเป็นที่ใดนะคะก็แก้ไขที่ปัญหาตรงส่วนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในของการดูแลนะคะผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดมกลิ่นค่ะก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทนะคะแล้วก็ประสาทของสัมผัสต่างๆนะคะไม่ว่าเรื่องของการได้การมองเห็นนะคะการได้ยินหรือการดมกลิ่นนะคะรายละเอียดต่างๆขอให้นักศึกษาไปศึกษาจากเอกสารการสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถที่จะสรุปทุกอย่างได้นะคะได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษานะคะเตรียมเวลานะคะอ่านนะคะเอกสารการสอนและหากมีปัญหาสงสัยตรงส่วนไหนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาที่อาจารย์ได้เลยค่ะก็ขอให้นักศึกษานะคะเรียนอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสรุปจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อและความไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นพูดถึงเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานตอนที่1คือแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของเบาหวานเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุเราจะเห็นว่าตับอ่อนเนี่ยซึ่งมีหน้าที่หลั่งอินซูลินนะคะโดยเบต้าเซลล์เนี่ยจะหลั่งอินซูลินได้ช้าลงแล้วก็มีจำนวนที่ลดลงดังนั้นเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารเนี่ยแม้ว่าจะยังคงที่แต่เนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายเนี่ยก็ตอบสนองกับอินซูลินน้อยลงก็เป็นผลทำให้เกิดความทนต่อน้ำตาลลดลงที่เราเรียกว่ากลูโคสทอลเลอแรนซ์นะคะระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงนานกว่าปกตินอกจากนั้นเรายังพบว่าระดับกลูคาก้อนลดลงการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นช้าลงรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยน้ำหนักเกินนะคะหรือว่ามีภาวะเหนื่อยนิ่งมีความอ้วนก็ทำให้จำนวนไขมันที่มากขึ้นส่งผลต่อความทนต่อน้ำตาลลดลงด้วยนะคะก็เลยมีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้มากขึ้นเรามาดูกันว่าแล้วจริงๆเบาหวานเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้บ่อยในคนไทยนะคะเพราะว่าจากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยในปี2562เนี่ยพบว่าจากตัวชี้วัดที่7ที่กำหนดไว้ว่าความชุกของโรคเบาหวานกับภาวะอ้วนในประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เพิ่มขึ้นเรายังไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดนี้ได้ค่ะดังนั้นสถานการณ์โรคเบาหวานก็เลยมีความน่าเป็นห่วงนะคะจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นถึง129นะคะจากปี2552ถึงปี2557นะคะเราลองมาดูอุบัติการณ์ของเบาหวานในผู้สูงอายุอุบัติการณ์ในเบาหวานในผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะมีความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุจะเห็นว่า

จากคนที่อายุ60ถึง69ปีช่วงนี้จะเป็นเบาหวานถึง 18.6% พออายุมากขึ้น70ถึง79ปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 24.6% นะคะดังนั้นเบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เราเนี่ยในฐานะพยาบาลต้องรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมเบาหวานของสหรัฐอเมริกาก็อธิบายไว้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากการทำหน้าที่ของอินซูลินนะคะโดยพบว่าอินซูลินนั้นมีจำนวนที่ลดลงหรือว่าแม้ว่าจำนวนนั้นไม่ได้ลดลงแต่การออกฤทธิ์ของอินซูลินลดลงหรืออาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีนะคะเราลองมาดูภาพนี้ค่ะภาพนี้อธิบายได้อย่างชัดเจนเลยว่าตัวอินซูลินเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาเมื่อน้ำตาลมากขึ้นในหลอดเลือดนะคะตัว S ที่นักศึกษาเห็นก็คือตัวน้ำตาลนะคะที่มาจากชูการ์ตัว I สีม่วงก็คืออินซูลินนะคะเมื่อน้ำตาลมากขึ้นอินซูลินก็จะทำหน้าที่พยายามที่จะเอาน้ำตาลนั้นไปใช้ในเซลล์ต่างๆนะคะแต่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นน่ะมันมีอยู่นะคะสาเหตุจากการมีน้ำตาลในเลือดสูงและเป็นเบาหวานของผู้สูงอายุก็เกิดจาก3แบบนะคะที่เป็นลักษณะของความผิดปกติของอินซูลินก็คืออันที่1คือความผิดปกติของโปรตีนต้อนรับอันที่2ก็เป็นความผิดปกติที่ตัวโปรตีนต้อนรับนะคะแล้วก็อันที่3ก็เป็นความผิดปกติหลังโปรตีนต้อนรับเราลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยคือยังไงนะคะถ้าเป็น pre-receptor defect ที่เป็นความผิดปกติก่อนโปรตีนต้อนรับเนี่ยจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็สรีระของผู้สูงอายุเนี่ยทำให้หลอดเลือดหนาตัวแล้วก็มีความแข็งมากขึ้นอินซูลินก็จะผ่านออกไปจับกับโปรตีนต้อนรับได้น้อยลงนะคะนี่คือก่อนโปรตีนต้อนรับอันที่2ก็คือความผิดปกติที่ตัวโปรตีนต้อนรับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจากโปรตีนต้อนรับที่ผนังเซลล์มีจำนวนน้อยกว่าปกติหรืออาจจะเท่าปกติแต่การทำหน้าที่เนี่ยลดลงจึงจับกับอินซูลินได้น้อยลงพอหลังโปรตีนต้อนรับคือชนิดที่3ที่เรียกว่า post receptor defect เนี่ยก็จะพบว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการทำงานของอินซูลินคืออินซูลินเนี่ยสามารถออกมาได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปตอบสนองต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายได้นะคะรูปนี้จะเป็นตัวอธิบายได้ชัดเจนนักศึกษาจะเห็นตัวสีเขียวที่เหมือนต้นไม้นะคะที่มี2ข้างนั้นน่ะก็คือตัวเซลล์ของเราที่เป็นตัวโปรตีนต้อนรับก็สีม่วงก็คือตัวอินซูลินนะคะเราจะเห็นว่าในรูปที่3เนี่ยอินซูลินพยายามที่จะเข้าไปจับกับตัวโปรตีนต้อนรับนะคะแต่ลองมาดู2 4รูปนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวกลูโคสแชนเนลหรือว่าตัวช่องที่จะรับตัวน้ำตาลเนี่ยนะคะเมื่ออินซูลินเนี่ยพยายามที่จะเป็นกุญแจเข้าไปไขตรงโปรตีนต้อนรับแล้วเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันลงไปนะคะจะเห็นช่องที่ตัว S ก็คือน้ำตาลลงไปเนี่ยให้ได้แต่พอในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายแล้วว่าความผิดปกติของโปรตีนก็เกิดขึ้นจากก่อนโปรตีนต้อนรับตัวโปรตีนต้อนรับเองแล้วก็หลังโปรตีนต้อนรับนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอธิบายได้ง่ายๆว่าการที่เซลล์ต่างๆจะได้รับพลังงานนั้นก็เกิดจากการที่น้ำตาลนั้นไปช่วยทำให้เกิดพลังงานเอาไปใช้นะคะแล้วก็เกิดจากการที่อินซูลินไปไขกุญแจเข้าไปนะคะเอาล่ะสาเหตุข้อที่2ก็คือความอ้วนในผู้สูงอายุนะคะอย่างที่บอกพอไขมันในเลือดมากขึ้นการจับตัวหรือทำงานกับอินซูลินก็จะลดลงเพราะว่าพอไปถึงเนี่ยก็จะเจอแต่ตัวไขมันเต็มไปหมดเลยค่ะตัวโปรตีนต้อนรับหาไม่เจอเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยลงข้อที่3ที่เป็นสาเหตุคืออาหารและสารพิษนะคะเช่นอาหารหวานแล้วก็สารพิษพวกสารหนูที่ผู้สูงอายุอาจจะได้รับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจสาเหตุข้อที่4ก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมีผลกับคอร์ติซอลที่หลั่งมากขึ้นตัวคอร์ติซอลเป็นสเตียรอยด์แล้วก็ทำให้มีฤทธิ์ต้านอินซูลินอินซูลินจึงทำงานได้ไม่ดีข้อที่5ก็คือการใช้ยาค่ะยาบางตัวเช่นยาขับปัสสาวะหรือยาสเตียรอยด์โดยตรงนะคะพวกเพรดนิโซลก็อาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดทำให้สูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องการอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งของผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีการออกกำลังกายก็จะทำให้เซลล์เนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่เข้มแข็งแม้จะมีอินซูลินออกมาก็ไม่สามารถที่จะเอาพลังงานไปใช้ในเซลล์ได้นะคะทั้งนี้ก็จบในตอนที่1แล้วนะคะสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานค่ะค่ะเราก็กลับมาถึงตอนที่2นะคะของการวินิจฉัยโรคแล้วก็การรักษาผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเมื่อครู่เนี่ยเราทราบแล้วว่าในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเบาหวานในผู้สูงอายุเป็นอย่างไรนะคะมีตั้งแต่เรื่องของสาเหตุนะคะแล้วก็พยาธิที่สรีระแล้วก็มีการแสดงให้เห็นถึงการกระบวนการที่อินซูลินจะพยายามไปทำให้

น้ำตาลในเลือดเนี่ยไปใช้งานในเซลล์ได้นะคะเราก็มาดูว่าในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงอาการและอาการแสดงของคนที่เป็นเบาหวานในผู้สูงอายุนะคะเราอาจจะไม่ได้พบว่ามีอาการเหมือนเบาหวานในวัยผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเบาหวานในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการที่ชัดเจนมากแต่อาจจะพบได้หากว่าเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นหรือไม่สามารถควบคุมได้นะคะอันที่หนึ่งเลยที่เป็นอาการก็คือกระหายน้ำแล้วก็ดื่มน้ำมากนะคะอาการที่2ก็คือรับประทานมากขึ้นแล้วก็หิวบ่อยนะคะอาการที่3ก็คือปัสสาวะบ่อยค่ะนะคะจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นนะแต่อาการแสดงอื่นที่อาจจะพบได้ก็คือถ้าหากควบคุมโรคได้ไม่ดีเนี่ยก็จะพบว่ามีผื่นแดงหรือว่ามีผื่นคันนะคะบริเวณที่ขาหนีบจากการติดเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ได้นะคะและมักจะพบในผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานมาตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้พบว่าน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่ามีภาวะอ่อนล้าแต่ถ้าในรายใหม่เนี่ยก็จะพบว่ามีภาวะอ่อนล้าได้แล้วก็น้ำหนักเนี่ยอาจจะมีขึ้นก็ได้หรือว่าน้ำหนักอาจจะลดลงก็ได้ซึ่งอาจจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวนี่อาจจะนึกไม่ถึงว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะเราลองมาดูการวินิจฉัยโรคค่ะถ้าจะต้องวินิจฉัยโรคจริงจังว่าผู้สูงอายุเป็นเบาหวานไหมก็ต้องดูความผิดปกติ1ใน4อย่างดังนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือมีอาการของเบาหวานที่ว่าชัดเจนนะคะแล้วก็ค่าน้ำเลือดน้ำตาลในเลือดเนี่ยแบบสูงเนี่ยอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะพบว่าอาการของเบาหวานเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกแต่ก็จะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่เคยไปตรวจน้ำตาลในเลือดเลยนะคะดังนั้นเมื่อพบอาการต่างๆของเบาหวานนะคะหรืออาจจะพบว่าเริ่มมีผื่นคันต่างๆแล้วมันไม่หายสักทีก็ต้องพาผู้สูงอายุไปตรวจนะคะข้อที่2ที่เป็นเกณฑ์ก็คือระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ 6.5% นะคะข้อที่3ค่าน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร8ชั่วโมงอันนี้เราจะรู้จักกันดีเราเรียกว่าเป็น fasting blood sugar หรือ fasting bloodกลูโคสนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะข้อที่4นะคะเกณฑ์ข้อที่4เนี่ยใช้วิธีการตรวจแบบดื่มน้ำที่ผสมน้ำตาลกลูโคส75กรัมค่ะก็เรียกว่าเป็นการตรวจแบบออรัลกลูโคสทอลเลอแรนซ์เทสนะคะถ้าตรวจแล้วหลังจากดื่มน้ำที่ผสมน้ำตาล75กรัมไปแล้ว2ชั่วโมงพบว่ามีค่าน้ำตาลเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานดังนั้นเนี่ยถ้ามีการวินิจฉัยและมีการตรวจ1ใน4อย่างเนี่ยถ้าพบว่ามีความผิดปกติ1ใน4ข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานนะคะทีนี้เราลองมาดูค่ะว่าแล้วเมื่อเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีการรักษาเบาหวานในผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างนะคะการรักษาก็แบ่งแน่นอนค่ะอันที่1เลยคือเรื่องการใช้ยาเพราะว่าบางทีการปรับพฤติกรรมมันอาจจะทำไม่ได้ทันทีแต่ว่าการได้รับยาเนี่ยจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้แล้วก็สามารถที่จะไม่เกิดอันตรายอย่างต่อเนื่องนะคะกับร่างกายของผู้สูงอายุวิธีที่2คือการปรับพฤติกรรมแล้วก็การจัดการกับความเครียดอย่างที่บอกแล้วว่าความเครียดเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดอินซูลินทำงานได้ลดลงเพราะว่ามีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลจะไปมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของอินซูลินนะคะก็ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้นะคะแล้วก็การรักษาที่3ข้อที่3เป็นประเด็นที่สำคัญค่ะในวัยสูงอายุคือต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นเรามาดูประเด็นแรกนะคะ เรื่องยาเนี่ยจะนำไว้ตอนหลังนะคะเพราะว่าที่สำคัญคือเรื่องของพฤติกรรมนะคะอันแรกเลยก็คือการควบคุมอาหารและน้ำหนักตัวการควบคุมอาหารเนี่ยผู้สูงอายุต้องรู้สัดส่วนอาหารในแต่ละวันที่ตัวเองรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะสามารถเลือกใช้อาหารแลกเปลี่ยนพวกคาร์โบไฮเดรตเพื่อควบคุมพลังงานได้อาหารแลกเปลี่ยนก็คืออาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเช่นถ้าเราจะไม่กินข้าว1ทัพพีเราอาจจะกินขนมจีนหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าจะต้องมีปริมาณที่เท่ากันก็คือเป็นปริมาณในลักษณะ1ส่วนเท่ากันนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตที่ทานก็ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
พวกข้าวซ้อมมือนะคะแล้วก็ถ้าทานขนมปังก็ขอให้เป็นขนมปังโฮวีตนะคะหรือว่าพวกข้าวกล้องนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวต้องเลี่ยงเลยค่ะข้าวขาวนี่ต้องไม่ทานขนมปังขาวก็ต้องไม่ทานน้ำตาลทรายขาวก็ต้องไม่ทานเลือกใช้น้ำตาลทรายที่เป็นน้ำตาลทรายที่อาจจะยังไม่ได้ขัดสีนะคะแล้วก็โปรตีนนี่ก็ควรเป็นโปรตีนจากปลาถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อ

หมูก็ต้องเป็นหมูเนื้อแดงแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเนื้อสัตว์ไขมันสูงเช่นพวกหมูสามชั้นต่างๆไขมันก็ใช้รับประทานน้ำมันรำข้าวนะคะและที่สำคัญคือต้องมีผักในแต่ละมื้อด้วยดังนั้นสัดส่วนของอาหารก็ทำตามรูปนี้เลยค่ะข้าวหรือแป้งนี่ประมาณ1/4จานเนื้อสัตว์ประมาณ1/4จานแล้วก็ผัก1/2นะคะก็คือครึ่งหนึ่งเน้นผักแล้วก็ก้านกินให้หลากหลายนะคะส่วนผลไม้ก็ต้องไม่หวานจัดแล้วก็นมสดก็ต้องเป็นนมจืดนะคะส่วนการออกกำลังกายที่สำคัญนี้ก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการเผาผลาญทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันในร่างกายแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายนะคะการออกกำลังกายหลักการที่สำคัญในผู้สูงอายุคือต้องมีการตรวจร่างกายจากแพทย์แล้วก็ต้องปรึกษากับแพทย์ว่าเราจะออกกำลังกายด้วยวิธีแบบไหนเพื่อหาความเหมาะสมนะคะแล้วก็ควรจะเริ่มออกกำลังกายจากน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มความเข้มขึ้นนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามงดออกกำลังกายในช่วงเวลาหลังตื่นนอนทันทีนะคะหรือขณะท้องว่างเพราะบางทีเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะหิวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจำเป็นออกกำลังกายในช่วงเวลานั้นหรือเวลาที่ยาลดน้ำตาลหรือยา

เป็นผู้สูงอายุที่ควบคุมน้ำตาลด้วยการฉีดยาอินซูลินก็งดฉีดยาบริเวณกล้ามเนื้อที่ใช้ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ข้อที่7คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานก็คือการเดินค่ะเดินหรือว่ารำมวยจีนนะคะก็ได้แล้วก็ยังมีการวิจัยที่บอกว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีการแกว่งแขนเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะสังเกตอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้นเช่นอาการหน้ามืดใจสั่นเป็นลมเพราะว่านั่นแสดงถึงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะข้อที่3ที่เป็นแนวทางการรักษาก็คือการควบคุมหรือจัดการกับความเครียดนะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลซึ่งไปมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของอินซูลินดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุต้องรู้ว่าความเครียดของตัวเองมีไหมแล้วจะหาวิธีจัดการกับความเครียดได้อย่างไรจะใช้แหล่งประโยชน์ใดในการช่วยตนเองให้สามารถเผชิญกับความเครียดได้นะคะและสุดท้ายก็เป็นการรักษาด้วยยาค่ะเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะการรักษาในด้วยยาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นเลยก็มักจะใช้เป็นกลุ่มไบควินายนะคะพวกเมทฟอร์มินเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานยาตัวนี้แต่ว่าหากมีโรคไตเรื้อรังก็ต้องพิจารณาก่อนค่ะว่าจะให้ยาตัวไหนซึ่งจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็นักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้ในตำราที่อยู่กับนักศึกษานะคะในเรื่องนี้ค่ะนั่นก็เป็นตอนที่2นะคะเรื่องการวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาสู่ตอนที่3นะคะที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้ดูด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมการพยาบาลที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานตามปัญหานั้นๆ นะคะมาถึงภาวะแทรกซ้อนเราก็ย่อมจะทราบเป็นเบื้องต้นนะคะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยมันคือการมีน้ำตาลในเลือดที่สูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านดูแลตัวเองอย่างดีนะคะพยายามรับประทานอาหารที่เหมาะสมอย่างที่กล่าวมาออกกำลังกายจัดการกับความเครียดแล้วก็ทานยาอย่างที่แพทย์ได้แนะนำหรือสั่งยาการรักษาให้ถ้าทำได้อย่างนี้นะคะภาวะแทรกซ้อนก็จะไม่ได้มีมากนะคะหรือว่ามันจะชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าไม่สามารถทำได้เนี่ยก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแน่นอนเลยค่ะนะคะเปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราทานของดองเนี่ยเราจะเห็นว่าผลไม้ดองทั้งหลายเนี่ยแช่ในน้ำตาลแช่อิ่มเนี่ยตัวผลไม้ที่แช่อิ่มก็จะมีความกรอบหวานอร่อยนะคะเส้นเลือดก็เหมือนกันค่ะเส้นเลือดต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเมื่อจมอยู่กับตัวน้ำตาลมันก็จะมีความกรอบแต่มันจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดได้ทั้งหลอดเลือดขนาดเล็กแล้วก็หลอดเลือดขนาดใหญ่ถ้าเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กเนี่ยเราเรียกว่าไมโครวาสคูล่าถ้าเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าแมโครวาสคูล่านะคะลองมาดูก่อนว่าภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไมโครวาสคูล่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือภาวะแทรกซ้อนทางตาค่ะเราพบว่าภาวะจอตาผิดปกติได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบบที่1คือตรวจไม่พบจอตาผิดปกติจากเบาหวานคืออาจจะยังมองไม่เห็นนะคะแบบที่2คือเริ่มมีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของจอตาที่เราเรียกว่าเป็น non-proliferative diabetic retinopathy หรือเราเรียกว่าสั้นๆว่า non-PDR นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นระยะเริ่มต้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะรุนแรงนะคะส่วนระยะที่3นั้นน่ะเป็นระยะที่จอตามีความผิดปกติที่ตรวจพบได้ชัดนะคะเราอาจจะพบว่ามีเส้นเลือดงอกใหม่นะคะหรืออาจจะมีภาวะเลือดออกในวุ้นตาได้ที่เรียกว่าเป็น vitreous hemorrhage นะคะซึ่งมันจะกลายเป็นพังผืดแล้วก็ร่วมกับการเกิดจอตาลอกซึ่งอาจจะทำให้ผู้สูงอายุตาบอดได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูภาวะไมโครวาสคูล่าอันที่2ก็คือภาวะแทรกซ้อนทางไตค่ะภาวะแทรกซ้อนทางไตก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่มีอาการก็ดูเหมือนยังปกติแต่พอระยะต่อมาถ้าควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีก็อาจจะตรวจพบว่ามีโปรตีนอัลบูมินออกมากับปัสสาวะเล็กน้อยค่ะนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ควบคุมน้ำตาลให้ดีอีกก็จะพบว่าโปรตีนอัลบูมินก็จะออกมากับปัสสาวะเนี่ยมากขึ้นมากจนเกินกว่า300มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การที่ผู้สูงอายุต้องล้างไตทั้งช่องท้องหรือดีไม่ดีก็ต้องฟอกเลือดด้วยซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงการฟอกเลือดนะคะว่าถ้าระดับของEGFR นะคะหรือว่าการกรองที่ไตมันไม่ดี

ระดับเท่าไหร่ถึงจำเป็นจะต้องฟอกเลือดภาวะแทรกซ้อนอันที่3ก็คือภาวะเรื้อรังแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาทค่ะเราจะพบว่ามีอาการชาแล้วก็มักจะพบที่เท้านะคะซึ่งมีผลทำให้เกิดแผลที่เท้าได้หากว่าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันเริ่มด้วยนะคะข้อที่4ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับแมโครวาสคูล่าก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหลอดเลือดขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยคุมไม่ได้เป็นระยะเวลานานอย่างที่บอกมันก็เกิดการแข็งตัวค่ะเหมือนที่เราทานของดองที่แช่อิ่มไว้เนี่ยตัวหลอดเลือดก็จะแข็งตัวการไหลเวียนก็จะไม่มีความเป็นไปได้ตามปกติเพราะว่าความยืดหยุ่นไม่มีนะคะก็เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคที่5ที่พบก็คือโรคหลอดเลือดสมองค่ะอันนี้ก็พบได้นะเป็นภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าหลอดเลือดในร่างกายมีความยืดหยุ่นลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้เกิดภาวะสโตรกนะคะหรือโรคหลอดเลือดสมองอาจจะตีบแตกหรือตันก็ได้นะคะสุดท้ายก็คือโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันค่ะอันนี้ก็มักจะพบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่น้ำตาลสูงมานานร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเส้นประสาทนะคะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาทก็จะทำให้เกิดแผลที่เท้าได้นะคะแล้วก็นำไปสู่การที่ผู้สูงอายุต้องถูกตัดเท้านะคะหรือว่าถูกตัดขาหากว่าแผลนั้นลุกลามแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำแผลจนแผลหายดีได้นะคะท่านี้เราลองมาดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราเข้าใจเรื่องของเบาหวานนะคะที่ว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเราเข้าใจเรื่องของวิธีการที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวเองนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษานะคะตั้งแต่การได้ยานะคะการปรับพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดนะคะที่สำคัญเลยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีการปฏิบัติหรือตัวเนี่ยได้เหมาะสมไหมในการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะพยาบาลก็มีบทบาทสำคัญค่ะเพราะพยาบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานจะมาในช่วงไหนเนี่ยพยาบาลก็ต้องใช้หลักในการประเมินภาวะสุขภาพซึ่งมีหลักที่ง่ายๆเลยอยู่3หลักนะคะอันที่1เลยก็คือการซักประวัตินะคะหลักที่2ก็คือการตรวจร่างกายแล้วก็หลักที่3ก็คือการดูผลการตรวจเลือดต่างๆเราลองมาดูเรื่องแรกเลยก่อนนะคะก็คือการซักประวัติการซักประวัติเนี่ยเราก็ดูโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็อาการต่างๆของเบาหวานว่าเป็นมากน้อยเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าเป็นเบาหวานรายใหม่มีอาการเหล่านั้นไหมนะคะตั้งแต่เรื่องของเป็นยังไงคะปัสสาวะบ่อยนะคะรับประทานอาหารมากขึ้นเป็นต้นนะคะส่วนการตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพบว่าไม่ได้มีความผิดปกติใดๆมากแต่ว่าหากเป็นเบาหวานมานานก็อาจจะพบว่าผิวหนังเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วก็เกิดแผลได้ง่ายถ้าคุมน้ำตาลได้ไม่ดีร่วมกับมีอาการเท้าชาแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะตรวจพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลที่เท้าได้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นพยาบาลก็ต้องตรวจก่อนนะคะว่าเท้ารูปทรงเท้าของผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไรนะคะอย่างในรูปที่เห็นเนี่ยจะมีลักษณะเท้าอยู่2แบบที่เรียกว่าเป็นบันยันฟุตนะคะเราจะเห็นว่ามีปุ่มยื่นออกมาตรงเท้านะคะซึ่งรอยแดงๆนั้นก็เกิดจากการเสียดสีถ้าไม่มีการดูแลที่ดีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดแผลได้ส่วนรูปที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่าเท้าเนี่ยเป็นอุ้งเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นชาโคฟุตนะคะก็การลงน้ำหนักเท้าก็จะทำได้ไม่ดีแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะทรงตัวได้ไม่ดีรวมถึง เกิดแผลกดทับจากเท้าที่ใส่รองเท้านะคะแล้วก็ทำให้เกิดแผลเรื้อรังได้นอกจากนั้นการตรวจร่างกายก็ยังต้องถามค่ะแล้วก็ตรวจในเรื่องของการมองเห็นด้วยเพราะเราต้องระมัดระวังเรื่องของจอประสาทตาที่จะมีโอกาสเกิดภาวะ diabetic retinopathy ได้เช่นเดียวกันการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมน้ำตาลเนี่ยให้อยู่ในช่วง 80-130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะคือเป็นเกณฑ์ที่ต้องสามารถที่จะควบคุมให้ได้ในระดับนี้ถึงจะถือว่าคุมเบาหวานได้อยู่นะคะหรือว่าค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและไม่มีโรคร่วมคือ A1C ต้องน้อยกว่า 7% แต่สำหรับผู้ที่มีโรคร่วมแล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้อาจจะอยู่ในเกณฑ์7ถึง 7.5 สำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เปราะบางต้องดูแลตลอดเนี่ยก็ให้ได้ถึงไม่เกิน 8.5% นะคะนี้สมาคมโรคเบาหวานก็กำหนดไว้นอกจากนั้นสิ่งที่ได้บอกไว้ในตอนต้นคือเราต้องดูภาวะ

แทรกซ้อนอื่นด้วยนะคะต้องดูค่า eGFR นะคะก็คือค่าที่จะประเมินเรื่องของการทำหน้าที่ของไตว่ามีภาวะไตเรื้อรังหรือมีภาวะไตวายไหมถ้าค่า eGFR เนี่ยอยู่ในระดับ 30-59 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิว 1.73 ตารางเมตรแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะนั่นคืออยู่ในระยะที่3ของภาวะไตเสื่อมนะคะหรือภาวะไตวายนะคะเราไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุกระเถิบไปเป็นระยะที่4แล้วก็ไปถึงระยะที่5ที่จำเป็นจะต้องมีการทำ renal replacement therapy อาจจะเป็นการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการฟอกเลือดนะคะซึ่งถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็แสดงว่า eGFR เนี่ยจะน้อยกว่า15มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิว 1.73 ตารางเมตรนะคะเอาละทีนี้เรามาดูค่ะว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นและต้องให้การพยาบาลเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะก็มีการยกตัวอย่าง3ประเด็นข้อแรกเลยก็คือข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่บอกว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากยังมีพฤติกรรมควบคุมอาหารได้ไม่ดีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเราต้องทำให้น้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุเนี่ยลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ซึ่งเกณฑ์ที่ยอมรับได้บอกแล้วว่าอยู่ที่80ถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมหรือ A1C ฮีโมโกลบิน A1C อยู่ที่น้อยกว่า 7% นะคะรวมถึงเกณฑ์สำคัญอีกอันนึงคือเพิ่งต้องมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมคือลดแป้งแล้วก็คาร์โบไฮเดรตลงนะคะกิจกรรมการพยาบาลที่จะต้องแนะนำนะคะก็ต้องมีเรื่องของการแนะนำผู้ป่วยและญาติในการเลือกรับประทานอาหารใช้วิธีการบันทึกอาหารที่รับประทานหรือว่าอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายในการที่จะคุมน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองได้นะคะโดยอาจจะจัดหาอุปกรณ์ให้เขาสามารถตรวจน้ำตาลในเลือดได้เองที่เราเรียกว่า Cell Monitoring of Blood Glucose หรือ SMBG ตัวที่2ที่เป็นปัญหาก็คือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เราคือผู้ป่วยต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะหรือถ้าเกิดแล้วต้องปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทางตาไตเท้าแล้วก็หลอดเลือดตีบตันนะคะเกณฑ์อย่างที่บอกนะคะก็ต้องได้รับการตรวจความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆทั้งเท้าตาโปรตีนในปัสสาวะแต่ละปีละครั้งนะคะความดันโลหิตก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าถ้าความดันโลหิตสูงก็จะไปมีผลต่อไตเช่นเดียวกันนะคะการมองเห็นปกติไหมนะคะแล้วก็เท้าปกติไม่เกิดแผลที่เท้ารวมถึง eGFR ต้องไม่ควรน้อยกว่า90มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื้นที่ผิว 1.73 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ต้องไม่เกิดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังในที่อับชื้นหรือผิวหนังบริเวณขาหนีบกิจกรรมการพยาบาลก็จะคล้ายคลึงกันค่ะก็จะต้องให้ความรู้แล้วก็ต้องตรวจเท้าผู้ป่วยด้วยโมโนฟิลาเมนต์เพื่อดูความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้านะคะว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนจำเป็นจะต้องดูแลอย่างไรที่มีความเฉพาะบ้างแล้วก็ติดตามเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำหน้าที่ของไตก็คือดูค่า eGFR แล้วก็ให้ผู้ป่วยแนะนำให้มาพบแพทย์ทันทีเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่เกิดขึ้นดูสุขภาพเท้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพเท้าก็มีตั้งแต่ล้างเท้าตัดเล็บเท้าแบบตรงๆเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมไม่นั่งไขว้ห้างแล้วก็ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดด้วยการออกกำลังค่ะข้อที่3ที่เป็นปัญหาก็คือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองอันนี้เกณฑ์ที่เราต้องการเลยนะคะก็คือน้ำตาลต้องอยู่ที่80ถึง130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้ป่วยต้องไม่หยุดรับประทานอาหารเองนะคะเมื่อเจ็บป่วยเพราะเราต้องการวัตถุประสงค์ค่ะคือต้องไม่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกิจกรรมการพยาบาลก็ต้องแนะนำถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลด้วยตนเองเป็นแบบ SMBG ก็ต้องให้เขาตรวจน้ำตาลถ้าน้อยกว่า70มิลลิกรัมก็ต้องให้ดื่มน้ำหวาน2ช้อนนะคะผสมน้ำแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยที่เป็นทำ SMBG นะคะเราก็อาจจะให้เขาสังเกตอาการใจสั่นได้เหมือนจะเป็นลมนะคะหากว่าผู้ป่วยเบื่ออาหารเราก็สามารถให้เขาเปลี่ยนอาหารที่จะรับประทานได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะได้สามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็ทำกิจกรรมได้แล้วก็รับประทานยาได้ตามปกตินะคะสรุปก็คือว่าการพยาบาลผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานเนี่ยพยาบาลต้องมีความรู้ความเข้าใจค่ะต้องรู้เรื่องการวินิจฉัยโรคว่าจะวินิจฉัยด้วยอะไรบ้างแล้วก็ต้องดูเรื่องของการรักษาที่สำคัญเพื่อที่จะแนะนำผู้สูงอายุได้อย่างดีให้สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะคะอยู่ในระดับ80ถึง130มิลลิกรัมแล้วก็ค่าเฉลี่ยน้ำตาลเฉลี่ยสะสมต้องไม่เกิน 7% นะคะรวมถึงการดูแลให้เขาสามารถมีพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกๆท่านวันนี้เราจะมาฟังการบรรยายในเรื่องการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะกันนะคะสำหรับในหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยเราจะผสมผสานไปกับเอกสารประกอบการสอนที่นักศึกษาทุกท่านจะใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยกันนะคะในหัวข้อดังกล่าวนี้เนี่ยอาจารย์จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันในตอนที่1จะประกอบไปด้วยการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางเดินอาหารส่วนปลายรวมทั้งการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางเดินระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในหัวข้อดังกล่าวนี้เนี่ยทั้ง3ตอนก็จะมีการแบ่งย่อยออกไปอีกในส่วนของการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนั้นจะประกอบหัวข้อย่อยเรื่องของการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากลืนลำบากการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเลือดออกจากทางเดินอาหารการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหามีแก๊สหรือลมในลำไส้ในส่วนตอนที่2นั้นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนปลายอาจารย์จะวางหัวข้อเรื่องเป็นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องผูกและอุจจาระอัดแน่นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาลำไส้อุดตันการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องร่วงหรือท้องเสียการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนและการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาลำไส้อักเสบส่วนในตอนที่3นั้นจะแบ่งเป็นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบปัสสาวะซึ่งในหัวข้อของหัวข้อย่อยนี้นะคะจะแบ่งเป็นการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาอุดกั้นในระบบทางเดินปัสสาวะการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้การพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยและการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์อยากจะทบทวนเกี่ยวข้องกับการวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับในตอนที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนปลายนะคะจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการวิภาคของระบบทางเดินอาหารซะก่อนในระบบทางเดินอาหารนั้นเนี่ยการวิภาคจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่องปากนะคะซึ่งจัดอยู่ในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นมีช่องปากมีอวัยวะในช่องปากนะคะซึ่งจะมีลิ้นมีฟันนะคะร่วมกับมีการใช้สัญญาณประสาทจากประสาทอัตโนมัตินะคะในส่วนต่างๆของเนิร์ฟรูทนะคะมีหลอดอาหารที่เกี่ยวข้องกับการอาหารที่จะไหลไปเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะส่วนของในช่องท้องก็จะประกอบไปด้วยกระเพาะอาหารตับอ่อนตับถุงน้ำดีและลำไส้เล็กนะคะสำหรับระบบทางเดินอาหารส่วนปลายก็จะประกอบไปด้วยลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจารย์ได้วางภาพเอาไว้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านหนังสือประกอบในส่วนของการวิภาคได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวข้องกับการวิภาคเพื่อที่จะนำไปสู่และความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างๆหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะคะในผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารได้แก่ปัญหาด้านการเคี้ยวกลืนการย่อยอาหารเพราะมีการเสื่อมถอยของเซลล์ทุกๆเซลล์ในระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะคะคนไข้หรือผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของฟันยกคลอนและเหงือกร่นมีแผลในช่องปากเนื่องจากภูมิต้านทานของร่างกายลดลงมีน้ำลายลดลงซึ่งทำให้การเคี้ยวอาหารในช่องปากนั้นมีการฝืดนะคะส่งผลต่อการเคี้ยวอาหารและการย่อยในช่องปากการกลืนลำบากนั้นจะมีปัญหาตามมาเมื่ออาหารไม่สามารถกลืนได้อย่างสะดวกง่ายดายนะคะอาจเนื่องจากอาหารมีลักษณะที่แห้งน้ำลายไม่มากพอที่จะช่วยทำให้การกลืนนั้นมีความสะดวกนะคะในขณะเดียวกันเมื่อกลืนอาหารไม่สะดวกเท่าที่ควร
ก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการย่อยช้านะคะอาหารตกลงถึงกระเพาะอาหารนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารปริมาณน้ำย่อยที่ลดลงหรือการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ลดลงอาจจะนำไปสู่การเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อลมในช่องท้องข้างค้างอาหารไม่ย่อยและท้องผูกได้ง่ายนั่นเองค่ะจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารจะมีลักษณะเนื้อเยื่อมีบางลงนะคะผู้ป่วยผู้สูงอายุอาจจะมีอาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยหรือลดลงนะคะนอกจากนั้นในผู้สูงอายุหลายรายจะมีโรคร่วมอยู่ไม่น้อยกว่า1โรคเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเช่นอาจจะมาด้วยโรคใดโรคหนึ่งหรือหลายๆโรครวมกันได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรือตันนะคะการมีโรคร่วมดังกล่าวนั้นผู้ป่วยสูงอายุอาจจะได้รับยาในหลายขนาดและได้รับยาเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนโรคร่วมที่ผู้สูงอายุมีนะคะนอกจากนั้นอาจจะได้รับยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเช่นแอสไพรินหรือมีอาการปวดเข่าได้รับยาในกลุ่มของเอนเซตซึ่งจะมีลดทำให้ลดโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ส่งผลต่อมาทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารหรือลำไส้นะคะนั่นเองผลกระทบอื่นๆที่ตามมานะคะได้แก่ปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหากลืนลำบากในผู้สูงอายุนะคะเลือดออกจากทางเดินอาหารทั้งส่วนต้นและส่วนปลายรวมทั้งอาจจะมีแก๊สหรือลมในลำไส้มากเกินไปประเด็นทั้ง3นี้เนี่ยจะพบบ่อยในผู้สูงอายุการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยปัญหาของการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับกลืนลำบากการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเลือดออกจากทางเดินอาหารและการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาแก๊สหรือลมในลำไส้เนื่องจากเนื้อหามีค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่จำเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกันควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการสอนอาจารย์จึงขอยกตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างเพียง1รายการหรือ1ปัญหาเท่านั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของกรอบความคิดที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้นั่นเองนะคะได้แก่อาจารย์ยกตัวอย่างในตอนเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนต้นหัวข้อย่อยได้แก่การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากลืนลำบากนะคะในกรอบความคิดของการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการพยาบาลนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การวางแผนการพยาบาลได้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายสาเหตุพยาธิสภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยโรคนะคะในส่วนของปัญหากลืนลำบากนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายซะก่อนว่าเป็นการรับรู้ของผู้ป่วยสูงอายุนะคะที่เขารู้สึกได้ว่ามีเนื้ออาหารหรือมีน้ำนะคะทำให้ไม่สามารถเคี้ยวกลืนหรือไม่สามารถเลื่อนไหลเข้าสู่หลอดอาหารได้ง่ายนะคะเราจะพบว่าในสาเหตุนั้นมีความหลากหลายแต่อาจารย์ขอกำหนดไว้ว่าน่าจะมีสาเหตุหลักๆ4สาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุลำดับแรกเลยก็คือในเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับภาวะกลืนลำบากในช่องปากนะคะการกลืนลำบากในหลอดอาหารหรือความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนนอกจากที่กล่าวมาอาจจะพบปัญหาภาวะกลืนลำบากที่ไม่สามารถอธิบายได้นั่นเองนะคะใน4สาเหตุนั้นจะเกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพหรือพยาธิสรีระกลไกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุต่างๆได้แก่ในเรื่องของการกลืนในช่องปากนั้นเนี่ยอาจจะมีสาเหตุของฟันผุนะคะกรามโยกคลอนหรือมีการเคลื่อนของฟันปลอมที่เคลื่อนออกไปปากแห้งน้ำลายแห้งนะคะในการกลืนลำบากในหลอดอาหารอาจจะเกิดจากการติดเชื้อ
ที่บริเวณคอหอยหรือในส่วนของความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนอาจจะเกิดมาจากมีปัญหาเกี่ยวข้องของการส่งกระแสประสาทนะคะในโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทหรือในภาวะกลืนลำบากที่ไม่สามารถอธิบายได้อาจจะมาจากภาวะโรคเครียดหรือความเครียดจู่โจมหรือความวิตกกังวลใดๆหรือมีความผิดปกติทางจิตสังคมนะคะเราจะพบว่าในผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีพยาธิสภาพแล้วจะมีอาการและอาการแสดงต่างๆตามมานะคะในแต่ละระยะนั้นเนี่ยหรือในแต่ละอาการเราจะพบว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์นะคะอาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่ในเรื่องของการกลืนเลยนะคะกลืนไม่ได้เคี้ยวไม่ได้หรือมีอาการต่ำต่างๆตามมาได้แก่อาจจะมีอาการสำลักหรือไอนะคะซึ่งมักจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถกลืนได้อย่างง่ายดายนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารน้ำนั่นเองนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าความหมายของการกลืนลำบากเป็นอย่างไรเราทราบสาเหตุพยาธิสภาพและอาการแล้วเนี่ยนิสิตจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของการวินิจฉัยโรคได้แก่การซักประวัตินะคะการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเรื่องของการซักประวัติก็อาจจะซักจากในเรื่องของอาการและอาการแสดงนะคะการตรวจร่างกายได้แก่การตรวจสภาพช่องปากหรือการตรวจในเรื่องของระบบหัวใจหรือหายใจนะคะในเรื่องของการหายใจนั้นเนี่ยจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการหายใจเร็วเมื่อเกิดอาการสำลักนะคะหรือมีการตรวจสภาพกระดูกกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืนนะคะการเคี้ยวหรือในส่วนที่มีความผิดปกติของระบบประสาทที่ซับซ้อนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจในเชิงของทางห้องปฏิบัติการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกลืนนะคะส่วนอื่นๆเช่นการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นผลกระทบก็ได้แก่ในเรื่องของภาวะโภชนาการซึ่งมักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะค่ะทีนี้เราคงจะต้องมาเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเมื่อผู้สูงอายุนะคะได้รับการวินิจฉัยโรคในกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้การรักษาเราจะพบว่าในส่วนของการรักษาของผู้สูงอายุนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกลืนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยการบำบัดการกลืนซึ่งพยาบาลจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้นะคะได้แก่จำเป็นที่จะต้องมีการฝึกการพูดและการใช้ภาษานะคะเพราะว่าในผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหากลืนลำบากเราจะพบว่าในช่วงของการเกิดปัญหานั้นเนี่ยอาจจะมีอาการไอมีการสำลักนะคะ เสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นอาจจะมีเสียงที่น้ำเสียงหรือเสียงลดลงนะคะเสียงแหบนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพูดอาจจะต้องมีการบำบัดการกลืนการพูดร่วมไปด้วยกันนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ที่พยาบาลจะต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับนักอัตถบำบัดนะคะบทบาทหลักมักจะเป็นนักอัตถบำบัดแต่พยาบาลก็จะต้องรู้ว่านักอัตถบำบัดนั้นทำหน้าที่จัดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงนะคะการฝึกกายภาพของลิ้นปากกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนนะคะนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารในหลักการฟื้นฟูเนี่ยจะใช้แนวหลักของที่จะเริ่มต้นอาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำนะคะมีลักษณะของข้นขึ้นมาแล้วก็ลักษณะอาหารที่เป็นเรกูล่าไดเอทหรืออาหารตามปกตินะคะจะมีการเรียงลำดับของลักษณะอาหารเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การเกิดการสำลักแต่ในขณะเดียวกันจะมีการฝึกกายภาพควบคู่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะหากผู้ป่วยผู้สูงอายุได้รับการดูแลเกี่ยวข้องกับการใส่สายให้อาหารพยาบาลหรือนักศึกษาก็จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการใส่สายอาหารนะคะควบคู่ไปกับการให้อาหารทางปากดังนั้นจำเป็นที่จะต้องดูแลเกี่ยวข้องกับการให้อาหารทางสายยางร่วมด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของการใส่สายอาหารทางปากแล้วนะคะผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถกลืนได้ในช่วงต้นเนื่องจากว่า
กลืนเมื่อไหร่ก็จะมีอาการไอและสำลักตลอดเวลาดังนั้นอายุรแพทย์หรือแพทย์ที่ดูแลนะคะในระบบทางเดินอาหารจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการให้อาหารช่องปากอาจจะเปลี่ยนจากวิธีการให้อาหารมาทางด้านอาหารผ่านทางหน้าท้องนะคะที่เรียกว่า percutaneous endoscopic gastrostomy feeding นะคะลักษณะปัจจุบันเป็นการให้อาหารผ่านเจาะแผลรูเล็กทางหน้าท้องนะคะในขณะเดียวกันมีการใช้กล้องส่องกระเพาะอาหารใส่เข้าทางหลอดอาหารและทางกระเพาะอาหารในคราวเดียวกันนะคะซึ่งเป็นหัตถการทางด้านศัลยกรรมจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้ป่วยสูงอายุนั้นเปรียบเหมือนกับผู้ให้อาหารทางช่องท้องนะคะลักษณะดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดและให้อาหารตามเวลาเช่นเดียวกับการให้อาหารทางสายให้อาหารชนิดทางจมูกนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าลักษณะของการให้อาหารนะคะการรักษาเป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องพบว่าผู้ป่วยหลายรายนั้นจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะคะในภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีอาการไอสำลักเกิดภาวะทุพโภชนาการมีการติดเชื้อหรือเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะรวมทั้งอาจจะมีความวิตกกังวลและคุณภาพชีวิตลดลงดังนั้นการพยาบาลนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้นะคะในลำดับแรกพยาบาลจะต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพนะคะซักประวัตินะคะอาการและการแสดงมีการตรวจร่างกายนะคะตรวจสอบทะเบียนเวชระเบียนที่แพทย์ได้ลงเอาไว้นะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆที่มีการตรวจไปก่อนหน้านี้นะคะเราสามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเอาไว้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดปัญหาทางการพยาบาลได้นะคะในหัวข้อวินิจฉัยการพยาบาลนั้นอาจารย์ขอยกตัวอย่างเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจนะคะข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่อาจารย์ยกให้ก็คือเสี่ยงต่ออาการไอสำลักและเกิดปอดติดเชื้อนอกจากนั้นอาจจะมีการเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการนะคะหรือขาดสารอาหารได้ดังนั้นกิจกรรมการพยาบาลจะล้อไปกับการดูแลรักษาของแพทย์ได้แก่การบำบัดการกลืนการปรับเปลี่ยนอาหารนะคะและการดูแลสายให้อาหารทั้งทางจมูกหรือสายให้อาหารที่ผ่านทางหน้าท้องนั่นเองนะคะค่ะในหัวข้อและรายละเอียดต่างๆนั้นนักศึกษาไม่ต้องตกใจนะคะอาจารย์ได้เขียนรายละเอียดต่างๆทุกๆหัวข้อที่ได้เกริ่นนำไปนี้นะคะในเอกสารประกอบการสอนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นนักศึกษาสามารถที่จะศึกษารายละเอียดดังกล่าวในหัวข้อที่อาจารย์ได้บรรยายเอาไว้ให้นะคะอย่างไรก็ตามในปัญหาของรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกลืนนั้นเนี่ยนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงนะคะกลไกการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุรวมทั้งเข้าใจในเรื่องของการวินิจฉัยโรคการรักษาและอินทิเกรตหรือผสมผสานไปกับการพยาบาลที่กล่าวไว้ค่ะ

0: ำหรับในตอนที่2นี้อาจารย์จะพูดถึงการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารส่วนปลายนะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารส่วนปลายนี้เนี่ยหัวข้อที่อาจารย์อยากจะเน้นก็คือการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะท้องผูกอุจจาระอัดแน่นนะคะตัวอย่างที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ได้แก่การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะท้องผูกและอุจจาระอัดแน่นนะคะเราพบว่าสาเหตุนั้นเนี่ยอาจจะมีมาจากในเรื่องของลำไส้เคลื่อนไหวลดลงนะคะหรือเคลื่อนไหวได้ช้าผู้สูงอายุอาจดื่มน้ำได้น้อยนะคะหรือดื่มน้ำได้ลดลงอาหารอาจจะมีกากใยนะคะไม่มากเพียงพอหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของท้องผูกอันเนื่องมาจากมีก้อนทูมหรือมีมะเร็งลำไส้นั่นเองนะคะพยาธิสภาพนั้นอาจจะแบ่งเป็น primary หรือ secondary ได้นะคะและอาการและการแสดงนั้นเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะมาด้วยเรื่องของน้ำหนักลดนะคะปวดอุจจาระปวดบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนกับท้องเสียถ่ายลดลงหรืออาจจะมีอาการเหมือนกับถ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีลักษณะของอุจจาระนั้นเนี่ย เวลาคลำหน้าท้องนะคะอาจจะคลำได้มีก้อนอยู่ในช่องท้องนะคะหรือผู้สูงอายุอาจจะมีลักษณะอาการที่อยากจะเบ่งถ่ายแต่ว่าเบ่งไม่ออกนะคะดังนั้นในเรื่องของการวินิจฉัยโรคถ้าหากว่าเราพบว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมาพบแพทย์ด้วยอาการท้องผูกจำเป็นที่จะต้องซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารการดื่มน้ำนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีการตรวจร่างกายนะคะเช่นคลำหน้าท้องนะคะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะของท้องอืดแน่นนะคะหรือมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่อาจจะมีการสวนอุจจาระนะคะเพื่อที่จะดูเนื้ออุจจาระหรือมีลักษณะของการถ่ายภาพรังสีใดๆที่สงสัยว่ามีเรื่องของก้อนทูมนะคะในลำไส้นะคะส่วนในเรื่องของการพยาบาลนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยานะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของการเพิ่มอาหารที่มีกากใยแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีลักษณะของธัญพืชเพิ่มมากขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำดื่มนะคะถ้าหากว่าไม่ขัดขวางหรือขัดแย้งกับการรักษาโรคร่วมเดิมเช่นไม่พบว่ามีเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวนะคะผู้ป่วยสูงอายุสามารถที่จะดื่มน้ำได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการเพิ่มการเคลื่อนไหวหรือการเดินเพิ่มมากขึ้นออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นในการออกกำลังกายนั้นต้องไม่ขัดกับโรคร่วมเดิมที่มีอยู่นะคะนอกจากนั้นอาจจะมีการฝึกขับถ่ายที่เป็นธรรมชาติหรือมีการฝึกการขับถ่ายเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ในเรื่องของการใช้ยาอาจจะมีการใช้ยาระบายยาเพิ่มเสริมให้มีเนื้ออุจจาระเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือมีการใช้ยาที่มีการกระตุ้นลำไส้นะคะให้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือยาอื่นๆที่จะช่วยในเรื่องของการให้มีการขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเราจะพบว่าผู้ป่วยถ้ามีภาวะท้องผูกเนี่ยอาจจะไม่กล้าออกไปไหนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าท้องผูกบ่อยๆนั้นเนี่ยอุจจาระอัดแน่นไม่สามารถที่จะสะดวกในการที่จะไปเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกบ้านหรือนอกสถานที่ได้จึงทำให้ไม่กล้าที่จะออกจากบ้านไปไหนนั่นเองนะคะในส่วนของการพยาบาลเราก็จะมีการประเมินนะคะว่าจะต้องซักประวัติผู้สูงอายุให้ได้ว่าลักษณะของพฤติกรรมอาการและการแสดงนะคะหรือลักษณะอาหารใดๆบ้างหรือการดื่มน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีการตรวจร่างกายก็คือมีการตรวจช่องท้องนะคะหรือมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆที่สอดคล้องไปกับการตรวจของแพทย์นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการตรวจของเวชระเบียนต่างๆที่แพทย์ได้ลงบันทึกเอาไว้เพื่อนำไปสู่ในการกำหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลตัวอย่างที่อาจารย์ให้ไว้นะคะในข้อวินิจฉัยการพยาบาลก็คืออาจจะมีการเสี่ยงต่อการเกิดภาวะท้องผูกเนื่องจากแนวทางการรักษานะคะหลายครั้งผู้สูงอายุอาจจะได้รับการรักษาเช่น ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวทำให้ไม่อยากรับประทานอาหารไม่อยากอาหารไม่อยากดื่มน้ำนะคะลำไส้ก็เคลื่อนไหวได้ลดลงหรือผู้สูงอายุถูกจำกัดให้นอนอยู่ที่เตียงนะคะตลอดเวลานะคะไม่สามารถที่จะเดินหรือเคลื่อนไหวได้ยกตัวอย่างเช่นในผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในระยะแรกนะคะหรือผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะอาจจะถูกจำกัดการเคลื่อนไหวดังนั้นวัตถุประสงค์ก็จะกำหนดไว้ว่าไม่มีภาวะท้องผูกเนื่องจากแนวทางการรักษานะคะในกิจกรรมการพยาบาลในระยะเริ่มแรกนะคะเป็นขั้นตอนแรกเลยจำเป็นที่ต้องประเมินในเรื่องของสัญญาณชีพนะคะเราต้องประสานงานกับแพทย์เพื่อวางแผนในเรื่องของการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่จะช่วยระบายการขับถ่ายนะคะแต่ในกรณีที่อุจจาระอัดแน่นมากๆเลยจำเป็นที่จะต้องมีการควักหรือล้วงนะคะอุจจาระออกมานะคะแต่การกระทำดังกล่าวต้องมีความนุ่มนวลในการจัดในเรื่องของการควักล้วงอุจจาระนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะเงียบสงบและมีการจัดท่าให้ถูกต้องเหมาะสมมีการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จัดยาที่ใช้สวนให้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามแนวทางการรักษาของแพทย์นะคะค่ะในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุหรือการพิบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องผูกหรืออุจจาระอัดแน่นเนี่ยพยาบาลจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะการดื่มน้ำอาการและการแสดงที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์นะคะแนวทางการรักษาต่างๆที่พยาบาลจะต้องนำไปสู่ในเรื่องการผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะท้องผูกนั้นดำเนินไปจนกระทั่งอุจจาระอัดแน่นหรือเมื่อมีอุจจาระอัดแน่นแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการพยาบาลที่ช่วยให้อุจจาระนั้นมีการขับถ่ายออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการอัดแน่นจนกระทั่งรู้สึกไม่สุขสบายค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีน
4: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกข้อและกล้ามเนื้อนะคะในเนื้อหาส่วนแรกนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

ดูค่ะในเรื่องแรกเลยที่เลือกมาให้สำหรับเหมาะสมกับนักศึกษาในชุดวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุนะคะก็คือภาวะกระดูกพุนในผู้สูงอายุนะคะภาวะกระดูกพุนเนี่ยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะโดยเฉพาะในเพศหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหักได้ง่ายในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะบริเวณที่จะเกิดบาดเจ็บและมีการหักของกระดูกนะคะมากที่สุดก็คือกระดูกบริเวณข้อสะโพกนะคะข้อมือแล้วก็กระดูกสันหลังค่ะในที่นี้นะคะเราจะกล่าวถึงการมีกระดูกหักบริเวณข้อสะโพกนะคะซึ่งมักจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในภาวะกระดูกพุนนะคะหรือที่เรียกว่าออสซิโอโพโรซิสเนี่ยเป็นภาวะมวลกระดูกน้อยลงหรือว่าต่ำมากกว่าปกตินะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในเนื้อเยื่อกระดูกค่ะมีความเปราะบางนะคะเป็นผลให้กระดูกเนี่ยหักง่ายแล้วก็ยุบตัวลงในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในภาพซ้ายค่ะในกลุ่มเฮลตี้โบนหรือว่าในภาวะที่กระดูกสภาพปกติเนี่ยจะเหมือนฟองน้ำนะคะที่ค่อนข้างถี่นะคะนี่คือสภาพกระดูกที่อยู่ในภาวะปกตินะคะส่วนภาพทางขวามือค่ะนะคะภาพที่กระดูกอยู่ในภาวะกระดูกพุนหรือออสซิโอโพโรซิสนะคะเหมือนฟองน้ำที่ค่อนข้างห่างนะคะแล้วก็มีรอยขาดแยกในบางส่วนนะคะสาเหตุนี้นะคะทำให้เนื้อมวลกระดูกข้างในเนี่ยมันเปราะบางนะคะเกิดการแตกหักได้ง่ายค่ะในการวินิจฉัยโรคนะคะเวลานักศึกษาไปเจอผู้ป่วยเวลาในโรงพยาบาลนะคะเราก็จะต้องมีการซักประวัตินะคะตรวจร่างกายแล้วก็การถ่ายภาพรังสีนั่นเองนะคะการซักประวัตินะคะเราจะซักอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องซักประวัติเกี่ยวกับการพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมกระดูกพุนง่ายขอตัดช็อตนี้ค่ะขอเริ่มการวินิจฉัยใหม่ค่ะในการวินิจฉัยโรคนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการซักประวัติค่ะตรวจร่างกายแล้วก็การถ่ายภาพรังสีนะคะในการซักประวัติเนี่ยเราจะซักประวัติเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคกระดูกพุนนะคะอย่างเช่นพฤติกรรมการสูบบุหรี่พฤติกรรมการดื่มสุราการใช้ยาสเตียรอยนะคะว่าผู้ป่วยรายนั้นหรือผู้สูงอายุรายนั้นการใช้ยาพวกนี้มานานมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การผ่าตัดรังไข่ในเพศหญิงนะคะประวัติการมีประจำเดือนและหมดประจำเดือนเร็วในเพศหญิงนะคะภาวะมวลดัชนีกายต่ำก็คือ BMI ต่ำนะคะอาการปวดเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะบริเวณปวดที่กระดูกสันหลังแล้วก็มีการทรุดของกระดูกสันหลังเป็นต้นนะคะส่วนการตรวจร่างกายค่ะในเบื้องต้นนะคะเราจะมีแบบคัดกรองภาวะกระดูกพุนนะคะหรือสภาพทางกายภาพที่มีการโก่งงอของกระดูกนะคะในประเทศไทยนะคะกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค กระดูกพุนเนี่ยค่ะที่เรียกว่า Osteoporosis Self Assessment Tool for ASEAN นะคะซึ่งเหมาะสำหรับประชาชนในกลุ่มอาเซียนนะคะก็มีการคำนวณจากอายุและก็น้ำหนักตัวนะคะเพื่อตรวจหาระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพุนนะคะซึ่งค่าที่จะแปรผลเนี่ยก็จะแปรอยู่3ระดับก็คือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพุนสูงระดับปานกลางแล้วก็ระดับต่ำค่ะนะคะในส่วนของการถ่ายภาพรังสีนะคะเราก็จะถ่ายภาพรังสีบริเวณกระดูกที่มีการแตกหักหรือว่ายังไม่แตกหักแต่เราสามารถตรวจสอบก่อนนะคะทางถ่ายภาพรังสีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเพื่อให้เห็นมุมรอบด้านรอบของกระดูกนะคะแล้วก็การตรวจความหนาแน่นของกระดูกที่เราเรียกว่า bone mineral density นะคะที่จะนิยมตรวจกันนะคะซึ่งการวัดมวลจะเป็นการวัดมวลต่อตารางพื้นที่ของกระดูกนะคะจะมีการแปรผล3ระดับเช่นกันนะคะก็คือว่ามวลกระดูกปกติมวลกระดูกบางแล้วก็เข้าสู่ภาวะกระดูกพุนค่ะค่ะต่อไปมาดูแนวทางการรักษาค่ะเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือว่าการรักษาแบบไม่ใช้ยาและการรักษาโดยใช้ยานะคะการรักษาแบบไม่ใช้ยานะคะก็จะดูแลในเรื่องของด้านโภชนาการอาหารนะคะ

ต่อไปเป็นเรื่องของการใส่เครื่องพยุงหลังนะคะในกรณีที่มีการเกิดกระดูกสันหลังโก่งมากนะคะการออกกำลังกายเพื่อรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีกระดูกบางซึ่งต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วก็นักกายภาพบำบัดเป็นต้นนะคะการรักษาแบบใช้ยานะคะเราจะให้ยายับยั้งการสลายกระดูกนะคะเช่นประเภทฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นต้นนะคะอีกอันนึงที่เราจะรู้จักกันดีนะคะก็คือวิตามินดีค่ะแต่เป็นวิตามินดีทางการแพทย์ที่ควบคุมโดยแพทย์ในการจ่ายยานะคะต้องมีขนาด800 IU ต่อวันนะคะร่วมกับการให้แคลเซียมปริมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ยาลดปวดในกรณีที่มีการปวดบริเวณกระดูกบริเวณนั้นมากๆนะคะในการวินิจฉัยการพยาบาลค่ะนักศึกษาไปเจอผู้ป่วยเราก็ต้องตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพื่อที่นักศึกษาจะมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในรายนั้นๆนะคะก็สรุปได้4หัวข้อด้วยกันก็คือปวดเนื่องจากมีแรงกดตรงบริเวณกระดูกสันหลังแล้วก็เกร็งบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะเสี่ยงต่อการได้รับการบาดเจ็บบริเวณกระดูกที่หักเนื่องจากมีการสลายของกระดูกเพิ่มขึ้นนะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆลดลงเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยหรือว่าญาติเนี่ยครอบครัวปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเนื่องจากขาดความรู้ในการดูแลค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูในเนื้อหาเกี่ยวกับกระดูกหักที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะซึ่งเนื้อหาตรงกระดูกหักเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนอยู่ในวิชาพยาลีรวิทยาแล้วนะคะแล้วก็เรียนต่อเนื่องมาที่วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่นะคะดังนั้นตรงนี้ก็นักศึกษาน่าจะเข้าใจแล้วเนาะนะคะในส่วนที่กระดูกหักบริเวณข้อสะโพกนะที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะภาพที่1กับภาพที่2นะคะเป็นการหักบริเวณคอของกระดูกสะโพกนะคะซึ่งเป็นจุดคอดเล็กที่สุดของสะโพกถ้าเกิดมีการหกล้มจุดนี้ก็จะหักได้นะคะเป็นภาพที่1กับภาพที่2นะคะเรียกว่า neck fracture neck of femur ส่วนภาพที่3กับภาพที่4นะคะจะเป็นการหักบริเวณ intertrochanteric นะคะซึ่งเลยรอยคอดตรงคอของกระดูกมานะคะภาพที่5ภาพสุดท้ายเป็นการหักพ้นบริต้นกระดูกของกระดูกฟีเมอร์นะคะแต่จุดที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือภาพที่1กับภาพที่2ค่ะนะคะอาการก็จะมีอาการปวดบวมกระดูกผิดรูปนะคะมีแผลบริเวณที่กระดูกหักนะคะกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะแล้วก็สูญเสียหน้าที่ไปนะคะเวลาเราพบเราก็จะพบว่าขาข้างที่มีกระดูกหักเนี่ยจะสั้นกว่าข้างที่ไม่หักนะคะการประเมินกล้ามความดันช่องกล้ามเนื้อผิดปกตินะคะเรียกว่าคอมพาร์ตเมนต์ซินโดรมเราจะประเมินระบบการทำงานของเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดนะคะบริเวณกระดูกหักด้วย 7P ด้วยกันนะคะอันนี้คือเป็นการทบทวนเนาะนักศึกษาเคยเจอแล้วในการพยาบาลผู้ใหญ่นะคะอาการปวดค่ะเพนอาการชานะคะเรียกว่าพาเลสติเซียนะคะอาการผิวหนังส่วนปลายซีดเรียกว่าโพลาร์นะคะอาการผิวหนังเย็นนะคะโพลาร์แล้วก็พาวเลอร์นะคะแล้วก็อ่อนแรงค่ะพาราไลซิสส่วนคำที่ประจรไม่ได้นะคะก็อาการค่อนข้างหนักและพาวเลสเนสนะคะในการซักประวัติก็เช่นกันค่ะนักศึกษาก็ซักประวัติให้ครอบคลุมถึงการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การถ่ายภาพรังสีในกระดูกหักเนี่ยจะสำคัญมากในเรื่องของการถ่ายภาพรังสีค่ะถ้าหากถ่ายภาพรังสีปกติแล้วไม่ชัดเราก็จะถ่ายโดยการทำ CT นะคะหรือว่า MRI เพื่อให้เห็นบริเวณกระดูกที่หักชัดเจนยิ่งขึ้นและรวมถึงชั้นกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนี่คือการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกข้อสะโพกที่หักนะคะอาจารย์จะดูที่ภาพที่4กับ5นะคะที่จะทำผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกหักบ่อยๆนะคะภาพที่4นะคะเฮมิอาร์โทรพาตี้นั่นหมายถึงมีการแตกหักของกระดูกบริเวณคอของข้อสะโพกนะคะส่วนหัวของบริเวณข้อสะโพกนะคะแต่ไม่เกิดการบาดเจ็บบริเวณแผ่นกระดูกอุ้งเชิงกรานนะคะเราก็จะผ่าตัดที่เรียกว่าเฮมิอาร์โทรพาตี้ภาพสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็จะพบบ่อยเช่นกันเรียกว่า total hip arthropathy นั่นหมายถึงการแตกหักของกระดูกบริเวณข้อสะโพกส่วนหัวและบริเวณเบ้าตรงบริเวณ
กระดูกอุ้งเชิงกรานนะคะก็จะผ่าตัดใส่เหล็กหมดเลยนะคะเรียกว่า total hip arthropathy ค่ะนะคะซึ่งข้อวินิจฉัยการพยาบาลนะคะหลังจากคนที่มีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกข้อสะโพกหรือการผ่าตัดข้อสะโพกนะคะหรือการผ่าตัดกระดูกนะคะก็จะเด่นๆเลยก็คือในเรื่องของการปวดเนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อถูกทำลายค่ะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงผิดปกติหรือที่เรียกว่าคอมพาร์ทเมนต์ซินโดรมซึ่งจะเกิดในผู้ป่วยที่ใส่เฝือกแบบยาวบริเวณขานะคะเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลพินไซส์นะคะที่ใส่บริเวณexternal fixation ลงไปนะคะในเรื่องใจนะคะเราก็ต้องดูด้วยก็คือในเรื่องของมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคการผ่าตัดแล้วก็การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะคะเสี่ยงต่อการเกิดข้อยึดติดและกล้ามเนื้อรีบเนื่องจากมีการจำกัดการเคลื่อนไหวแล้วก็การเจ็บปวดก็ทำให้คนไข้ไม่เคลื่อนไหวนะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการข้อยึดติดได้นะคะในส่วนนี้นะคะโรคกระดูกพุนเนี่ยมักจะเกิดในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำส่งผลให้เกิดกระดูกหักที่พบบ่อยในผู้สูงอายุซึ่งเป็นกระดูกข้อสะโพกนั่นเองนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อและกล้ามเนื้อนะคะที่เราคัดมานี้ก็คือจะเป็นโรคข้อเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุบ่อยๆนะคะข้อเสื่อมเนี่ยหรือที่เรียกว่า osteoarthritis นะคะเป็นข้อที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกผิวข้อนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงบริเวณรอยต่อของข้อกระดูกและทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการปวดมากขึ้นนะคะซึ่งที่พบบ่อยก็คือจะเป็นบริเวณข้อสะโพกแล้วก็ข้อเข่าค่ะนะคะนี่คือภาพซ้ายสุดจะเป็นภาพกระดูกปกตินะคะจะเยื่อบุผิวบริเวณข้อของข้อต่อเนี่ยนะคะจะไม่มีการขรุขระนะคะส่วนภาพขวาสุดนะคะนั่นคือมีการแตกก่อนของบริเวณผิวข้อกระดูกนะคะนี่คือข้อทำให้เกิดเรียกว่าข้อเสื่อมค่ะนะคะผู้ป่วยที่มีข้อเสื่อมนะคะก็จะมีการปวดอักเสบภายในข้อนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงเสียดสีกันตรงบริเวณรอยข้อเวลาเดินนะคะเหมือนมีเสียงกรอบแก๊บกรอบแก๊บนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปร่างของข้อทำให้ข้อบิดเบี้ยวหรือมีการบวมนะคะมากขึ้นแล้วก็อยู่ดีๆก็ปวดอยู่เฉยๆขณะพักนั่งพักอยู่ก็ปวดนะคะในการวินิจฉัยโรคค่ะนักศึกษาก็ต้องซักประวัตินะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรุนแรงตำแหน่งที่ปวดนะคะของข้อบริเวณข้อไหนข้อเข่าหรือว่าข้อสะโพกเป็นต้นนะคะในการตรวจร่างกายนักศึกษาก็ต้องสังเกตว่าบริเวณข้อเข่าหรือข้อสะโพกที่ปวดนั้นมีการปวดบวมแดงหรือไม่นะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยไม่เป็นปกตินะคะทรงตัวได้ไม่ดีการถ่ายภาพรังสีก็ครอบคลุมทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะเพื่อให้เห็นรอยรอบของบริเวณกระดูกที่มีการอักเสบค่ะการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษขึ้นมาอีกอันนึงก็คือดูว่ามีการติดเชื้อบริเวณข้อกระดูกตรงนั้นหรือไม่นะคะก็ตรวจค่า ESR ค่ะในเรื่องของการรักษานะคะก็การรักษาแบบไม่ผ่าตัดก็จะเป็นการให้พักข้อนะคะลดการใช้ข้อหรือลดน้ำหนักนะคะการใช้ยาเพื่อลดปวดนะคะแล้วก็การกายภาพบำบัดการประคบร้อนประคบเย็นเป็นต้นแต่หากเป็นมากข้อเสื่อมมากนะคะก็ต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดข้อเข่าผ่าตัดข้อสะโพกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการผ่าตัดข้อเข่าที่มักจะเกิดในผู้สูงอายุนะคะภาพแรกด้านซ้ายมือค่ะเป็นภาพที่บริเวณเยื่อกระดูกอ่อนบริเวณรอยต่อของข้อนะคะมีการกัดกร่อนตรงนี้นะคะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยจะปวดมากแล้วก็จะทำการผ่าตัดเปลี่ยนขูดเอาบริเวณผิวข้อเนี่ยออกไปนะคะใส่เป็นตัวเหล็กแบบนี้แทนนะคะส่วนภาพด้านขวาภาพใหญ่ด้านขวาก็คือจะเป็นการขั้นตอนขณะคุณหมอกำลังผ่าตัดนะคะแล้วก็ภาพเอ็กซเรย์ค่ะหลังจากเป็นภาพเอ็กซเรย์ก่อนการผ่าตัดกับหลังผ่าตัดที่เปลี่ยนข้อเข่าแล้วนะคะ
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลนักศึกษาจะต้องตั้งเป็นข้อมูลก่อนที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยนะคะก็คือปวดข้อเนื่องจากผิวข้อถูกทำลายแล้วก็มีการอักเสบของข้อคืออันนี้เหมาะกับเคสที่ยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหรือการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเกิดข้อเสื่อมนะคะมีความพร่องในกิจวัตรประจำวันเนื่องจากเคลื่อนไหวของข้อได้น้อยนะคะ

สุดท้ายก็ต้องดูปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจก็คือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะหรือหลังผ่าตัดการดูแลหลังผ่าตัดอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะโรคต่อไปที่มักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุเช่นกันก็คือโรคกล้ามเนื้อพองค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซาร์โคพีเนียนั่นเองนะคะก็การเจริญของกล้ามเนื้อนะคะเมื่อเข้าสู่สูงวัยเนี่ยการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อก็จะเกิดมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือเกิดจากการที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเกิดจากพันธุกรรมหรือการแตกสลายของเซลล์กล้ามเนื้อเป็นต้นนะคะระดับความรุนแรงจะมีเป็น3ระดับค่ะระยะเริ่มต้นนะคะเรียกว่าพีซาโคพีเนียนะคะมีอาการมีกล้ามเนื้อลดลงอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีผลกับการเคลื่อนไหวนะคะต่อมามีซาโคพีเนียนะคะก็คือเริ่มเข้าสู่ระยะซาโคพีเนียและมีกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อลดลงด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงด้วยและระดับสุดท้ายก็คืออาการหนักเลย severe sarcopenia นะคะก็มักจะเกิดกล้ามเนื้อลดลงด้วยแล้วก็ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ดีนะคะอยู่ในระดับรุนแรงเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เปรียบเทียบอายุ 30-40 50-60 และ 70-80 ว่ามวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างไรบ้างนะคะนะคะเมื่อมวลกล้ามเนื้อลดลงนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกล้ามเนื้อรีบนะคะทั่วตัวเลยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อจับไปเนี่ยจะไม่แข็งจะนิ่มๆนะคะบางทีก็จะไม่แสดงอาการในเบื้องต้นนะคะจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อมีการอ่อนแรงมากๆกล้ามเนื้อรีบมากๆแล้วก็เข้าสู่ระยะ severe sarcopenia ละตรงนี้ก็จะรักษาได้ยากด้วยนะคะการวินิจฉัยโรคก็เช่นกันค่ะต้องทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะการรักษาก็ให้รักษาโดยการไม่ใช้ยาอย่างเช่นการเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายการทำงานบ้านหรือว่าการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกถ้าหากไม่มีข้อห้ามนะคะแล้วก็เรื่องอาหารค่ะส่วนการรักษาโดยการใช้ยาก็การให้ฮอร์โมนประเภทโกรทฮอร์โมนหรือว่าวิตามินอีเป็นต้นนะคะภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะครอบคลุมทางด้านจิตใจด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อรีบแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถไปทำกิจกรรมในสังคมได้นะคะข้อวินิจฉัยการพยาบาลหลักๆเนี่ยก็คือจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเนี่ยค่ะอ่อนแรงทำให้ทรงตัวได้ไม่ดีนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะคะก็สรุปได้ว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยค่ะมักจะพบในผู้สูงอายุนะคะก็ถ้าหากเป็นน้อยก็รักษาโดยการใช้ยาแล้วก็ไม่ได้ผ่าตัดแต่หากเป็นเยอะก็ต้องรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมค่ะนะคะอีกส่วนนึงคือในเรื่องของกล้ามเนื้อพองหรือว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะอันนี้ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุเนี่ยหรือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะได้ค่ะสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุค่ะนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุนะคะการหกล้มเนี่ยค่ะเป็นปัญหาทางสุขภาพในผู้สูงอายุนะคะที่ไม่ใช่โรคนะคะเหมือนกับโรคเบาหวานความดันหัวใจแต่ว่าถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเป็นสาเหตุหลักทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตได้เป็นอันดับที่2สำหรับในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าการหกล้มเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงการเปลี่ยนท่าทางโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเกิดแบบทันทีทันใดนะคะแล้วก็เกิดการเสียสมดุลในการทรงตัวทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดลงกับพื้นหรือว่าในท่านอนลงนะคะแล้วก็อาจจะไปปะทะกับพื้นหรือว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยค่ะเราจะไม่ได้รวมการเกิดอุบัติเหตุที่อย่างเช่นรถชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการหกล้มนะคะก็แบ่งใหญ่ๆได้2ปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยภายในจากตัวผู้สูงอายุเองก็คือการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะคะในระบบต่างๆซึ่งระบบสำคัญเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย3ระบบด้วยกันนะคะค่ะส่วนแรกค่ะระบบประสาทการรับรู้นะคะก็คือในเรื่องของสายตาค่ะแล้วก็การมองเห็นนะคะสำหรับเรื่องสายตาเนี่ยก็คือตาก็จะเสื่อมทำให้การมองเห็นน้อยลงหรือว่าการเป็นต้อกระจกที่ผู้สูงอายุจะเป็นกันมากขึ้นนะคะ

ก็การผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกเนี่ยเปลี่ยนเลนตาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็จะส่งเสริมให้การมองเห็นชัดขึ้นนะคะในส่วนที่2ค่ะระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ดูแล้วก็ข้อต่อนะคะข้อต่อก็จะเกิดการเสื่อมของข้ออย่างเช่นทั้งข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกนะคะกล้ามเนื้อก็จะรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การทรงตัวของผู้ป่วยเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยน้อยลงไม่มั่นคงนะคะก็จะทำให้เกิดการหกล้มได้ง่ายนะคะหรือแม้กระทั่งภาวะกระดูกพรุนที่เรากล่าวไปแล้วในเนื้อหาในตอนที่1 นะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือระบบประสาทส่วนกลางค่ะที่ควบคุมการทำงานของการทรงตัวเลยนะคะที่ทำให้การทรงตัวเนี่ยไม่มั่นคงนะคะก็ซ้ำระบบใหญ่ๆเนี้ยจะทำให้ผู้ป่วยเกิดการหกล้มได้ง่ายขึ้นค่ะปัจจัยภายนอกค่ะที่พบบ่อยๆเลยก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นที่บ้านนะคะก็พื้นเนี่ยลื่นหรือว่ามีต่างระดับเยอะแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะบริเวณบันไดไม่มีราวจับนะคะหรือบริเวณทางเดินในบ้านไม่มีราวจับโดยเฉพาะในห้องน้ำนะคะมีความลื่นนะคะผู้ป่วยก็จะเกิดผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะคะที่กลับไปรักษาตัวที่บ้านเนี่ยก็จะเกิดการลื่นหกล้มในห้องน้ำเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดการหกล้มนะคะนอกจากนี้ค่ะคนที่เป็นโรคอยู่แล้วโรคอื่นๆนะคะอย่างเช่นโรคความดันโรคหัวใจก็จะมีการใช้ยาลดความดันโลหิตหรือว่ายานอนหลับนะคะหรือว่ายาการต้านการซึมเศร้ายาพวกนี้จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการเพลียหรือง่วงนะคะทำให้การเดินเนี่ยไม่มั่นคงหรือเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะค่ะการป้องกันการหกล้มนะคะแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่หกล้มนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็ให้ดูที่การใช้ยาในผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุมักจะเกิดโรคหลายๆโรคนะคะแพทย์ก็จะจ่ายยาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องว่าควรจะใช้ยาอะไรบ้างนะคะไม่ใช้ยามากเกินไปที่จะส่งผลทำให้เกิดการง่วงซึมเป็นต้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุก็จะส่งเสริมการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงทางด้านกล้ามเนื้อและข้อต่อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกนะคะของเส้นเอ็นนะคะทำให้เกิดการเดินทรงตัวเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นก็จะไม่เกิดการหกล้มนะคะการแก้ไขปัญหาเรื่องของการมองเห็นนะคะที่สูญเสียระบบประสาทของการมองเห็นทางด้านตาเราก็อาจจะแนะนำเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะคะเปลี่ยนเลนตาในผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจกนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่บ้านนะคะให้มีแสงสว่างที่เพียงพอทางเดินนะคะไม่มีสิ่งของรกทำให้ผู้ป่วยสะดุดล้มหรือว่าการจัดบริเวณห้องน้ำไม่ให้ลื่นนะคะแล้วก็ไม่ใช้เสื่อพรมต่างๆลองบริเวณก่อนขึ้นบันไดและหลังจากลงบันไดนะคะในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มโดยทั่วไปของผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวการทรงตัวนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหากต้องมีการเป็นโรคที่ต้องใช้ยาหลายๆอย่างก็ให้ปรึกษาแพทย์ในการจ่ายยานะคะค่ะในส่วนนี้นะคะเนื้อแนวคิดเกี่ยวกับการหกล้มเนี่ยแม้ว่าการหกล้มจะไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นข้อมูลสำคัญมากๆเลยที่นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทำให้เสียชีวิตของในผู้สูงอายุได้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุก็ทั้งสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่บ้านทั้งการทานรับประทานยานะคะแล้วก็การส่งเสริมออกกำลังกายพวกนี้นักศึกษาต้องดูให้ครอบคลุมนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนของตอนที่3ค่ะ

0: าวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทั้งนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1 ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในชุดวิชา32303นะครับการจัดการการเงินนะครับในหน่วยที่3ก็คือการวิเคราะห์งบการเงินและการพยากรณ์ทางการเงินซึ่งผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กัลยานีภาคอัดนะครับวันนี้อาจารย์โยธินทวีกิติกุลจะมาเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนะถือว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในอนาคตก็สามารถที่จะนำนะครับในเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์จะบรรยายวันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับของการตัดสินใจเพื่อการลงทุนได้นะครับวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอของการวิเคราะห์งบการเงินโดยภาพรวมก่อนนะครับก็คือบอกว่าเรามาดูซิว่าแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยความหมายเนี่ยนะครับความหมายของการวิเคราะห์นะครับงบการเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับกับหลักการและประสบการณ์นะครับซึ่งนำมาใช้ในการอธิบายงบการเงินนะครับของกิจการนะครับอาจารย์ก็ต้องขอว่างบการเงินเนี่ยถ้าเกิดจะให้มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูงบถ้าสมมติว่าสำหรับของการวิเคราะห์ที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูในเงื่อนไขของผู้สอบบัญชีด้วยนะครับว่าผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะครับของงบการเงินที่จะนำมาใช้คราวนี้ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะมองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำผลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งผลของการที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการที่จะนำไปใช้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะฮะผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา ที่ผ่านมานะครับแน่นอนสุดเวลาที่เราจะดูสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับต่อมาก็คือใช้ในเรื่องของการวางแผน3ก็คือเราต้องมาดูเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะมาประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่าเอ๊ะเครื่องมืออะไรที่จะมาประเมินของฝ่ายบริหารได้นะครับต่อมาก็คือช่วยในการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ต่อมาคือเราจะมาค้นหาหรือวิเคราะห์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในการลงทุนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตอนต้นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำนะครับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนำไปใช้สำหรับของการลงทุนได้นะครับคราวนี้ลำดับต่อมาอาจารย์จะมาพูดถึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้ในการของการวิเคราะห์เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับภาษาอังกฤษเราบอกว่า statement of financial position ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกงบตรงนี้ว่างบดุล นะงบดุลก็คือหรืองบ balance sheet นั่นเองนะครับซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินกระทุนนะข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนี้สินกระทุนสองข้างเนี่ยรวมกันทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องมีเท่ากันนะครับยอดรวมทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องเข้ากันนี่เราเลยเรียกงบตรงนี้ว่างบแสดงฐานะการเงินต่อมางบกำไรขาดทุนแสดงถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่ในอดีตนะฮะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะย้อนไปหลายๆปีก็ได้แล้วก็ดูว่าในอดีตของเป็นยังไงนะครับต่อมาก็คืองบกระแสเงินสดนะงบกระแสเงินสดเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือเราจะดูในแง่ที่1คือกิจกรรมจากการดำเนินงานนะครับว่ากิจกรรมจากดำเนินงานเนี่ยเป็นยังไงของธุรกิจนี้นะครับ2ก็คือกิจกรรมจากการจัดการลงทุนก็คือนำเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรบ้างแล้วส่วนที่3นะครับก็คือกิจกรรมจัดหาเงินทุนซึ่งมันก็จะมี2แหล่งก็คือ1จากการกู้ยืมหรือการออกหุ้นสามัญนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยจะประกอบด้วยอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราก็ต้องมากำหนดในด้านของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ย
เราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับ2เมื่อเราระบุวัตถุประสงค์ได้เราก็ต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์3เราก็ต้องการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครไปอ่านหนังสือของต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าคุณจะเอาส้มมาเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ลถามว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมคำตอบมันอยู่ในมุมมองอยู่ในวัตถุประสงค์อะไรนะครับถ้าเกิดเราจะมองว่าเปรียบเทียบในเรื่องของผิวแน่นอนที่สุดแอปเปิ้ลมีผิวบางส้มมีผิวหนาอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือการเลือกเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับให้เหมาะสมนะครับซึ่งมันมีหลายหลากหลายเครื่องมือซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันต่อไปต่อมาก็คือพอเราได้เครื่องมือแล้วเนี่ยเราได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านความหมายนะครับและรูปและสรุปผลนะฮะของการดำเนินงานนะครับหรือได้ความหมายต้องสรุปสุดท้ายมันก็ควรจะทำเป็นลักษณะของรายงานนะครับการนี้การที่จะทำรายงานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำเพื่อให้กับใครอ่านเช่นถ้ากับนักลงทุนมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนนะครับต่อมาเรามาดูต่อว่าเครื่องมือนะฮะเราจะขอเข้าถึงเครื่องมือนะฮะซึ่งในเรื่องเครื่องมือเนี่ยมันมี5เครื่องมือด้วยกันนะครับอาจารย์ขอเน้นหนักไปที่เครื่องมือที่3ก็คืออัตราส่วนทางการเงินนะครับก็คือ financial ratio นะครับซึ่งอาจารย์จะให้น้ำหนักหรือบรรยายตรงในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูเครื่องมือนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างอันที่1เราเรียกว่าเครื่องมือแนวโน้มนะเครื่องมือที่2อัตราร้อยละนะครับเครื่องมือที่3อัตราส่วนทางการเงินเครื่องมือที่4คือการวิเคราะห์แบบดูปองนะครับเครื่องมือที่5การวิเคราะห์กระแสเงินสดอ่ะแล้วก็เรามาดูซิว่าก่อนที่เราจะไปถึงเครื่องมือนะคะเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดก่อนว่าแน่นอนสุดการจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเราต้องมีข้อจำกัดของการข้อจำกัดของในเรื่องนั้นนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยอันที่1เลยข้อมูลจากงบการเงินข้อมูลจากงบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ในอดีตนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตเนี่ยโอกาสนะครับหรือความคาดเคลื่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลที่เป็นปีไม่ปกติเช่นเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเป็นช่วงภาวะเกิดภาวะอุทกภัยหรืออะไรภัยบางอย่างเนี่ยทำให้ผลการดำเนินของบริษัทไม่ดีมันก็จะมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแต่ต่อมาคือการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเนี่ยมันต้องดูว่าเงื่อนไขนะครับของถ้าเกิดเราเอาบริษัทงบการเงินของบริษัทคู่แข่งมาเนี่ยเราต้องดูว่าระบบบัญชีนะครับของบริษัทคู่แข่งขันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วต่อมาคือการวิเคราะห์งบเนี่ยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากนักนะครับต่อมาก็คือการพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินเราก็ต้องดูว่าอัตราส่วนใดที่เกี่ยวข้องอัตราส่วนใดที่มีความสำคัญนะครับแล้วต่อมาก็คือความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เองอันนี้เป็นส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากประสบการณ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ที่วิเคราะห์มานานๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบริษัทนี้หรือบริษัทเราเองเนี่ยเป็นยังไงในอดีตหรือข้อจุดบกพร่องตรงไหนที่เกิดแล้วเกิดอีกอะไรได้มีการแก้ไขไปหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีที่1วิธีที่1ก็คือวิธีแนวโน้มหรือ trend analysis เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นลักษณะของแนวนอนนะครับเราเรียกว่า horizontal analysis นะครับคราวนี้เรามาดูมันมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีวิเคราะห์แนวโน้มโดยรายงานจากข้อมูลเดิม2วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะครับเรามาดูวิธีที่1ก่อนวิธีที่1เนี่ยวิธีการโดยวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้รายการจากข้อมูลเดิมนะครับเราจะดูว่าอย่างในปี 25x0 x1 และ x3 ก็คือ3ปีง่ายๆเลยนะครับเราก็หยิบข้อมูลจากในงบการเงินมาคือสินค้าคงเหลือเนี่ยของแต่ละปีในปี 25x0 เนี่ย295นะครับปี 25x1 280แล้วก็ในปี 25x2 เนี่ย269เรามาดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ก็คือสินค้าจากปี 0x0 ไป x1 เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันคือลดลงนะลดลง15เนี่ยนะครับอาจจะเป็น15ล้านบาทหรือ1 ล้าน 5 แสนบาทหรือเป็นตัวเลขอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าลดลงเพราะ
แล้วพอปีถัดไปลดลงอีกเราก็ต้องมาดูว่าการที่เรามีสินค้าคงเหลือลดลงเนี่ยแน่นอนสุดเรามองว่ามันเป็นแง่ดีนะครับมันมองว่าเป็นแง่ดีแต่เราต้องกลับมาดูด้วยว่าถ้าสินค้าคงเหลือเนี่ยที่ลดลงจากการที่เรามียอดขายเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าธุรกิจของเราไปได้ดีนะฮะกำลังไปได้ดีแต่ถ้าเกิดยอดขายของเราเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับมันลดลงด้วยแสดงว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่ค่อยเป็นผลดีกับธุรกิจแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้อันที่1ผ่านไปแล้วเรามาดูอันที่2ต่อก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ปีฐานนะการเลือกปีฐานต้องเลือกปีฐานที่เป็นปีปกตินะครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะมาทําให้สิ่งเป็นสิ่งกระทบนะครับดังนั้นสมมุติปี2537เนี่ยเรามองว่าเป็นปีที่ปกติ

แล้วก็จะใช้ปีฐานเนี่ย2537เนี่ยเป็นปีเริ่มต้นนะครับในการที่จะนำมาเปรียบเทียบนักศึกษาจะเห็นได้จากในสไลด์นะครับในส่วนของข้างล่าง257เนี่ยเราเทียบเป็นปีฐานนะครับก็คือเอา 26,500 เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวของมันเองคือ 26,500 แล้วคูณด้วย100มันก็จะได้ตัวของมันเองคราวนี้เราลองมาเทียบดูของปี2542นะครับ2542เนี่ยเพิ่มขึ้น 145.3% มาได้ยังไงมาได้โดยที่บอกว่าเอาตัวเลขจากข้างบนคือ 38,500 เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย 26,500 นะครับแล้วก็คูณด้วย100มันก็ออกมาเป็น 145.3 นั่นแสดงหมายความหมายตัวเลขพอออกมาเนี่ยเราต้องตีความหมายให้ได้ว่าความหมายของตัวเลขนี้คืออะไรความหมายของตัวเลขนี้คือจากปีฐานก็คือ2537นะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 26,500 เพิ่มขึ้นมาเป็น 38,500 นั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้นมา 145.3% ถามว่าดีไหมครับคำตอบก็คือดูแล้วดีแต่มันก็ต้องดูรายละเอียดส่วนอื่นประกอบด้วยไม่ใช่ได้ดูแต่เพียงตัวเลขนี้แล้วเสือบอกว่าดีนะครับมันต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาด้วยนะครับนี่คือเป็นเรื่องของการใช้ Trend Analysis หรือแนวโน้มนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนต่อมาคือ Common Size นะครับ Common Size คือเมื่อกี้เป็นแนวนอนตอนนี้คือเป็นแนวดิ่งละคือเรียกว่าvertical analysis นะครับคราวนี้ vertical analysis เนี่ยเราก็จะทำในงบแสดงฐานะการเงินกับงบกำไรขาดทุนอันนี้เรามาดูว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับอันนี้ส่วนนี้อาจารย์จะขอข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้สินทรัพย์รวมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราไปหารทุกๆตัวเลยก็หมายความว่าถ้าเราดูปี2542นะฮะเรามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 25,520 นะครับ 25,520 หารด้วยตัวของมันเองคือ 25,520 ก็คือคูณด้วย100ก็ออกมาเท่ากับ 100% ถ้าเอา 25,520 ไปหาร 1,250 แล้วคูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 4.9 อ่ะงั้นอาจารย์จะทำให้ดูอีก1ตัวนะครับเอา 1,000 เป็นตัวตั้งหารด้วย 25,520 คูณด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3.9 ทำอย่างนี้ไปทุกๆตัวจนครบนะฮะจนครบคราวนี้พอครบแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเห็นว่านั่นคือด้านขวามือของสไลด์เนี่ยนะครับ 4.9 3.9 5.3 ขณะที่ปี2541ก็คือ 4.8 4.4 4.6 นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าแนวโน้มนะฮะหรือร้อยละของแต่ละรายการที่เกิดขึ้นคราวนี้เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างไรเวลาที่เราจะวิเคราะห์เราก็จะดูว่าสัดส่วนแต่ละสัดส่วนที่ลงทุนในแต่ละรายการเนี่ยเป็นยังไงโดยที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ100ไปลงในแต่ละรายการลงแต่ละรายการเท่าไหร่เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่คราวนี้จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าอยากให้นักศึกษาดูที่หลักทรัพย์ในความต้องการเนี่ยนะตัวเลขเท่ากันแต่อัตราส่วนไม่เท่ากันนี่คือข้อจำกัดข้อจำกัดในที่นี้ก็คือบอกว่าเมื่อตัวเลขเท่ากันแต่จริงๆแล้วมันควรจะเท่ากันใช่ไหมอัตราส่วนที่ออกมาแต่เนื่องจากว่าตัวรวมไงไม่เท่ากันพอตัวรวมไม่เท่ากันปุ๊บมันก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนี่คือจุดข้อด้อยแต่ข้อดีของ อัตราส่วนร้อยล้านนี่คือทำให้เรามองตัวเลขหรือการวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและง่ายวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับของการลงทุนเองหรือการวิเคราะห์หลายๆส่วนก็จะนิยมนำมาใช้ทำให้มองตัวเลขจากตัวเลขเยอะๆหรือจำนวนเยอะๆโดยเป็นสัดส่วนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับในต่อมานะครับในส่วนขออาจารย์ขอข้ามไปที่งบกำไรขาดทุนถ้าเป็นส่วนของงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราก็จะใช้ยอดขายเป็นร้อยละแล้วก็นำไปหารทุกๆตัวเป็นลักษณะเดียวกันกับของสินทรัพย์นะฮะรวมเมื่อกี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเราก็จะดูทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นในสัดส่วนของที่เป็นตัวเลขรูปย่อส่วนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้นะต่อมาอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินนะครับหรือ ratio financial ratio เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอาจารย์จะใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะมีความสำคัญถ้านักศึกษาสามารถนะครับที่จะอธิบายในแต่ละส่วนได้นั่นก็คือจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูในอัตราส่วนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอยู่เป็น5กลุ่มด้วยกัน
เรามาดูนะฮะในอัตราส่วนกลุ่มที่1เลยเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอัตราส่วนวัดวิเคราะห์สภาพคล่องนะฮะส่วนนี้เนี่ยจะแยกเป็น2อัตราส่วนด้วยกันคืออัตราส่วนที่1คือเราเรียกว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนก็คือ current ratio นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเป็นการจริงๆแล้วอัตราส่วนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยการนำแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกันนะครับรายการที่เกิดขึ้นก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนจากในงบการเงินเนี่ยนะครับในงบแสดงสถานการเงินแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวมเสร็จแล้วออกมาเป็นเท่าสมมติออกมาเป็น2เท่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกๆนะฮะทุกๆหนี้สินเนี่ยนะออกมาเป็น2เท่าคือถ้าเรามีนะครับสินทรัพย์นะฮะมีหนี้สินนะฮะ1บาทเราจะมีสินทรัพย์ที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทความหมายง่ายๆเลยครับก็คือเราตีความหมายของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเท่ากับ1บาทเราจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะไปชำระหนี้ได้2บาทนี่คือ2ต่อ1นะครับก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่าแต่ถ้ามันน้อยกว่าล่ะถ้ามันลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่าความสามารถหรือสภาพคล่องของเราลดลงนะครับนั้นต่อมาเรามาดูว่าอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วนะครับอัตราส่วนหมุนเวียนเร็วง่ายๆเลยครับเอารายการสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรครับลบด้วย2ส่วนด้วยกันคือตัวที่1คือสินค้าคงเหลือตัวที่2คือค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่มีเราไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปนั่งหาแล้วก็หักมันออกไปส่วนใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางครั้งอาจจะไม่มีแต่สินค้ามีแน่นอนนะครับหลังจากนั้นหารด้วยอะไรครับหารด้วยตัวเดิมคือหนี้สินหมุนเวียนถ้าตัวนี้ออกมานะครับ 1.5 เท่าหมายความว่ายังไงครับนะครับทุกๆ1บาทของหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยจะมีนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปราศจากนะครับสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับสามารถไปชำระหนี้ได้ 1.5 เท่านั่นแสดงว่าดีครับถ้าเมื่อไหร่อัตราส่วนตัวนี้สูงจะดีดังนั้นอัตราส่วนที่1คือ current ratio อัตราส่วนที่2คือ quick ratio 2 ส่วนนี้สูงนะครับสูงยิ่งสูงยิ่งดีเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อมานะครับก่อนที่จะมาสู่อัตราส่วนที่วิเคราะห์ประสิทธิภาพอัตราส่วนนี้แหละที่จะมาประเมินนะครับผู้บริหารว่าผู้บริหารเนี่ยบริหารกิจการดีไม่ดีเราก็ต้องใช้จากนี้แหละครับ3อัตราส่วนอัตราส่วนที่1คืออัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้แน่นอนลูกหนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับลูกหนี้แน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับการขายนะครับเราก็เลยเอาขายนะครับเลยเอาขายถ้าเกิดเรามีขายเชื่อก็เอาขายเชื่อแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยมีปรากฏในงบนะครับว่าขายเชื่อเท่าไหร่เราก็เอายอดขายได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดกรณีถ้าบอกว่าเอ๊ะจะใช้เป็นตัวอื่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะผู้ประเมินหรือผู้วิเคราะห์เองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้ในตัวเรื่องของยอดขายมากกว่านะครับคราวนี้หารด้วยลูกหนี้เฉลี่ยในบางครั้งเราอาจจะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้แต่เพื่อที่จะให้มันดูนะครับเหมือนกับเป็นกึ่งเป็นเหมือนกับไม่หนักมากเกินไปในปีนั้นก็คือเราจะใช้ลูกหนี้ของปีที่แล้วกับลูกหนี้ของปีปัจจุบันรวมกันแล้วก็หาร2แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเราก็จะใช้ลูกหนี้ไปเลยก็ได้นะครับต่อมาระยะเวลาในการเก็บหนี้แล้วก็เอาลูกหนี้เนี่ยนะครับหารด้วยวันนะจำนวนวันนะครับออกมามันก็จะออกมาเป็นจำนวนวันนั้นถ้าเกิดจำนวนครั้งที่มันมากมากนะจำนวนครั้งมากนะครับระยะเวลาก็จะสั้นลงนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมุนเวียนยิ่งหมุนเวียนครั้งมากนะครับครั้งมากๆเวลาก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมาคือสินค้าคงเหลือนะครับตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยยังตามที่นักศึกษาทราบแล้วว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนสภาพได้ช้าที่สุดเลยคือเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินสดเนี่ยได้ค่อนข้างช้าดังนั้นตัวนี้เราก็ค่องดูว่าถ้าเกิดนะจำนวนครั้งเนี่ยถ้ายังออกมาเนี่ยเยอะนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากอะไรครับจากต้นทุนขายสินค้าบางทิ้งบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหาต้นทุนของการขายสินค้าได้เราก็ใช้ยอดขายได้นะครับในที่นี้เสร็จแล้วก็หารด้วยสินค้าเฉลี่ย

ก็คือเอาสินค้าปีที่แล้วกับสินค้าคงเหลือปีที่แล้วกับสินค้าปีปัจจุบันรวมกันหาร2แต่ถ้าหาไม่ได้อีกก็มีข้อแนะนำคือใช้สินค้าคงเหลือของปีปัจจุบันไปได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูระยะเวลาก็เอาสินค้าคงเหลือหารด้วยจำนวนวันนะครับที่มีการขายเชือกคราวนี้จำอย่างการอธิบายก็เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ถ้าจำนวนครั้งเยอะจำนวนครั้งเยอะนะครับนักศึกษาจำนวนครั้งเยอะเวลาจะลดแต่ถ้าจำนวนครั้งน้อยเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเวลา3สมมติว่าขายได้20ครั้งนะเวลามันก็จะสั้นถ้าขายได้10ครั้งเวลาก็จะเพิ่มนะครับอันนี้ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนะคราวนี้ต่อมาเรามาดูว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเลยว่า non current assets นะครับหรือและก็อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะฮะ2ตัวนี้ตัวที่1คือตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่าตัวนี้ก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองเราก็เอาขายนะครับเอายอดขายเนี่ยเป็นตัวตั้งหารด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมนะฮะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จากในงบนะฮะมาแต่แล้วก็ถ้าเกิดจำนวนครั้งที่ออกมาได้สูงจำนวนถ้าเทียบแล้วเนี่ยยิ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือสูงมากกว่าปีที่ผ่านมาแสดงว่าดีแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าแสดงว่าไม่ดีนะครับแสดงว่าการใช้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เนี่ยไม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพต่อมาสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเอายอดขายนะครับเปรียบเทียบกับอะไรครับสินทรัพย์รวมจำนวนครั้งยิ่งสูงยิ่งดีถ้าจำนวนครั้งต่ำไม่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงว่าธุรกิจใช้สินทรัพย์ไม่เต็มประสิทธิภาพนะอัตราส่วนเนี้ยบอกแล้วว่าอัตราส่วนในกลุ่มนี้ตั้งแต่ลูกหนี้สินค้าคงเหลือและส่วนของการใช้สินทรัพย์เนี่ยมันสะท้อนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารนะครับหรอครับนักศึกษาเรามาดูต่อนะครับอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาคืออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินหรือบางครั้งเราเรียกว่าการก่อหนี้หรือการสร้างภาระผูกพันเนี่ยนะครับเราเรียกว่า leverage นะครับ ratio ตัวนี้เนี่ยก็คือภาระที่เราจะก่อหนี้หรือไปกู้ยืมสินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารจะเป็นคนดูนะครับหรือเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นคนดูว่าคุณมีภาระหนี้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้เรามาดูนะอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมก็คือเราเรียกว่า debt to assets total asset นะ ratio ก็คือเอาหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเรามีสินทรัพย์อยู่1บาทปรากฏว่ามีหนี้สินเท่ากับหนี้สินรวมเนี่ยเท่ากับ3บาทไอ้3นะครับเท่ากับ3ก็คือ3เท่าเนี่ยคำนวณออกมา3เท่าก็หมายความว่าทุกๆ1บาทของสินทรัพย์รวมเนี่ยจะมีหนี้สินอยู่3บาทนะหรือเอาง่ายๆก็คือมีสินทรัพย์เท่ากับ1ส่วนมีหนี้สินเท่ากับ3ส่วนถามว่าดีไหมครับคำตอบยิ่งสูงตรงนี้ไม่ดีเพราะอะไรการก่อภาระผูกพันต่อไปอนาคตไม่สามารถกระทำได้แล้วเพราะอะไรคุณกำลังเป็นหนี้เยอะเกินไปการเป็นหนี้มันมีความเสี่ยงต่อบริษัทนะครับต่อมาอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนเงินทุนระยะยาวก็เอาหนี้สินระยะยาวหารด้วยเงินทุนระยะยาวเช่นกันนะครับถ้าหนี้สินตัวนี้ถ้าส่วนนี้เนี่ยสูงก็จะไม่ดีแสดงว่าสัดส่วนระหว่างเงินทุนระยะยาวต่อหนี้สินระยะยาวไม่ดีนะครับเอาล่ะครับเราก็มาดูต่อมาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเรียกว่า debt to equity ratio ถ้านักลงทุนเนี่ยก็จะดูตัวนี้ให้เป็นหลักนะครับดูอะไรเพราะเราดูว่าถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นถ้าเกิดสมมติว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมีหนี้สินมีออกมาเป็น3เท่าแสดงว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีทุนเนี่ยส่วนนึงเรามีหนี้สินถึง3ส่วนอย่างนี้แสดงว่าเรากำลังมีภาระผูกพันเข้าไปกับหนี้สินอยู่ถึง3เท่าด้วยกันนะครับซึ่งยิ่งสูงยิ่งไม่ดีสำหรับเราแน่นอนนะครับต่อมาดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็สูตรการคำนวณคือเราเปรียบเทียบจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า EBIT นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จัก EBIT เนี่ยลองอ่านหนังสือดูนะครับแล้วหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายอันนี้แสดงถึงยิ่งเท่าสูงเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เรามีความสามารถมากนะครับอัตราส่วนต่อมาก็คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะครับอัตราส่วนนี้อย
จะแยกเป็น4อัตราส่วนด้วยกันคือเราดูอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะครับก็คือกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยยิ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงแสดงว่าความสามารถของบริษัทหรือความสามารถการดำเนินการของบริษัทยิ่งสูงนะครับอัตรากำไรสุทธิก็คือ net profit margin กำไรสุทธิต่อยอดขายถ้าตัวนี้ออกมาสูงแสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีนะครับต่อมาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น return on equity ถ้าอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยออกมาสูงนะครับแสดงบอกได้เลยว่าบริษัทเนี้ยน่าสนใจเลยผู้ลงทุนก็อยากเข้ามาลงทุนนะครับต่อมาก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับแน่นอนสุดกำไรต่อหุ้นก็คือสะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงว่าถ้าเรามาถือหุ้นของบริษัทเนี้ยพอสิ้นปีกำไรต่อหุ้นสูงนั่นก็หมายความว่าผลตอบแทนถ้าเราจะได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ลดลงแสดงว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนี้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทนี้โอกาสที่จะได้ลดลงเช่นกันนะครับต่อมาอัตราส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอัตราส่วนของมูลค่าทางการตลาดนะครับหรือเราเรียก market value ratio ซึ่งอัตราส่วนนี้เนี่ยนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยมักนิยมใช้ก็คือตัว PE นะครับตัว PE เราเรียก PE ratio กับ P book นะครับ P book value นะครับ2ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่า2ตัวนี้มีความสำคัญยังไงนะครับตัวที่1เลยก็คือPE เนี่ยเราจะดูอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าราคาหุ้น100บาทกำไรต่อหุ้น10บาทออกมาเท่ากับ10เท่าถ้าเราไปความหมายโดยทั่วๆไปบอกว่าเราจะทำกำไรกี่รอบล่ะถึงจะได้เท่ากับราคาหุ้นก็หมายความว่าเราต้องทำบริษัทต้องทำกำไรถึง10รอบนะดังนั้นถ้าหมายความว่าการลงทุนเนี่ยกว่าที่เราอะซื้อหุ้นตัวนี้มาในราคา100บาทเราได้กำไรที่กว่าจะได้เท่ากับราคาหุ้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสมมุตินะเป็นตัวอย่างก็คือ10ปีนั้นระยะเวลาจุดคุ้มทุนก็คือโอ้ตั้ง10ปีแต่ถ้าเกิดเท่าน้อยนะครับหุ้นตัวนี้เท่าน้อยแต่กำไรอย่างอื่นดูดีแสดงว่าหุ้นตัวนี้กำลังเดินไปได้สวยงามนะครับนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดู PE ที่ค่อนข้างอยู่ที่ราวๆสัก 10%นะครับ 10% นักลงทุนเนี่ยจะดู PE ประมาณ 10% แล้วจากนั้นจะดูว่ามันจะเติบโตไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันสะท้อนถึงการขยายตัวของธุรกิจด้วยต่อมา P book value ก็คือว่าราคาไอ้ตัวราคาที่เราถือซื้อหุ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทหรือเปล่านะถ้าเกิดนะมันยิ่งต่ำเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแต่ถ้ายิ่งสูงยิ่งสูงไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่มไม่ค่อยดีละอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแต่ปกติโดย P book value เนี่ยเขาก็ดูกันนะฮะว่าอยู่ประมาณสัก 5% โอ้โหก็ถือว่าสูงมากละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ขนาดนี้หุ้นตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์หลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับอาจารย์อยากให้ดูตัวอย่างว่าเวลาที่เราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับงั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็มาดูประเมินก่อนว่าเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของอัตราส่วนอุตสาหกรรมนั้นน่ะบ้านเรายังไม่มีนะครับดังนั้นเมื่อเรายังไม่มีอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็วิธีการเปรียบเทียบลองกันเองอันนี้เป็นตัวอย่างเนื่องจากตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ดูนะว่ามีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะในบ้านเรานั้นเราต้องใช้การเปรียบเทียบจากปีปัจจุบันกับปีในอดีตถ้ามันอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยถ้ายิ่งสูงเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดอัตราส่วนประสิทธิภาพอย่างที่อาจารย์เรียนก็คือว่าจำนวนครั้งมากวันก็จะน้อยสังเกตดูนะฮะ 25x1 เนี่ยจำนวนครั้งน้อยแต่พอ 25x2 เนี่ยจำนวนครั้งเยอะเห็นไหมระยะเวลาเนี่ยจาก50วันก็เหลือลงมาเหลือ46วันนะมันจะเป็นพกผันอย่างนั้นนะครับต่อมาโครงสร้างทางการเงินนะครับยิ่งสูงยิ่งไม่ดีในกลุ่มนี้นะครับต่อมาอัตราส่วนความสามารถทำกำไรอันนี้ก็คือถ้ายิ่งสูงขึ้นนะครับยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ถ้ายิ่งลดลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอโทษอัตราส่วนความสามารถทำกำไรยิ่งสูงจะยิ่งดีนะครับต่อมามูลค่าตลาดนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งสูงไปเนี่ย
มันจะไม่ค่อยดีนะฮะอย่างที่บอกว่ามันเกินกว่าราคาหุ้นไปเยอะละนะครับเกินกว่าราคาหุ้นหรือพูดง่ายๆหุ้นตัวนั้นเริ่มแพงถ้า PE สูงมากเกินไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการวิเคราะห์ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงตัวดูปองนะครับตัวดูปองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเอากล่องๆแล้วก็เอามาต่อกันโดยที่ในเราก็เอาอัตราส่วนเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาตัวเลขใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ว่าเราจะไล่ลำดับของขั้นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดตรงไหนเนี่ยมันคือเกิดเป็นปัญหานะดูปองจะช่วยในแง่ของการที่ทำให้เรามองภาพรวมนะว่าภาพรวมของบริษัทเนี่ยมันดีหรือไม่ดีตรงไหนนะครับต่อมาอย่างนึงก็คือการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะครับการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยตอนนี้สมมตินะฮะก็คือเราจะดูจากกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันคือจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็ลงทุนและกู้ยืมจะเห็นว่ามี3บริษัทบริษัทนึงเนี่ยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานบริษัทที่2คือ B กระแสเงินสดมาจากการลงทุนบริษัทที่3มาจากการกู้ยืมถามว่า A B C ไหนดีกว่ากันนะอาจารย์ลองเบรกให้นิดนึงโอเคอาจารย์ได้ยินเสียงกระซิบนะฮะหลายคนตอบมาแล้วนะครับบางคนก็บอก A บางคนก็บอก B บางคนก็บอก C นะครับคำตอบคือ A ทำไม A A เนี่ยเกิดจากกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเกิดจากลูกหนี้เกิดจากการขายส่วน B เนี่ยกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้ามีการลงทุนกระแสเงินสดจะต้องติดลบแต่ถ้าเป็นบวกแสดงว่ามีการขายทรัพย์สินถึงได้เงินสดเข้ามาอันนี้ไม่ดีนะครับขายทรัพย์สินออกมาคือพูดง่ายๆขายทรัพย์สินมากินแล้วล่ะนะส่วน C กู้เงินมาครับหรือออกหุ้นมาทำให้มีเงินสดเข้ามาในธุรกิจดังนั้นคนที่ดีบริษัทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ A นะครับโอเคครับก็มาถึงในหัวข้อของการพยากรณ์ทางการเงินนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับมาช่วยในการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ในสถานการณ์การเงินในอนาคตนะครับโดยที่เราจะมองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนหรือมีการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยของการพยากรณ์เนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของทำพยากรณ์ในแง่ของตัวงบกระแสเอ้ยขอโทษงบแสดงสถานะทางการเงินอีกตัวนึงก็คือการพยากรณ์ในงบกำไรขาดทุนนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยข้อสมมติฐานเนี่ยก็คือเราจะใช้รายการต่างๆนะฮะจากในงบของงบแสดงสถานะการเงินเนี่ยนะมาสัมพันธ์กับยอดขายนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราจะใช้ยอดขายเนี่ยมาช่วยในการพยากรณ์นะครับต่อมาก็คือระดับของสินทรัพย์ต่างๆที่ปรากฏในตัวของงบเนี่ยนะครับมาใช้นะครับคราวนี้ในการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีการทำพยากรณ์จากของปีถัดมาก่อนนะครับโดยปีถัดไปเนี่ยเราคาดว่าจากตัวอย่างในหนังสือนะครับที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กัลยาณีเขียนไว้เนี่ยก็จะบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยคือการเติบโตของยอดขายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10%นะครับ 10% คราวนี้เราก็มาดูว่าอันที่1เราก็จะมีการพยากรณ์ยอดขายในปีถัดไปนะครับอันที่2เราจะพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินในอดีต3กำหนดอัตราส่วนมาตรฐานในการพยากรณ์4พยากรณ์รายการต่างๆในงบกำไรขาดทุนและงวดถัดไปและ5พยากรณ์รายการต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินในงวดถัดไปนะครับคราวนี้ในส่วนของ5ส่วนนี้ลำดับ5ขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่า 5-6% มาจากไหนมันก็มาจากการที่เราเปรียบเทียบอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราคูณด้วยตัวของยอดขายนะครับขอโทษต้นทุนนะฮะต้นทุนคือพวกต้นทุนของขอโทษค่าเสื่อมราคาต่างๆของปีที่ผ่านมานะครับนะตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายไว้ซึ่งอาจารย์กัลยาณีท่านดร.กัลยาณีท่านทำไว้ให้เรียบร้อยละอันนี้จะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนะครับก่อนที่จะนำเข้านั้นจะออกมาเป็น 2,331.8 นะครับแล้วก็มีค่าเสื่อมนะ 10.3 1% อันนี้ก็จะมาจากอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็จะมีรายการที่คำนวณนะครับ

อยู่นะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะมาในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนะครับแล้วก็เงินปันผลนะครับซึ่งก็คือบอกว่าปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้น 8% แล้วก็ปันผลในส่วนของหุ้นสามัญก็คือ1.6 นะครับคูณด้วยจำนวนหุ้นนะครับนั้นจะเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับของในงบกำไรขาดทุนเนี่ยที่เป็นการพยากรณ์โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือโตขึ้น 10% เนี่ยก็จะมีกำไรนะครับสุทธิเนี่ยโตขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เนี่ย86สมมติ86ล้านนะครับเป็น 93.8 ล้านนะครับถ้าเห็นนะกำไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นโดยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 2,291 เป็น 2,520.1 นะฮะนั่นก็คือจะเพิ่มขึ้น 93.8 ล้านนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัดมานะครับในส่วนของถัดมาก็คือในส่วนของการพยากรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงินนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะเอาอัตราส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวไป8อัตราส่วนนั่นแหละมาใส่นะฮะเพื่อคำนวณในส่วนของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือนะครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับจากตรงนี้นะครับรวมลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1,879 เป็น 2,036.6 นะครับคราวนี้พอในส่วนของหนี้สินนะก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการจัดหาเงินทุนคือ 116.6 เนี่ยนะครับก็คือเราใช้ตัวเงินจ่ายเท่าเดิมคือ50นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็น 1,970นั่นแสดงว่าส่วนต่างเท่ากับ 66.6 ดังนั้น 66.6 เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการที่จัดหาเงินทุนโดยจากตัวเงินนะครับจากตัวเงินจ่าย 66.6 พอ 66.6 บวกด้วย50มันก็กลายเป็น 116.6 ดังนั้นพอ 116.6 ปุ๊บมันก็เลยทำให้ยอดรวมของสินทรัพย์กับหนี้สินและทุนที่ตามที่อาจารย์อธิบายไว้ตอนต้นจะเท่ากันนะฮะตรงในส่วนตรงนี้นั่นก็คือโดยการจัดหาเงินทุนเราก็รู้เลยว่าถ้าเราเพิ่มยอดขายเข้าไป 10% เราจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่ม 66.6 ล้านบาทนะฮะนั่นก็คือทำให้เราต้องมีการพยากรณ์แล้วเราทราบล่วงหน้าว่าเราต้องมาจัดหาเงินทุนคราวนี้ส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่อาจารย์ได้พูดอธิบายมาเนี่ยลองยกตัวอย่างนะครับข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงินมา3ข้อนะฮะอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วตอนต้นนะลองดูว่าข้อจำกัดมีอะไรบ้างถ้าอัตราส่วน debt to equity ratio 3:1หมายความยังไงนะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับและสุดท้ายเลยจงอธิบายถึงขั้นตอนการพยากรณ์โดยวิธีอัตราร้อยละของยอดขายมาพร้อมกันเมื่อกี้บอกแล้วมีกี่ขั้นตอนนะฮะนักศึกษาลองกลับไปทบทวนดูนะครับก็มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็หวังว่านะครับนักศึกษาจะเข้าใจนะครับโดยสภาพรวมแล้วก็หวังว่าอาจารย์นักศึกษาจะกลับไปทบทวนแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูท้ายบทนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับซึ่งผู้เขียนคืออาจารย์เองครับอาจารย์โยธินทวีกิติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับหน่วยนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เรียนว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็จะฝากนักศึกษาเนี่ยลองค่อยๆอ่านนะครับวันนี้อาจารย์เองก็จะพยายามช่วยสรุปนะครับในเนื้อหาสาระที่สำคัญให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแรกเลยส่วนที่1ก่อนเลยนะครับส่วนที่1นะครับก็คือเรามาดูเรื่องของความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะครับ working capital หรือ WC เนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับความหมายก็คือเงินทุนของกิจการที่นำไปลงทุนในสินทรัพย์นะครับหมุนเวียนนะครับหรือหมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับก็คือหมายความอะไรหมายถึงว่าเงินสดนะครับหลักทรัพย์ในความต้องการลูกหนี้สินค้าคงคลังนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายรวมโดยความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนรวมหรือเรียกว่า

เงินทุนหมุนเวียนรวมนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนต่อมานั้นก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็คือ Net Working Capital NWC นะครับก็คือเป็นถ้าดูจากสมการที่อาจารย์นำเสนอในสไลด์ให้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยสุทธิเท่ากับนำสินทรัพย์หมุนเวียนหักออกด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะครับก็คือประกอบด้วย1เงินสดนะครับ2หลักทรัพย์ในความต้องการนะหรือหลักทรัพย์ลงทุน3ก็คือลูกหนี้4สินค้าคงเหลือนะครับส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนั้นก็จะเป็นหนี้สินระยะสั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้แก่อะไรบ้างเช่นตั๋วเงินจ่ายนะครับหรือเจ้าหนี้การค้านะครับส่วนเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนะครับหนี้สินระยะยาวเนี่ยเราจะไม่เอามารวมในส่วนตรงนี้นะฮะดังนั้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตรงนี้เนี่ยก็คือหมายรวมก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหรือ NWC นั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูครับเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานสุทธินะครับส่วนนี้เนี่ยก็คือถ้าดูตามชื่อภาษาอังกฤษก็จะเห็นชัดเจนว่า Net Operating Working Capital นะครับหมายถึงอะไรคือหมายถึงส่วนต่างของสินทรัพย์ที่นำมาในการดำเนินงานหรือและก็หนี้สินหมุนเวียนในจากการดำเนินงานก็คือในส่วนนี้เนี่ยจะเอาส่วนที่ดำเนินงานจริงๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยเราก็จะตัดออกไปนะครับซึ่งในส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาลองดูนะครับในตำราว่าซึ่งอาจารย์ได้มีคำอธิบายในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ขอมาดูถัดมาเลยนะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยโดยความมุ่งหมายเนี่ยก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้การจัดการหมุนเวียนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและระดับกำไรที่ต้องการความหมายของสภาพคล่องเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่านักศึกษานะครับในทางการเงินเนี่ยคำว่าสภาพคล่องเนี่ยหมายถึงอะไรสภาพคล่องหมายถึงการที่เรานำเปลี่ยนแปลงนะครับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ไปเป็นเงินสดนะครับโดยให้เป็นเงินสดนะครับว่าเงินสดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเงินสดเนี่ยก็คือ 100% เลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถนำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยขายไปแล้วแต่รอเรียกเก็บนะครับดังนั้นความเรียกว่าความสภาพคล่องเนี่ยระดับสภาพคล่องเนี่ยจะน้อยกว่าเงินสดละนะครับดังนั้นยิ่งถ้าเป็นสินค้าคงคลังเนี่ยนะหรือสินค้าคงเหลือเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันยิ่งน้อยไปกว่านะครับเงินสดแล้วก็ลูกหนี้เพราะอะไรเพราะสินค้ายังอยู่กับตัวของเราเลยยังไม่ได้ขายออกไปเมื่อยังไม่ขายออกไปมันก็ยังอยู่ในของเราดังนั้นการที่จะก่อให้เกิดรายได้ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ได้นะไม่เหมือนลูกหนี้เนี่ยเราขายสินค้าไปแล้วนะฮะแต่ขายเป็นเงินเชื่อรอเรียกเก็บนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาศึกษาในรายละเอียดลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ขอย้ำเลยว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับโดยมีสภาพคล่องและกำไรในระดับที่ต้องการนะครับต่อมานะครับก็คือนโยบายการจัดหาเงินทุนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับซึ่งนักศึกษาเจนจากในกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะครับไม่หมุนเวียนก่อนนะครับก็คือจะอยู่โซนของข้างล่างนะฮะนักศึกษาจะดูนะฮะว่าจะอยู่ตรงส่วนนี้นี่คือตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ได้แก่ในเรื่องของ

ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายในด้านข้างบอกว่ามันเพื่อที่เราต้องการดำรงไว้นะครับเพื่อของการลงทุนขั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นเงินสดขั้นต่ำนะครับหรือลูกหนี้ขั้นต่ำหรือสินค้าคงเหลือขั้นต่ำนะซึ่งดำรงไว้ตลอดระยะเวลานะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ประกอบด้วยตรงนี้ก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนชั่วคราวเนี่ยจะเห็นว่าทำไมมันเป็นโค้งไม่เหมือนเป็นเส้นขนานกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถาวรเนื่องจากว่าความต้องการเงินเนี่ยมันจะขึ้นตามวัฏจักรของเวลาหรือความต้องการเงินเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีความต้องการเงินเนี่ยมันก็จะมีความต้องการเนี่ยสูงสุดนะครับเมื่อหมดความต้องการเราก็จะลดใช้นะเงินทุนลงมาจนแตะนะครับเส้นของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนั่นเองพอเมื่อไหร่มีความต้องการก็กลับขึ้นมาอีกนะครับสูงสุดนะครับพอระดับสูงสุดแล้วเมื่อไหร่ลดระดับของการใช้ก็จะลงมาอยู่ระดับเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกเช่นกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีไว้ชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูนโยบายหรือทางเลือกในการจัดหาเงินทุนนะครับเมื่อกี้เราได้ดูวัตถุประสงค์ได้ดูนโยบายนะครับได้ดูวัตถุประสงค์ไปแล้วแล้วก็เราได้ดูเรื่องของนโยบายนะฮะของการต่อมาก็คือทางเลือกแหละนะทางเลือกเนี่ยประกอบด้วย3ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1เนี่ยนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบสมดุลนักศึกษาลองดูในภาพนะครับว่าการจัดหาสมดุลก็คือในส่วนของระยะยาวก็จะลงทุนในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรส่วนจัดหาเงินทุนระยะสั้นนี้ก็จะเป็นชั่วคราวก็จะเป็นส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อว่าอีกลักษณะหนึ่งคือนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบระมัดระวังนะครับซึ่งแบบระมัดระวังเนี่ยก็คือจะใช้ยาวเนี่ยคุมไปทุกอย่างเลยนะครับเพื่อความมั่นใจว่าฉันได้เงินทุนระยะยาวมาแล้วเนี่ยสามารถจะไปใช้กับสั้นก็ได้ใช้กับยาวก็ได้อันนี้คือแบบระมัดระวังนะครับก็จะเห็นว่าปีกาที่อาจารย์ได้นะครับนำเสนออยู่ในสไลด์นี่จะเห็นว่าจะครอบคลุมหมดนะครับต่อมานะครับเป็นลำดับสุดท้ายก็คือเป็นประเภทสุดท้ายคือนโยบายจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือแบบเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียละเอาง่ายๆเลยก็คือฉันเก็บเงินไว้ให้ระยะยาวเนี่ยนะฮะเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรอีกครึ่งหนึ่งล่ะจริงๆแล้วมันต้องดำรงไว้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องนะครับเอาระยะสั้นมาใช้กับระยะยาวด้วยซ้ำเลยมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าเก็บเงินไว้กับตัวน้อยๆเพื่อสร้างผลตอบแทนเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับถึงการกำหนดปริมาณและวงจรของเงินทุนหมุนเวียนนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดนะฮะซึ่งอาจารย์ได้ทำให้เห็นว่าอันที่หนึ่งเลยก็มีประเภทธุรกิจนะประเภทธุรกิจเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เรื่องสั่งสังเกตว่าเขาต้องการเงินทุนที่สูงนะครับเงินทุนสูงเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขาจะสร้างบ้านหลังนึงเสร็จหรือการที่เขาจะเรียกว่าสินค้าคงเหลือของเขาเนี่ยก็คือบ้านที่กำลังรอระหว่างสร้างเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งนะฮะเห็นไหมเขาต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานโยบายการดำเนินธุรกิจแล้วก็ต่อมาก็คือปริมาณยอดขายถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการยอดขายเพิ่มเราก็ต้องมีการหมุนเวียนหรือการจัดหาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาการแข่งขันยิ่งถ้ามีการแข่งขันสูงแน่นอนสุดเงินทุนหมุนเวียนเราก็ต้องใช้เยอะนะครับพอมกลัวเลยแหละนะครับต่อมาก็คือฤดูกาลนะครับหรือเทศกาลนะครับอย่างตอนนี้เทศกาลเห็นไหมฮะเทศกาลทานเจเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ต้องรีบอะไรฮะหาเงินทุนหมุนเวียนมาเพื่อจัดหาซื้อวัตถุดิบนะโดยเฉพาะพวกผักนะครับหรือพวกที่อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องของการทานเจนะครับก็จะใช้ในช่วงนี้ต่อมานะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กำหนดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเช่นกันนะครับคราวนี้นะครับ
แล้วก็มาดูต่อนะครับในส่วน

0: ถัดมานะครับว่าเขาเราได้รู้จักในเรื่องของธุรกิจภาพรวมไปละเรื่องของการกำหนดคราวนี้เรามาดูว่าไอ้วงจรการดำเนินงานเนี่ยนะครับหรือ operating cycle เนี่ยเรามาดูว่าการที่เราจะศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การรับได้รับวัตถุดิบจนถึงรับเงินสดจากลูกหนี้นะครับรับได้รับส่วนซึ่งช่วงระยะเวลาของการสั่งซื้อวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยเราจะตัดออกไปนะฮะเราจะไม่ได้ให้ความสนใจเราจะให้สนใจกับการได้รับวัตถุดิบจนถึงได้รับเงินจากลูกหนี้คราวนี้วงจรธุรกิจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยการได้รับวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ขบวนการนะครับผลิตจนได้เป็นสินค้าแสนลูกแล้วขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเงินจากลูกหนี้นะครับลักษณะการขายอย่างนี้เนี่ยคือเราเป็นการขายเชื่อนะครับขายเป็นเงินเชื่อดังนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่ได้รับวัตถุดิบจนถึงขายสินค้าเนี่ยตรงนี้เราหมายถึงนะครับอายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือนะครับจากขายไปถึงได้รับก็คืออายุเฉลี่ยของลูกหนี้เพราะฉะนั้นวงจรของการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้านั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อตัวอย่างในการคำนวณว่าบริษัทสุโขทัยร่วมใจเนี่ยนะครับต้องการคำนวณวงจรการดำเนินงานก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือกระบวนการผลิตจนได้รับสินค้าเสร็จรูปเนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะเวลา100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ตั้งแต่ขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อจนได้รับชำระหนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา55วันดังนั้นวงจรดำเนินงานเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออายุเฉลี่ยสินค้าเท่ากับ100บวกด้วยอายุของลูกหนี้55เท่ากับ155ดังนั้น155เนี่ยถ้าในรอบ1ปีเนี่ยเราก็บอกว่าเอา365หารด้วย155เนี่ยก็ออกมาเป็น 2.35 รอบต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าธุรกิจนี้สามารถลดระยะเวลาลงได้รอบของการดำเนินงานหรือรอบของการทำธุรกิจนะฮะหรือของการหมุนเวียนของการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนั้นถ้าบริษัทใดมีระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับเวลาที่ยาวขึ้นก็หมายความว่ารอบที่ในการทำธุรกิจก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: ชมรายการดีๆที่ STOU Channel ครับ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1

0: ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจนะครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: STOU Channel
6: ก็คือในส่วนที่2ก็คือเราจะมาดูรายละเอียดละว่าในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงในภาพรวมว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยความหมายเป็นยังไงวัตถุประสงค์นโยบายเนี่ยมีกี่ทางเลือกนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของที่2ก็คือบอกว่าการจัดการเงินสดนะครับและเงินลงทุนชั่วคราวเนี่ยเราต้องบริหารยังไงนะครับอ่ะเรามาดูความหมายก่อนนะครับในความหมายเนี่ยของเงินสดเนี่ยนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าในอาจารย์ได้นำความหมายของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับมานะครับก็เกิดตามประกาศออกมาเนี่ยก็คือบอกเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทนะครับอันนี้ก็ลองดูรายละเอียดนะครับส่วนมาตรฐานการบัญชีเองก็จะพูดลักษณะที่คล้ายเคียงกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูถึงวัตถุประสงค์นะครับทำไมต้องถือเงินสดอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ transaction motive นะครับก็คือหมายว่าการทำงานเนี่ยเราต้อง

ดำเนินอยู่เป็นตลอดระยะเวลาเงินสดมันก็เสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงนะครับให้การดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับอ่ะคราวนี้อันที่2ล่ะก็คือป้องกันเงินสดขาดมือเมื่อเกิดยามฉุกเฉินนะครับ precautionary motive ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าแน่นอนที่สุดเวลาที่เราทำดำเนินธุรกิจไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะจัดหาสินค้าหรือเราต้องการที่จะจัดซื้ออย่างเร่งด่วนคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดที่ถือไว้ในมือเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นหรือสิ่งที่จำเป็นที่มาใช้ในเพื่อให้ในธุรกิจขนาดนั้นได้จะมาส่วนที่3เนี่ยนะครับสำหรับเมืองไทยเองเนี่ยมีค่อนข้างนะครับหรือค่อนข้างไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับก็คือการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเราเรียกว่า speculative นะครับ motive นะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะพบเห็นบ่อยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีเงินเหลือเนี่ยเขาก็จะโยกเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปไว้สำหรับของการลงทุนนะครับแต่สำหรับเมืองไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำเงินไปฝากในรูปแบบของเงินฝากธนาคารซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรูปแบบการลงทุนหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาต่อว่ารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้เราได้ศึกษาตัววงจรการดำเนินงานตอนนี้เรามาดูต่อว่าแล้ววงจรเงินสดล่ะวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินธุรกิจเรามาดูอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยในความหมายของวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยประกอบด้วยนะครับวงจรดำเนินธุรกิจเนี่ยจะประกอบด้วยอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้คราวนี้ในความหมายของวงจรเงินสดแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าอายุของเจ้าหนี้นะครับหักด้วยอะไรครับวงจรดำเนินธุรกิจนะครับหักด้วยอายุเฉลี่ยของลูกหนี้จะเท่ากับวงจรเงินสดขอโทษนั่นก็คือในสมการที่1หรือความหมายที่1ที่นักศึกษาสามารถดูได้ในส่วนของข้างล่างนี้นะครับอาจารย์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวงจรเงินสดเนี่ยเราจะได้จากวงจรดำเนินธุรกิจก็คือจะครอบคลุมนะฮะช่วงทั้งหมดหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับก็จะออกมาเป็นวงจรของเงินสดในส่วนความหมายที่2ก็คือวงจรเงินสดก็คือเอาอายุสินค้าของอายุเฉลี่ยของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาส่วนที่1นะครับอายุของสินค้านะครับบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยของเจ้าหนี้คราวนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจารย์ก็ขอนำเสนอนะการคำนวณให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าอายุเฉลี่ยของสินค้าเนี่ยเท่ากับ100วันอายุเฉลี่ยของลูกหนี้นะครับเท่ากับลูกหนี้การค้าเนี่ยอยู่ที่55วันแล้วก็อายุของเจ้าหนี้อยู่ที่40วันดังนั้นในสมการที่2เนี่ยนะครับเราก็แทนค่าก็คือบอกว่าวงจรเงินสดเนี่ยก็คือ100วันมาจากไหนมาจากอายุเฉลี่ยของสินค้าบวกด้วย55วันมาจากอายุเฉลี่ยของลูกหนี้บวกกันแล้วก็หักด้วยอายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้คือ40วันก็ออกมา115วันนั่นก็หมายความว่าวงจรเงินสดในการดำเนินงาน1รอบของธุรกิจต้องใช้ตั้งแต่ได้รับสินค้าจนถึงขายได้รับชำระหนี้นะครับกลับมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นระยะเวลาถึง115วันนะครับพอ115วันถ้าระยะเวลายิ่งสั้นกว่านี้ล่ะสมมติว่าเหลือ90วันอันนี้ก็ยิ่งดีกับธุรกิจแสดงว่าการรับเงินหรือวงจรเงินสดที่เงินสดที่จะกลับมาเข้าสู่ธุรกิจก็จะเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าธุรกิจนะครับมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจาก115วันจะเป็น130วันอย่างนี้ไม่ดีละสำหรับธุรกิจก็คือว่ากว่าที่เงินวงจรเงินสดหรือเงินที่จะหมุนเวียนกลับเข้ามาบริษัทนั้นต้องใช้เวลาถึง130วันใน1รอบของการดำเนินงานอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูซิว่าเทคนิคการจัดการกับเงินสดจะทำอย่างไรได้บ้างแล้วตรงนี้ในส่วนนี้อาจารย์ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1การจัดการกับเงินสด2การจัดการกับเงินสดจ่ายนะครับ3การควบคุมเงินสดนะครับการจัดการเงินสดก็คือทำยังไงที่จะให้ได้รับเงินสดนะจากลูกหนี้ของเราได้เร็วเราก็ต้องมีวิธีการอาจจะมีการตั้งศูนย์ตัวแทนหรือระบบตู้ใบทางตู้ไปรษณีย์
ในระบบ

บนี้เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่า lockbox system นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งคือระบบหักบัญชีอันนี้ค่อนข้างที่เห็นในเมืองไทยแล้วนะครับต่อมาก็คือกิจการส่งmessenger ไปเก็บเงินเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งส่วนการจัดการเงินสดจ่ายเนี่ยก็คือการจ่ายแล้วก็ชะลอการจ่ายแล้วไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเราไม่จ่ายนะเราจ่ายแต่เราจะจ่ายในลักษณะที่ชะลอนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือสั่งจ่ายด้วยตัวแลกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชะลอการจ่ายต่อมาก็คือการควบคุมเงินสดนะครับอันนี้ก็จะมีการทำเรื่องของการกระทบยอดนะเงินฝากหรือทำรายงานเช็คหรือกำหนดเงินสดขั้นต่ำทำให้เรารู้ว่าเราต้องควบคุมอย่างไรนะครับต่อมานะครับเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเงินสดที่อยู่ในมือของเรานั้นเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับเราก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่างบประมาณเงินสดซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะทำการนะครับประเมินการของเงินสดลับก่อนนะครับก็คือเราก็จะทำในรูปแบบของกระดาษทำการเงินสดลับนะครับออกมาให้เรียบร้อยก่อนซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอไว้ในหนังสือนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับในรายละเอียดนิดหนึ่งต่อมาขั้นที่2ก็คือการทำประมาณการเงินสดจ่ายก็ทำกระดาษทำการเงินสดจ่ายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประเมินทำงบประมาณเงินสดนะครับทำงบประมาณเงินสดซึ่งในงบประมาณเงินสดเนี่ยอาจารย์ก็ตัดตอนมาให้ดูในรูปด้านข้างนะครับก็จะได้เห็นว่าเวลาที่นะครับในช่วงเวลาที่เงินสดเกินหรือขาดนะครับอย่างช่วงที่เงินสดขาดเราก็จะต้องมีการกู้ยืมนะครับอย่างเช่นในกรณีของเดือนสิงหาเนี่ยนักศึกษาลองดูนะครับว่า เงินสดนะที่ต้นงวดยกมาแล้วมาจากเงินสดจากทำงานแล้วก็เงินสดส่วนเกินเนี่ยเห็นว่าขาดนะกรกฎาก็ขาดสิงหาก็ขาดแสดงว่าเราต้องมีการกู้ยืมมานะครับต้องกู้ยืมมาอย่างในเดือนกรกฎาเนี่ยเราต้องกู้ยืม 100,000เดือนสิงหาเราต้องกู้ยืม 500,000 นะครับแต่พอเดือนกันยาเรามีเงินเข้ามาเหลือเพียงพอแล้วก็ชำระคืนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถติดตามหรืออ่านในรายละเอียดได้ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนและคำนวณเป็นรายละเอียดแล้วก็ได้นำเสนอไว้นะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับแบบจำลองเงินสดซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบที่1นะครับคือบาวมอลโมเดลนะครับซึ่งถูกค้นพบถูกนำเสนอโดยวิลเลียมบาวมอลในคริสตศักราช1952นะครับก็เปรียบเหมือนเงินสดคงเหลือนะครับจะเห็นว่าเงินสดคงเหลือเนี่ยพอใช้มามันก็ถึงจุดถึงระดับล่างเมื่อไหร่พอถึงระดับล่างก็เติมมาแต่เขาก็มีใช้การบริหารคล้ายๆกับสินค้าคงเหลือก็คือเอาเฉลี่ยเมื่อไหร่ลงมาถึงเฉลี่ยปุ๊บก็เตรียมจัดหาเงินทุนเพิ่มละแล้วก็เพื่อที่จะไว้สำหรับรอบถัดไปนี่คือลักษณะของการจัดการเงินสดแบบบาวมอลต่อมาของ Miller and All นะครับซึ่งนำเสนอโดยนะครับ2ท่านด้วยกันก็คือเมอร์ตัน H. Miller กับ Daniel All ในปีคริสตศักราช1966นะครับก็โดยนำวิธีการประยุกต์เข้ามาก็คือมีเรื่องของ Control Limit Theory นะครับก็หมายคือโดยกำหนดว่าระดับเป้าหมายนะครับระดับเป้าหมายของที่การต้องการใช้เงินสดอยู่ตรงไหนแล้วก็ระดับที่สูงสุดกับต่ำสุดอันนี้การให้เห็นว่าขีดให้อยู่ในขอบของการใช้เงินนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็นำเสนอในรายละเอียดแล้วก็รูปแบบของการคำนวณไว้นะฮะในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเวลาจำกัดอาจารย์ก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงคร่าวๆว่าในรูปแบบของMiller and All นี่ก็คือสร้างนะครับระดับเป้าหมายแล้วมีขีดจำกัดบนและล่างนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือแบบจำลองสโตนนะครับหรือสโตนโมเดลเนี่ยสโตนบีได้นำเสนอในคริสตศักราช1972นะครับก็คือเอาแนวคิดของ Miller and All เนี่ยนะครับมาประยุกต์ต่อก็คือสร้างอินเนอร์ก็คือภายในอีกนะครับเมื่อกี้มีขอบบนขอบล่างแต่นี้สร้างขอบภายในแล้วก็ขอบในล่างขอบในบนนะครับยังไม่พอก็คือมีการพยากรณ์ก็คือใช้ค่าเคซึ่งพยากรณ์จะดังเห็นได้ดังรูปเนี่ยว่าถ้าเกิดเราไม่มีการพยากรณ์ว่าเงินสดเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้

แก่พอเส้นป่าเนี่ยพอเรารู้ว่าต่อไปเนี่ยเงินมันจะลงไปถึงติดเกือบใกล้ศูนย์เนี่ยแต่พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็รีบมีการเตรียมการจัดหาเงินเห็นไหมฮะกลับมาที่ระดับเป้าหมายได้นะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการของ Stone นะครับอันนี้ก็คือโดยหลักการเขาประยุกต์ของ Miller & Orr มานะครับล่ะครับต่อมาเรามาดูการจัดการเงินทุนชั่วคราวนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการถือหลักทรัพย์หรือเงินที่เรามีอยู่เนี่ยแทนที่เราจะถือเป็นเงินสดเราก็เอาไปลงทุนนะครับแล้วก็หรือเป็นลักษณะของเงินสดขั้นต่ำหรือเป็นการแสวงหากำไรนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับในการที่การลงทุนเนี่ยมันมีหลักการหรือมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอาจารย์ขอข้ามมาในส่วนต่อมาก็คือการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งการจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัววัตถุประสงค์ก่อนว่าการจะเราจะถือลูกหนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะถือลูกหนี้เนี่ยเพื่อให้มียอดขายและกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการถือลูกหนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยให้มีสภาพคล่องที่ลูกหนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นมันต้องมากำหนดในเรื่องของนโยบายการให้สินเชื่อกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับกับเงื่อนไขการที่เราได้จากเจ้าหนี้ของเราด้วยเช่นกันนั้นเวลาที่เราจะบริหารในส่วนของลูกหนี้ให้ดีนั้นหนึ่งเราต้องมีวิธีการการจัดเก็บหนี้ที่ดีเหมือนกันก็คือนโยบายการจัดเก็บหนี้กับระยะเวลาที่การจัดเก็บหนี้เนี่ยต้องให้สอดคล้องกันและสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการควบคุมเองเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยรู้ว่าลูกหนี้รายนี้เนี่ยครบใกล้ครบจำนวนแล้วเราต้องมีเอกสารหรือหนังสือไปเตือนให้ลูกหนี้มาชำระเงินนั่นก็คือการจัดทำบัญชีลูกหนี้รายตัวนะครับอีกการหนึ่งก็คือการจัดทำงบแยกอายุนะครับของลูกหนี้และสุดท้ายก็คือเราใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์ว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยรายใดเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปควบคุมดูแลหรือกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดนะครับลูกหนี้เกิดหนี้เสียได้นะครับต่อมาในเรื่องของการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยถ้าโดยความหมายก็บอกว่าของมาตรฐานทางการบัญชีเนี่ยนะครับก็บอกว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยหมายถึงสินทรัพย์ที่มีลักษณะใดต่อไปนี้คือถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการก็คือมีไว้ที่ถือไว้เนี่ยเพื่อขายหรือเพื่อประกอบธุรกิจ 2. อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตนะครับ 3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบนะฮะนี่คือความหมายของสินค้าคงเหลือนะครับดังนั้นอาจารย์ขอสรุปความหมายให้อย่างง่ายๆก็คืออันที่1ก็คือสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองอันที่2คือสินค้าที่อยู่ระหว่างผลิตอันที่3ก็คือวัตถุดิบนะทั้ง3ส่วนนี้เราถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือนะครับคราวนี้ในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรจะสังเกตนะฮะตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เห็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอาจารย์จะนำเสนอในวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรือต้องการมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอย่างในกรณีนี้ก็เช่นกันการจัดการของสินค้าคงเหลือก็เช่นกันวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็คือเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการถือสินค้าคงเหลือแล้วทำให้มีกำไรจากการมีสินค้าคงเหลือแน่นอนที่สุดสินค้าคงเหลือเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้านะครับเพราะว่าสินค้ายังอยู่กับเราไม่สามารถที่จะขายออกไปได้นะครับขณะเดียวกันเราก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อระดับสินค้าคงเหลือของเราก็คือยอดขายถ้าเราขายไม่ได้สินค้าก็กองอยู่ที่เราแล้วถ้าสินค้าถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นเราต้องเร่งให้ขายในช่วงแต่ละฤดูกาลเช่นเสื้อผ้าหน้าร้อนก็ต้องรีบให้จบในหน้าร้อนเสื้อผ้าหน้าหนาวต้องให้จบในหน้าหนาวระยะเวลาการผลิตสินค้าบางชนิดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนานส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีนะครับคราวนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันซึ่งก็คือการสั่งซื้อถ้าเราสั่งซื้อเยอะเราต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะเห็นไหมฮะแน่นอนที่สุดต้นทุนในการสั่งซื้อก็จะถูกแต่ค่าการเก็บรักษาจะสูงพอเราสั่งซื้อน้อยนะครับต้นทุนในการเก็บรักษาเราก็จะแพงและขณะเดียวกันก็จะเกิดอีกเสี่ยงนึงก็คือว่า

ต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือถ้าหากที่เราต้องการผลิตเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถนะไม่สามารถที่จะผลิตได้มันก็จะทําให้สินค้าขาดมือหรือทําให้ไม่สามารถขายได้นะครับหรือนําเสนอสู่ผู้บริโภคได้ต่อเวลาทันต่อเวลานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราจะวางแผนหรือควบคุมเนี่ยในเครื่องมืออะไรบ้างแน่นอนสุดก็คือ EOQ นะครับ EOQ เนี่ยนะครับอาจจะมาเรียนกันหลายวิชาละเราก็เจอเรียกว่า Economics Order Quantity นะครับก็คือการจัดการสั่งซื้อที่ประหยัดนั่นเองนะครับคราวนี้ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของที่จะพิจารณาถึงปริมาณสินค้านะครับแล้วก็การคาดหวังแล้วก็การประมาณค่าจ่ายนะครับต่อมานะครับอาจารย์จะให้จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนเนี่ยมันจะมี2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือจุดสั่งซื้อครับ reorder point ก็คือเมื่อไหร่ที่เราใช้สินค้าไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการสั่งซื้อเข้ามามันก็ต้องเกิดระยะเวลาการรอคอยดังนั้นการรอคอยก็จะทำให้สินค้าขาดมือได้นะครับนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดังนั้นจะทำให้เพื่อป้องกันให้สินค้าเกิด lead time แล้วหายไปก็คือเรามีเรื่องของ safety stock เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะฝากให้นักศึกษาลองติดตามดูนะครับคราวนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการวางแผนและควบคุมนะครับสินค้าคงเหลือนะครับก็คือมีการระวังระบบนะครับเรื่องของบัตรสินค้านะครับการทำงบแยกแล้วก็ระบบการควบคุมนะครับเลยอย่างเช่นมีระบบ ABC มีระบบจิตหรือระบบบาร์โค้ดหรือฉลากเฉลี่ยซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้นำเสนอซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดูได้นะครับในส่วนท้ายเนี่ยนะครับนะครับลองนะฮะอยากให้นักศึกษาลองดูนะครับว่านะครับว่าอาจารย์มีคำถามนะครับคำถามให้กลับมาลองทบทวนที่อาจารย์ได้บรรยายตั้งต้นมี5ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยจงอธิบายถึงนโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเสี่ยงมาพอสังเกตนะลองกลับไปดูสิครับว่านโยบายทางเลือกเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกแบบสมดุลนะครับแบบที่2คือแบบที่3คือกล้าเสี่ยงเนี่ยนะครับว่ากล้าเสี่ยงเนี่ยเป็นยังไงก็คือการที่จัดหาเงินทุนแบบเพียงพอดีนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูรูปนะครับซึ่งมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับต่อมาวัตถุประสงค์การถือเงินสดเพื่ออะไรแน่นอนสุดก็คือมี3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ2ป้องกันขาดมือและ3เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรนั่นเองนะครับต่อมาวงจรเงินสดนะเมื่อกี้วงจรเงินสดก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรดำเนินงานนะครับวงจรดำเนินงานนะครับก็บอกว่าถ้าเราจะดูวงเงินสดก็คือเอาวงจรดำเนินงานหักด้วยอายุของเจ้าหนี้นะครับนี่คือสมการที่1กับอายุของสินค้าคงเหลือบวกด้วยอายุของลูกหนี้แล้วก็หักด้วยอายุของเจ้าหนี้ก็มาเป็นวงจรเงินสดนะครับอันที่4นะครับลองมาดูสิครับว่าจงยกตัวอย่างการควบคุมลูกหนี้มา1วิธีนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ใช่เลยละอยากเราให้นักศึกษากลับไปดูซิว่าวิธีนี้นะมีวิธีอะไรนะครับอันสุดท้ายนะครับจงอธิบายถึงระดับสินค้าเพื่อความปลอดภัยอันนี้อาจารย์เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่คือ safety stock เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับแน่นอนสุดระยะเวลาการขนส่งมันทำให้เกิดการ lead time ดังนั้น safety stock ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของอะไรครับระยะเวลาการรอคอยถูกไหมฮะนั่นก็คือทั้งหมดนะครับส่วนที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงความในหน่วยที่6นี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงอะไรครับ1การจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมีความหมายยังไงทางเลือกอย่างไรแล้วต่อมาอาจารย์ได้พูดแต่ละเรื่องก็คือ1ในแง่ของเงินการจัดการเงินสดการจัดการลงทุนแล้วก็ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนะครับและส่วนสุดท้ายก็อาจารย์อยากฝากไว้ก็ใช้วิให้นักศึกษาลองกลับไปทบทวนที่ตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในชุดวิชา
การจัดการการเงินหรือ32303นะครับในหน่วยที่9ซึ่งผู้เขียนในหน่วยนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ยุวดีชัยศิรินะครับสำหรับอาจารย์ผู้บรรยายวันนี้ก็คืออาจารย์โยธินทวีกิตติกุลนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยซึ่งก็จะเป็นหัวข้อซึ่งต่อเนื่องจากหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งลักษณะของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับจะคล้ายถ้าเกิดนักศึกษาได้ศึกษานะครับในหน่วยที่6มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน่วยที่9นี้ก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวเนื่องต่อกันนะครับก็คือหน่วยนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนนะครับระยะสั้นซึ่งการจัดหาเงินทุนระยะสั้นเนี่ยก็มีระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับซึ่งนักศึกษานะครับจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับในส่วนแรกเลยนะครับซึ่งเราจะมาทำความรู้จักนะครับก็คือในเรื่องของความหมายเนี่ยท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าการความหมายของเงินทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือการจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนี้สินระยะสั้นนะครับโดยมีระยะเวลาคืนเนี่ยใช้คืนของเงินกู้ระยะสั้นหรือการก่อหนี้ระยะสั้นเนี่ยภายใน1ปีนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยที่เราได้กู้ยืมมาเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับอย่างที่ทราบนะครับเวลาที่เราจะดำเนินงานของธุรกิจก็จะมีลูกหนี้นะครับมีสินค้าคงเหลือในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไปช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการหมุนเวียนของธุรกิจนะครับแม้ในเรื่องของบางครั้งเองเงินสดเนี่ยขาดมือก็การกู้ระยะสั้นก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของเงินสดเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเภทของเงินทุนระยะสั้นนะครับซึ่งรายละเอียดอาจารย์ขอให้ดูก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในแต่ละเรื่องนะครับในแต่ละเรื่องนั้นน่ะจะประกอบด้วยนะครับก็คือประเภทของเงินทุนระยะสั้นของประเภทระยะสั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือสินเชื่อการทางการค้านะครับเราเรียกว่าเทรดเครดิตนะครับอันที่สองตราสารพาณิชย์เราเรียกว่าคอมเมอร์เชียลเปเปอร์ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า CP นะครับส่วนที่สามเนี่ยเป็นเงินกู้ระยะสั้นก็คือช็อตเทอมโลนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือเงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักประกัน secure loan กับเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน unsecure loan นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรต่อมาก็เงินกู้ชนิดกำหนดวงเงินคือ line of credit กับเงินกู้ชนิดหมุนเวียนก็คือ revolving credit นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยเราจะจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยมาจากที่ใดได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยเรามาดูว่าในแง่ของสินเชื่อทางการค้านะครับในวงธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่แหล่งใหญ่นะฮะที่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราการซื้อสินค้าเราซื้อวัตถุดิบหรือจะซื้อสินค้าก็ตามเนี่ยเจ้าหนี้นะครับเราก็จะขอนะครับในลักษณะของเป็นเงินเชื่อทางการค้านะครับหรือสินเชื่อทางการค้าทำให้เรามีระยะเวลาที่เราจะนำสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยไปผลิตนะครับกรณีของวัตถุดิบเองไปผลิตเสร็จแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับมันก็มีระยะเวลาที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนนะครับในแง่ของการจ่ายชำระเงินได้นะครับหรือเอาสินค้ามาแล้วก็มีระยะเวลาในการขายพอขายเสร็จแล้วก็เงินไปชำระหนี้นั่นก็คือถ้าเรามีระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อทำให้เราสามารถที่จะหมุนเงินได้สะดวกขึ้นนะครับต่อมาก็คือสินเชื่อจากตลาดเงินในระบบนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าจะเป็นธนาคารที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็คือได้แก่อย่างธนาคารใหญ่ๆนะครับ5แห่งก็ตามหรือธนาคารขนาดเล็กก็ตามเนี่ยก็จะมีเรื่องของวงเงินสินเชื่อต่างๆนะครับในรูปแบบของวงเงินเบิกเกินบัญชีก็ตามหรือวงเงินขายรถเช็คหรือวงเงินเฉพาะกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต่อมาก็คือสถาบันนะการเงินเฉพาะกิจนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะกู้ซื้อบ้านนะครับหรือจะทำธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยธนาคารออมสินนะฮะอาจารย์ยกตัวอย่างธนาคารออมสินซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะรับฝากเงินเดียวปัจจุบันเนี่ยธนาคารออมสินเขาก็จะมี
ลักษณะของการปล่อยกู้ให้สินเชื่อโดยเฉพาะกับลูกค้ารายย่อยนะครับ

ต่อมาก็คือสหกรณ์นะครับสหกรณ์สหกรณ์เนี่ยก็จะมีสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นทุนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะไปกู้ยืมได้นะครับต่อมาสุดท้ายเลยก็คือโรงรับจำนำโรงรับจำนำก็คือเราเอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับไปประกันนะครับประกันแล้วก็ได้รับเงินออกมาก็คือไปจำนำนั่นเองนะเราก็ได้รับเงินออกมาเอามาหมุนเวียนนะครับส่วนต่อมาคือส่วนที่3ก็คือสินเชื่อตลาดการเงินนอกระบบนะครับก็เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลหรือการกู้ยืมบริษัทกับกรรมการนะครับหรือจะเป็นการเล่นแชร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เป็นสินเชื่อทางการค้านะครับคราวนี้เรามาดูว่าสินเชื่อการค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะมีลักษณะของการที่พูดคุยเข้าไปติดต่อกันก่อนนะครับกับทางผู้ขายสินค้านะครับก็คือเป็นอย่างที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วก็คือสินเชื่อทางการค้าเนี่ยเราก็เข้าไปคุยนะครับไปเจรจาเสร็จแล้วพอคุยเจรจานะครับผู้ขายเองก็จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับของการให้สินเชื่อนะโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น5 4นะครับประกอบด้วย5 4 4ตัวที่1ก็คือเราจะดูเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ในที่นี้ก็คือคุณลักษณะหรือคุณอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยเขามีนิสัยใจคออย่างไรเช่นนะครับเขาชอบเล่นการพนันไหมถ้าชอบเล่นการพนันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีตั้งใจทำงานประกอบธุรกิจอันนี้เราค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับต่อมาตัวทีตัวที่สองก็คือ capacity ก็คือความสามารถในชำระหนี้เนี่ยแล้วก็ดูว่าที่ผ่านมาหรือเคยติดต่อกันไหมหรือในวงธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นยังไงเราก็อาจจะสอบถามเพื่อนในวงธุรกิจถ้าวงเพื่อนในวงธุรกิจบอกว่ามีนิสัยดีแล้วก็มีการชำระอย่างสม่ำเสมอเราก็ถือว่าเราเกิดความมั่นใจละนะฮะในส่วนที่สองก็คือในความสามารถในการชำระหนี้ส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเรื่องของหลักประกันนะเรื่องของเงินทุนนะครับว่าเงินทุนของเขาเนี่ยแคปิตอลเนี่ยเขามีเงินทุนมากน้อยเพียงพอหรือเปล่านั้นในการที่เขาจะเอาสินค้าเราจำนวนเยอะไปขายนะครับส่วนตัวที่4ก็คือ collateral ก็คือหลักประกันนะครับหลักประกันในที่นี้เราติดต่อกันเริ่มแรกเรายังไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็อาจจะมีการให้วางเงินสดเป็นหลักประกันหรือเอาตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเป็นหลักประกันเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือภาวะเศรษฐกิจ condition ก็คือเรามาดูว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะให้สินเชื่อหรือจะให้เงินสินเชื่อทางการค้ามากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นองค์ประกอบก็คือตัว 5C เนี้ยก็จะมาพิจารณาในแง่ของลูกค้าของเราที่จะขอเป็นนำสินขอเหมือนกับเป็นสินเชื่อทางการค้าในแง่เอาสินเชื่อเอาสินค้าเราไปก่อนนะครับแล้วก็จะเงินทีหลังนะครับต่อมาก็คือรูปแบบถัดมาก็คือสินเชื่อการค้าโดยการใช้ตัวสัญญาใช้เงินอันนี้ก็เพื่อความสร้างความมั่นใจนะครับให้แก่ผู้ขายเองก็คือผู้ซื้อเนี่ยจะต้องออกตัวสัญญาใช้เงินนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับให้กับทางผู้ขายว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ชำระนะฮะผู้ขายผู้ซื้อเองเนี่ยไม่ชำระเงินผู้ขายก็สามารถนำตัวสัญญาเนี่ยไปเรียกร้องนะครับที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระเงินได้สัญญาตัวนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นหลักประกันในสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ดูว่าสินเชื่อการค้าโดยการรับรองตัวนะครับตัวแลกเงินเนี่ยโดยองค์ประกอบของตัวแลกเงินเนี่ยจะประกอบด้วย3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือผู้ออกนะครับฝ่ายที่2คือผู้รับรองนะครับฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายผู้รับนะครับงั้นผู้ออกเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายนี่แหละคือผู้ออกเนี่ยออกให้กับผู้ซื้อเนี่ยออกให้กับผู้ขายนะครับผู้ซื้อออกให้กับตัวแลกเงินให้กับผู้ขายนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ขายเนี่ยเ

ไปขอโทษผู้ซื้อเนี่ยนะครับมั่นใจว่าจะจ่ายเงินแน่นอนถ้าหากไม่จ่ายเนี่ยจะมีบุคคลคนหนึ่งบุคคลที่3ในที่นี้ก็คือผู้รับรองตัวคือธนาคารเนี่ยจะมาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินแทนให้กับผู้ซื้อนะครับโดยที่การรับรองตัวตรงนี้เนี่ยเราเรียกอาวาลนะครับอาวาลคำว่าอาวาลเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสทำให้มีมูลค่านะครับอาวาลตัวนี้บอกว่าทำให้มีมูลค่าตัวแลกเงินเนี่ยโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนออกให้กับผู้ขายผู้ขายก็ไม่มั่นใจก็บอกว่างั้นไปให้ธนาคารเป็นบุคคลที่3รับรองได้หน่อยได้ไหมเพราะธนาคารเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มั่นสร้างความมั่นใจดังนั้นพอทำให้เกิดมูลค่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเรียกว่าอาวาลนะครับหรือการรับรองตัวนั่นเองนะครับทำให้ตัวใบนี้มีมูลค่าขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นคือประเภทที่3ของการสินเชื่อทางการค้าโดยการรับรองตัวนะครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูต่อว่าเงื่อนไขและต้นทุนนะครับเงื่อนไขและต้นทุนของสินเชื่อการค้านะครับมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับโดยส่วนที่1คือการกำหนดเวลาเริ่มต้นของเงื่อนไขสินเชื่อนะครับการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับก็จะรูปแบบที่1คือปรากฏในใบกำกับสินค้าก็คือพูดง่ายใบกำกับสินค้าคือใบส่งของนั่นเองเมื่อไหร่ที่ใบส่งของให้ก็คือนับวันหรือเวลาจากใบส่งของนั้นเลยนะครับส่วนที่2นะคือกำหนดวันเริ่มต้นจากวันที่ได้รับสินค้าก็คือ arrival of goods ก็คือ AOG หรือ receive of goods ก็คือ ROG นะครับส่วนที่3นะครับก็คือการกำหนดวันเริ่มต้นนะครับจากวันสิ้นเดือนนะครับของที่สั่งซื้อสินค้านั่นคือ end of month หรือ EOM นะครับคราวนี้ต่อมาก็คือพอเราได้กำหนดวันเริ่มต้นของการเงื่อนไขแล้วต่อมาก็คือกำหนดเวลาในการให้ส่วนลดนะครับกำหนดเวลาให้ส่วนลดก็คือระยะเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลดเนี่ยอยู่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นจูงใจที่ให้กับลูกค้าเร่งนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ขายนั่นเองต่อมาก็คือการกำหนดอัตราส่วนลดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะจูงใจว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเรียกเก็บหนี้เร็วเราอาจจะเพิ่มอัตราการให้ส่วนลดที่สูงขึ้นนะครับต่อมาก็คือการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายเลยว่ายังไงก็ตามคุณจะไม่รับส่วนลดหรือคุณก็ต้องชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ครบกำหนดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของต้นทุนของสินค้าทางการค้านะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับโดยปกติทั่วไปในทางการค้าก็จะกำหนดว่า2ทับ10 n ทับ30นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายถ้าผู้ซื้อมาชำระเงินภายใน10วันจะได้ส่วนลดเนี่ย 2% ถ้าสมมติว่าซื้อสินค้าในราคาเป็นมูลค่า100บาทเขาก็จะจ่ายเงินเพียง98บาทดังนั้นส่วนลด 2% ก็คือ2บาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่ต้องการส่วนลด2บาทนะครับตรงนี้เขาต้องจ่ายเงินภายใน30วันนะครับภายใน30วันก็คือภายใน30วันเนี่ยหรือภายใน20จากไม่รับส่วนลดก็คือเหลืออีกเวลา20วันเขาก็ต้องชำระเงินนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือขอบเขตทั้งหมดก็คือกำหนดระยะเวลาที่ครบกำหนดคือ30วันนั่นเองพอ30วันคุณต้องชำระเงิน100บาทเต็มจำนวนนะครับต่อมาในการคำนวณของต้นทุนนะฮะสินเชื่อทางการค้าเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1เนี่ยคือวิธีเรียกว่าคำนวณจากจำนวนส่วนลดเงินสดนะครับส่วนวิธี2คือเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของส่วนลดนะครับเรามาดูนะครับการคำนวณโดยมีสูตรการคำนวณก็คือสูตรที่1เนี่ยถ้าเป็นส่วนรับเงินสดก็เป็นสมการก็บอกว่าส่วนรับเงินสดเนี่ยที่ได้รับหารด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วก็300คูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเครดิตก็คือ365นะครับของจำนวนวันที่ครบกำหนดส่วนลดนะครับคูณด้วย100ส่วนวิธีการนึงก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหารด้วยเปอร์เซ็นต์เงินสดสุทธิแล้วคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด

ั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูการคำนวณ นะครับการคำนวณเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเวลาที่เราจะดูว่าเอ๊ะส่วนลดที่เราได้รับเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคิดออกมาเนี่ยเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปเปรียบเทียบว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็มาดูในขั้นตอนที่1ว่าคำนวณตัวเงินสดส่วนลดก่อนนะครับก็คือมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1จากเงินสดสมมติว่าเราซื้อสินค้าเนี่ยนะในจำนวน 5,000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่า n ทับ10เนี่ยไอ้ขอโทษ1ทับ10 n 30ก็คือหมายความว่าเราจะได้ลดเงื่อนไขในส่วนลดเนี่ย 1% ถ้าชำระเงินภายใน10วันแต่ต้องชำระเงินไม่เกิน30วันนั่นก็คือส่วนลดเนี่ยเราก็จะมาคิดจำนวนหาเงินส่วนลดก่อน 5,000 บาทคูณด้วยส่วน 1% ที่เป็นส่วนลดก็คือได้เท่ากับ50บาทคราวนี้สินค้าที่หักส่วนลดแล้วนะครับก็จะเป็น 5,000 ลบด้วย50บาทก็จะเป็น 4,950 บาทดังนั้นคำนวณต้นทุนก็คือ50บาทหารด้วย 4,950 คูณด้วย100ก็มาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันนะครับส่วนต่อมาถ้าเกิดเราคำนวณเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็คือ 1% นะครับก็เอา100ลบ 1% ก็ออกมาเป็น99นั้น 1% หารด้วย 99% คูณด้วย100ก็ออกมาเป็น 1.010% สำหรับระยะเวลา20วันแสดงว่า2วิธีการเนี่ยทำยังไงก็จะต้องได้เท่ากันนะครับต่อมานะครับเราจะมาคำนวณโดยใช้สมการโดยมีระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องละคราวนี้เราจะดูว่าในเงินส่วนลดเนี่ยเราจะได้50บาทถูกไหมฮะส่วนลด50บาทส่วนข้างล่างก็คือส่วนที่หักส่วนลดก็คือ 5,000 ลบ 50 ก็คือ 4,950 นะครับคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับเงื่อนไขได้รับส่วนลดคือ20วันของจำนวนวันทั้งหมด365วันอันนี้เราทำให้เป็นต่อปีก็จะไปออกมาเมื่อกี้เนี่ยต่อ20วันก็คือ 1.010% คราวนี้เป็นต่อปีเนี่ยพอคำนวณออกมาจะได้ 18.43% ต่อปีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับที่เป็นทำให้เป็นต่อปีโดยใช้เป็นอัตราส่วนร้อยละเหมือนกันนะครับก็คือหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือ 1% หารด้วย 99% หรือ 100 ลบ 1 นั่นเองคูณด้วยระยะเวลาที่ได้เงื่อนไขของสินเชื่อทางการค้าก็มาออกมาเป็น 18.43% เห็นไหมฮะ2วิธีการนี้ก็จะได้เท่ากันคราวนี้ขั้นตอนที่3ถ้าเกิดเราเลือกดูว่าถ้าเราเนี่ยจะไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินเนี่ยเพื่อมาชำระในค่าสินค้ากับเราเลือกวิธีการที่จะใช้ส่วนลดเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราไปกู้มาได้ต่ำกว่าต้นทุนสินเชื่อทางการค้าคือต่ำกว่า 18.43% แล้วก็หมายความว่าเราเนี่ยจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการที่เราใช้สินเชื่อทางการค้านะครับหมายความว่ากู้เนี่ยจะถูกกว่าที่เราจะเลือกใช้สินเชื่อทางการค้าถ้าสมมติว่าเราไปกู้มาได้ 10% เนี้ยแสดงว่าต้นทุนในการที่เราไปกู้มาเนี่ยก็จะถูกกว่าต้นทุนของสินเชื่อทางการค้านั่นเองนะครับคราวนี้อาจารย์ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่1เนี่ยถ้าเราให้ส่วนลดในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนี่ยถ้าเราให้โดยที่มีระยะเวลาแตกต่างกันสมมติว่าเรากำหนดว่าเราให้1ทับ10 n ทับ30นะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราจะกำหนดก่อนว่าเราให้1ทับ n 1ทับ10 n ทับ20ก็คือหมายความว่าเราให้ส่วนลดใน10วันนะครับต้องชำระเงินภายใน20วันอันนี้เนี่ยเราเวลาเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ 36.9แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มระยะเวลาขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะได้นะครับมีต้นทุนการค้าเนี่ยก็จะลดลงเหลือ 18.4 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มเป็น45วันก็จะเหลือ 10.50 ดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าหนี้หรือเราเป็นผู้ขายเนี่ยเราต้องพิจารณาในจุดนี้ว่าถ้าเรายิ่งเพิ่มระยะเวลา

ต้นทุนหรือสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในทางของกับกันถ้าเป็นผู้ซื้อเองเนี่ยถ้าระยะยาวขึ้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะต้นทุนในการซื้อสินค้าของเขาก็จะลดลงจาก36เหลือ18เหลือ10นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับล่ะจาก 1% นะครับจูงใจให้ไปเป็น 2% ล่ะโดยเงื่อนไขเหมือนเดิมคือ 2% ต้องชำระภายใน10วันแล้วก็ไม่ครบกำหนดชำระไม่เกิน20วันเนี่ยนะครับก็คือ 74.5% แต่พอเราขยายวันนะครับลงมาที่ขยายวันออกไปเนี่ยให้ชำระภายใน30วันจาก74วัน 74.5 เหลือมา 37.2 ถ้าเกิดเราเป็นขยาย45จะเหลือ 21.3 นะนั่นก็เป็นข้อที่จะบอกให้รู้ว่าในส่วนของเจ้าหนี้เองต้องดูว่าถ้ายิ่งขยายวันเนี่ยก็คือผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็จะน้อยลงในทางตรงกันข้ามขณะที่เป็นผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะได้เปรียบก็คือต้นทุนในการที่จะซื้อสินค้านี่ของเขาก็จะลดลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูนะในส่วนถัดมาก็คือหาเงินทุนระยะสั้นโดยการออกตราสารพาณิชย์นะครับการออกตราสารพาณิชย์หรือเรียกว่า commercial paper เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับที่การออกตราสารในนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทนะครับที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะครับซึ่งจะโปรตีนเนี่ยก็จะขายให้กับบุคคลทั่วไปหรือให้กับสถาบันนะครับอายุนะครับโปรตีนแล้วก็จะไม่เกิน1เดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนแต่ยาวที่สุดคือไม่เกิน1ปีนะครับดังนั้นการที่จะขายในลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เนี่ยนะครับสำนักงานกลต.ก็ได้ออกมากำกับดูแลนะครับโดยเฉพาะของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะถูกให้กำหนดนะครับให้มีการยื่นเรื่องที่จะขอเสนอขายให้กับประชาชนถ้ากรณีขายให้กับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการขออนุญาตด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่จะออก commercial paper เนี่ยออกสามารถออกได้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานกลต.แล้วนะครับดังนั้นการที่จะออกหนังสือเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่ผมเห็นในตามหน้าหนังสืออาจารย์เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ออกมาในลักษณะของตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดแล้วซึ่งเขาถูกควบคุมโดยสำนักงานกลต.อยู่แล้วดังนั้นการออกก็จะง่ายกว่านะครับงั้นรูปแบบของการออกเนี่ยก็จะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เนี่ยก็คือออกโดยการขายโดยตรงเรียกว่า direct place market ก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ที่ออกตราสารเนี่ยก็ทำการขายโดยตรงนะครับทำการขายโดยตรงเลยก็คือออกในประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าฉันจะออกฉันจะระดมเงินทุนระยะสั้นนะเป็นระยะเวลา6เดือนให้อัตราดอกเบี้ย 2.5% หรือ 2-3% อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะประกาศขายผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนที่2ก็คือเป็นรูปแบบของการออกขายโดยผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์ก็คือดีลเลอร์มาร์เก็ตนะครับส่วนใหญ่แล้ววิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าเพราะวิธีแรกเนี่ยบริษัทจะยุ่งวุ่นวายยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลคอยตอบคำถามว่าได้เวลาหรือยังหรือจะขายคืนยังไงโอ้โหนะครับสารพัดมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะซึ่งงานประจำก็เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นใช้วิธีที่2เนี่ยบริษัททั่วไปเนี่ยจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาผักภาระทั้งหลายแหล่เนี่ยให้กับผู้ขายผู้ค้าหลักทรัพย์โดยตรงเลยแล้วก็ผู้ค้าหลักทรัพย์เขาได้อะไรเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากการขายนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเงินกู้ระยะสั้นนะครับในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนตัวที่1เลยเราเรียกว่าเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD นะครับ OD เนี่ยนะครับก็ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยก็อาจารย์จะเปรียบเสมือนเห็นเหมือนบัตรเครดิตนะครับซึ่งเราได้วงเงินมานะครับเราต้องไปขอสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เราก็

ได้วงเงินมาพอเราได้วงเงินมาแล้วเนี่ยนะครับทางเราเรียกว่าเครดิตไลน์นะครับเครดิตไลน์ก็คือมีวงเงินแต่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บสมมติเราต้องการใช้วงเงินนะครับเราต้องใช้วงเงินอาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสมมตินะครับวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการจ่ายชําระหนี้ออกไปนะครับเวลาที่ใช้วงเงิน OD เนี่ยจะใช้ร่วมกับบัญชีจะใช้ในผ่านบัญชีกระแสรายวันเราเรียกว่าเป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับซึ่งบัญชีกระแสรายวันเนี่ยก็จะใช้เช็คนะครับในการเบิก

เพราะว่าวันที่10เนี่ยอาจารย์ต้องมีการชําระค่าสินค้าแต่ปรากฏว่าโอ้เงินขนาดนี้อาจารย์ติดขัดมากเลยอาจารย์ก็เลยตีเช็คไปก่อนเลยเพื่อที่จะชําระหนี้นะเพื่อไม่ให้ผิดชําระหนี้คือ3,000บาทพอถอนออกจากธนาคารปรากฏว่าเงินในบัญชีจริงๆไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บธนาคารก็จะออกให้ก่อนนั่นก็คือเริ่มเป็นการกู้ธนาคารแล้วนะครับจะเห็นสังเกตว่าในบาลานซ์เนี่ยติดลบละ3,000แต่ว่าเช็คของอาจารย์เนี่ยตีออกไปแล้วธนาคารก็ถ้าเกิดลูกค้าเจ้าหนี้มาขึ้นเงินก็จะได้เงินตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่พอวันที่15อาจารย์ได้รับชำระเงินอาจารย์ก็นำเข้าไปฝากนะครับ8,000นั้นจากสังเกตว่าจากเมื่อกี้ติดลบกลายเป็นบวกแล้วดังนั้นเวลาในการคำนวณสมมติว่าอาจารย์ได้วงเงิน OD 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 17.5% ต่อปีในวันที่10เนี่ยอาจารย์ได้สั่งจ่ายเช็คไป 3,000 บาทนะครับซึ่งนับเป็นเวลาเนี่ย5วันทําการจากนั้นวันที่15อาจารย์เอาเงินเข้ามาใส่ก็เป็นกลายเป็นบวกนะฮะหรือเป็นตัวดำเนี่ยเราก็จะมาคำนวณกันว่าแล้วดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่ช่วงระยะเวลาที่แบงก์ออกไปให้ก่อนเนี่ยก็คือ 3,000 คูณด้วย 17.5นะครับหารด้วย100ก็คือ 17.5% นั่นเองคูณด้วยระยะเวลา5วันนะครับก็ออกมาเป็น7.19 บาทสตางค์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นการดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเวลาการจ่ายเนี่ยแบงก์เขาจะคิดณสิ้นเดือนนะครับแต่เวลาการคำนวณเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ละนะครับซึ่งสามารถแยกเป็นรายแต่ละรายการก็ได้หรือดูเป็นยอดรวมก็ได้นะครับอันนี้ซึ่งมีความสะดวกมากขึ้นต่อมาวงเงินขายรถเช็คนะครับวงเงินขายรถเช็คหรือขายรถตั๋วเงินเราเรียกวงเงินด้วยวงเงินนี้ว่า CBD Clean Bill Discount นะครับ CBD นะครับซึ่งวงเงินนี้น่ะเราก็ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารก่อนว่าเราจะเอาเช็คของลูกค้าของเรามาขายนะก็คือเช็คล่วงหน้านั่นเองเช็คถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราได้รับเช็คที่ลงวันที่ก่อนหรือลงวันที่พอดีเนี่ยเราไม่นิยมนำมาขายเพราะว่าเราสามารถขึ้นเงินได้เลยนะครับเราสามารถขึ้นเงินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเช็คที่นำมาขายหรือตัวเงินที่นำมาขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นการตีการให้จ่ายล่วงหน้าดังนั้นพอจ่ายล่วงหน้าเราก็เหมือนเสมือนหนึ่งถือเช็คใบหนึ่งซึ่งมันรอที่จะเรียกเก็บเงินนะครับเราเรียกเก็บเงินนะเราเพื่อเราต้องการทำให้เกิดประโยชน์หรือต้องการเงินหมุนเวียนมาใช้ก่อนเราก็เลยไปขอวงเงินเครดิตเนี้ยนะครับเรียกว่า CBD เนี่ยจากธนาคารเพื่อมาใช้เพื่อให้ได้เงินหมุนเวียนมาใช้ภายในธุรกิจของเรานั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับวิธีการคำนวณนะครับสมมตินะครับเราได้วงเงินนะครับเครดิตไลน์อยู่ที่ 30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 17.5% นะครับปรากฏว่าวันที่อาจารย์ได้รับเช็คมาคือวันที่5นะครับเสร็จแล้วต้องกว่าจะครบกำหนดเนี่ยคือวันที่20กว่าจะได้เงินเนี่ยจะขึ้นเงินได้วันที่20นะครับเช็คใบนี้มูลค่า 10,000 บาทเอ๊ะอาจารย์ไม่รู้จะทำไงดีก็แต่เนื่องจากว่าเรามีวงเงินเครดิตแล้วนะครับอาจารย์วันที่5เนี่ยอาจารย์ก็เอาไปขายเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอาจารย์เนี่ยเอาไปขายนะครับไปขายที่บริษัทไอ้ขอโทษนำของไปขายนะครับที่ได้รับเนี่ยมาชำระของบริษัทเนี่ยไปขายที่ธนาคารนะครับเป็นระยะเวลา15วันนะครับเพราะ15วันกว่าจะครบกำหนดก็แบงก์ก็จะคำนวณ นะฮะวงเงินเช็ค 10,000 บาทนะครับ 17.5 คูณด้วยระยะเวลาคือ15วันนะครับก็จะได้เท่ากับ 71.92 สตางค์นะฮะ71.92 สตางค์ซึ่งตัวนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้รับเงินเต็มนะครับเราก็จะถูกหักไว้นะครับหักไว้เราก็จะได้เงินจากเงินหน้าตั๋วของเราจริงๆ 10,000 แล้วก็จะได้เพียง 9,928 บาท8สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราได้รับจากการที่ขายรถเช็คนั่นเองนะครับต่อมานะครับเงินกู้นะครับที่มีลูกหนี้หรือสินค้าเป็นหลักประกันนะครับคราวนี้มันกรณีของเงินกู้ที่มีลูกหนี้เป็นหลักประกันเนี่ยโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกัน
วิธีนี้หนึ่งเราจะใช้บัญชี

ลูกหนี้ค้ำประกันนะครับหรือว่า pledging of account receivable นะครับอันนี้ก็คือหมายว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังอยู่กับผู้ที่ขอกู้นะครับขอกู้นะครับกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่เราแต่อีกการหนึ่งก็คือการขายบัญชีลูกหนี้เราเรียกว่า factoring account receivable ก็คือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะโอนไปให้กับผู้ที่ซื้อลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ของเราและลูกหนี้จะต้องไปชำระหนี้โดยตรงกับผู้ที่ให้กู้กับเราละซึ่งกรณีนี้เราก็จะมีการแจ้งลูกหนี้ไว้ก่อนว่าต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่ของคุณเนี่ยคือใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขายเรียกว่าบัญชีลูกหนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของก่อนสุดท้ายก็คือบอกว่าการใช้สินค้าเนี่ยเป็นหลักประกันนะครับการใช้สินค้าเป็นหลักประกันเนี่ยก็จะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือวิธีที่1เนี่ยจะเป็นวิธีที่ต่อเนื่องจากที่เราไปสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเปิดขอวงเงินสินเชื่อต่างประเทศที่ไปขอเปิดนะครับไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศเราเรียกว่า letter of credit หรือ LC พอเวลาที่สินค้ามาถึงที่ท่าเรือเราก็ไม่มีเงินเราไม่สามารถเอาเงินเนี่ยไปออกสินค้าได้เราก็เลยไปขอแบงค์ทำ TR นะครับปกติแล้วเจ้า LC เนี่ยก็จะแบงก์ก็จะดูจากตัว LC แล้วก็จะมาทำ TR ให้ก็คือ Trade Receipt เนี่ยเพื่อไปออกสินค้าพอเราขายสินค้าได้หรือผลิตเสร็จเรียบร้อยที่ขายได้เราก็จะเอาเงินไปคืนธนาคารนี่คือวิธีที่1วิธีที่2คือเราฝากสินค้าไว้ที่คลังสาธารณะหรือเรียกว่า Public Warehouse นะครับแล้วเราก็เอาตัวใบประทวนเนี่ยมาให้เป็นหลักประกันให้กับผู้ให้กู้และสุดท้ายก็คือฝากคลังไว้ฝากสินค้าที่คลังสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่คลังอาจจะเป็นของผู้กู้เองหรืออาจจะเป็นลักษณะที่อยู่กลางรางหรือกลางทุ่งเองนะครับนะครับเงินกู้สุดท้ายก็คือเงินกู้กรณีเฉพาะเงินกู้กรณีเฉพาะนี่ก็คือเงินกู้ที่เป็นเทอมโลนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใช้เพื่อตามวัตถุประสงค์นะครับที่ของผู้กู้นะฮะอาจจะมาเพื่อการสนับสนุนหรือเกิดภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆแล้วก็เอามาซ่อมแซมหรือมาปรับปรุงกิจการนะครับคราวนี้ในส่วนสุดท้ายเองก็คือคำถามท้ายหน่วยเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะฝากให้นักศึกษาลองจากที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้อาจารย์บรรยายมาตั้งแต่ต้นเราก็ไปดูซิว่าการกำหนดเวลาเริ่มต้นนะครับของเงื่อนไขสินเชื่อเนี่ย AOG กับ EOM เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับลองไปค้นหาคำตอบดูที่อาจารย์บรรยายมาเบื้องต้นแล้ว2รูปแบบการจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากตราสารพาณิชย์เนี่ยมีกี่รูปแบบนะฮะอาจารย์ก็เกริ่นให้ก่อนเลยว่ามี2รูปแบบรูปแบบอะไรบ้างส่วนที่3คือจนที่บายถึงเงินกู้โดยมีสินค้าเป็นหลักกันมีกี่ลักษณะนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่ามีกี่ลักษณะนะลองกลับไปลองทบทวนดูนะครับแล้วลองตอบคำถามดูนะฮะนั้นก็คือในส่วนทั้งหมดที่อาจารย์บรรยายในวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายวันนี้ให้นักศึกษาทบทวนต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: เธอเรียนมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะหน่วยที่8นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยก่อนนะคะคือในเรื่องของการประกันภัยเราจะใช้คำว่าความเสี่ยงภัยนะคะแล้วเราจะมีการอธิบายความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยจากนั้นจะดูว่าความเสี่ยงภัยเนี่ยแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างและความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันภัยได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มที่แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยกันเลยแล้วกันตั้งแต่ความหมายของคำว่าความเสี่ยงภัยหมายถึงความไม่แน่นอนจากผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรือโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งจากนิยามดังกล่าวเนี่ยนะคะมีข้อสังเกตอยู่4ประการคือ1การที่มีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นได้เนี่ยจะตรงกับข้อความที่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ต้องการหรือคาดหวังไว้นะคะสำหรับประการที่2ความเสี่ยงภัยในนิยามนี้เนี่ยมันจะจัดอยู่ในกลุ่มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะนั่นก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ยังมีอยู่เสมอในทุกบุคคลหรือองค์กรมีโอกาสที่จะเจอความเสี่ยงภัยนั้นๆได้นะคะสำหรับประการที่3คือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะวัดได้หรือไม่ก็วัดหรือไม่ได้ก็ได้นะคะโดยที่มีค่าความน่าจะเป็นเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะจะไม่ใช่ว่า0หรือ1เลยเพราะว่าถ้า0เนี่ยมันก็คือแปลว่าไม่เกิดแน่นอนนะคะแต่ถ้า1นั้นก็คือเกิดแน่นอนเพราะนั้นอันนี้จะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคะสำหรับประการที่4ถึงแม้นิยามดังกล่าวจะเขียนไว้กว้างๆแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของการประกันภัยความเสียหายที่กล่าวถึงในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้เท่านั้นคราวนี้มาดูความเปรียบเทียบความหมายระหว่างคำว่าความเสี่ยงภัยภัยแล้วก็ภาวะภัยเราจึงต้องมารู้จักคำว่าภัยด้วยภัยหรือ peril หมายถึงเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินซึ่งสามารถจำแนกคำว่าภัยเนี่ยตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็น3ประเภทนะคะอันแรกคือภัยจากธรรมชาติอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เช่นมีพายุมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าเป็นต้นนะคะอีกอันนึงคือภัยจากมนุษย์เองอันนี้หมายถึงภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามตัวอย่างก็เช่นการลอบวางเพลิงการขับรถชนกันโจรกรรมฆาตกรรมจลาจลหรือเกิดการทุจริตเป็นต้นสำหรับภัยตัวที่3คือภัยจากเศรษฐกิจหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจตัวอย่างของภัยประเภทนี้ก็คือการเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดเศรษฐกิจตกต่ำเป็นต้นคราวนี้มาดูความหมายของภาวะภัยกันบ้างHazards หรือภาวะภัยหมายถึงภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้ความเสี่ยงภัยนั้นเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นซึ่งแยกออกเป็น3ประเภทย่อยอันที่1ก็คือภาวะภัยทางกายภาพนะคะหรือ physical hazards หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขทางวัตถุเนี่ยที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือความเสียหายเช่นถ้าบ้านเรามีสายไฟเก่าเนี่ยก็แปลว่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้หรือว่าบ้านเราสร้างด้วยไม้นะคะหรือทำเลที่ตั้งแออัดอย่างเงี้ยก็เป็นภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้มาดูภัยตัวที่2นะคะภาวะภัยตัวที่2คือภาวะภัยทางศีลธรรมหรือ moral hazards อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่สุจริตหรือหวังผลจากเงินเอาประกันนะคะเช่นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยฆ่าผู้เอาประกันเพื่อหวังได้รับเงินจากการที่เขาตายนะคะตัวที่3ภาวะภัยทางอุปนิสัยหรือ moral hazard อันนี้หมายถึงสภาพหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากการกระทำตามอุปนิสัยไม่ใช่การกระทำโดยเจตนานะคะเช่นการประมาทเลินเล่อการไม่ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้รถชนกันอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้จาก3นิยามนั้นเห็นแล้วนะคะว่าต่างกันยังไงนะคะระหว่างคำว่าภัยภาวะภัยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะว่าประเภทของความเสี่ยงภัยหรือความเสี่ยงภัยที่สามารถจะเอาประกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงก่อนอื่นขอแบ่งประเภทของความเสี่ยงภัยตามนิยามต่างๆนะคะ
อันแรกเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้กับอีกอันหนึ่งก็คือที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้จริงๆแล้วชื่อก็ตรงตัวนะคะว่าความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่วัดเป็นตัวเงินได้เนี่ยมันก็คือเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเงินได้เช่นไฟไหม้บ้านที่เราสร้างมา1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วไหม้หมดเลยนะคะเพราะนั้นก็วัดเป็นตัวเงินได้แต่ตัวที่2คือความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้ววัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะเช่นเมื่อกี้นี้ก็คือไฟไหม้บ้านเนี่ยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็เกิดความเสียใจนะคะโศกเศร้าไอ้อย่างนี้คือวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูความเสี่ยงภัยตามนิยามที่2นะคะเราอาจจะแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยคงที่กับความเสี่ยงภัยพลวัตนะคะสำหรับความเสี่ยงภัยคงที่หรือ static risk นั้นเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบในสถานการณ์ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นความตายเพราะว่าทุกคนต้องตายนี่คือความเสี่ยงภัยคงที่แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงภัยพลวัตหรือ dynamic risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่อาจพบได้ในสถานการณ์ไม่ปกติหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงนะคะตัวอย่างเช่นการเกิดจลาจลเป็นต้นมาดูประเภทของความเสี่ยงภัยในนิยามที่3บ้างเราแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานกับความเสี่ยงภัยจำเพาะนะคะความเสี่ยงภัยพื้นฐานหรือ fundamental risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายกับคนจำนวนมากหรือกลุ่มคนจำนวนมากตัวอย่างของความเสี่ยงภัยพื้นฐานก็เช่นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดการว่างงานหรือเกิดภาวะสงครามหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงภัยจำเพาะparticular risk เนี่ยเราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะแต่เป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่นในหมู่บ้านเกิดอัคคีภัย

อย่างนี้เป็นต้นเรามาดูนิยามที่4เป็นประเภทของความเสี่ยงภัยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงกับความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรสำหรับความเสี่ยงภัยที่แท้จริงหรือ pure risk เราจะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีโอกาสจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดภัยขึ้นหรือไม่เกิดความเสียหายถ้าไม่เกิดภัยขึ้นคือเกิดภัยก็เกิดเสียหายถ้าไม่เกิดก็ไม่เสียหายเราจะเรียกสั้นๆว่า loss or no loss นะคะอันนี้คือความเสี่ยงภัยที่แท้จริงอีกประเภทหนึ่งคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไร speculative risk อันนี้จะหมายถึงความเสี่ยงภัยที่มีผล3อย่างก็คือไม่ขาดทุนเสมอตัวหรือก็อาจจะได้กำไรตัวอย่างเช่นเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเราอาจจะขาดทุนเพราะไม่ถูกเราจะถูกแบบเสมอตัวหรืออาจจะได้มากกว่าก็คือกำไรก็ได้นะคะเราเรียกมันว่าความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรคราวนี้เรารู้จักนิยามต่างๆรู้จักความหมายของความเสี่ยงภัยไปแล้วเรามาดูว่าความเสี่ยงภัยประเภทไหนที่สามารถเอาประกันภัยได้จะต้องมี4ข้อนี้นะคะ1ความเสี่ยงภัยนั้นควรเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริงแล้วก็เป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะค่ะ2ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องมีหน่วยเสี่ยงภัยที่คล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก3ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยนะคะและ4ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและก็ประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้นะคะถึงจะเอาประกันภัยได้มาดูมีอีก3ข้อข้อที่5ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นต้องไม่เป็นมหันตภัยที่ไม่สามารถคาดคะเนขอบเขตของความเสียหายได้ข้อที่6ความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียด้วยนะคะและ7โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัยที่จะทำให้เกิดความเสียหายและระดับความเสียหายต้องสามารถคำนวณหรือประมาณได้คราวนี้มาพูดเรื่องถัดไปนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องความเสี่ยงภัยที่จะมาทำประกันแล้วเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการประกันภัยกันในเรื่องนี้จะพูดด้วยกัน3ประเด็น1ก็คือความเป็นมาความหมายและก็ประเภทของการประกันภัย2คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและก็3บทบาทและความสำคัญของการประกันภัยนะคะเรามาเริ่มที่ความเป็นมากันเลยแล้วก็ความหมายและก็ประเภทของการประกันภัยนะคะความหมายของการประกันภัยการประกันภัยก็คือการเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยเฉลี่ยความเสียหายวิธีการก็คือให้ผู้ที่เต็มใจจะเข้าร่วมโครงการประกันภัยเนี่ยจ่ายเงินซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนักที่เราเรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยก็คือบริษัทรับประกันภัยนะคะผู้รับประกันภัยก็จะทำหน้าที่รวบรวมเงินเป็นกองกลางไว้เมื่อมีบุคคลในโครงการใดได้รับความเสียหายตามเหตุการณ์ที่เอาประกันไว้ผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินจากกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้นะคะคราวนี้มาดูประเภทของการประกันภัยการประกันภัยในที่นี้เราจะแบ่งออกตามภัยนะคะตามตัวของภัยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ก็คือ1การประกันชีวิตและ2การประกันวินาศภัยในการประกันวินาศภัยก็จะแบ่งย่อยอีกเป็น4ประเภทก็คือการประกันอัคคีภัยนะคะการประกันภัยทางทะเลและขนส่งซึ่งอันนี้ก็ย่อยไปอีกเป็นการประกันภัยตัวเรือกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าและวินาศภัยประเภทที่3การประกันรถยนต์หรือยานยนต์นะคะและประเภทที่4ก็คือการประกันภัยเบ็ดเตล็ดนะคะเช่นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการประกันสุขภาพการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีอีกเยอะเลยสำหรับกลุ่มนี้การประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพื่อให้สามารถอ่านแล้วก็สามารถทำความเข้าใจได้ดีในวิชาเกี่ยวกับหลักการประกันภัยนะคะจำเป็นที่ต้องมารู้คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซะก่อนนะคะในที่นี้ก็จะไล่เรียงไปโดยเป็นศัพท์สำคัญที่ควรทราบอันที่หนึ่งเลยก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยนะคะหรือ insure หมายถึงบุคคลที่เข้าทำประกันภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยในการประกันชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันไว้ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า insure แล้วก็ทั่วไปเนี่ยจะใช้กับการประกันชีวิตแล้วก็การประกันภัยทางทะเลก็คือคำว่า assure นะคะเพราะนั้นถ้าได้ยินคำนี้ก็เป็นคำเดียวกันหมายถึงผู้เอา

กันภัยมาดูผู้รับประกันภัยบ้างผู้รับประกันภัยก็คือ insurer หรือ assurer นะคะอันนี้หมายถึงคู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นคำที่มีความหมายเดียวกับ insurer ก็คือ assurer นะคะซึ่งก็นิยมยังนิยมใช้อยู่ในการประกันชีวิตและการประกันภัยทางทะเลนะคะสำหรับคำที่3ก็คือคำว่าผู้รับประโยชน์นะคะผู้รับประโยชน์นี้หมายถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่4คำว่ากรมธรรม์ประกันภัยนะคะ policy คำนี้นะคะหมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานของสัญญาประกันภัยซึ่งมีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยแล้วก็แสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัยเช่นบอกไว้ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยคืออะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ผู้ชื่อผู้เอาประกันภัยชื่อผู้รับประกันภัยวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดแล้วก็อื่นๆตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนะคะข้อที่5ก็คือคำขอเอาประกันภัย proposalอันนี้หมายถึงคำเสนอของผู้เอาประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยโดยทั่วไปคำเสนอดังกล่าวจะใช้เอกสารในรูปแบบที่ผู้รับประกันภัยจัดทำไว้นะคะคำที่6การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะ indemnity เป็นการชดใช้ความเสียหายตามที่เสียหายจริงนะคะโดยอาจชดใช้ด้วยเงินสดหรือซ่อมแซมให้หรือเปลี่ยนทดแทนให้คำที่7การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าสินไหมทดแทนเคลมนั่นเองหมายถึงได้2 อย่างก็คือ1การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็คือการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่จะให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัยหรือประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตกับคำว่าค่าสินไหมทดแทนหมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่แท้จริงหรือโดยประมาณนะคะมาดูคำที่8ที่ควรรู้จักไว้ก็คือคำว่าเบี้ยประกันภัยพรีเมียมตัวนี้หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามประกันภัยที่ทำสัญญาไว้เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญานะคะอาจจะจ่ายเป็นงวดรายปีรายเดือนแล้วแต่ตกลงข้อที่9คำว่าจำนวนเงินเอาประกันนะคะหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือ sum insure หมายถึงจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้รับประกันชีวิตจะต้องจ่ายเมื่อมีเหตุการณ์ที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนดไว้เกิดขึ้นหรือจำนวนค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้รับประกันวินาศภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองไว้นะคะก็อันนั้นคือคำที่9ต่อมาคือคำที่10ผู้รับประกันหรือนะรับประกันภัย underwriteraอาจจะหมายถึงได้2อันก็คือ1ตัวผู้รับประกันภัยกับ2ก็คือผู้พิจารณาการรับประกันภัยซึ่งหมายถึงบุคคลที่พิจารณารับประกันภัยและกำหนดเงื่อนไขการรับประกันนะคะมาดูคำที่11บางครั้งการซื้อประกันชีวิตวินาศภัยก็อาจจะต้องผ่านตัวแทนกับในหน้านะคะถ้าคำว่าตัวแทนประกันภัยนะคะ insurance agent เราจะหมายถึงผู้ซึ่งบริษัทประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทนะคะแต่ถ้าเป็นในหน้าประกันภัยนะคะ insurance broker อันนี้จะเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้นนะคะมาดูคำที่13ที่อาจจะเจอได้ก็คือคำว่าผู้สำรวจ surveyor นะคะอันนี้จะหมายถึงบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพและก็มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและก็จำนวนความเสียหายตลอดจนสาเหตุของความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินนะคะก็ต้องส่งผู้สำรวจต่อไป14นะคะผู้ประเมินที่ผู้เอาประกันภัยแต่งตั้ง assessor นะคะอันนี้หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้เอาประกันภัยนะคะให้ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเป็น adjuster หรือผู้ประเมินจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคำที่16คือการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า under insurance นะคะอันนี้ก็คือการประกันภัยซึ่งมีเงินเอาประกันภัยน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นเช่น
มูลค่าทรัพย์สินนั้นราคา2ล้านบาทแต่เราไปทำประกันภัยไว้ล้านห้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าทำแบบ under insurance นะคะผลของการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าจะถือว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกรับความเสียหายไว้เองด้วยในส่วนที่ทำประกันภัยไว้ไม่เต็มมูลค่าทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักการเฉลี่ยนะคะคราวนี้มาดูตรงกันข้ามกันก็คือการประกันภัยสูงกว่ามูลค่าหรือ over insurance นะคะอันนี้จะหมายถึงการเอาประกันภัยทรัพย์สินซึ่งมีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้เช่นมูลค่าบ้าน2ล้านแต่ทำประกันภัย3ล้านอย่างนี้เขาถือว่าทำแบบ over insurance นะคะซึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ18ก็คือการประกันภัยร่วมที่เรียกว่า co-insurance หรือ co-assurance นะคะอันนี้คือการประกันภัยที่มีผู้รับประกันภัยหลายรายเข้าร่วมรับความเสี่ยงภัยรายแบบเดียวกันภัยอันเดียวกันโดยแบ่งความรับผิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันภัยระหว่างกันนะคะตามสัดส่วนที่ตกลงไว้สำหรับการประกันภัยต่อนะคะคือคำศัพท์ที่19เนี่ย reinsurance เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนความเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้รับประกันภัยซึ่งอาจจะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อเนี่ยนะคะโอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยต่ออีกรายหนึ่งหรือหลายรายๆอาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันรายแรกเนี่ยได้ไปรับประกันภัยหนึ่งสูงเกินไปนะคะก็เลยไปทำ reinsurance ต่อนะคะให้กับรายอื่นๆทั้งในและนอกประเทศนะคะเป็นการบริหารจัดการภัยให้อยู่ในระดับที่ตัวเองยอมรับได้นะคะมาดูข้อ20หรือคำที่20ก็คือคำว่าผู้เอาประกันภัยต่อนะคะเมื่อกี้เราก็เจอละคำว่า reinsure หรือ reassure นะคะก็หมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดของตนตามสัญญาประกันภัยที่รับไว้ไปประกันต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่นนะคะคราวนี้มาดูคนที่รับเราจะเรียกว่าผู้รับประกันต่อนะคะหรือ reinsurer หรือ reassurer นะคะอันนี้จะหมายถึงผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นคนรับโอนความเสี่ยงภัยนะคะหรือรับผิดตามสัญญาประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยต่อเมื่อสักครู่นะคะในข้อ21โอนมาให้ข้อ20ค่ะโอนมาให้ข้อ21ต่อมาคำที่22นะคะการประกันภัยต่อช่วงนะคะ retrocession นะคะอันนี้หมายถึงการที่ผู้รับประกันภัยต่อนำภัยที่รับประกันภัยต่อไปเอาประกันภัยต่ออีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นโยนไปอีกหนึ่งช่วงนะคะมาดูข้อ23นะคะการสลักหลังหรือใบสลักหลัง endorsement นะคะมี2นิยามการสลักหลังก็หรือการบันทึกการสลักหลังคือข้อความเพิ่มเติมจากข้อความปกตินะคะในกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความกระทำก่อนหรือหลังเอาประกันภัยก็ได้โดยการประกันภัยทางทะเลการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยอาจกระทำเพื่อโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วยนะคะแต่ถ้านิยามที่2ใบสลักหลังหรือบันทึกการสลักหลังเนี่ยจะหมายถึงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการบันทึกข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากข้อความปกติในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะที่แทนที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขในกรมธรรม์ก็มาสลักเป็นใบสลักหลังนะคะคำที่24เอกสารแนบท้ายหรือ rider หมายถึงเอกสารที่มีข้อกำหนดเพิ่มหรือลดความคุ้มครองที่ใช้แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นคำนิยามที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะคะในอังกฤษเรียกว่า endorsement ในข้อ25คำว่าข้อกำหนด cost เป็นข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อความเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวกับหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่งของสัญญาประกันภัยเป็นการเฉพาะเช่นข้อกำหนดความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัยร่วมเป็นต้นคำที่26ความคุ้มครองหรือ coverage หมายถึงความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนะคะมาดูข้อ27ข้อยกเว้น exception หรือข้อยกเว้นความคุ้มครองนะคะ exclusion หมายถึงข้อความที่ผู้รับประกันภัยระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่าจะไม่คุ้มครองภัยหรือเหตุแห่งภัยบางอย่างข้อที่28ขีดจำกัดหรือลิมิตอันนี้คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมาดูคำที่29การรับผิดส่วนเกิน excess
หมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้รับประกันภัยจะชดให้ในจำนวนที่เกินกว่าขีดจำกัดตามความรับผิดส่วนแรกหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบเองนะคะคำที่30ความรับผิดส่วนแรกนะคะ deductible หมายถึงความรับผิดเพื่อความเสียหายที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้ให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบเองก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมในส่วนที่เกินจากนั้นนะคะเรารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยแล้วนะคะเรามาดูบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกเป็นบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับจุลภาคและก็มหภาคนะคะถ้าในระดับจุลภาคสำคัญอย่างนี้ก็คือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวทำให้เกิดความอบอุ่นและสันติสุขในครอบครัวแล้วก็เสริมสร้างนิสัยการออมทรัพย์นะคะอีกทั้งเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะไว้ใช้ในยามชราถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยประกันชีวิตนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วยนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันชีวิตในระดับมหภาคก็เช่นช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้วยกันนะคะในการทำประกันชีวิตคนสำคัญที่มาเป็นหุ้นส่วนกับเราในบริษัทเป็นต้นแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในความการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนนะคะยังช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้กู้ยืมด้วยนะคะอีกทั้งเป็นแหล่งเงินออมระยะยาวของประเทศช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนเสริมสร้างนิสัยการออมและมัธยัสถ์แก่ผู้เอาประกันชีวิตแล้วก็ช่วยลดภาระรายจ่ายรัฐบาลในด้านสวัสดิการสังคมและช่วยให้สังคมมีความมั่นคงนะคะสำหรับบทบาทและความสำคัญของการประกันภัยในวินาศภัยนะคะในระดับจุลภาคก็คือก่อให้เกิดสันติสุขในใจเพราะคนเราเนี่ยถ้าเจอความไม่แน่นอนก็กังวลนะคะเพราะนั้นถ้าทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นร่างกายและทรัพย์สินก็ทำให้เกิดสันติสุขในใจได้สำหรับการประกันวินาศภัยในระดับมหภาคนะคะบทบาทความสำคัญในระดับมหภาคก็คือมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆเช่นสถาบันการเงินเนี่ยนะคะว่าเขาก็จะได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดวินาศภัยขึ้นนะคะกับทรัพย์สินที่เขาเอาไปทำประกันไว้อย่างนี้เขาก็สามารถไปเคลมได้นะคะสถาบันการเงินก็มักจะให้ผู้กู้เนี่ยทำประกันภัยทรัพย์สินที่เอามากู้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะคะคนที่เป็นองค์กรหลักๆเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับนะคะธุรกิจประกันภัยนะคะที่เรียกว่าคปภ. อีกอันหนึ่งก็คือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูแรกเลยนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะชื่อนี้ชื่อย่อเรียกว่าคปภ.นะคะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมด้วยนะคะวัตถุประสงค์ในการกำกับและส่งเสริมก็จะมีการเป็นมีกฎหมายไว้นะคะโดยอาศัยอำนาจหน้าที่และก็กฎหมายต่างๆในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีฐานะการเงินมั่นคงให้สัญญาประกันภัยเกิดความเป็นธรรมให้อัตราเบี้ยประกันภัยเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการปฏิบัติตามสัญญานะคะด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วแล้วก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าและสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการประกันภัยอีกก็เช่น1บริษัทผู้ประกอบกิจการประกันภัยนะคะแล้วก็2สถาบันประกันภัยไทย3บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ4บริษัทประกันภัยต่อ5สมาคมประกันชีวิตและ6สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะ7สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน8สมาคมในหน้าประกันภัยไทย9สมาคมนักเทคนิคประกันภัยแห่งประเทศไทยและ10สมาคมอู่กลางประกันภัยและ11สภาธุรกิจประกันภัยนะคะอันนี้ก็คือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถอ่านบทบาทหน้าที่ได้นะคะเรามาดูแบบทดสอบกันดีกว่านะคะในหน่วยที่8ข้อที่1ถ้าคนขับรถแท็กซี่ที่มีประกันภัยรถยนต์ไว้แล้วเนี่ยขับรถด้วยความประมาทจนเป็นสาเหตุให้ชนกับรถยนต์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างของภาวะภัยด้านใดนะคะตอบว่าภาวะภัยทางอุปนิสัยนะคะ
ข้อ2ข้อใดไม่ใช่ความหมายของความเสี่ยงภัยนะคะก็เราลองดูนะคะเฉลยก็คือข้อกเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเบี่ยงเบน

0: จากผลลัพธ์ที่ต้องการอันนี้ใช่นะคะข้อคอความน่าจะเป็นที่ภัยอาจเกิดขึ้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ใช่ข้องอคือความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องวัดออกมาเป็นตัวเงินได้อันนี้ใช่เพราะนั้นที่ไม่ใช่คือข้อขอไข่นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อันนี้ไม่ใช่ข้อที่3ความเสี่ยงภัยที่มีสภาพการที่เกิด3ทางก็คือขาดทุนเสมอตัวกำไรเรียกว่าอะไรคะเฉลยคือความเสี่ยงภัยที่มุ่งเก็งกำไรนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้นะคะลองดูข้อกอเป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะขอมีหน่วยคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากขอโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต้องคำนวณได้และงอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือจอกอก็คือกอและขอถูกเฉลยคือข้อกอนะคะเป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานอันนี้เอาประกันภัยไม่ได้นะคะข้อที่5การจัดการความเสี่ยงภัยหมายถึงอะไรนี่ถามนิยามนะคะตอบเลยแล้วกันนะคะก็คือกระบวนการหาวิธีที่ดีที่สุดมาขจัดหรือบรรเทาความเสียหายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดข้อที่6ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงภัยนะคะก็แน่นอนว่าต้องทำเสร็จแล้วจะครบหรือก็ต้องมีการประเมินผลและทบทวนนะคะข้อที่7ถามความจำว่าธุรกิจประกันภัยประเภทใดเกิดขึ้นเป็นประเภทแรกในประเทศไทยก็คือธุรกิจประกันภัยการขนส่งทางทะเลนะคะข้อที่8ถามนิยามว่าจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาคือความหมายของข้อใดก็เบี้ยประกันภัยนะคะข้อที่9ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทและความสำคัญในระดับมหภาคอย่างไรนะคะอันนี้ก็ข้อกอมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆข้อขอก่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจข้อคอทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมข้องอมีส่วนสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศจอถูกทุกข้อนะคะตอบจอนะคะข้อสุดท้ายบทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตนะคะในระดับจุลภาคคือข้อใดข้อกอช่วยเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานขอช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนคอช่วยเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวงอช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและจอช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องตอบจุลภาคก็ต้องตอบข้องูนะคะทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญนะคะในหน่วยที่8เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยซึ่งนักศึกษาจะอ่านต่อได้ในชุดวิชานะคะ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้จะเป็น เรื่องการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประกันภัยและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆนะครับข้อ1จะเป็นเรื่องลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย2หลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัย3กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเรามาดูหัวข้อแรกกันนะครับลักษณะสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยนั้นก็เหมือนกับสัญญาอื่นๆทั่วไปคือจะมีผลบังคับตามกฎหมายได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอยู่5ประการได้แก่1จะต้องมีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะฮะ2ทั้ง2ฝ่ายนั้นจะต้องมีเจตนาอย่างแท้จริงในการที่จะทำประกันภัย3คู่สัญญาจังก็ต้องมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาประกันภัยคือจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริตในแง่ของนิติบุคคลเองบุคคลที่มีความสามารถในการทำสัญญาก็จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายในการกระทำการแทนนิติบุคคลเหล่านั้น 4. วัตถุประสงค์ของสัญญาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมถึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 5. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนนะฮะเช่นเดียวกับสัญญาต่างตอบแทนอื่นๆทั่วไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติในเรื่องของสัญญาประกันภัยว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง

ลงจะชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำของกฎหมายแล้วสามารถจำแนกสัญญาประกันภัยออกได้เป็น2ประเภท1สัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ยังบัญญัติคำว่าวินาศภัยหมายความรวมถึงความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ฉะนั้นในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยการจำแนกก็จะพิจารณาโดยอาศัยคำว่าค่าสินใหม่ทดแทนเพราะว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยฉะนั้นการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่าเป็นวินาศภัยซึ่งเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนั้นก็จะอาศัยการจำแนกโดยพิจารณาจากการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ฉะนั้นในสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นสัญญาที่มีการชดใช้ค่าสินใหม่เป็นการชดใช้โดยมีการใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เมื่อเรามาพิจารณาดูนะฮะว่าสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเราจะพิจารณาโดยอาศัยการพิจารณาจาก3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือวัตถุที่เอาประกันภัยสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่คุ้มครองความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอาประกันภัยฉะนั้นก็คือในการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันชีวิตก็คือจะพิจารณาว่าเป็นการให้ความคุ้มครองต่อชีวิตหรือร่างกายในขณะที่สัญญาประกันวินาศภัยในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยก็จะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินหรือความรับผิดตามกฎหมายและยังรวมถึงในเรื่องของชีวิตร่างกายแต่ชีวิตร่างกายที่จะเป็นวินาศภัยได้นั้นก็จะพิจารณาโดยพิจารณาจากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นก็จะเป็นการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเป็นจริงหรือเป็นความเสียหายในแง่ของวินาศภัยที่สามารถประเมินเป็นเงินได้นั่นเองกรณีที่2ก็พิจารณาจากสาเหตุความคุ้มครองดังที่กล่าวไปแล้วว่าสัญญาประกันชีวิตนั้นจะพิจารณาว่าภายในอายุสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ตลอดอายุสัญญาประกันชีวิตหรือเปล่าหรือว่าภายในระหว่างสัญญาประกันชีวิตนั้นผู้ประกันชีวิตได้เสียชีวิตลงภายในอายุสัญญาหรือเปล่าส่วนกรณีของวินาศภัยนั้นก็จะพิจารณาว่ามีความวินาศภัยเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นเงินได้ในส่วนของหลักเกณฑ์การชดใช้สัญญาประกันชีวิตจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามที่ตกลงกันก็คือเป็นการชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ตกลงกันอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมาพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตนั้นจะเป็นความเสียหายมากหรือน้อยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาต่อชีวิตหรือร่างกายก็จะมีการชดใช้เงินตามที่ตกลงกันให้ส่วนในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยเป็นเรื่องของการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนก็คือการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามความเป็นจริงโดยคำนึงว่าความเสียหายนั้นที่แท้จริงเกิดขึ้นมามากหรือน้อยถ้าน้อยก็ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงถ้ามากก็ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็น
ความแตกต่างระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยนะฮะก็คือเราจะพิจารณาในเรื่องของวัตถุที่เอาประกันภัยพิจารณาในเรื่องของสาเหตุความคุ้มครองและหลักเกณฑ์การชดใช้รายละเอียดนักศึกษาสามารถอ่านได้จากในชุดวิชานะครับทีนี้ในเรื่องของคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยนั้นตามกฎหมายแล้วจะไม่มีบัญญัติไว้กฎหมายจะบัญญัติไว้เพียงว่าสัญญาประกันภัยนะฮะฉะนั้นคำว่าสัญญาประกันภัยตามกฎหมายจึงมีความหมายในความหมายว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยด้วยแต่กฎหมายจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยจะเรียกเพียงว่าสัญญาประกันภัยและนอกจากนี้คำว่าสัญญาประกันภัยเองยังมีความหมายอย่างกว้างคือหมายความรวมถึงสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันชีวิตด้วยนะฮะงั้นต่อไปนี้ก็จะใช้คำเรียกคำว่าสัญญาประกันภัยแทนคำว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพื่อให้สอดคล้องกับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในเรื่องที่2ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่าเทียมกัน 2. เป็นสัญญาที่อาศัยเหตุแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคต 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่ง 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เอาประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐและ 7. เป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551ดูรายละเอียดกันในแต่ละหัวข้อนะครับสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีค่าตอบแทนไม่เท่ากันคือโดยสัญญาทั่วไปเราจะสังเกตว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างก็จะรักษาผลประโยชน์ของกันงั้นในเวลาที่เราไปซื้อของเราก็จะพิจารณาว่าของชิ้นนี้มันมีราคาเหมาะสมกับเงินที่เราจะจ่ายไปไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาทั่วไปแต่ในขณะที่สัญญาประกันภัยมีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือว่าผู้ประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยเพียงหลักร้อยแต่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระไปดังนี้จึงเป็นการที่กำหนดว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่มีค่าต่างตอบแทนไม่เท่าเทียมกันก็คือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเบี้ยประกันภัยกับค่าสินใหม่ทดแทนหรือเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แก่ผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 2. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่อาศัยเหตุในการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงภัยอันไม่แน่นอนในอนาคตผู้ประกันภัยเวลาที่จะพิจารณาทำประกันภัยก็จะพิจารณาว่าตนเองมีความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงเช่นก็เกรงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้หรือในกรณีของผู้ที่ขับขี่รถยนต์ก็อาจจะกังวลว่าตัวเองอาจจะขับรถไปชนเขาหรือบุคคลอื่นอาจจะขับรถไปชนเราดังนั้นความเสียหายหรือความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นฉะนั้น
ตรงนี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกันภัยเนี่ยกังวลว่าอาจจะมีความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นแก่ตนเองนะก็เลยต้องการที่จะโอนความเสี่ยงภัยนั้นไปให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อมีเหตุความเสี่ยงภัยที่ตนเองกังวลอันจะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาจริงๆบริษัทประกันภัยก็จะมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ดังนั้นลักษณะของสัญญาประกันภัยก็เป็นสัญญาที่จะต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในอนาคตเพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไปขอซื้อประกันภัยแน่นอนบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับความเสี่ยงนั้น 3. เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกันภัยจำต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาประกันภัยนั้นมีลักษณะเหมือนกับการพนันขันต่อเพราะว่าคนที่ไม่มีความส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยใครๆก็จะไปทำประกันภัยทรัพย์สินของคนอื่นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในแง่ของภาวะภัยทางศีลธรรมขึ้นมาได้ส่วนในกรณีของประกันชีวิตผู้ประกันชีวิตนั้นก็มีส่วนได้เสียในชีวิตของตัวเองแต่บางกรณีผู้ประกันภัยอาจจะไปทำประกันชีวิตบุคคลอื่นก็ได้ในแง่ที่ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่นบิดามารดาก็สามารถเอาประกันชีวิตบุตรได้หรือในทางกลับกันบุตรเองก็สามารถเอาประกันชีวิตบิดามารดาได้หรือในกรณีของหุ้นส่วนทางธุรกิจนะฮะหรือเจ้าหนี้กับลูกหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของลูกหนี้ก็ได้ฉะนั้นก็ถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเอาประกันภัยชีวิตของลูกหนี้ได้เมื่อผู้ประกันภัยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยก็คือในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือในกรณีการประกันความรับผิดตามกฎหมายผู้ประกันภัยอาจจะกังวลว่าตัวเองเวลาขับรถไปอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดตามกฎหมายฉะนั้นผู้ประกันภัยก็มีส่วนได้เสียในความรับผิดตามกฎหมายที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้ฉะนั้นในกรณีที่ผู้ประกันมีส่วนได้เสียก็จะทำให้สัญญาประกันภัยมีผลผูกพัน 4. เป็นสัญญาที่จำต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นอย่างยิ่งโดยปกติสัญญาทั่วๆไประดับความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นก็มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นในกรณีสัญญาซื้อขายถ้าผู้ซื้อไปซื้อสินค้าตัวหนึ่งก็อาจจะถามคนขายว่าสินค้านี้มีสภาพเป็นยังไงคนขายก็อาจจะบอกว่าก็สามารถตรวจสอบดูจับต้องได้แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ได้ถามว่าแล้วสินค้านี้เคยมีประวัติความเสียหายมาก่อนหรือเปล่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรหน้าที่ของผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความจริงแต่ทีนี้ในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเป็นสัญญาที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ประกันภัยจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงหรือไม่ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้ถ้าผู้รับประกันภัยทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น
หรือเมื่อทราบแล้วถึงขนาดปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัย

หรือถ้าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จก็จะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมกิยะคำว่าโมกิยะหมายถึงสัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการที่จะบอกล้างสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะฉะนั้นระดับความซื่อสัตย์สุจริต

หรือการแถลงข้อความเท็จนั้นอาจจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะและถูกผู้รับประกันภัยบอกล้างในภายหลังได้โดยกฎหมายให้เงื่อนไขว่าผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างภายใน1เดือนเมื่อตนทราบมูลเหตุของการปกปิดหรือการแถลงข้อความเท็จนั้นหรือมีสิทธิ์บอกล้างภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญากัน 5. เป็นสัญญาที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกันภัยแสวงหากำไรจากการประกันภัยกฎหมายบัญญัติว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงฉะนั้นความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้ตามความเป็นจริงเสียหายบางส่วนก็ชดใช้เพียงบางส่วนเสียหายมากก็ชดใช้มากแต่รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าทุนประกันภัยเช่นบ้านราคา1ล้านถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วนประเมินราคาแล้วเป็นเงินค่าซ่อม 200,000 บาทถึงแม้จะกำหนดทุนประกันภัยบ้านหลังนั้นไว้ที่1ล้านบาทแต่บริษัทประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชดใช้ตามความเป็นจริงก็คือ 200,000 บาทผู้ประกันภัยจะบอกว่าตัวเองเสียเบี้ยคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย1ล้านบาทจะให้บริษัทประกันภัยชดใช้1ล้านบาทนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นในการเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการประกันภัยก็คือไม่ต้องการให้มีการแสวงหากำไรจากการประกันภัย 6. เป็นสัญญาที่มีแบบและข้อความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐคือสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นด้วยวาจาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันหรือที่เรียกว่าเป็นสัญญาปากเปล่าซึ่งสามารถมีผลใช้บังคับได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบว่าสัญญาประกันภัยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างไรก็ตามสัญญาประกันภัยนั้นในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตปี2535ได้กำหนดว่าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการที่จะต้องยื่นแบบและข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ตลอดจนอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อยื่นขอให้หน่วยงานของรัฐก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติฉะนั้นแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคปภ.หรือนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกันชีวิตพ.ศ. 2535แต่อย่างไรก็ตามแบบหรือข้อความของกรมธรรม์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์นั้นบางครั้งผู้เอาประกันภัยเองก็ไม่ทราบว่าแบบหรือข้อความนั้นได้รับการอนุมัติฉะนั้นในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับก็ได้กำหนดว่าถ้าบริษัทประกันภัยใช้ถ้อยคำหรือแบบหรือข้อความของกรมธรรม์นั้นแตกต่างจากที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ในการที่จะให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้นหรือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยยึดถือตามแบบหรือข้อความที่ได้รับการอนุมัติหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้แล้วแต่ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะพิจารณาว่าทางเลือกไหนเป็นประโยชน์กับตนเองมากที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่แบบหรือข้อความดังกล่าวนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเลย

สิทธิ์ของผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็คือมีสิทธิ์เลือกให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามแบบหรือข้อความที่ไม่รับความเห็นชอบนั้นหรือมีสิทธิ์ในการเลิกสัญญาประกันภัยก็ได้ 7. สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเนื่องจากกฎหมายเองบัญญัติว่าหน้าที่ของผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยยึดถือไว้เป็นหลักฐานมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ฉะนั้นถ้าเราพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ในการออกให้แก่ผู้ประกันภัยนั้นก็ตัวกรมธรรม์เองถือว่าถือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานเวลาที่เกิดการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจากบริษัทสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่กำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีเว้นเสียแต่กรณีจัดเป็นคดีผู้บริโภคดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีฟ้องร้องห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาคดีประกันภัยเมื่อมีการฟ้องร้องระหว่างกันคู่สัญญาฝ่ายที่ฟ้องร้องจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ผู้ประกันภัยจะฟ้องร้องผู้รับประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่รับประกันภัยอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยใบเสร็จรับเงินในทางกลับกันเวลาที่ผู้รับประกันภัยจะฟ้องผู้เอาประกันภัยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลายมือชื่อของฝ่ายผู้เอาประกันภัยอันได้แก่ใบคำขอเอาประกันภัยอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2511บัญญัติว่ากรณีถ้าผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคกฎหมายฉบับนี้บัญญัติว่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อใช้ในการฟ้องร้องนี้เราจะมาดูในเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายประกอบด้วยผู้รับประกันภัยซึ่งมีหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนโดยผู้ประกันภัยก็มีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทนฉะนั้นสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาสองฝ่ายระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยกฎหมายยังได้บัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องของคำว่าผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์คือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประโยชน์กับผู้ประกันภัยอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ถ้าในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่นคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ก็คือตัวผู้เอาประกันภัยเองแต่ในกรณีบางครั้งผู้เอาประกันภัยเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ได้รับค่าเสียหายทดแทนหรือได้รับเงินจำนวนที่ใช้ให้จากผู้รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยเองก็มีสิทธิ์ที่จะ

0: โอนสิทธิ์นั้นไปให้แก่บุคคลอื่นให้เข้ามามีสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินที่ใช้ให้นั้นแทนก็ได้ในกรณีนี้สัญญาประกันภัยจะเรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกดังนั้นการที่บุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นผู้ประกันภัยก็จะแจ้งต่อบริษัทประกันภัยให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นลงในกรมธรรม์ไว้เป็นหลักฐานแต่กฎหมายเองก็บอกว่าผู้ประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อคนนั้นเมื่อใดก็ได้ตราบใดที่ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นมิได้เข้ามาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยเสียก่อนผู้ประกันภัยก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์หรือยกเลิกผู้รับประโยชน์คนนั้นก็ได้แต่ถ้าผู้รับประโยชน์คนนั้นได้มาแสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่อผู้รับประกันภัยแล้วผู้ประกันภัยเองก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์คนนั้นได้เลย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Powerมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอคีพอควานดอ STOU Channel
2: ทั้งผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาประกันภัยแต่ในสัญญาประกันภัยแล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมในสัญญาประกันภัยก็ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับสัญญาประกันภัยนั้นก็ได้แก่ 2.1 ผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิต 2.2 ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัย 3 ผู้รับช่วงทรัพย์ที่เอาประกันภัย 4 ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุน 5 คนกลางประกันภัยบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยอ้อมในสัญญาประกันภัยบุคคลแร

ก็คือผู้รับโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีมูลค่าฉะนั้นผู้เอาประกันภัยก็สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตนั้นให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ซึ่งกฎหมายเองก็บัญญัติว่าให้สามารถโอนสิทธิประโยชน์นั้นได้โดยเปรียบเสมือนเป็นเอกสารตราหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีการสลักหลังและส่งมอบตัวกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับโอนไปเว้นเสียแต่ว่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ระบุผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยได้มีการส่งมอบกรมธรรม์นั้นให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตไปแล้วรวมทั้งผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเองก็ได้แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะโอนสิทธิประโยชน์ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่บุคคลอื่นได้ 2. ผู้รับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยอันนี้เป็นเรื่องของกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยคือทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่ระบุเอาประกันภัยไว้ภายใต้สัญญาประกันภัยนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยก็ได้เช่นผู้ประกันภัยอาจจะมีการขายวัตถุหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นหรือส่งมอบยกให้แลกเปลี่ยนทรัพย์สินนั้นให้แก่บุคคลอื่นฉะนั้นการที่ผู้ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็จะส่งผลทำให้เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นผู้ประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะส่งผลทำให้ผู้ประกันภัยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากผู้รับประกันภัยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ประกันภัยนั้นอาจเกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายอย่างเช่นผู้ประกันภัยในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่ประกันภัยได้เกิดเสียชีวิตลงระหว่างอายุสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นก็ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทของผู้ประกันภัยตามกฎหมายหรือตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทตามพินัยกรรมหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นอาจจะตกเป็นของบุคคลอื่นโดยผลบังคับทางกฎหมายอื่นเช่นในเรื่องของการเวรคืนการครอบครองปรปักษ์ถ้าเป็นการกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยผลทางกฎหมายดังกล่าวจะมีผลทำให้สิทธิตามสัญญาประกันภัยจะถูกโอนไปให้แก่ผู้เป็นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยคนใหม่นั้นและผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนตามสัญญาประกันภัย 3. ผู้รับช่วงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยการรับช่วงทรัพย์หมายถึงการที่เอาทรัพย์สินอย่างอื่นมาทดแทนกันซึ่งเป็นผลบังคับที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายอย่างเช่นในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนในระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วเกิดทรัพย์สินนั้นถูกไฟไหม้เสียหายก็ทำให้ผู้ซื้อไม่ได้ทรัพย์นั้นมา

กรณีทรัพย์นั้นมีการทำประกันภัยไว้ผู้ซื้อก็สามารถที่จะเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายทดแทนแก่ตนได้โดยตรงหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยู่ภายใต้การจำนองหรือจำนำหรือบุริมสิทธิ์อย่างอื่นกฎหมายก็บัญญัติให้เจ้าหนี้จำนองหรือเจ้าหนี้จำนำหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์อื่นนั้นสามารถที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง 4. ผู้เสียหายภายใต้การประกันภัยค้ำจุนการประกันภัยค้ำจุนหมายถึงว่ากรณีผู้ประกันภัยไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นและผู้ประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยค้ำจุนนั้นก็จะเข้าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในนามของผู้เอาประกันภัยยันผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วค่อยมานำส่งให้แก่ผู้เสียหายเสียก่อน 5. คนกลางประกันภัยคนกลางประกันภัยในที่นี้หมายถึงตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งตามกฎหมายบัญญัติว่าตัวแทนหมายถึงผู้ที่ชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาทำประกันภัยงั้นคำว่าตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัยหมายถึงตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยหรือประกันชีวิตแล้วแต่กรณีในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นกฎหมายให้ความหมายว่าหมายถึงผู้ชี้ช่องหรือจัดการทำประกันภัยฉะนั้นในหน้าจะมีความหมายในลักษณะเป็นตัวแทนของผู้ประกันภัยเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์ที่จะทำประกันภัยก็จะมีการมอบหมายให้ในหน้าเข้าไปติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อทำข้อเสนอมาฉะนั้นในหน้าก็มีหน้าที่ในการชี้ช่องหรือเปรียบเทียบความคุ้มครองที่ผู้รับประกันภัยรายเดียวหรือหลายรายเสนอเข้ามานั้นให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกว่าเงื่อนไขหรือข้อเสนอใดดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดงั้นเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยเลือกข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็จะมอบหมายให้ในหน้าประกันชีวิตหรือในหน้าประกันวินาศภัยนั้นไปตกลงจัดการทำประกันภัยในนามของตนเองกับบริษัทประกันภัยฉะนั้นคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและในหน้าดังกล่าวก็จะถือว่ามีบทบาทในการเป็นตัวแทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบำเหน็จตอบแทนในการดำเนินงานของตัวเองโดยที่กรมธรรม์ก็จะระบุชื่อของคนกลางเหล่านี้เป็นหลักฐานไว้ในกรมธรรม์ฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมดังกล่าวแล้วก็ถือว่ามีบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยดังที่กล่าวมาแล้วในตอนที่สองเป็นเรื่องของหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยหลักพื้นฐานที่สำคัญของสัญญาประกันภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของสัญญาประกันภัยซึ่งหลักพื้นฐานนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อซึ่งถือว่าเป็นหลักพื้นฐานสากลที่ทั่วโลกยึดถือเป็นหลักการอยู่ฉะนั้น

ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็จะมีกฎหมายรองรับให้หลักพื้นฐานหรือหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนี้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายงั้นในตัวสัญญาประกันภัยเองหรือในกรมธรรม์ประกันภัยเองก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุหลักการประกันภัยดังกล่าวนี้ไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาหรือในกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือว่ามีผลบังคับเพราะว่าได้มีกฎหมายรองรับไว้ทุกข้อที่ในการพิจารณาหลักการประกันภัยทั้ง6ข้อนั้นก็เราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกรณีใหญ่ๆกรณีแรกก็คือเป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยกรณีที่สองเป็นหลักการประกันภัยที่มีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยเท่านั้นงั้นถ้าเรามาดูตารางเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่ระบุว่ามีผลใช้บังคับได้ทั้งสัญญาประกันชีวิตและสัญญาประกันภัยก็ได้แก่หลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้หลักความสุจริตอย่างยิ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนในกลุ่มที่สองซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะสัญญาประกันภัยอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้แก่หลักการชดใช้ค่าสินหมายทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหลักการรับช่วงสิทธิ์และหลักการร่วมชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในกลุ่มแรกหลักส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ซึ่งส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้นี้ก็คือในแง่ที่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นสัญญาประกันภัยไม่มีผลผูกพันซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติและมีผลใช้บังคับได้ทั้งในกรณีของการประกันชีวิตและกรณีของการประกันวินาศภัยงั้นในส่วนของการประกันชีวิตคนที่จะทำประกันชีวิตได้ก็ต้องมีส่วนได้เสียซึ่งส่วนได้เสียก็คืออาจจะเป็นตัวเจ้าของนะฮะก็คือถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของเราเองก็ได้หรือถ้าเรามีผูกพันคือมีภาระผูกพันในแง่ของการให้การดูแลแก่บุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันก็สามารถที่จะเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่นก็ได้ในกรณีของวินาศภัยส่วนได้เสียนั้นอาจจะหมายความรวมถึงผู้มีสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ได้งั้นในเรื่องของหลักส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ลำดับแรกก็คือผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของคืออาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นหรือเจ้าของชีวิตของตนเองสองผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าหนี้อาจจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้ผู้จำนองผู้จำนำบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะทำประกันชีวิตลูกหนี้หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจำนองจำนำนั้นก็ได้เพราะว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็อาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของตัวเอง 3. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากสัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือเป็นเอกเทศสัญญาตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าผู้เช่าแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของ

ตัวอาคารที่ตนเองเช่ามาแต่ก็มีความรับผิดถ้าสมมุติผู้เช่าเกิดประมาทเลอะเล่อทำให้ไฟไหม้อาคารที่เช่านั้นได้รับความเสียหายตนเองก็มีความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าฉะนั้นก็ถือว่าผู้เช่าก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามสัญญาเช่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ผู้เช่าจะทำประกันภัยคุ้มครองอาคารที่เช่านั้นผู้เช่าก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนว่าอาคารหลังนั้นผู้ให้เช่ายังไม่ได้ทำประกันภัยเพราะว่าถ้าตัวผู้เช่าไปทำประกันภัยซ้ำซ้อนกับผู้ให้เช่าก็เวลาเกิดความเสียหายก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าก็คืออาจจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้ 4. ผู้มีส่วนได้เสียอันเกิดจากความรับผิดตามกฎหมายก็ความรับผิดตามกฎหมายก็อย่างเช่นในกรณีของรถยนต์เวลาเราขับรถไปเราก็กังวลว่าเราอาจจะไปทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นได้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดที่อาจจะก่อให้เกิดแก่บุคคลอื่นได้สำหรับจำนวนขนาดของส่วนได้เสียหรือกำหนดเวลาของส่วนได้เสียนั้นขนาดของส่วนได้เสียก็คือว่าเรามีส่วนได้เสียเท่าไหร่ก็ควรจะต้องทำประกันภัยให้เต็มตามส่วนได้เสียของเราเท่านั้นอย่างเช่นในกรณีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีกรรมสิทธิ์ 100% ในบ้านหลังนั้นเราก็ควรจะทำประกันภัยให้เต็มมูลค่าของบ้านก็คือเรามีส่วนได้เสีย 100% ที่จะทำไปบ้านหลังนั้นแต่ถ้าเราเอาบ้านหลังนั้นไปจำนองเจ้าหนี้ซึ่งมีส่วนได้เสียในบ้านหลังนั้นทั้งหลังเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำบ้านหลังนั้นมาทำประกันภัยคุ้มครองตามมูลหนี้จำนองนั้นก็ได้ 2. กำหนดเวลาของส่วนได้เสียที่สามารถเอาประกันภัยได้กฎหมายบัญญัติว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยมิฉะนั้นแล้วสัญญาไม่มีผลผูกพันฉะนั้นการพิจารณาว่าสัญญาจะมีผลผูกพันหรือเปล่าจะต้องพิจารณาเวลาที่ทำประกันภัยว่าผู้ประกันภัยนั้นมีส่วนได้เสียในเหตุหรือในวัตถุที่เอาประกันภัยหรือไม่ก็คือผู้ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยในขณะที่เวลาเมื่อเกิดความเสียหายภายหลังจากทำประกันภัยไปแล้วบริษัทประกันภัยก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าณเวลาที่เกิดความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยยังมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเพราะได้มีการขายหรือส่งมอบให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วก็ถือว่าผู้ประกันภัยซึ่งได้ขายวัตถุที่เอาประกันภัยหรือขายทรัพย์สินเอาประกันภัยไปแล้วมิได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกต่อไปก็จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยเว้นแต่ผู้ประกันภัยนั้นได้แจ้งเปลี่ยนแปลงขอความเห็นชอบกับบริษัทประกันภัยเสียก่อนแล้วถ้าบริษัทประกันภัยตกลงเห็นชอบก็จะสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินคนใหม่ได้หรือเว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์อย่างเช่นกรมธรรม์รถยนต์ซึ่งในเงื่อนไขของกรมธรรม์รถยนต์จะระบุว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นเมื่อใดก็ตามตราบใดที่กรมธรรม์ยังไม่
ครบอายุสัญญาประกันภัยผู้เป็นเจ้าของใหม่หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นมาใหม่ก็ยังสามารถที่จะได้รับความครองตามกรมธรรม์ต่อไปส่วนในกรณีของการประกันภัยทางทะเลนั้นได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าผู้ประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเวลาที่ทำประกันภัยแต่จะถือว่าในเวลาที่เกิดเหตุถ้าผู้ประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยทางทะเลและขนส่งก็สามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้สองหลักความสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยก็กำหนดว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่ในการเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจะส่งผลทำให้เมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือเมื่อบริษัทประกันภัยได้ทราบแล้วปฏิเสธไม่รับประกันภัยหรือในกรณีที่ผู้ประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมกิยะใดจะเกิดขึ้นกอดกันยันหน้าที่ของผู้ประกันภัยก็จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือการที่จะไม่แถลงข้อความเท็จรวมถึงการที่จะปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้คำมั่นแก่ผู้รับประกันภัยไว้เพราะว่าถ้าการที่ตนไม่ปฏิบัติตามคำรับรองที่ตนให้ไว้แก่ผู้รับประกันภัยก็อาจจะส่งผลทำให้เป็นการผิดข้อตกลงหรือผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัย 3. หลักสาเหตุใกล้ชิดหลักสาเหตุใกล้ชิดในการพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองเมื่อมีภัยเกิดขึ้นบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นจากภัยที่คุ้มครองหรือเปล่าหรือเป็นความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ซึ่งในการพิจารณาว่าความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั้นจำเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยองค์ประกอบ3ข้อก็คือพิจารณาว่าวัตถุที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเปล่าถ้าวัตถุที่เสียหายนั้นเป็นวัตถุที่ได้เอาประกันภัยไว้อันนี้ก็ถือว่าก็สามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ว่ามีโอกาสที่จะรับความคุ้มครอง 2. ลำดับต่อไปก็คงต้องพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากภัยใดในกรมธรรม์เองก็มีการกำหนดภัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกรมธรรม์อยู่3ประการก็คือภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์แบบระบุภัยจะระบุภัยพื้นฐานเบื้องต้นไว้ว่าจะคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าและการระเบิดของแก๊สถุงต้มเพื่อการอยู่อาศัยหรือการทำแสงสว่างทั้ง3ภัยนี้จะเป็นภัยที่ระบุคุ้มครองโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ส่วนภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุก็ถือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเองก็มีการระบุโดยชัดแจ้งว่าถ้าแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้

กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองงั้นทั้งภัยแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดไฟไหม้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ถูกยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ 3. ภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นหรือไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์อย่างเช่นในกรณีภัยน้ำท่วมภัยน้ำท่วมในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปจะไม่ได้ระบุเป็นภัยที่คุ้มครองโดยชัดแจ้งแต่ก็ไม่ได้เขียนยกเว้นในกรมธรรม์ฉะนั้นภัยน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองและก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ครับองค์ประกอบตัวต่อไปที่เราจำเป็นต้องพิจารณาก็คือลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายซึ่งลักษณะของเหตุการณ์ความเสียหายก็จะมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกก็คือภัยเดียวเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย2กรณีมีสาเหตุจากหลายภัยที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนลักษณะนี้ก็ถ้าจะพูดให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของกรณีของโดมิโนโดมิโนมีเรียงกันอยู่6ตัวเวลาเราผลักตัวที่1ก็จะส่งผลทำให้ตัวที่2ถึงตัวที่6ล้มตามกันมาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนงั้นในกรณีที่มีหลายภัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาผู้ประกันภัยมีการขนของหนีไฟเพราะกังวลว่าไฟจะลุกลามมางั้นเวลาขนของหนีไฟก็อาจจะมีการโยนแล้วก็นำมากองเรียงไว้และต่อมาพอภัยไฟสงบไฟไม่ลุกลามมาไม่บ้านของผู้ประกันภัยเวลาจะขนของซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยกับเมื่อมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าของบางชิ้นก็แตกหักเสียหายบางชิ้นก็ถูกคนร้ายขโมยไปแต่ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกันภัยไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เลยแต่ในกรณีที่ผู้ประกันภัยทำประกันอัคคีภัยไว้ก็ถือว่าเวลาการตรวจสอบก็จะพิจารณาย้อนหลังว่าทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยถูกขโมยไปเนื่องจากขนของหนีไฟทำไมทรัพย์สินของผู้ประกันภัยแตกหักเสียหายก็เนื่องจากการขนของหนีไฟฉะนั้นในการพิจารณากรณีลักษณะเป็นโดมิโนนี้เราจะพิจารณาโดยให้ความสำคัญกับตัวแรกคือภัยแรกสุดเป็นเกณฑ์ฉะนั้นภัยแรกสุดก็คือภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่กรมธรรม์อัคคีภัยให้ความคุ้มครองโดยชัดเจนฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ประกันภัยที่แตกหักเสียหายหรือถูกคนร้ายขโมยไปซึ่งเป็นภัยที่ถ้าเรามาพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแล้วภัยแตกหักเสียหายหรือถูกขโมยก็ไม่ได้ระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แต่ก็ไม่ได้ระบุคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ในกรณีนี้ถ้าดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ามีสาเหตุต่อเนื่องในลักษณะของโดมิโนให้ยึดเป็นสำคัญที่สุดเป็นเกณฑ์นะฮะฉะนั้นเมื่อภัยแรกเกิดจากไฟไหม้ก็ถือว่าความเสียหายเนื่องจากการแตกหักหรือถูกขโมยไปก็ล้วนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนื่องจากว่ามีสาเหตุใกล้ชิดมาจากภัยไฟไหม้ซึ่งเป็นภัยที่คุ้มครองแต่ถ้าภัยแรกสุดเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์อย่างกรณีแผ่นดินไหวทำให้เทียนล้มและเกิดไฟไหม้ติดตามมางั้นสาเหตุแรกก็คือสาเหตุเกิดจากแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยที่ระบุยกเว้นไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์แม้จะเกิด
ภัยอื่นๆตามมาก็ถือว่าภัยทั้งหมดล้วนไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะเนื่องจากมีการยึดถือภัยแรกเป็นหลักซึ่งภัยแรกนั้นเป็นภัยที่ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ 3. มีภัยเดียวหรือหลายภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้มีภัยอื่นเข้ามาสอดแทรกหากเวลาที่เกิดเหตุความเสียหายในลักษณะของโดมิโนนั้นอาจจะมีการสอดแทรกเข้ามาจากภัยอื่นอย่างเช่นโดมิโน6ตัวพอผักตัวแรกล้มตัวที่2 3 4ก็ล้มตามระหว่างที่ตัวที่3 4กำลังล้มก็มีการเอามือเข้าไปสอดแทรกหรือเอากระดาษเข้าไปคาดระหว่างตัวที่5ที่6ก็ทำให้ตัวที่6ไม่ล้มก็ล้มมาตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5ยันการที่มีกระดาษหรือมือเข้าไปสอดแทรกนั้นก็ถือว่าส่งผลทำให้ตัวที่6ไม่ล้มแต่ถ้าในการพิจารณาก็จะพิจารณาว่าตัวที่1ถึงตัวที่5ก็ให้ยึดภัยแรกเป็นหลักแต่สำหรับตัวที่6ถ้าระหว่างที่เอามือหรือเอากระดาษเข้าไปสอดแทรกนั้นเกิดมือสั่นหรือกระดาษไปโดนตัวที่6ล้มก็ถือว่าตัวที่6นั้นมีสาเหตุมาจากภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกถ้าภัยอื่นที่เข้ามาสอดแทรกนั้นเป็นภัยที่คุ้มครองตัวที่6ก็จะได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าภัยที่สอดแทรกนั้นเป็นภัยที่ยกเว้นตัวที่6ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้นก็มีการพิจารณาแยกเหตุการณ์กันหรือกรณีที่มีหลายภัยเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ให้พิจารณาว่าในหลายภัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นมีภัยที่ระบุยกเว้นชัดแจ้งในกรมธรรม์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าภัยที่ยกเว้นโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์จะมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้แล้วก็ในช่วงระหว่างไฟไหม้นั้นก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในกรมธรรม์อัคคีภัยไฟไหม้เป็นภัยที่คุ้มครองแต่ภัยน้ำท่วมเป็นภัยที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ก็จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากไฟไหม้น้ำท่วมพร้อมๆกันนั้นไม่มีผลได้รับความคุ้มครองเพราะว่าภัยที่ยกเว้นหรือภัยที่ไม่ได้ระบุคุ้มครองหรือไม่ได้ระบุยกเว้นไว้นั้นจะมีอิทธิพลมากที่สุดนั่นเป็นกรณีของหลักสาเหตุใกล้ชิดซึ่งหลักสาเหตุใกล้ชิดส่วนใหญ่มักจะใช้กับการประกันวินาศภัยแต่สำหรับการประกันชีวิตนั้นไม่ใคร่มีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาใช้ยกเว้นในกรณีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นภายใต้สัญญาประกันชีวิตเช่นกรณีผู้เอาประกันชีวิตฆ่าตัวตายภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ฉะนั้นการที่พิจารณาว่าผู้ประกันชีวิตนั้นฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อาจจะจำเป็นต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของหลักสาเหตุใกล้ชิดหรือกรณีผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนาก็อาจจะต้องมีการนำหลักสาเหตุใกล้ชิดมาพิจารณาประกอบเพื่อวิเคราะห์หาว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาของผู้รับประโยชน์หรือไม่ในกลุ่มที่2เรามาพูดกันถึงหลักการประกันภัยที่มีผลบังคับใช้เฉพาะสัญญาประกันภัย
ซึ่งประกอบด้วยหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหาย

อันที่แท้จริงกฎหมายกำหนดว่าผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงโดยประเมินมูลค่าความเสียหายณวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุรวมกันแล้วค่าเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาประกันภัยไว้นั้นเป็นหลักการในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยทั่วไปตามกฎหมายแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นที่จะไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงก็ได้อันได้แก่ในกรณีที่มีการกำหนดกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่าหรือที่เรียกว่ามูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งในกรณีทรัพย์สินบางประเภทนั้นไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ทั่วไปอันได้แก่ของสะสมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้งั้นอาจจะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดความเสียหายก็ให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ตามมูลค่าที่ตกลงกันหรือในกรณีการประกันภัยขนส่งทางทะเลก็อาจจะมีการกำหนดมูลค่าหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยไว้ตามมูลค่าของสินค้าณปลายทางก็ได้โดยการบวกมูลค่าต้นทุนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าระวางค่าขนส่งหรือค่าที่อื่นๆเกี่ยวข้องไปกำหนดเป็นทุนประกันภัยไว้เมื่อเวลาเกิดความเสียหายก็จะชดใช้ตามมูลค่าที่บวกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ซึ่งเป็นมูลค่าที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าในแง่การประกันวินาศภัยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินนั้นอาจจะมีการกำหนดมูลค่าที่ไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงก็ได้อย่างเช่นทำประกันภัยบ้านการกำหนดทุนประกันภัยถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็จะมีการกำหนดตามมูลค่าที่แท้จริงก็คือการคำนวณมูลค่าบ้านที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยก็จะคำนวณจากมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นขึ้นมาณวันที่ทำประกันภัยหักค่าเสื่อมราคาคูณด้วยจำนวนปีที่ใช้นั่นก็จะเป็นการกำหนดทุนประกันภัยแบบมูลค่าที่แท้จริงณวันที่ทำประกันภัยแต่บางครั้งอาจจะมีการตกลงกันให้กำหนดทุนประกันภัยแบบไม่หักค่าเสื่อมก็ได้โดยการกำหนดมูลค่าสร้างใหม่โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมณวันที่ทำประกันภัยเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาการชดใช้ก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าสร้างบ้านใหม่นั้นโดยไม่มีการหักค่าเสื่อมเช่นเดียวกันหรือในกรณีของการประกันชีวิตการประกันชีวิตไม่ใช่เป็นการประกันที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงแต่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยชดใช้ตามจำนวนเงินที่มีการตกลงกันไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการเสียชีวิตหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือชดใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้โดยไม่มาพิจารณาว่าสถานะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยนั้นจะเป็นเท่าไหร่หน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือจะชดใช้เงินให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนนั้นหลักการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์นั้นก็คือ
เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่เมื่อมีบุคคลอื่นมาทำความเสียหายให้แก่ผู้ประกันภัยและผู้ประกันภัยใช้สิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ของตัวเองเมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประกันภัยไปแล้วผู้รับประกันภัยนั้นก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปไล่เบี้ยเรียกเอาค่าเสียหายคืนจากบุคคลอื่นที่มากระทำความผิดต่อผู้ประกันภัยนั้นวัตถุประสงค์ของการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อป้องกันการแสวงหากำไรของผู้ประกันภัย 2. เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้ก่อความเสียหายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยความเสียหายนั้นจะได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ของตัวเองแล้วก็ตามแต่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นก็ไม่อาจลอยนวลจากความผิดที่ตัวเองเป็นคนก่อได้ก็ยังคงจะต้องถูกไล่เบี้ยจากผู้รับประกันภัยของผู้ประกันภัยซึ่งรับความเสียหายนั้นรับช่วงสิทธิ์จากผู้ประกันภัยมาไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดงั้นการรับช่วงสิทธิ์ก็จะส่งผลทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ประกันภัยชำระอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลดค่าเบี้ยประกันภัยลงก็ได้เพราะว่าคือการรับช่วงสิทธิ์ที่ผู้รับประกันภัยไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยในการเรียกเงินคืนมาจากผู้ที่กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนั้นก็จะทำให้ผู้รับประกันภัยสามารถพิจารณาลดค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ประกันภัยลงได้หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นกรณีที่มีกรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่2ฉบับขึ้นไปคือมีผู้รับประกันภัยเข้ามาร่วมรับผิดชอบตั้งแต่2รายขึ้นไปและกรมธรรม์ทุกฉบับนั้นต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกันคุ้มครองส่วนได้เสียเดียวกันของผู้ประกันภัยและวัตถุที่เอาประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์นั้นเป็นวัตถุเดียวกันจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับรวมกันแล้วต้องเกินกว่ามูลค่าของวัตถุที่เอาประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่เข้ามาร่วมคุ้มครองนั้นต้องยังมีผลใช้บังคับอยู่ในเวลาที่เกิดความเสียหายงั้นกฎหมายก็กำหนดให้ผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องเข้ามาร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รับประกันภัยไว้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหากำไรจากการประกันภัยวิธีการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นก็จะมีอยู่3วิธีก็คือวิธีแรกการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนตัวนี้จะเป็นกรณีที่เมื่อมีการทำประกันภัยหลายรายคุ้มครองในวันเดียวกันนะฮะงั้นทุกรายหรือทุกกรมธรรม์ที่เข้ามารับผิดชอบก็จะมีการร่วมกันชดใช้ตามสัดส่วนที่ตัวเองรับความเสี่ยงภัยไว้ 2. การร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันงั้นก็จะมีการแบ่งส่วนว่าถ้าแต่ละฉบับมีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่แตกต่างกันก็จะแบ่งการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือว่าให้นำเงินความรับผิด
ของทุกรายมากำหนดจำนวนเงินเท่าๆกันส่วนถ้ายังมีความเสียหายอยู่ก็ให้บริษัทที่

ยังมีความคุ้มครองที่เหลืออยู่เป็นคนรับผิดชอบไป 3. การร่วมชดใช้ค่าเสียหายทดแทนสืบเนื่องเป็นลำดับกรณีนี้จะเป็นการประกันภัยที่ได้ทำประกันภัยหลายรายต่างวันกันซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้รับประกันภัยรายลำดับแรกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบไปก่อนถ้ายังขาดเหลือค่อยให้ผู้รับประกันภัยรายถัดมาเป็นคนรับผิดชอบต่อไปการประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การร่วมชดใช้ค่าเสียหายทดแทนก็จะได้แก่ในเรื่องของการประกันชีวิตเพราะว่าการประกันชีวิตคนประเมินมูลค่าไม่ได้เมื่อมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายฉบับทุกฉบับก็มาชดใช้กันโดยไม่ต้องมีการมาแบ่งส่วนหรือเฉลี่ยส่วนกันทุกฉบับก็คุ้มครองตามจำนวนเงินที่ตนเองตกลงไว้กับผู้ประกันภัยเช่นผู้ประกันภัยซื้อประกันชีวิตไว้ฉบับละ1ล้านบาทรวม2ฉบับเมื่อตัวเองเสียชีวิตทั้ง2ฉบับก็จะมาชดใช้ให้แก่ทายาทของผู้ประกันภัยฉบับละ2ล้านบาทรวมเป็นฉบับละ1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นเมื่อมาพิจารณาจำแนกแล้วก็จะสามารถแบ่งกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับการประกันภัยก็คือเป็นกฎหมายที่ระบุเฉพาะสำหรับการประกันภัยอันได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพวกนี้เป็นบทบัญญัติเฉพาะของการประกันภัยแต่นี้ถ้าเรามาดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันภัยในกลุ่มที่1นั้นบางครั้งบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมเงื่อนไขหรือหลักการได้ทั้งหมดจำเป็นจะต้องเอาบทบัญญัติของกฎหมายอื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยจะมีทั้งหมดอยู่เพียง37มาตราเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการใช้ในการพิจารณาจำเป็นจะต้องนำกฎหมายอื่นๆเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปหรือกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวเรื่องการฟอกเงินพระราชบัญญัติสัญญาไม่เป็นธรรมพวกนี้ก็ล้วนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการประกันภัยซึ่งจำเป็นจะต้องนำเข้ามาประกอบใช้ในการพิจารณาด้วยฉะนั้นในส่วนกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการประกันภัยนั้นว่ามีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมดังกล่าวเราคงไม่สามารถที่จะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาในชุดวิชานี้ได้ฉะนั้นการที่จะนำมาพิจารณาก็จะเลือกเฉพาะในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัยปี2535พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี2535และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542

ฉะนั้นในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยเราก็มีพูดไปแล้วในเนื้อหาเบื้องต้นดังได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าในส่วนตอนนี้ก็จะขอนำมาพูดเพียงเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยคือตัวแรกก็คือในเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องความเสี่ยงภัยที่ลดน้อยลงหากปรากฏว่าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้ประกันภัยได้ลดน้อยลงกฎหมายก็บัญญัติให้สิทธิ์ผู้ประกันภัยในการที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงได้สองในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยหน้าที่ของผู้รับประกันภัยก็คือมีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกันภัยเพื่อยึดถือเป็นหลักฐานสามในส่วนของสัญญาประกันภัยทางทะเลซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยในหมวดของเรื่องของการประกันวินาศภัยนั้นก็บัญญัติว่าผู้รับประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดของตัวเองได้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทุจริตผู้ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงหรือเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยในส่วนของวินาศภัยก็ยังมีการเรื่องบัญญัติไว้การบอกกล่าวเหตุแห่งความเสียหายว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ก็มีหน้าที่ในการแจ้งเหตุแห่งความเสียหายโดยไม่ชักช้ามิฉะนั้นแล้วก็ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันภัยในการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้การบอกเลิกสัญญาก่อนเริ่มเสี่ยงภัยการตกเป็นบุคคลล้มลายตามสัญญาประกันภัยหรืออายุความในการฟ้องร้องคดีระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้ประกันภัยอันนี้ก็ขอให้นักศึกษาลองไปอ่านดูในชุดวิชานะฮะนั้นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของกฎหมายที่เหลือก็คงจะต้องให้นักศึกษาเข้าไปอ่านนะฮะเนื้อหาในชุดวิชาต่อไปนะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504 8181-6

0: โทรสาร02503-3612
1: ทะเลมาสะทอได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานความหมายและความสำคัญของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในส่วนของความหมายเนี่ยคำว่าพยานหลักฐานกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของไทยไม่ได้ให้คำนิยามศัพท์เอาไว้เพียงแต่บอกว่าพยานหลักฐานมี4ประเภทคือพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานผู้เชี่ยวชาญแต่ในทางวิชาการเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าคำว่าพยานหลักฐานหมายถึงสิ่งใดๆที่แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏแก่ศาลได้หรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าพยานหลักฐานคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จที่มีการกล่าวอ้างในการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาพยานหลักฐานอาจจะแบ่งได้หลายลักษณะนะครับตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้แบ่งและกฎเกณฑ์ที่ใช้แบ่งซึ่งอาจจะแบ่งได้4ประเภทดังนี้1คือพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานผู้เชี่ยวชาญในการแบ่งแบบนี้เนี่ยก็เป็นการแบ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญานั่นเองนะครับการแบ่งอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่2เนี่ยอาจจะแบ่งได้ว่าเป็นพยานชั้น1และพยานชั้น2นะครับพยานชั้น1หมายถึงพยานหลักฐานชิ้นที่ดีที่สุดในบรรดาพยานหลักฐานทั้งหลายที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง1ส่วนพยานชั้น2หมายถึงพยานในลำดับรองลงมาอันนี้เป็นไปตามหลักของ Best Evidence Rule ก็คือว่าศาลจะรับฟังพยานชั้น1ก่อนคือพยานหลักฐานที่ใกล้ชิดที่ดีที่สุดนะฮะกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นส่วนพยานที่อยู่ห่างๆออกไปจากข้อเท็จจริงนั้นเป็นพยานชั้น2ก็อาจจะรับฟังในน้ำหนักที่น้อยลงนะครับการแบ่งประเภทในประเภทที่3อาจจะแบ่งเป็นพยานหลักฐานโดยตรงกับพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีนะครับพยานหลักฐานโดยตรงหมายถึงพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนั้นๆโดยตรงนะครับดังนั้นถ้าศาลฟังพยานหลักฐานโดยตรงที่ตรงกับข้อเท็จจริงในประเด็นก็สามารถจะสรุปได้ว่าข้อเท็จจริงที่พิพาทกันนั้นเป็นไปอย่างไรนะโดยอาศัยพยานหลักฐานโดยตรงอันนี้แต่ในบางเรื่องนะครับไม่อาจจะมีพยานหลักฐานโดยตรงได้นะก็ต้องอาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีคือพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทนั้นๆนะครับเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามีข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อพิพาทนั้นๆเกิดขึ้นหรือไม่นะครับในการแบ่งประเภทที่4นะครับก็คือประจักษ์พยานและพยานบอกเล่านะครับคำว่าประจักษ์พยานหมายถึงพยานบุคคลที่ได้สัมผัสกับข้อเท็จจริงที่ตนเองนำมาเบิกความได้ด้วยตนเองนะครับส่วนพยานบอกเล่านั้นหมายถึงพยานบุคคลที่ไม่ได้สัมผัสกับข้อเท็จจริงที่พบเห็นมาด้วยตนเองเพียงแต่รับฟังคำบอกเล่ามาจากบุคคลอื่นนะหรือพบเห็นมาจากที่อื่นอีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะของการสัมผัสถึงข้อเท็จจริงที่พยานได้สัมผัสมาโดยตรงหรือไม่นะครับต่อไปเป็นเรื่องของระบบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานครับปัจจุบันระบบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ารหรือระบบการค้นหาข้อเท็จจริงในทางคดีเนี่ยอาจจะแบ่งได้ใหญ่ๆเป็น2ระบบระบบแรกคือระบบกล่าวหานะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบไต่สวนครับในระบบกล่าวหานั้นมีลักษณะที่สำคัญก็คือศาลจะมีบทบาทจำกัดนะครับเป็นเพียงแต่ผู้ตัดสินคดีเท่านั้นนะครับคนที่มีบทบาทสำคัญคือคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกันนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการสืบพยานก็มักจะมีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานที่มีความเคร่งครัดนะครับมีบทบัญญัติที่ต้องห้ามไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานใดๆอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ไม่ให้คู่ความเนี่ยเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในทางคดีศาลก็เป็นผู้รักษากฎเกณฑ์นะครับในการนำสืบพยานนะให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับอีกระบบหนึ่งคือระบบไต่สวนอันนี้ศาลจะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีนะครับระบบนี้เกิดขึ้นในภาคพื้นยุโรปนะครับที่ใช้กฎหมายซิวิลลอนะครับหรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักซึ่งมีผลมาจากอิทธิพลของกฎหมายโรมันนะครับโดยศาลเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการค้นหาจริงในคดีนะครับมีอำนาจพิจารณาสืบพยานเพิ่มเติมหรืองดสืบพยานได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะข้อห้ามในการพิจารณาคดีมีน้อยนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญมากกว่าคู่ความนะครับการพิจารณาคดีจะมีลักษณะเป็นการดำเนินการระหว่างศาลกับจำเลยนะครับในระบบไต่สวนนี้มักจะไม่มีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานที่เคร่งครัดมากนักนะครับเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการค้นหาความจริงได้อย่างกว้างขวางนะครับแต่ในระบบการสืบพยานทั้งระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันประเทศต่างๆเนี่ยจึงได้มีการปรับปรุงระบบการพิจารณาโดยการแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละระบบนะครับและนำเอาส่วนดีของทั้งสองระบบมาใช้ทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยหลักกฎหมายของประเทศต่างๆไม่ว่าระบบคอมมอนลอที่เคยเป็นระบบกล่าวหาอย่าง 100% นะหรือระบบไต่สวนของประเทศซิวิลลอซึ่งเป็นระบบไต่สวนเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงเข้าหากันอาศัยข้อดีของแต่ละระบบมารวมกันในทางปฏิบัติในทางปัจจุบันนะฮะในแต่ละประเทศก็มีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบผสมนั่นเองคือเอาข้อดีของทั้งสองระบบมาใช้นะครับโดยเฉพาะในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยนะซึ่งโดยหลักเป็นประเทศที่ใช้ระบบซิวิลลอคือเรามีประมวลกฎหมายใช่ไหมครับหรือเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักแต่ในส่วนวิธีพิจารณาความได้ถูกออกแบบมาใช้แบบระบบกล่าวหาเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบคอมมอนลอนะครับหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยังคงยินยอมให้ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิ์ยื่นฟ้องคดีได้เองนะครับแต่จะเห็นได้ว่าในระบบกฎหมายของไทยเนี่ยก็ใช้ทั้งสองระบบอย่างผสมผสานกันนะครับก็เป็นอันจบในตอนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนะครับในส่วนนี้เราจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐานเมื่อมีการฟ้องคดีนะและมีการยื่นคำให้การเพื่อต่อสู้คดีเนี่ยศาลก็จะต้องมีการพิจารณาเพื่อดูว่าคู่ความเนี่ยเขาโต้เถียงเขาสู้คดีกันในเรื่องอะไรนะครับเรียกว่าเป็นการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีนั้นเพื่อศาลจะได้กำหนดว่าให้คู่ความเนี่ยเอาพยานหลักฐานมานำสืบในข้อที่มีการพิพาทกันในประเด็นนั้นนะครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดในขั้นตอนของการชี้สองสถานซึ่งถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นก่อนการสืบพยานนั่นเองเป็นเงื่อนไขสำคัญของการกำหนดภาระการพิสูจน์ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราจะดูถึงสาระสำคัญ3ประการนะครับประการแรกเรื่องของประเด็นข้อพิพาทในคดีประการที่2เรื่องของปัญหาข้อกฎหมายและประการที่3เรื่องของปัญหาข้อเท็จจริงในส่วนของประเด็นข้อพิพาทในคดีคำว่าประเด็นหมายถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่คู่ความยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดีนะครับในส่วนของประเด็นแห่งคดีเนี่ยเราก็จะต้องดูจากคำฟ้องนะและคำให้การนะครับ
ในคำฟ้องคำให้การนะครับก็จะกล่าวถึงประเด็นที่คู่ความได้ต่อสู้กันหรือโต้แย้งกันนะครับในส่วนของประเด็นนะครับคู่ความอาจจะโต้แย้งกันในส่วนของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีเรื่องที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโต้แย้งว่ามันไม่ใช่อย่างที่คู่ความฝ่ายที่เขาฟ้องได้กล่าวอ้างถึงนะครับเกิดข้อที่เรียกว่าเป็นประเด็นข้อพิพาทคือข้อที่ยังพิพาทกันอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นประเด็นข้อพิพาทก็คือประเด็นแห่งคดีนั่นเองที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับก็คือโต้แย้งและปฏิเสธนะครับประเด็นข้อพิพาทจึงเกิดจากข้ออ้างข้อเถียงตามคำฟ้องและคำให้การของคู่ความนะครับข้ออ้างตามคำฟ้องและข้อเถียงตามคำให้การซึ่งก่อให้เกิดประเด็นแห่งคดีนั้นอาจจะเป็นข้ออ้างหรือข้อเถียงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ได้นะครับสำหรับประเด็นข้อเท็จจริงคู่ความอาจจะแถลงรับกันก็ได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นข้อที่ไม่รับแต่ส่วนที่รับก็เป็นอันยุตินะในข้อเท็จจริงอันนั้นไม่ต้องนำพยานเข้ามาสืบอีกคงจะสืบพยานต่อสู้กันเฉพาะข้อเท็จจริงในประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ที่ยังไม่รับกันนะครับซึ่งปัญหาที่ถกเถียงกันในข้อเท็จจริงเราก็เรียกว่าปัญหาข้อเท็จจริงนะครับส่วนประเด็นข้อกฎหมายนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับคำรับของคู่ความเพราะข้อกฎหมายนั้นเนี่ยเมื่อมีการยกประเด็นต่อสู้กันในข้อกฎหมายขึ้นมานะครับศาลก็สามารถจะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้นได้โดยไม่ต้องมีการนำสืบพยานนะครับการสืบพยานหรือการนำพยานเข้าสืบนั้นเป็นการนำสืบเพื่อพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับในส่วนปัญหาข้อกฎหมายถือว่าศาลรู้เองนะครับไม่ต้องมีการนำสืบเพื่อพิสูจน์นะครับในเรื่องที่2เรื่องของปัญหาข้อกฎหมายอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความตัวบทกฎหมายและการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับตัวบทกฎหมายนะการตีความกฎหมายการแปลความตัวบทกฎหมายถือเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะที่จะวินิจฉัยแปลหรือว่าตีความในบทบัญญัติอย่างไรว่ากฎหมายนั้นมีความหมายว่าอย่างไรในปัญหาข้อกฎหมายประกอบด้วยปัญหา3ลักษณะก็คือข้อพิพาทที่โต้แย้งกันว่ามีกฎหมายบทใดบทหนึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุคดีนั้นหรือไม่นะหรือข้อพิพาทที่โต้แย้งกันนะว่ามีความหมายของบทกฎหมายนั้นมีว่าอย่างไรนะหรือปัญหาเกี่ยวกับผลของการนำบทกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีนะเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลมีอำนาจที่จะวินิจฉัยได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการนำสืบพยานนะครับส่วนปัญหาข้อเท็จจริงก็คือปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันว่าได้มีการกระทำหรือเหตุการณ์หรือพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงดังที่คู่ความได้กล่าวอ้างหรือโต้เถียงกันหรือไม่ในปัญหาข้อเท็จจริงนี้เป็นปัญหาที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุติเมื่อมีการสืบพยานเสร็จแล้วศาลก็จะต้องชี้ขาดจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบต่อศาลว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วก็จึงสามารถจะตัดสินคดีได้นะครับโดยเอาข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยได้นั้นมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายนั่นเองนะครับปัญหาข้อเท็จจริงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้3ประเภทนะครับประเภทแรกคือปัญหาข้อพิพาทที่โต้แย้งกันเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลว่าบุคคลใดได้กระทำการใดหรือไม่อย่างไรนะครับหรือประการที่2คือปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพจิตใจของบุคคลนะเช่นขณะกระทำการนั้นนะบุคคลนั้นกระทำโดยมีความสุจริตหรือไม่นะกระทำโดยประมาทหรือไม่อะไรพวกนี้เป็นต้นมันอยู่ภายในใจของบุคคลนะก็ต้องมีการนำสืบข้อเท็จจริงกันว่ามีพฤติการในข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรที่สันถึงสภาพจิตใจของบุคคลในขณะนั้นนะครับและประการที่3ก็คือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่ามีการเกิดขึ้นการมีอยู่หรือการสิ้นสุดของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้คือประเภทของปัญหาข้อเท็จจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าข้อเท็จจริงทุกประเภทนะครับจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับมีข้อเท็จจริงบางอย่างนะครับที่อาจจะไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบก็ไ
แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย

การรับฟังข้อเท็จจริงนะที่เกิดจากคู่ความเนี่ยนะจะต้องนำสืบโดยพยานหลักฐานนะครับแต่มีข้อที่จะต้องคำนึงถึงก็คือข้อเท็จจริงนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดจากคำเบิกความหรือหลักฐานที่นำเข้ามาในสำนวนเท่านั้นนะครับข้อเท็จจริงนอกสำนวนที่คู่ความไม่ได้นำสืบศาลจะเอามารับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะครับนอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่จะนำเข้าสู่สำนวนเนี่ยจะต้องมีการอ้างและนำสืบโดยถูกต้องตามกฎหมายคือต้องทำตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้จึงจะเอาเข้าสู่สำนวนได้นะครับดังนั้นข้อเท็จจริงใดที่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานในการพิสูจน์แต่กลับไม่ได้มีการเสนอให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามวิธีการสืบพยานหลักฐานศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามีข้อเท็จจริงอื่นที่อาจจะไม่ต้องนำสืบก็ได้นะหรืออาจจะไม่ต้องนำเข้าสู่สำนวนก็ได้แต่เป็นข้อยกเว้นที่ศาลสามารถจะรับฟังได้นะครับในเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไปนะครับศาลในสถานะที่เป็นพลเมืองนะครับเป็นสมาชิกในสังคมนะก็จะต้องรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องนำสืบเช่นในเรื่องของถ้อยคำภาษาไทยนะครับภาษาไทยเขียนว่าอย่างไรนะอย่างไรเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องอันนี้ถือว่าศาลก็รู้ได้นะโดยคู่ความไม่ต้องนำสืบขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตประเพณีศาลก็สามารถจะรับรู้เองได้นะครับกิจการความเป็นไปของบ้านเมืองนะใครเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นกิจการความเป็นไปนะศาลก็ต้องรู้เองได้นะครับและสิ่งธรรมดาตามธรรมชาตินะซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเหล่านี้เป็นต้นนะฮะศาลก็สามารถจะรับรู้เองได้นะครับอีกเรื่องนึงคือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะอันนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้อาจแบ่งได้เป็น2ประการประการแรกคือกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานหรือปิดปากไว้เป็นการเด็ดขาดของคู่ความนะอันนี้ก็ไม่ต้องนำสืบพิสูจน์นะครับเป็นเรื่องที่ไม่อาจโต้แย้งได้นะครับประการที่2เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้เขียนเป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดนะแต่กฎหมายเขียนไว้ในเชิงของกฎหมายปิดปากคือสามารถจะนำสืบพิสูจน์โต้แย้งได้นะแต่เป็นข้อสันนิษฐานว่าข้อเท็จจริงน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่เปิดโอกาสให้คู่ความนำสืบพิสูจน์โต้แย้งได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่กฎหมายเขียนในเชิงปิดปากนะแต่ไม่ได้เป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลนะครับข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันเนี่ยอาจจะรับกันได้ตั้งแต่ชั้นยื่นคำให้การเลยนะคือในคำให้การก็เขียนไว้ว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างมานั้นเนี่ยจำเลยยอมรับนะแต่ขอโต้แย้งในส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนที่ไม่ยอมรับนะอันนั้นก็คือนำสืบพิสูจน์มานะฮะแต่ถ้ารับกันในคำให้การแล้วตรงนั้นก็ถือว่ายุตินะครับนอกจากนี้คู่ความอาจจะรับกันในชั้นชี้2สถานก็ได้นะครับคือก่อนสืบพยานเนี่ยศาลจะกำหนดวันชี้2สถานเพื่อจะสอบถามคู่ความนะตามคำฟ้องและคำให้การที่ยื่นว่าข้อเท็จจริงในส่วนไหนที่จะรับกันไหมตามคำฟ้องและคำให้การอาจจะรับเพิ่มเติมขึ้นมาจากข้อความในคำให้การก็ได้ก็มารับกันต่อหน้าศาลนะฮะในวันที่ชี้2สถานว่าตกลงที่เคยยื่นคำให้การโต้แย้งในประเด็นนี้เช่นในเรื่องของโจทก์จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่นะจำเลยไม่ขอรับรองนะฮะแต่มาในชั้นชี้2สถานศาลก็ถามว่าจะยังยืนยันอยู่ไหมจำเลยก็อาจจะที่เคยโต้แย้งไว้ตรงนั้นก็ยอมรับแล้วนะครับก็มารับกันในชั้นชี้2สถานได้หรือในชั้นชี้2สถานยังไม่ยอมรับกันแต่เมื่อเริ่มสืบพยานก็มารับกันในระหว่างการพิจารณาก็สามารถจะรับกันได้นะครับในระหว่างการพิจารณานะครับนอกจากนี้ในเมื่อศาลให้สืบพยานกันและมีการถามค้านนะเมื่อข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยคู่ความได้มีการถามค้านอาจจะมารับกันในตอนมาถามค้านก็ได้นะครับมาถามค้านก็ได้หรือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันแล้วตามคำบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือตามเอกสารนะครับที่จัดทำขึ้นมานะก็ถือว่ารับกันได้นะครับอันนี้สามารถจะรับกันได้ในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการนะที่มีการสืบพยานนะครับอันนี้ก็เป็นอันจบในตอนของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดี
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสืบพยานหลัก

สารครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภาระการพิสูจน์ผู้มีภาระการพิสูจน์และหลักพื้นฐานในการนำสืบพยานหลักฐานความหมายของภาระการพิสูจน์หรือว่าหน้าที่นำสืบนะครับในตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่เดิมเนี่ยนะเคยใช้ถ้อยคำว่าหน้าที่นำสืบนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เป็นคำว่าภาระการพิสูจน์นะครับดังนั้นในคำว่าภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบในความหมายนี้นะก็มีความหมายว่าหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนนั่นเองนะครับคือฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดเนี่ยฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่นำสืบหรือมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นจริงตามที่ตัวเองกล่าวอ้างครับคำว่าภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบเนี่ยเป็นเรื่องของการนำสืบพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในประเด็นข้อใดก็ตามที่จะทำให้คดีของตนชนะคดีนะครับอันนี้คือความหมายเดียวกันนะว่าเป็นภาระของคู่ความจะนำสืบให้ตนชนะคดีตามข้อที่ตัวเองกล่าวอ้างนะครับส่วนหน้าที่นำสืบก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภาระการพิสูจน์แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ที่คู่ความฝ่ายใดจะนำพยานเข้ามาสืบก่อนหลังเท่านั้นนะฮะตามที่ศาลได้กำหนดไว้นะคือศาลอาจจะกำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนทั้งหมดในทุกประเด็นนะหรือนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนในประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2ให้อีกฝ่ายหนึ่งนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนอันนี้เป็นลำดับการนำสืบพยานนะแต่ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์นะครับในความหมายที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในประเด็นแห่งคดีเพื่อให้ตนชนะคดีครับการกำหนดภาระการพิสูจน์เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายคือกำหนดว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นใดนะครับเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับคู่ความจะตกลงกันให้ผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหาได้ไม่นะครับและศาลจะกำหนดภาระการพิสูจน์ตามความพอใจก็ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของการกำหนดโดยผลของกฎหมายว่าผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นนะเป็นผู้มีภาระการในข้อเท็จจริงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ศาลจะกำหนดภาระการพิสูจน์ไปโดยผิดพลาดศาลก็กำหนดให้ใหม่ให้ถูกต้องได้นะหรือศาลชั้นต้นกำหนดผิดศาลสูงก็กำหนดภาระการพิสูจน์ให้ถูกต้องใหม่ได้นะครับการกำหนดภาระการพิสูจน์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ถือเป็นเด็ดขาดนะครับส่วนการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างเคร่งครัดเหมือนกับเรื่องของการกำหนดภาระการพิสูจน์นะในเรื่องนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลที่กำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำมาสืบในประเด็นใดก่อนหรือประเด็นใดหลังก็ได้หรือสลับกันก็ได้นะครับอันนี้ไม่ถือเป็นเด็ดขาดนะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลนะครับผู้ที่มีภาระการพิสูจน์นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนคู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์นะแต่ถ้าคู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์แล้วไม่นำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนหรือนำมาสืบแล้วพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือข้อเท็จจริงย่อมไม่อาจรับฟังได้ตามที่คู่ความฝ่ายนั้นกล่าวอ้างไว้อันนั้นก็เป็นการแพ้คดีไปในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นก็คืออีกฝ่ายหนึ่งจะชนะในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นนะครับโดยหลักการกำหนดหน้าที่นำสืบหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์นั้นถือหลักสำคัญดังต่อไปนี้นะครับประการแรกคือผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงนั้นประการที่2ผู้ใดโต้แย้งหรือเสียประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของข้อกฎหมายที่ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดผู้นั้นก็มีหน้าที่นำสืบเพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานนั้นนะครับประการที่3คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงซึ่งผิดปกติผิดธรรมชาติผิดธรรมดาก็เป็นผู้มีหน้าที่นำสืบว่าทำไมข้อเท็จจริงถึงผิดปกติไปอย่างนั้นนะครับประการที่4ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายนั้นก็มีภาระการพิสูจน์หรือมีหน้าที่นำสืบนะครับการนำสืบพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าจะนำสืบด้วยวิธีการใดก็ได้นะครับมันต้องมีการสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอนตามรูปแบบนะที่กำหนดไว้นะประการแรกคือจะต้องกระทำ

0: ในศาลนะครับประการที่2ต้องกระทำโดยเปิดเผยประการที่3ต้องกระทำต่อหน้าคู่ความประการที่4ต้องกระทำโดยใช้ภาษาไทยนะครับประการที่5ต้องกระทำตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายและศาลกำหนดนะครับแต่อย่างไรก็ดีอาจจะไม่ต้องนำสืบพยานหลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ก็ได้มันมีข้อยกเว้นอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับประการแรกคือเรื่องของการเดินเผชิญสืบนะอันนี้ไม่ต้องทำในศาลเพราะว่าอาจจะต้องไปเผชิญสืบยังสถานที่เกิดเหตุนะหรือเผชิญสืบในที่ดินที่เป็นข้อพิพาทนะศาลก็จะออกไปนอกศาลนะแล้วคู่ความก็ไปนำชี้นะในสถานที่ต่างๆอันนี้ต้องทำนอกศาลนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำในศาลได้นะประการที่2คือการส่งประเด็นไปสืบเช่นพยานบุคคลเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างท้องที่ศาลก็จะส่งประเด็นคือให้ศาลในท้องที่ที่พยานอยู่นะเป็นผู้สืบพยานแทนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการส่งประเด็นไปสืบอย่างศาลอื่นนะครับประการที่3คือการสืบพยานหลักฐานล่วงหน้านะคือพยานหลักฐานบางอย่างเช่นพยานบุคคลอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะไม่อาจจะอยู่ที่ศาลเพื่อสืบพยานได้นะฮะตามเวลาที่ศาลกำหนดนะหรือวัตถุบางอย่างมันอาจจะเสื่อมเสียไปนะถ้ารอให้ถึงวันสืบพยานที่กำหนดนะคู่ความก็อาจจะขอให้ศาลช่วยสืบพยานหลักฐานนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะอันนี้ก็เป็นการสืบก่อนที่จะมีการดำเนินการเรื่องอื่นๆนะครับก็เป็นการขั้นตอนนะเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องสืบล่วงหน้านะและประการที่4นะคือการสืบพยานหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันนะครับในการเดินเผชิญสืบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลนะจะต้องไปเดินเผชิญสืบนะตามกระบวนการต่างๆเพราะมีเหตุจำเป็นนะครับที่ศาลไม่อาจออกหมายเรียกได้นะหรือโดยสภาพไม่สามารถกระทำได้ในศาลหรือศาลต้องไปดูที่เกิดเหตุประกอบคำเบิกความนะครับส่วนการส่งประเด็นไปสืบก็มีหลักการอยู่ในมาตรา102วรรค2นั่นเองคือพยานอยู่ในต่างท้องที่นะก็จำเป็นต้องส่งประเด็นไปให้ศาลในท้องที่ที่พยานอยู่เป็นผู้สืบพยานนะครับการสืบพยานหลักฐานล่วงหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการสืบลัดขั้นตอนไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับก่อนหลังนะครับในบางอย่างเนี่ยบางกรณีคู่ความประสงค์จะสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนล่วงหน้านะก็เป็นไปได้ตามมาตรา101นะหรือ101ทับ1วรรค1ตอนท้ายก็ยังบัญญัตินะให้คู่ความเนี่ยสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรือส่งเอกสารหรือวัตถุที่ใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนด้วยก็ได้นะซึ่งจะต้องมีการยื่นคำร้องนะและการสั่งคำร้องของศาลที่จะอนุญาตให้สืบพยานหลักฐานล่วงหน้าที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนก็บัญญัติไว้ในมาตรา101ทับ1วรรค2และมาตรา101ทับ2นะครับส่วนข้อสุดท้ายที่เป็นข้อยกเว้นของการสืบพยานตามลำดับขั้นตอนนะก็เป็นไปตามมาตรา103ทับ2และมาตรา103ทับ3นะซึ่งเป็นเรื่องที่คู่ความอาจจะตกลงกันให้ใช้วิธีการสืบพยานต่อความสงบเรียบร้อยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีนะศาลก็สามารถอนุญาตให้คู่ความสืบพยานด้วยวิธีการนั้นได้นะและตามมาตรา103ทับ3ก็เป็นเรื่องที่ว่านอกเหนือจากการสืบพยานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแล้วเนี่ยประธานศาลฎีกาอาจจะออกข้อกำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดวิธีการสืบพยานเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วยก็ได้ครับก็เป็นอันจบในตอนของภาระการพิสูจน์ผู้มีภาระการพิสูจน์และหลักพื้นฐานในการนำสืบพยานหลักฐานครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะ

0: คือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในตอนนี้เราจะพูดถึงหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งในคดีแพ่งโดยทั่วไปพยานหลักฐานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดีได้ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้รับฟังพยานเหล่านั้นซึ่งที่เรียกกันว่าบทตัดพยานพยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง 1. พยานหลักฐานเท็จหรือพยานหลักฐานปลอม 2. พยานหลักฐานฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็น 3. พยานหลักฐานที่ไม่ปิดอากรสแตมป์พยานหลักฐานเท็จหมายถึงพยานหลักฐานที่ไม่มีข้อมูลความจริงตามลักษณะหรือคุณค่าของตัวพยานเองโดยผู้อ้างถึงได้สร้างเรื่องหรือทำเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเชื่อว่ามีข้อที่จริงนั้นอยู่จริงอันเป็นความเท็จเพื่อประโยชน์นำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีสำหรับพยานหลักฐานเท็จอาจจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือพยานผู้เชี่ยวชาญก็ได้พยานหลักฐานปลอมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะพบว่าการปลอมมีการอ้างถึงแต่ในเรื่องของเอกสารปลอมซึ่งหมายถึงการทำปลอมขึ้นซึ่งพยานเอกสารใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีต้นฉบับหรือมีต้นฉบับแต่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขในต้นฉบับเพื่อให้เชื่อว่าข้อความที่ปรากฏในเอกสารนั้นได้ทำขึ้นโดยอีกบุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลนั้นไม่ได้ทำที่เรียกว่าปลอมคนทำดังนั้นแม้เนื้อความเอกสารจะเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นเอกสารปลอมศาลจะรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เช่นโจทฟ้องจำเลยว่ากู้เงินโจทจำเลยให้การต่อสู้ว่าสัญญากู้ที่โจทนำมาฟ้องนั้นปลอมในการกู้ยืมเงินนั้นไม่ได้ทำสัญญากู้กันไว้โจทย์ไปทำสัญญากู้ขึ้นมาทั้งฉบับและปลอมลายมือชื่อจำเลยแม้ข้อความในสัญญากู้นั้นจะเป็นความจริงเอกสารนั้นก็ถือว่าเป็นเอกสารปลอมศาลไม่สามารถจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้พยานหลักฐานฟุ่มเฟือยควรหมายถึงพยานหลักฐานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีประเภทนี้คู่ความมักจะนำสืบกันเพื่อให้คดีล่าช้าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่จำเป็นพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าหมายถึงพยานหลักฐานที่ไม่มีคุณค่า

ในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานเนื่องจากไม่มีความสำคัญต่อการนำมาวินิจฉัยคดีซึ่งอาจเป็นพยานหลักฐานซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรแต่คู่ความพยายามที่จะนำสืบพยานหลักฐานเหล่านี้เพื่อประวิงคดีให้ชักช้าไม่ให้คดีเสร็จไปเร็วๆซึ่งคดีบางคดีจำเลยไม่ต้องการให้คดีเสร็จไปโดยเร็วก็พยายามที่จะประวิงคดีโดยการนำพยานหลักฐานที่อาจจะไม่จำเป็นในการนำเข้าสืบมานำสืบเพื่อให้ศาลเสียเวลาในการนำสืบพยานหลักฐานเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นคดีที่ฟ้องขับไล่จำเลยจะพยายามประวิงคดีเพื่อไม่ให้คดีเสร็จโดยเร็วเนื่องจากจำเลยไม่ต้องการจะออกจากบ้านหรือที่ดินที่ถูกฟ้องขับไล่เป็นต้นพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวแก่ประเด็นพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนั้นไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงข้อที่จริงที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องนำสืบสนับสนุนคำฟ้องหรือคำให้การของตนเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความไม่มีหน้าที่ที่จะต้องนำสืบนะครับเป็นพยานหลักฐานที่ต้องห้ามรับฟังตามกฎหมายพยานหลักฐานที่ไม่ปิดอากรสแตมป์อากรสแตมป์เป็นภาษีอากรรูปแบบหนึ่งตามประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา118บัญญัติว่าตราสารใดไม่ปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตราสารใดที่จะต้องปิดอากรสแตมป์บ้างจะกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายรัษฎากรถ้าตราสารใดที่ประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดว่าจะต้องปิดอากรสแตมป์ตราสารนั้นคู่ความก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดอากรสแตมป์สำหรับตราสารที่ต้องปิดอากรสแตมป์ที่ประมวลรัษฎากรห้ามมิรับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้นห้ามเฉพาะการรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งเท่านั้นไม่ได้ห้ามรับฟังในการพิจารณาคดีอาญาเพราะฉะนั้นในคดีอาญาถ้าคู่ความอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานแม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานและศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งเรื่องต่อไปเราจะพูดถึงพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมายห้ามมีศาลรับฟังพยานหลักฐานประเภทนี้เป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าในตัวมันเองปกติสามารถรับฟังได้คือไม่เป็นพยานหลักฐานเท็จไม่เป็นพยานหลักฐานปลอมไม่เป็นพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยไม่เป็นพยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช้าและเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีแต่เนื่องจากว่ามีการยื่นพยานหลักฐานเหล่านั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมายกฎหมายก็กำหนดให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานเหล่านั้นเช่นเดียวกันหลักกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐานหลักกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐานบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพยานหลักฐานทุกชนิดแม้ว่าโดยตัวมันเองจะมีคุณค่าในการที่จะรับฟังเช่นเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ใช่พยานหลักฐานเท็จไม่ใช่พยานหลักฐานปลอมเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ใช่พยานหลักฐานฟุ่มเฟือย
ไม่ใช่พยานหลักฐานที่ประวิงให้ชักช

หรือไม่ใช่พยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ครูความจะต้องนำสืบซึ่งพยานหลักฐานเหล่านั้นโดยปกติศาลรับฟังได้แต่ถ้าการยื่นพยานหลักฐานเหล่านั้นยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมายคือไม่ยื่นตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายก็กำหนดห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นเช่นเดียวกันหลักกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐานประการแรกคู่ความจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดการยื่นบัญชีระบุพยานเอาไว้ในมาตรา88 2. การให้เอกสารเป็นพยานหลักฐานคู่ความจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นต่อศาลและคู่ความฝ่ายอื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันการสืบพยานหลักฐานต้องกระทำภายใต้กติกาที่ไม่เป็นการเอาเปรียบกันในทางคดีกฎหมายจึงกำหนดให้คู่ความที่ประสงค์จะเสนอพยานหลักฐานต่อศาลต้องยื่นบัญชีระบุพยานหากฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดห้ามศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นซึ่งบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา87วงเล็บ2การยื่นบัญชีระบุพยานวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบว่าคู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะอ้างพยานหลักฐานนั้นประสงค์จะอ้างพยานหลักฐานชนิดใดบ้างจะอ้างพยานบุคคลปากใดจะอ้างพยานเอกสารฉบับใดหรือจะอ้างพยานวัตถุชิ้นใดจะอ้างพยานผู้เชี่ยวชาญปากใดเป็นพยานทั้งนี้เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายสามารถที่จะเตรียมตัวหรือเตรียมการเพื่อจะต่อสู้คดีได้โดยไม่ให้ทำให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียเปรียบการยื่นบัญชีระบุพยานทำได้3ระยะตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา88คือ 1. ยื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา88วรรค1คำว่าวันสืบพยานตามความหมายในมาตรา1วงเล็บ10หมายความว่าเป็นวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานการยื่นระยะที่2เป็นการยื่นเพิ่มเติมจากที่ยื่นไว้แล้วครั้งแรกซึ่งในการยื่นครั้งแรกคู่ความอาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานที่ยื่นไว้นั้นไม่เพียงพอก็สามารถที่จะยื่นเพิ่มเติมได้ซึ่งตามกฎหมายบัญญัติให้คู่ความที่ประสงค์จะยื่นพยานเพิ่มเติมจะต้องยื่นเพิ่มเติมภายใน15วันนับแต่วันสืบพยานซึ่งข้อนี้บัญญัติอยู่ในมาตรา88วรรค2การยื่นระยะที่3เป็นกรณีล่วงพ้นระยะเวลาการยื่นในกรณีแรกและกรณีที่2แล้วหากคู่ความประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมกรณีนี้จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตจากศาลขอยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมการอ้างพยานเอกสารคู่ความที่ประสงค์จะอ้างพยานเอกสารเป็นพยานกฎหมายกำหนดว่าจะต้องส่งสำเนาพยานเอกสารนั้นให้ศาลและคู่ความฝ่ายอื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา90หากฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดห้ามไม่ให้ศาลรับฟังพยานเอกสารนั้นซึ่งเป็นไปตามมาตรา87วงเล็บ2เหตุที่กฎหมายกำหนดให้คู่ความที่ประสงค์จะอ้างเอกสารเป็นพยานจะต้องส่งสำเนาพยานเอกสารนั้นให้แก่คู่ความอีกฝ่ายก็เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายนั้นมีโอกาส
ที่จะตรวจดูพยานเอกสารนั้นว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ซึ่งตามปกติถ้าเป็นเอกสารปลอมก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้การส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้คู่ความฝ่ายที่ได้รับสำเนานั้นได้มีโอกาสนำเอกสารไปตรวจสอบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเอกสารปลอมคู่ความฝ่ายนั้นก็จะได้มีโอกาสคัดค้านนั่นก็เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ยื่นฝ่าฝืนต่อกฎหมายห้ามไม่ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นต่อไปจะพูดถึงเรื่องการรับฟังพยานเอกสารดังที่ทราบกันมาแล้วว่าดูจะมีกฎเกณฑ์ในการนำสืบมากกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นการศึกษากฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานเอกสารจึงจะต้องทำด้วยความรอบคอบการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นพยานเอกสารหัวข้อที่จะกล่าวมีอยู่3หัวข้อหัวข้อแรกความหมายของพยานเอกสารหัวข้อที่2พยานเอกสารรับฟังได้แต่เฉพาะต้นฉบับหัวข้อที่3ข้อยกเว้นไม่ต้องสืบพยานเอกสารด้วยต้นฉบับความหมายของพยานเอกสารเอกสารหมายถึงกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นใดอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นจะเห็นว่าตามความหมายนี้ภาพถ่ายพยานวัตถุไม่ถือเป็นพยานเอกสารภาพถ่ายพยานวัตถุเช่นภาพถ่ายอาวุธปืนที่นำไปเสนอต่อศาลว่าเป็นอาวุธปืนที่จำเลยใช้ยิงผู้ตายภาพถ่ายนั้นไม่ถือเป็นพยานเอกสารแต่ถือเป็นพยานวัตถุพยานเอกสารรับฟังได้แต่เฉพาะต้นฉบับหลักการอันนี้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93เหตุที่กฎหมายบัญญัติให้รับฟังเอกสารได้เฉพาะต้นฉบับเนื่องจากถือกันว่าต้นฉบับเอกสารนั้นเป็นพยานชั้นหนึ่งส่วนสำเนาเอกสารถือว่าเป็นพยานชั้นสองหรืออีกนัยหนึ่งถือว่าต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดส่วนสำเนาเอกสารถือเป็นพยานหลักฐานที่รองลงมาเหตุที่กฎหมายถือว่าต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานชั้นหนึ่งหรือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดก็เพราะว่าต้นฉบับสามารถจะตรวจสอบได้โดยง่ายว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือไม่ปลอมซึ่งแตกต่างจากสำเนาเอกสารซึ่งการพิสูจน์ว่าสำเนาเอกสารนั้นปลอมหรือไม่ปลอมพิสูจน์ได้ยากกว่าต้นฉบับต้นฉบับเอกสารหมายถึงเอกสารที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกส่วนสำเนาเอกสารหมายถึงเอกสารที่คัดลอกหรือวาดถ่ายมาจากต้นฉบับอีกที่หนึ่งซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93บัญญัติให้รับฟังได้แต่เฉพาะ

0: ที่ไม่สามารถนำต้นฉบับมายื่นต่อศาลได้กฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นให้นำสืบด้วยสำเนาเอกสารได้นะครับซึ่งข้อยกเว้นที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถนำสำเนาเอกสารมาสืบแทนต้นฉบับได้กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในมาตรา93ซึ่งมีอยู่4กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาลรับฟังสำเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐานได้กรณีที่2ถ้าต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่นอันไม่ใช่เกิดจากพฤติการกรณีที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบหรือเมื่อศาลเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบสำเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนต้นฉบับเอกสารนั้นศาลก็จะอนุญาตให้นำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนต้นฉบับเอกสารได้ 3. ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความบารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อนสำเนาเอกสารที่มีการรับรองว่าถูกต้องก็สามารถที่จะรับฟังแทนต้นฉบับได้และประการที่4เมื่อคู่ความฝ่ายที่ถูกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานยันตนมิได้คัดค้านการนำเอกสารนั้นมาสืบตามที่บัญญัติไว้มาตราในมาตรา125กรณีนี้ศาลก็รับฟังสำเนาพยานเอกสารเป็นพยานหลักฐานได้นั่นก็เป็นการรับฟังพยานเอกสาร
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ในตอนนี้เราจะได้มากล่าวถึงเรื่องของการนำสืบและรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องนำพยานเอกสารมาแสดงนะครับการห้ามนำสืบและรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารมีหลักการก็คือว่าต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงเนี่ยเราสามารถนำสืบพยานบุคคลแทนเอกสารได้นะครับกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงอย่างเช่นพวกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบังคับว่าสัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือนะครับก็จะต้องนำตัวสัญญาเช่าซื้อมาแสดงและไม่สามารถจะรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารแทนสัญญาเช่าซื้อนั้นได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับกรณีที่ห้ามนำสืบและรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารกฎหมายห้ามไม่ให้นำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงแล้วก็ห้ามนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีกนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของสัญญาเช่าซื้อก็ต้องเอาสัญญาเช่าซื้อมาแสดงนะจะเอาพยานบุคคลมาบอกว่าแทนสัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่ออันสัญญาเช่าซื้อมาแสดงแล้วเนี่ยก็จะนำสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาก็ไม่ได้อันนี้คือหลักทั่วไปนะในการห้ามนำสืบและรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับเช่นในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารนั้นนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหาย

ไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นนะคือมีการทำเอกสารไว้แล้วนะครับแต่เอกสารนั้นมาสูญหายไปถูกทำลายไปก็สามารถจะนำพยานบุคคลมานำสืบได้นะครับข้อยกเว้นประการที่2คือกรณีสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับเช่นอีกฝ่ายหนึ่งเอาพยานเอกสารมาแสดงนะและอีกฝ่ายหนึ่งก็โต้แย้งว่าเอกสารนั้นปลอมนะครับก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับประการที่3คือกรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าสัญญาหรือหนี้ตามเอกสารที่แสดงนั้นไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือนำสืบถึงความไม่สมบูรณ์ของเอกสารนั้นนะครับก็สามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้นะครับและประการที่4กรณีนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดนะเช่นในเอกสารนั้นอาจจะเขียนข้อความไว้สามารถจะตีความได้ทางใดทางหนึ่งนะครับก็สามารถนำพยานบุคคลมาเพื่อตีความเอกสารนั้นว่ามันควรจะตีความหมายว่าอย่างนี้ครับก็สามารถนำพยานบุคคลมานำสืบได้ครับก็เป็นอันจบในตอนของการนำสืบและรับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องนำพยานเอกสารมาแสดงครับในตอนนี้เราจะได้กล่าวถึงเรื่องของพยานบุคคลนะครับคำว่าพยานบุคคลหมายถึงบุคคลที่มาเบิกความให้ข้อเท็จจริงในคดีต่อศาลโดยศาลรับรู้ข้อเท็จจริงจากพยานชนิดนี้โดยการที่พยานเล่าเรื่องหรือตอบคำถามของศาลหรือคู่ความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่พยานได้เห็นได้ฟังหรือรับทราบมานะครับเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะอ้างอิงบุคคลใดเป็นพยานก็จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลนั้นตามมาตรา88นะครับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและเมื่อถึงเวลาที่ต้องนำพยานบุคคลเข้าสืบผู้ที่อ้างพยานบุคคลนั้นก็ต้องนำพยานบุคคลนั้นไปศาลเองนะครับพยานเช่นนี้เรียกว่าพยานนำนะครับแต่หากคู่ความไม่สามารถนำพยานบุคคลของตนไปศาลได้เพราะพยานไม่ยอมไปนะครับคู่ความนั้นอาจจะขอให้ศาลหมายเรียกพยานมาก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีกฎหมายมาตรา 106/1บัญญัติว่าห้ามไม่ให้ออกหมายเรียกพยานดังต่อไปนี้ประการที่1คือพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ว่ากรณีใดๆประการที่2พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาไม่ว่ากรณีใดประการที่3ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมายนะครับอันนี้ไม่อาจจะออกหมายเรียกพยานเหล่านี้ได้นะครับอย่างไรก็ดีกรณีตาม2และ3ก็คือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาหรือผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยนะแม้จะออกหมายเรียกไม่ได้นะครับแต่ศาลหรือผู้พิพากษาก็อาจจะออกเป็นคำบอกกล่าวว่าจะสืบพยานณสถานที่และวันเวลาใดแทนการออกหมายเรียกได้นะครับโดยถ้าออกคำบอกกล่าวไปยังพระภิกษุหรือสามเณรก็ให้ส่งไปยังพยานนะครับแต่ถ้าออกคำบอกกล่าวไปยังผู้มีเอกสิทธิ์นะก็ให้ส่งคำบอกกล่าวไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยการนั้นหรือตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นพยานนำหรือพยานหมายเมื่อมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้วมีหน้าที่ต้องให้ถ้อยคำหรือเบิกความคือพยานบุคคลเมื่อมาศาลแล้วเนี่ยจะไม่ยอมเบิกความไม่ได้นะครับเป็นความผิดอาญานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา171ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นะฮะสำหรับพยานที่มาศาลแล้วอาจจะไม่เบิกความได้นะครับตามมาตรา115นะครับซึ่งบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาแม้มาเป็นพยานจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใดๆก็ได้นะครับส่วนบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมาย

จะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใดๆภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนั้นๆก็ได้นะครับการเสนอบันทึกถ้อยคำต่อศาลแทนการซักถามพยานนะครับตามปกติแล้วพยานบุคคลที่มาศาลก็ต้องเบิกความด้วยวาจานะครับแต่กฎหมายได้ยกเว้นให้พยานไม่ต้องเบิกความต่อหน้าศาลได้ในบางกรณีคือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำร้องต่อศาลขอเสนอบันทึกถ้อยคำทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของพยานฝ่ายตนและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่คัดค้านและศาลเห็นสมควรศาลก็อาจจะอนุญาตให้คู่ความฝ่ายนั้นส่งบันทึกดังกล่าวแทนการซักถามพยานต่อหน้าศาลก็ได้บันทึกถ้อยคำนี้เมื่อส่งแล้วไม่อาจขอถอนได้และเมื่อพยานเบิกความรับรองแล้วให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความตอบคำซักถามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา120/1 วรรค 1ตามปกติแล้วเมื่อมีการเบิกความต่อศาลนะก่อนที่จะถามพยานเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าพยานจะต้องสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณนะก่อนที่คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะเริ่มซักถามนะครับในเบื้องต้นพยานจะต้องตอบคำถามศาลเกี่ยวกับเรื่องว่าพยานชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มีตำแหน่งอะไรหรือมีอาชีพอะไรหรือมีภูมิลำเนาแล้วก็เกี่ยวพันกับคู่ความอย่างไรนะอันนี้ศาลจะถามพยานหลังจากที่พยานได้สาบานตนแล้วนะครับก็จะตอบศาลเกี่ยวกับเรื่องของตัวพยานก่อนนะครับตามมาตรา116 วรรค 1นะครับจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินการตามมาตรา116 วรรค 2นะครับคือศาลอาจจะเป็นผู้ถามพยานเองกล่าวคือแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงว่าพยานจะต้องมาเบิกความในประเด็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ให้พยานเล่าเรื่องในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นนะครับหรือว่าศาลอาจจะให้คู่ความซักถามและถามค้านพยานไปเลยก็ได้นะครับโดยทั่วไปในทางปฏิบัติศาลก็จะให้คู่ความถามเลยนะให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้นถามพยานเลยนะครับการซักถามพยานนะเป็นไปตามมาตรา117 วรรค 1นะครับคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะตั้งข้อซักถามพยานได้ในทันทีที่พยานได้สาบานตนและแสดงตนแล้วนะครับหรือถ้าศาลเป็นผู้ซักถามพยานก่อนแล้วให้คู่ความซักถามได้ต่อเมื่อศาลได้ซักถามเสร็จแล้วนั่นเองนะครับในการซักถามพยานโดยคู่ความเนี่ยมีข้อห้ามนะในการซักถามพยานอยู่นะตามมาตรา118 วรรค 1นะคือห้ามใช้คำถามนำในการซักถามพยานคำถามนำคือคำถามที่ชี้นำคำตอบในตัวนะโดยผู้ถามเป็นผู้เล่าข้อเท็จจริงแล้วให้พยานเบิกความแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่การถามพยานลักษณะนี้เนี่ยก็เท่ากับพยานไม่ได้เบิกความเองนะแค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่คู่ความเป็นคนถามพยานแต่คู่ความมาเบิกความซะเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะว่าห้ามใช้คำถามนำในการถามพยานโดยฝ่ายคู่ความที่อ้างพยานนั้นนะครับเมื่อคู่ความที่อ้างพยานได้ซักถามพยานคือให้พยานได้เล่าเรื่องนะจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะชอบที่จะถามค้านพยานนั้นได้นะครับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา117 วรรค 2นะครับในการถามค้านเป็นสิทธิ์ของคู่ความนะเพื่อจะทำลายน้ำหนักคำพยานที่ได้เบิกความไปในตอนตอบคำซักถามไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแม้เป็นพยานที่ศาลเรียกมาสืบเองหรือที่เรียกว่าเป็นพยานของศาลคู่ความก็มีสิทธิ์จะถามค้านพยานได้เสมอวัตถุประสงค์ของการถามค้านมี3ประการคือ1เพื่อทำลายน้ำหนักพยานฝ่ายตรงข้าม2เพื่อให้พยานเบิกความเป็นประโยชน์แก่ตนที่เรียกว่าพยานเบิกความเจือสมนะครับและประการที่3เพื่อให้เกิดสิทธิในการพิสูจน์ต่อพยานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา89คือถ้าจะมีการพิสูจน์ต่อพยานคือเป็นการที่จะถือว่าพยานเนี่ยเบิกความเป็นปฏิปักษ์นะสามารถจะพิสูจน์ต่อพยานได้นะครับก็จะต้องถามค้านไว้นะครับการถามค้านกฎหมายไม่ได้ห้ามใช้คำถามนำนะครับสามารถใช้คำถามนำได้นะครับตามมาตรา118 วรรค 1นะครับและถ้ากรณีที่คู่ความ
ตั้งทนายความมาหลายคนในการถามค้านนะครับกฎหมายก็ให้ทนายความคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นผู้ถามค้านนะครับจนหมดคำถามค้านเมื่อถามค้านเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการถามติ่งการถามติ่งก็คือคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานและซักถามพยานไปแล้วนะครับและพยานได้ถูกถามค้านทำให้น้ำหนักคำพยานในชั้นขั้นตอนการซักถามเนี่ยอาจจะเสียไปนะคู่ความฝ่ายนั้นก็อาจจะถามติ่งนะเพื่อจะดึงข้อเท็จจริงให้กลับมาเป็นไปตามที่คู่ความประสงค์นะครับโดยเมื่อได้ถามค้านพยานเสร็จแล้วคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานชอบที่จะถามติ่งได้นะการถามติ่งก็เพื่อให้พยานได้อธิบายในส่วนที่ตอบคำถามค้านนั้นไปเพราะปกติแล้วในการตอบคำถามค้านเนี่ยมีการใช้คำถามนำได้ถูกไหมครับพยานเพียงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะนั้นในการถามติ่งก็อาจจะเปิดโอกาสให้พยานได้อธิบายได้ว่าที่ตอบว่าใช่นั้นเนี่ยข้อที่จริงนั้นหมายถึงอะไรก็คือให้พยานได้อธิบายนะจึงต้องมีการถามติ่งเพื่อให้พยานได้อธิบายได้ชัดเจนขึ้นนะจากการถามค้านการขออนุญาตศาลถามนะครับเมื่อการซักถามค้านและถามติ่งแล้วนะปกติการถามติ่งเนี่ยก็จะถามติ่งได้เฉพาะในข้อที่มีการถามค้านเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าพยานต้องการจะถามพยานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ซักถามไว้นอกเหนือจากที่ถามค้านหรือถามติ่งไว้ก็ต้องขออนุญาตศาลถามนะครับและเมื่อศาลอนุญาตให้ซักถามพยานเพิ่มเติมคู่ความอีกฝ่ายก็ย่อมถามค้านพยานเพิ่มเติมได้ในข้อที่เกี่ยวกับการซักถามเพิ่มเติมนั่นอีกนะและเมื่อมีการถามค้านก็สามารถจะถามติ่งเพิ่มเติมได้นะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายศาลเองก็มีอำนาจเต็มที่ที่จะถามพยานได้เสมอนะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา119นะครับไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างพยานเบิกความหรือภายหลังที่พยานเบิกความแล้วแต่ก่อนมีคำพิพากษาให้ศาลมีอำนาจที่จะถามพยานด้วยคำถามใดๆตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้คำพยานของพยานนั้นบริบูรณ์หรือชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อสอบถามถึงพฤติการที่ทำให้พยานเบิกความเช่นว่านั้นถ้ามีการถามพยานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะจะเกิดผลเช่นไรนะครับเช่นถ้ามีการซักถามหรือถามติงโดยใช้คำถามนำหรือคำถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีหรือคำถามที่อาจทำให้พยานหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญาหรือคำถามที่เป็นหมิ่นประมาทพยานอันนี้จะเกิดผลอย่างไรนะครับนะถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งร้องคัดค้านว่าถามพยานไม่ชอบนะศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งชี้ขาดว่าให้ใช้คำถามนั้นได้หรือไม่นะครับถ้าศาลอนุญาตให้ใช้นะและคู่ความฝ่ายใดไม่พอใจคำชี้ขาดก็ต้องโต้แย้งคัดค้านไว้นะโดยให้ศาลจดรายงานไว้ว่าคำถามเช่นนี้เนี่ยคู่ความโต้แย้งคัดค้านไว้นะเพื่อประกอบการใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้ครับเมื่อพยานเบิกความจนจบคำซักถามคำถามค้านคำถามติงหรือได้ตอบคำถามของศาลจนเสร็จสิ้นแล้วศาลก็จะต้องอ่านคำเบิกความที่ศาลได้บันทึกไว้เนี่ยให้พยานฟังเพื่อจะตรวจสอบว่าได้บันทึกไว้ตรงกับที่พยานได้เบิกความไหมนะครับแล้วให้พยานลงลายมือชื่อไว้นะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าศาลอาจจะไม่ต้องอ่านคำเบิกความได้ในกรณีที่เป็นการใช้บันทึกถ้อยคำแทนการเบิกความของพยานหรือเป็นการสืบพยานโดยใช้ระบบการประชุมผ่านจอภาพหรือประชุมทางไกลนะครับก็มีข้อยกเว้นว่าไม่จำเป็นต้องอ่านให้ฟังนะครับหรือไม่จำเป็นต้องลงชื่อไว้เพราะเป็นการประชุมในลักษณะใช้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจอภาพนะครับเมื่อพยานคนใดได้เบิกความเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานที่ได้รับหมายเรียกมาหรือคู่ความนำพยานมาเองก็ย่อมหมดหน้าที่ที่จะอยู่ที่ศาลอีกต่อไปเว้นแต่ศาลจะสั่งให้ผู้นั้นรอคอยอยู่ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ทั้งนี้เพราะในการพิจารณาคดีในแต่ละครั้งอาจจะใช้เวลานานพยานเมื่อเบิกความเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอจนศาลเสร็จการพิจารณาแต่ถ้าศาลเกรงว่าถ้าให้พยานที่เบิกความเสร็จได้กลับไปแล้วพยานคนนั้นอาจจะแอบไปพบและไปซักซ้อมกับพยานคนอื่นที่รอเบิกความเป็นปากต่อไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงตรงกันเช่นนี้ศาลก็อาจจะสั่งให้พยานนั้นรออยู่ในห้องพิจารณาก่อนจนกว่าพยานที่เหลือจะเบิกความจนเสร็จก็ได้นะครับพยานบุคคลเนี่ยจะรับฟังได้ก็ต่อเมื่อเป็นพยานที่เข้าใจและตอบคำถามได้และเป็นพยานบุคคลที่

0: ต้องเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความที่เกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรงหรือที่นักกฎหมายทั่วไปเรียกกันว่าเป็นประจักษ์พยานนั่นเองนะครับตอนเรื่องของพยานความเห็นพยานความเห็นแบ่งเป็น2ประเภทคือพยานความเห็นประเภทผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและพยานความเห็นประเภทพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญหมายถึงบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการบางอย่างที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้อ้างมาเป็นพยานของตนเองนะครับโดยบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทางศิลปะวิทยาศาสตร์การฝีมือการค้าหรือการงานที่ทำหรือในกฎหมายต่างประเทศซึ่งความเห็นของบุคคลนั้นเป็นประโยชน์ในการวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทในคดีได้ส่วนคำว่าพยานผู้เชี่ยวชาญคือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้งในคดีแพ่งนะครับแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติไว้นะโดยทั่วไปก็ถึงว่าพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งก็ต้องเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันทำนองเดียวกับผู้มีความรู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญคู่ความเป็นผู้อ้างนะครับโดยยื่นบัญชีระบุพยานระบุชื่อที่อยู่ของพยานเช่นเดียวกับพยานบุคคลธรรมดานะครับส่วนในกรณีการขอแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ต้องระบุไว้ในบัญชีระบุพยานและขอให้ศาลแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันนะครับนอกจากนี้ศาลอาจจะมีดุลพินิจเห็นสมควรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเองโดยไม่ต้องมีคู่ความร้องขอก็ได้นะครับในการนำสืบผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจะต้องมาเบิกความต่อศาลด้วยวาจาเสมอจะทำความเห็นเป็นหนังสือเสนอต่อศาลโดยไม่มาเบิกความไม่ได้นะครับโดยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญนี้เป็นเพียงพยานความเห็นนะครับไม่ใช่บุคคลที่ประสบเหตุการณ์มาด้วยตนเองจึงสามารถจะอ่านข้อความที่เขียนมาได้นะครับแต่จะต้องมีการสาบานตนหรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความและมีการซักถามถามค้านถามติงเช่นเดียวกับพยานบุคคลธรรมดาส่วนพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งนั้นศาลอาจกำหนดให้ทำความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ถ้าศาลกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งทำความเห็นเป็นหนังสือก็จะต้องทำความเห็นเป็นหนังสือแสดงถึงขั้นตอนวิธีการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการและให้ความเห็นว่าผลการตรวจพิสูจน์น่าจะเป็นอย่างไรโดยพยานผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องมาเบิกความต่อศาลก็ได้นอกจากนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถ้าศาลให้สั่งตรวจพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่คู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจพิสูจน์นะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 128/1 วรรค 1 วรรค 2 และวรรค 3 นะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปตามที่คู่ความฝ่ายตรงกันข้ามได้กล่าวอ้างนะอันนี้ก็บัญญัติไว้ในวรรค 4 นะครับก็เป็นอันจบตอนในส่วนของพยานความเห็นครับในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหลักของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งโดยปกติแล้วการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการพิสูจน์นะครับมาตรฐานการพิสูจน์หมายถึงระดับของความเป็นไปได้ที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะเป็นความจริงหรือไม่ในคดีข้อพิพาทที่มีคู่ความต่อสู้กัน2ฝ่ายคู่ความที่มีหน้าที่นำสืบจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบหรือมีภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่นะครับแล้วจะต้องพิสูจน์มากขนาดไหนนะครับในทางคดีแพ่งที่มีข้อพิพาทต่อสู้กันเนี่ยแค่พิสูจน์ได้เกิน 50% ว่าข้อเท็จจริงมีความโน้มเอียงไปในทางที่ตนเองกล่าวอ้างก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับเช่นกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิทางศาลให้ตนได้มาซึ่งสิทธิหรือทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือการร้องขอแสดงสิทธิในที่ดินจะต้องมีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักชัดเจนให้น่าเชื่อถือว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าจะเป็นไปตามที่ตนกล่าวอ้าง แต่ไม่ต้องถึงขนาดปราศจากสงสัยนั้นมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีไม่มีข้อพิพาทอาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับ 60-80% นะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับเมื่อพยานหลักฐานได้มีการนำสืบพิสูจน์ต่อศาลจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งหมดนะเพื่อจะวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทนะครับดังนั้นในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานจึงหมายถึงการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทของศาลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับคำว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักดีกว่าหรือน้ำหนักมากกว่าหมายถึงมีน้ำหนักในทางเหตุผลมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจึงพอจะสรุปหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานได้ดังต่อไปนี้ประการแรกศาลเป็นผู้มีหน้าที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประการที่สองใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและประการที่3ข้อเท็จจริงนั้นต้องอยู่ในประเด็นข้อพิพาทบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานบัญญัติไว้ในมาตรา104วรรค1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับกำหนดเป็นหลักกว้างๆว่าให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติหรือไม่นะครับแต่ก็ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าพยานหลักฐานใดจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดหรือจะต้องใช้พยานหลักฐานจำนวนเท่าใดนะจึงจะรับฟังได้ว่ามีน้ำหนักเพียงพอหรือพยานหลักฐานประเภทใดมีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าพยานหลักฐานประเภทอื่นนะกฎหมายได้เปิดโอกาสให้เป็นดุลพินิจขององค์คณะผู้พิพากษาที่ทำคำพิพากษาว่าจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นพิจารณาว่ามีน้ำหนักเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับคราวนี้ผู้พิพากษาจะรู้ได้อย่างไรนะว่าพยานหลักฐานใดจะรับฟังเป็นความจริงได้หรือไม่อันนี้ก็มีหลักในทางวิชาการเรียกว่าหลักแห่งความจริงหรือกฎแห่งความคิดในวิชาตรรกวิทยาว่าความจริงเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะความจริงจะต้องอยู่ในกฎนะ4ประการนะครับประการแรกคือกฎแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าความจริงต้องมีหนึ่งเดียวนะความจริงจะเป็น2อย่างไม่ได้นะครับประการที่2กฎแห่งความขัดกันนะครับความจริงจะต้องไม่ขัดแย้งกันมันจะต้องสอดคล้องกันนะฮะจึงจะรับฟังเป็นความจริงประการที่3กฎแห่งความเป็นครึ่งๆกลางๆนะความจริงจะต้องชัดเจนนะไม่ใช่ว่าเป็นครึ่งๆกลางๆฟังไปทางใดทางหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็รับฟังเป็นความจริงไม่ได้และประการสุดท้ายกฎแห่งความมีเหตุผลอันสมควรคือความจริงต้องมีเหตุมีผลด้วยนะครับการวิจัยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนอกจากจะอยู่ในหลักการของกฎแห่งความจริงที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยในการทำงานของผู้พิพากษายังใช้ระบบองค์คณะนะคือคดีที่มีความสำคัญจะต้องมีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะด้วยองค์คณะผู้พิพากษาที่มากกว่า1คนนะครับเพื่อช่วยให้องค์คณะได้ร่วมกันพิจารณาใช้เหตุผลวินิจฉัยและชี้ขาดข้อเท็จจริงให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความขึ้นนะองค์คณะผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นในคดีสามัญจึงใช้องค์คณะผู้พิพากษาตั้งแต่2คนนะครับหรือในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาใช้องค์คณะผู้พิพากษา3คนเพื่อจะวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายโดยทำตามเสียงข้างมากขององค์คณะผู้พิพากษาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประเภทต่างๆนะถ้าเป็นพยานบุคคลจะขึ้นอยู่กับความรับรู้หรือสติสัมปชัญญะของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจดจำข้อเท็จจริงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดข้อเท็จจริงและต้องดูว่าบุคคลนั้นมีอคตินะต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ส่วนพยานเอกสารนั้นจะต้องวินิจฉัยว่าพยานเอกสารมีความถูกต้องแท้จริงหรือไม่และวินิจฉัยว่าข้อความในเอกสารนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ในการชั่งน้ำหนักพยานวัตถุพยานวัตถุสามารถจะสื่อความหมายไปยังศาลได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปลความหมายหรือผ่านสื่อกลางอะไรอีกเมื่อศาลตรวจดูพยานวัตถุแล้วก็สามารถจะเห็นได้เองว่าเป็นอย่างไรน้ำหนักของพยานวัตถุส่วนใหญ่จะโยงไปถึงคำเบิกความของพยานบุคคลที่มาเบิกความรับรองหรืออ้างอิงพยานวัตถุนั้นส่วนการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของพยานวัตถุมีวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา99และมาตรา128กล่าวคือศาลจะตรวจดูพยานวัตถุเองก็ได้นะฮะหรือตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจก็ได้ ในกรณีที่ต้องอาศัยความรู้หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษศาลก็อาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและทำความเห็นก็ได้นะครับถ้าเป็นพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะต้องดูถึงขั้นตอนการบันทึกการจัดเก็บการแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้เป็นพยานหลักฐานนะครับและศาลจะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะว่าความน่าเชื่อถือและน้ำหนักของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั้นมีการดำเนินการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักโดยพิจารณาจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยดูว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่และได้ทำความเห็นว่าอย่างไรและความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลที่นำมาตรวจพิสูจน์ก็เป็นอันจบถึงในตอนหลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรและภาษาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: ทะเลมาสะท้อได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-788
5: ตอนนี้จะเป็นการกล่าวถึงการนำสืบพยานเอกสารการนำสืบพยานเอกสารหัวข้อที่จะกล่าวมีอยู่4หัวข้อด้วยกัน 1. การส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นและศาล 2. การคัดค้านเอกสาร 3. วิธีการนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลและ 4. วิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารการส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นและศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90กำหนดให้ผู้อ้างอิงเอกสารเป็นพยานต้องส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความฝ่ายอื่นและศาลก่อนวันสืบไม่น้อยกว่า7วันทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่คู่ความฝ่ายอื่นคัดค้านและตรวจดูความแท้จริงและความถูกต้องแห่งเอกสารนั้นซึ่งดังที่กล่าวแล้วว่าเอกสารถ้าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารเท็จไม่สามารถจะอ้างเป็นพยานหลักฐานได้เพราะฉะนั้นกฎหมายถึงกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะอ้างเอกสารเป็นพยานจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นให้คู่ความอีกฝ่ายเพื่อให้คู่ความฝ่ายนั้นมีโอกาสโต้แย้งคัดค้านว่าเอกสารนั้นปลอมเพื่อที่คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั้นจะไม่สามารถนำมาอ้างเป็นพยานต่อศาลได้การคัดค้านเอกสารอย่างที่กล่าวข้างต้นเมื่อคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันได้รับสำเนาเอกสารจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งแล้วคู่ความที่ได้รับเอกสารจะต้องตรวจดูสำเนาเอกสารนั้นว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ซึ่งถ้าเห็นว่าเป็นเอกสารปลอมคู่ความฝ่ายนั้นก็จะต้องคัดค้านต่อศาลซึ่งมาตรา125 แห่งประมวลกฎหมาย

0: วิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติเอาไว้ว่าคู่ความที่ประสงค์จะคัดค้านเอกสารที่คู่ความอีกฝ่ายนำมายันตนสามารถคัดค้านโดยคัดค้านด้วยเหตุที่ว่าไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วนหรือสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับโดยคัดค้านต่อศาลก่อนสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จซึ่งตามกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วในมาตรา93วงเล็บ4ว่าถ้าคู่ความฝ่ายที่ได้รับสำเนาเอกสารแล้วไม่คัดค้านเอกสารนั้นกฎหมายอนุญาตให้ศาลรับฟังสำเนาเป็นพยานหลักฐานได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับสำเนาเอกสารที่เมื่อได้รับสำเนาเอกสารแล้วจะต้องตรวจดูว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นเอกสารปลอมก็ต้องคัดค้านต่อศาลว่าเป็นเอกสารปลอมเพื่อที่ศาลจะไม่รับฟังพยานเอกสารนั้นเป็นพยานวิธีการนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา122บัญญัติว่าเมื่อคู่ความอีกฝ่ายคัดค้านเอกสารคู่ความฝ่ายผู้ว่างต้องแสดงต้นฉบับเอกสารฐานในวันสืบพยานความหมายของมาตรานี้ก็หมายถึงว่าเมื่อคู่ความฝ่ายที่ได้รับสำเนาเอกสารคัดค้านว่าเอกสารนั้นปลอมคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนั้นเป็นพยานจะต้องส่งต้นฉบับต่อศาลในวันนัดสืบพยานคำว่าวันสืบพยานในที่นี้หมายถึงวันที่คู่ความฝ่ายนั้นนำพยานเอกสารมาสืบไม่ใช่วันสืบพยานตามความหมายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1วงเลข10สำหรับต้นฉบับที่คู่ความฝ่ายที่อ้างจะต้องนำมาเสนอต่อศาลในวันสืบพยานถ้าเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกซึ่งโดยปกติคู่ความฝ่ายที่อ้างไม่สามารถนำไปยื่นต่อศาลได้ในกรณีนี้กฎหมายบัญญัติให้คู่ความฝ่ายที่อ้างให้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลหมายเรียกพยานเอกสารนั้นมาจากบุคคลภายนอกแต่ถ้าต้นฉบับอยู่ในความครอบครองของผู้ว่างเองข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคู่ความฝ่ายนั้นก็สามารถจะนำต้นฉบับมายื่นต่อศาลได้อยู่แล้ววิธีการชี้ขาดความแท้จริงและความถูกต้องของเอกสารเมื่อมีการคัดค้านเอกสารตามมาตรา122แล้วคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารยังยืนยันว่าเอกสารที่ตนเองอ้างนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงไม่ใช่เอกสารปลอมกฎหมายกำหนดให้ศาลชี้ขาดว่าเอกสารนั้นปลอมหรือไม่สองชี้ขาดเมื่อสืบพยานหลักฐานตามวิธีการต่อไปนี้หนึ่งตรวจสอบบรรดาเอกสารที่ไม่ได้ถูกคัดค้านและจดลงไว้ซึ่งการมีอยู่หรือข้อความเอกสารที่ถูกคัดค้าน 2. ซักถามพยานที่ทราบการมีอยู่หรือข้อความเอกสารที่ถูกคัดค้านหรือพยานผู้สามารถหรือพยานผู้ที่สามารถเบิกความในข้อความแท้จริงแห่งเอกสารหรือความถูกต้องแห่งสำเนา 3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเอกสารที่ถูกคัดค้านนั้นทั้งหมดนั้นก็เป็นการนำสืบพยานเอกสาร
1: สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้สนใจใฝ่รู้ทุกท่านครับการนำเสนอกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญาในหน่วยที่12วันนี้นะครับก็จะนำเสนอเป็น3หัวข้อครับ

ัวข้อแรกเรื่องประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาครับมีเนื้อความมีประเด็นใดบ้างที่ศาลในคดีอาญาจะต้องวินิจฉัยและหัวข้อที่2ครับประเด็นเรื่องภาระการพิสูจน์ครับในแต่ละประเด็นข้อวินิจฉัยจะตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายใดจะตกอยู่แก่โจทก์หรือแก่จำเลยอย่างไรข้อที่3ครับจะนำเสนอเรื่องหลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญารวมทั้งบทพยานหลักฐานในคดีอาญาครับ3หัวข้อสำหรับหน่วยที่12ครับหัวข้อแรกครับประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญามีข้อที่จะต้องทำความกระจ่างตั้งแต่เบื้องต้นว่าประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีอาญาเนี่ยไม่เหมือนกับประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่งนะครับประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่งเนี่ยมีหลักการใหญ่มาจากเรื่องที่คู่ความเขาพิพาทกันเป็นประเด็นส่วนในคดีอาญาหลักการใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่โจทก์และจำเลยพิพาทกันครับหลักการใหญ่อยู่ที่ว่าศาลจะต้องตรวจสอบ3หัวข้อ3ประเด็นไปตามโครงสร้างของกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาครับด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกชื่อประเด็นในคดีอาญาว่าประเด็นข้อวินิจฉัยครับไม่เรียกชื่อว่าประเด็นข้อพิพาทครับแล้วประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาก็จะแบ่งตามโครงสร้างของกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาได้เป็น3หัวข้อครับ3กลุ่มประเด็นด้วยกันครับกลุ่มที่1ครับเป็นประเด็นหลักหรือประเด็นโดยตรงในคดีอาญาครับศาลจะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยในคดีอาญาเรื่องนั้นเนี่ยได้กระทำความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องเขาหรือไม่นี่ครับโดยในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของคดีอาญาถ้าศาลวินิจฉัยประเด็นในกลุ่มที่หนึ่งว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งไปจำเลยจึงไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดศาลก็จะต้องพิพากษายกฟ้องแล้วไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกเลยครับเพราะเมื่อจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเขาก็เป็นคนบริสุทธิ์ก็ต้องพิพากษายกฟ้องเป็นหลักครับแต่ถ้าศาลวินิจฉัยประเด็นในกลุ่มที่หนึ่งว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องศาลก็จะต้องวินิจฉัยประเด็นเรื่องโทษต่อไปเป็นกลุ่มที่2ครับไม่ว่าจะเพิ่มโทษจำเลยได้ไหมลดโทษให้จำเลยได้ไหมหรือยกเว้นโทษให้จำเลยได้ไหมก็จะต้องวิเคราะห์วินิจฉัยให้แม่นยำครับและกลุ่มที่3ครับแม้ว่าจะฟังไม่ว่าจะฟังว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่ก็ตามล่ะแต่มีประเด็นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีอาญาเรื่องนี้ไหมหรือสิทธิ์ที่นำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปแล้วหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องหรือสิทธิ์ที่นำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ได้ระงับไปแล้วศาลก็จะไปลงโทษจำเลยที่ถูกฟ้องในคดีนั้นไม่ได้ครับต้องพิพากษายกฟ้องไปเช่นกันครับแต่อาจจะไม่ตัดอำนาจโจทก์ที่จะนำคดีกลับมาฟ้องใหม่นะครับไม่เหมือนในกรณีประเด็นของประเด็นหลักประเด็นโดยตรงถ้าศาลวินิจฉัยว่าจำเลยไม่กระทำผิดแล้วก็เป็นอันว่าอำนาจฟ้องของโจทก์เป็นครั้งที่สองไม่มีได้อีกต่อไปแล้วครับก็เหลือปัญหาสุดท้ายครับถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องครับศาลจะต้องวินิจฉัยอะไรไหมยังต้องวินิจฉัยครับกล่าวคือต้องปฏิบัติวินิจฉัยดำเนินไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา176วรรค1ครับไม่ต้องสืบพยานหลักฐานใดๆก็ได้เลยครับ

วินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องเพราะจำเลยรับสารภาพต่อศาลแล้วหลังจากนั้นก็วิเคราะห์เรื่องโทษและเรื่องอำนาจฟ้องต่อไปครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาในหัวข้อที่2ของหน่วยที่12นี้ก็จะเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหน้าที่นำสืบสำหรับคดีอาญานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนำไปสู่การแพ้ชนะในคดีได้ครับเรื่องภาระการพิสูจน์เนี่ยในคดีอาญาไม่ได้มีบัญญัติไว้ชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าจะให้ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการที่จะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อวินิจฉัยข้อใดวิอาญามาตรา174ไม่ใช่หลักกฎหมายว่าด้วยภาระการพิสูจน์นะครับมาตรา174แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นเพียงบทบังคับเป็นการเด็ดขาดว่าในคดีอาญานั้นต้องให้โจทก์เป็นฝ่ายนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนจำเลยเสมอไม่ว่าภาระการพิสูจน์จะเป็นของใครถึงแม้คดีนั้นภาระการพิสูจน์จะตกอยู่แก่จำเลยแต่เวลานำพยานหลักฐานเข้าสืบต่อศาลโจทก์ต้องเป็นฝ่ายนำสืบก่อนครับนี่เป็นกฎในวิอาญามาตรา174ซึ่งไม่ใช่เรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับและมาตรา227แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไม่ใช่เรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดภาระการพิสูจน์เช่นกันครับเป็นเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการพิสูจน์ความผิดของจำเลยในคดีอาญาเท่านั้นครับไม่ใช่เป็นบทที่จะบังคับว่าประเด็นใดจะต้องให้คู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายมีภาระการพิสูจน์ครับเมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องภาระการพิสูจน์เอาไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นจึงจำเป็นต้องอนุโลมเอาหลักเกณฑ์ในการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84/1 มาใช้ในคดีอาญาโดยอนุโลมโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ครับแล้วจึงทำให้หลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นในคดีอาญาจึงใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับในคดีแพ่งครับคือหลักหนึ่งเดียวที่ว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องมีภาระการพิสูจน์ครับเว้นแต่ว่าฝ่ายที่กล่าวอ้างจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นบทใดบทหนึ่งภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นจึงจะเปลี่ยนไปตกแก่ฝ่ายตรงข้ามครับหลักเกณฑ์กำหนดภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84/1 นี้ได้ถูกอนุโลมเอามาใช้ในคดีอาญาอย่างแน่นอนมั่นคงตลอดมาปัจจุบันปรากฏการยืนยันให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในคำพิพากษาศาลฎีกาที่695/2565ครับแล้วถ้าเราแยกลงรายละเอียดตามโครงสร้างของประเด็นข้อวินิจฉัยในคดีอาญาก็จะได้หลักในเรื่องภาระการพิสูจน์ดังต่อไปนี้ครับในประเด็นข้อวินิจฉัยกลุ่มที่1ครับประเด็นหลักประเด็นโดยตรงในคดีอาญาที่ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่ภาระการพิสูจน์ในทุกองค์ประกอบความผิดตกอยู่แก่โจทก์ครับโจทก์ต้องมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเห็นถึงการกระทำผิดของจำเลยทุกองค์ประกอบความผิด
ให้ได้มาตรฐานการพิสูจน์ตามวิทยามาตรา227ครับคือให้ศาลเห็นโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยหลักนี้มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่องค์ประกอบความผิดข้อใดข้อหนึ่งจะมีกฎหมายสันนิษฐานเบื้องต้นให้เป็นคุณแก่โจทก์ภาระการพิสูจน์องค์ประกอบความผิดข้อนั้นก็จะเปลี่ยนไปตกแก่จำเลยครับส่วนประเด็นข้อวินิจฉัยในกลุ่มที่2ครับประเด็นเรื่องโทษเมื่อศาลวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดแล้วจะกำหนดโทษลงโทษจำเลยอย่างไรถ้าโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างขอให้ศาลเพิ่มโทษจำเลยมาในคำฟ้องโจทก์ก็ต้องมีภาระการพิสูจน์ครับที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นให้ชัดเจนว่ามีเหตุที่จะเพิ่มโทษจำเลยได้ตามกฎหมายแต่มาตรฐานการพิสูจน์ในเรื่องโทษนี้ไม่เอามาตรฐานการพิสูจน์ Beyond Reasonable Doubt ตามมาตรา227วิอาญามาใช้ครับเพราะมาตรฐานการพิสูจน์ตามวิทยามาตรา227ใช้กับการพิสูจน์ความผิดของจำเลยเท่านั้นครับไม่เอามาใช้ในเรื่องโทษครับส่วนถ้าจำเลยขอยกเว้นโทษหรือขอให้ลดหย่อนโทษด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกลจริตหรือจำเป็นพอสมควรแก่เหตุหรือบันดาลโทสะจำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเหตุที่จะยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้จำเลยได้ครับเพราะจำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้างเหตุที่จะได้รับยกเว้นโทษลดหย่อนโทษขึ้นมาจำเลยจึงต้องมีภาระการพิสูจน์ครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงปราศจากเหตุอันควรสงสัยตามมาตรฐานในวิทยา227ครับ227ไม่ใช้บังคับกับจำเลยครับใช้บังคับโจทก์ฝ่ายเดียวครับและประเด็นข้อวินิจฉัยกลุ่มที่3ครับประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องเรื่องสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปแล้วหรือไม่จะโต้แย้งขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องตั้งประเด็นไว้ในคำให้การนะครับโต้แย้งขึ้นมาในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเมื่อใดก็ได้ครับเมื่อมีประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องหรือสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปหรือไม่โจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์ครับและเช่นกันครับไม่ต้องใช้มาตรฐานตาม227ครับเพราะไม่ใช่ประเด็นในเรื่องการกระทำความผิดของจำเลยครับทำไมเมื่อจำเลยโต้แย้งเรื่องอำนาจฟ้องถึงต้องให้โจทก์มีภาระการพิสูจน์ก็อธิบายได้ว่าเพราะโจทก์นำเป็นฝ่ายนำคดีอาญามาฟ้องเท่ากับโจทก์ก็ได้กล่าวอ้างมาโดยปริยายแล้วว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องเรื่องนั้นเมื่อจำเลยโต้แย้งเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ภาระการพิสูจน์จึงต้องตกแก่โจทก์ครับนี่ก็เป็นบทสรุปโดยสังเขปในเรื่องภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบในคดีอาญาครับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับในคดีแพ่งครับสำหรับการนำเสนอคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหน่วยที่12ในหัวข้อที่3นะครับหลักการรับฟังพยานหลักฐานและบทตัดพยานหลักฐานครับสำหรับหลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาครับใช้หลักพื้นฐานในกฎหมายพยานหลักฐานที่ใช้กันเป็นสากลครับหลักการให้เสรีแก่การนำสืบและการรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกชนิดครับไม่ต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานชนิดใดเอาไว้ก็รับฟังได้ครับหลักการให้เสรีแก่การรับฟังพยานหลักฐานนี้เรียกชื่อเป็น

ภาษาอังกฤษว่า doctrine of free proof หรือหลัก liberty of proof ครับนะครับถ้าพยานหลักฐานใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญพยานอิเล็กทรอนิกส์หรือพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แขนงใดๆก็ตามรวมถึงเครื่องจับเท็จด้วยถ้ามีคุณสมบัติที่จะชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จหรือข้อจริงในประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นได้นี่คือหลักพื้นฐานในการให้อิสระเสรีแก่การรับฟังพยานหลักฐานครับความยากอยู่ที่ข้อยกเว้นครับความยากอยู่ที่ข้อยกเว้นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ก็ถึงถือว่าตามหลักพื้นฐานเนี่ยคู่ความมีสิทธินำมาสืบต่อศาลได้แล้วเมื่อผ่านการรับผ่านการนำสืบโดยถูกต้องมาแล้วมาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนั้นแล้วศาลต้องรับฟังไปใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีนั้นครับส่วนจะเชื่อมากน้อยเพียงใดต้องไปวินิจฉัยในชั้นชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอีกขั้นตอนหนึ่งครับข้อยกเว้นของหลักนี้ครับหลักการให้เสรีในการรับฟังพยานหลักฐานนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นหลายอย่างหลายประการแล้วความยากอยู่ที่ข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นที่จะขัดขวางไม่ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานบางชนิดบางประเภทได้นั้นจะต้องมีบทกฎหมายบทใดบทหนึ่งบัญญัติห้ามไว้ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังไว้พยานหลักฐานนั้นก็ย่อมรับฟังได้ตามหลักพื้นฐานการให้เสรีที่เราได้กล่าวมาแล้วครับบทกฎหมายที่บัญญัติห้ามรับฟังพยานหลักฐานบางชนิดนี้ในคดีอาญาที่สำคัญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด8บทด้วยกันครับสำหรับกฎหมายไทยนะครับ8บทนี้เรียกชื่อรวมกันว่าบทตัดพยานหลักฐานครับก็แปลมาจากชื่อในสากลที่ใช้ชื่อเรียกกฎหมายกลุ่มนี้ว่าexclusionary rules ครับกฎเกณฑ์ที่ตัดพยานหลักฐานบางชนิดบางประเภทออกไปต้องมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้ครับพยานหลักฐานชนิดนั้นถึงจะถูกห้ามไม่ให้ศาลรับฟังไปใช้ครับแล้วบทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาของไทยปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด8บทนะครับแต่บทที่สำคัญที่สุดคือบทที่1เนี่ยครับปรากฏอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา4มาตราด้วยกันครับมาตรา226มาตรา84วรรคท้ายมาตรา134ทับ4วรรคท้าย3มาตราแรกนี้มักจะใช้เรียกชื่อพยานหลักฐานที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม3มาตรานี้ว่าพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบครับห้ามไม่ให้ศาลรับฟังไปใช้เด็ดขาดครับไม่มีข้อยกเว้นให้ไว้เลยครับศาลก็ต้องวินิจฉัยตัดทิ้งสถานเดียวนี่ตามตัวบทนะครับส่วนมาตราที่4ครับบัญญัติขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในปี2551ได้แก่มาตรา226ทับ1ครับเรียกชื่อว่าบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบครับดูนะครับชื่อเรียกจะไม่เหมือนกับในกลุ่มแรกครับ3มาตราแรกเนี่ยนิยมเรียกชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบหมายความว่าก่อนการกระทำโดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หรือคู่ความที่เกี่ยว

ไม่ปรากฏข้อยกเว้นให้ศาลรับฟังมาใช้ได้เลยไม่เหมือนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ตามมาตรา226วรรค1ครับใช้ชื่อเรียกว่าพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบหมายความว่าพยานหลักฐานนั้นมีอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดการกระทำผิดกฎหมายบทใดบทหนึ่งของเจ้าหน้าที่หรือคู่ความที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดพยานหลักฐานนั้นขึ้นเพราะมันเกิดมีอยู่ก่อนแล้วการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงแต่ทำให้เจ้าหน้าที่ได้พยานหลักฐานนั้นมาครับเราจึงเรียกชื่อเป็นในระบบกฎหมายไทยว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบครับโดยหลักก็ต้องห้ามรับฟังเหมือนกันครับแต่มีข้อยกเว้นครับมีข้อยกเว้นให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบนี้ได้ครับถ้าปรากฏว่าการรับฟังมาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีนั้นมากกว่าผลเสียที่จะกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนครับ4มาตรานี้แยกใช้เป็น2กลุ่มกลุ่ม3มาตราแรกใช้ตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบมาตรา226ทับ1ใช้ตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบครับเกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยไม่ชอบนี่ครับเพราะกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นในทางปฏิบัติทำให้เกิดการนำมาใช้แยกเป็น2แบบครับทางซ้ายมือนะครับเป็นแบบที่ใช้ตามตัวบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรเคร่งครัดครับแยกใช้เป็น2กฎครับนะครับถ้าเกิดขึ้นโดยไม่ชอบห้ามรับฟังเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลยครับส่วนกฎข้อที่2ตามมาตรา226ทับ1ได้มาโดยไม่ชอบโดยหลักห้ามรับฟังก็จริงแต่มีข้อยกเว้นให้รับฟังได้ครับเนี่ยครับก็แยกเป็น2กฎเป็น approach ที่1หรือเป็นการใช้แบบที่1ใช้เคร่งครัดตามลายลักษณ์อักษรแต่แบบที่2ครับมีแนวทางการใช้กฎหมาย4มาตรานี้แบบที่2ปรากฏขึ้นตั้งแต่ปี2หลังจากปี2551เป็นต้นมาครับโดยใช้บูรณาการทั้ง4มาตราเข้าเป็นกฎเดียวกันครับไม่แยกเป็น2กฎแบบ approach แรกครับเห็นไหมครับเอา4มาตรามาใช้ร่วมกันประกอบกันแล้วก็ใช้เหตุผลว่าพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบซึ่งต้องห้ามรับฟังตาม3มาตราแรกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการได้มาโดยไม่ชอบชนิดหนึ่งเมื่อถือว่าเป็นการได้มาโดยไม่ชอบชนิดหนึ่งก็จึงปรับบทใช้มาตรา226ทับ1ซ้อนเข้าไปได้ด้วยครับเมื่อปรับบทใช้226ทับ1ซ้อนเข้าไปกับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบและถือว่าได้มาโดยไม่ชอบแล้วก็เปิดโอกาสให้ศาลสามารถที่จะแยกแยะได้ครับว่าพยานหลักฐานชิ้นนี้ถ้ารับฟังมาแล้วจะได้ประโยชน์แก่การอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียที่จะกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิภาพพื้นฐานของประชาชนหรือไม่ถ้าศาลวิเคราะห์แล้วเห็นว่าการรับฟังจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษศาลก็มีอำนาจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบหรือได้มาโดยไม่ชอบนั้นได้ครับดังบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาที่ปรากฏชัดเจนเป็นครั้งแรกต
ามฎีกาที่2281/2555

ครับโดยท่านใช้การใช้กฎหมาย4มาตราร่วมกันโดยอาศัยหลักการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายครับที่มีการบัญญัติมาตรา226ทับ1เพิ่มขึ้นมาในปี2551ก็เพื่อที่จะลดความเคร่งครัดแข็งกระด้างของกฎหมายเดิม3มาตราแรกครับต่อมาในปี2563ก็ปรากฏหลักฐานคำพิพากษาศาลฎีกาที่50ทับ2563ยืนยันการใช้กฎหมาย4มาตรานี้บูรณาการร่วมกันแล้วนำไปสู่การใช้ข้อยกเว้นให้รับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบและถือว่าได้มาโดยไม่ชอบนั้นได้ด้วยครับเพราะการรับฟังมันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมได้ชัดเจนมากกว่าผลเสียครับแล้วในปีเดียวกันในปลายปี2563ศาลฎีกาที่8575ทับ2563ก็ยืนยันครับยืนยันการใช้กฎหมาย4มาตรานี้บูรณาการร่วมกันแต่ว่าคดีความผิดในฎีกาที่8575ทับ2563ไม่ใช่อาญาร้ายแรงครับเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องกันเองเป็นความผิดเล็กน้อยและไม่ได้กระทบต่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมศาลฎีกาท่านก็วินิจฉัยว่าแม้จะใช้มาตรา226ทับ1บูรณาการร่วมกันกับ200ขึ้นโดยไม่ชอบนี้ได้ก็ตามแต่เมื่อวิเคราะห์ลักษณะความผิดของคดีนั้นแล้วโอกาสที่จะหาพยานหลักฐานโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีอยู่ด้วยเหตุนี้ครับศาลฎีกาในฎีกาที่8575ทับ2563ท่านซึ่งวินิจฉัยว่าไม่เข้าข้อยกเว้นครับเมื่อไม่เข้าข้อยกเว้นให้รับฟังได้ท่านก็วินิจฉัยตัดพยานหลักฐานนั้นทิ้งไปครับรายละเอียดควรจะต้องไปดูรายศึกษาเนื้อหาใน3ฎีกานี้นะครับนี่ก็เป็นหลักที่ใช้ในบทตัดพยานหลักฐานบทแรกครับบทตัดพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบหรือได้มาโดยไม่ชอบครับบทที่2 3 4 5 6 7 8ไม่ยากครับถ้านักศึกษาอ่านคำบรรยายในหน่วยที่12ดูก็จะเข้าใจและสามารถใช้บทตัดพยานหลักฐานในคดีอาญาบทที่2 3 4 5 6 7 8โดยไม่ยากครับความยากอยู่ที่บทตัดพยานหลักฐานบทแรกตามที่ได้นำเสนอไปแล้วครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะสวนผักแห่งนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นสวนผักนะคะที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดค่ะแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะและได้ระบบการผลิตจัดการระบบการผลิตที่ดีมากเลยนะคะซึ่งนะคะวันนี้เรามีนัดนะคะที่นะคะใจกลางเมืองเลยค่ะบนถนนลาดพร้าวซอย71เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะถึงแล้วค่ะบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลนะคะที่พักนะคะย่านชุมชนเมืองบนถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเราตามกันมานะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะ
1: บ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลเป็นอาคารรูปตัว C จำนวน5ชั้นตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักบรรยากาศสงบร่มรื่นจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าที่แห่งนี้อยู่ในชุมชนเมืองอาจารย์นารีรัตน์ของเราเดินขึ้นมาถึงไหนแล้วนะ
0: ถึงแล้วค่ะจุดหมายของเรานะคะบนชั้น5นะคะดาดฟ้านะคะที่อยู่ใจกลางนะคะชุมชนเมืองนะคะบนถนนลาดพร้าวค่ะจะเห็นด้านหลังของดิฉันนะคะเต็มไปด้วยนะคะผักนะคะไฮโดรโปนิกนะคะเราจะเห็นว่ามีผักกรีนโอ๊กนะคะเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันค่ะเห็นทางนู้นนะคะหลังไวๆตรงนั้นนะคะคุณแป้งค่ะเป็นเจ้าของนะคะสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแป้งกันค่ะว่าเกิดไงนะคะมีแรงบันดาลใจยังไงแล้วมีจุดเด่นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแป้งวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมนะคะสวนของคุณแป้งอยากจะให้คุณแป้งเล่าให้ฟังหน่อยที่มาของ H2O Hydro Garden เนี่ยค่ะคุณแป้งมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
2: ก็สวนของเรานะคะเกิดมาประมาณช่วงHamburger Crisis นะคะก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีต้องบอกก่อนที่นี่เป็นโรงแรมนะคะซึ่งตอนนั้นก็กระทบเยอะก็เลยมาหาธุรกิจเสริมเพื่อเสริมรายได้ให้พนักงาน
0: ค
2: ุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นดาดฟ้าของบริเวณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ด้านบนนะคะ
0: บนนี้นะคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างๆก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงนะเพื่อจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีรายได้ขึ้นมาก็เลยตอนแรกคิดว่าจะปลูกผักซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงผักไฮโดรโปนิกคิดถึงผักสวนครัวธรรมดากะจะปลูกแบบ
0: พวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ปกติเลยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยการที่เราต้องขนดินขนอะไรมาเงี้ยหรือว่าจัดการข้างบนให้เป็นสวนเนี่ยค่อนข้างยากมีน้ำหนักเยอะคุณพ่อเนี่ยที่ทำวิศวกรเขาจบวิศว
0: ะ
2: เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไหมพ่อเคยไปเห็นช่วงนั้นเพื่อนคุณพ่อปลูกผักตัวนี้อยู
0: ่อ๋อค่ะ
2: เขาเพิ่งไปดูฟาร์มมาเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเป็นตัวนี้ดีไหมแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มจากหนึ่งโต๊ะ
0: ค่ะเริ่มจากหนึ่งก่อน
2: ขยายไปเรื่อย
1: ๆจุดเริ่มต้นที่ลองปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ไว้ในมุมเล็กๆบนดาดฟ้าถึงในวันนี้พื้นที่ทั้งหมดของดาดฟ้าอาคารบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลกลายเป็นสวนผักลอยฟ้าระบบไฮโดรโปนิกส์ที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบมีผลผลิตเป็นผักคุณภาพดี 300-400 กิโลกรัมต่อเดือน
0: เราจะเห็นว่าพื้นที่นะคะบนชั้นดาดฟ้าชั้นที่5นะคะที่อยู่บนถนนนะคะถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่ต้องบอกว่าใจกลางเมืองเลยนะคะใช้พื้นที่นะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้คุณภาพมากที่สุดค่ะ
2: ตัวนี้นะคะก็พื้นที่เราเห็นตรงนี้นะคะบริเวณนี้มีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่มากเลยถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะปลูกผักบนดาดฟ้าเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันตัวนี้มีการบริหารจัดการสามารถปลูกผักได้ประมาณ 300-400 โลต่อเดือนนะคะ
0: แล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคุณแป้ง
2: ตัวการบริหารจัดการเราก็ต้องมีการแบ่งล็อตปลูกให้ทุกอาทิตย์เท่าๆกันนะคะเพื่อจะได้มีผัก ออกมาให้ลูกค้าเราประจำเพื่อจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ผักได้ตลอดเวลามีผักให้ถือตลอดเวลา
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณแป้งบอกแล้วว่าเราจะมีการปลูกผักยังไงนะคะให้ผักนี้สามารถที่เก็บเกี่ยวได้ทุกวันเนาะคุณแป้งก็คือว่าเราก็จะมีเป็นล็อตเป็นล็อตเนาะว่าผักแปลงนี้นะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็คือถัดไปจะเก็บเกี่ยวอะไรบ้างเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะที่แบบว่าขายดิบขายดีมากเลยนี้จะเป็นผักประเภทไหนบ้างคะ
2: ถ้าขายดีสุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะ2ตัวนี้ก็เป็นกินโอคาเลตโอเพราะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดฟาร์มเขาปลูกเนี่ยจะปลูกแค่2ตัวนี้ 100% เลยแต่ถ้าเกิดฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นความหลากหลายเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลยจะปลูกเอาใจผู้บริโภคให้มีอะไรหลายๆอย่างให้เลือก
0: แล้วถามอีกอย่างนึงค่ะคนจะชอบบอกว่าเอ๊ะผักไฮโดรโปนิกกับผักปลอดภัยนี้ถามว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยสำหรับผู้บริโภคไหมคะ
2: ความจริงตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีเรื่องผักไฮโดรโปนิกค่อนข้างเยอะแต่ความจริงถ้าเรากลับไปดูสารหรือเอาอะไรที่เขาเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่เกิดจากยาฆ่าแมลง
0: ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดที่บอกว่ากังวลเรื่องกรดไนเตรตที่จะ
0: ตกค้าง
2: อยู่ในผักเนี่ยนะคะความจริงไนเตรตที่ตกค้างในผักเนี่ยจะหายไปได้ด้วยการสังเคราะห์แสงของพืชฉะนั้นถ้าบ้านเราแดดเยอะอยู่แล้วเนี่ย
0: วันนี้เลยนะคะแดดเยอะมากเนี่ย
2: เรื่องไนเตรตเนี่ยไม่มีปัญหากับผักบ้านเราอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ
0: ่แสดงว่าที่คุณแป้งบอกนะคะด้วยการที่บ้านเรามีแสงที่แบบร้อนจัดอย่างนี้แล้วพอกรดเหล่านี้มันเจอแสงแดดนะคะความปลอดภัยนั้นถามว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าผู้บริโภคจะเลือกบริโภคนะคะผักไฮโดรโปนิกนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะบริโภคได้นะคะ
1: ความปลอดภัยในการบริโภคผักไฮโดรโปนิกเป็นสิ่งที่กังวลกันเพราะเห็นว่ารากพืชต้องแช่ในน้ำละลายธาตุอาหารซึ่งข้อเท็จจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางรากในรูปของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปของอิออนหรือประจุเท่านั้นแม้เราจะปลูกพืชด้วยดินตามปกติเวลาใส่ปุ๋ยลงบนดินปุ๋ยจะยังไม่มีประโยชน์ต่อพืชจนกว่าปุ๋ยจะถูกย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในลักษณะของเคมีธาตุอาหารพืชแล้วละลายอยู่กับน้ำในดินรากพืชจึงดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นไม่ว่าจะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือปลูกพืชด้วยดินพืชยังคงต้องดูดธาตุอาหารในรูปของประจุของแร่ธาตุซึ่งก็เรียกว่าเคมีเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: คุณแป้งนี้เป็นนักการตลาดเลยนะคะจะมีช่องทางการจำหน่ายยังไงในการที่จะบริการทางด้านสังคมเพราะว่าเห็นข้างล่างแล้ววางขายแล้วนะคะคนอื่นสามารถที่จะมาซื้อได้ไหมนะคะ
2: ตอนที่คุณพ่อเริ่มปลูกเนี่ยแป้งก็อยู่มหาลัยกำลังปี4แล้วกำลังจะจบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จบมาร์เก็ตติ้งพอดีก็เลยมาทำเรื่องของเว็บไซต์ดูการตลาดให้ทาง H2O Hydro Garden ค่ะเนื่องจากฟาร์มไม่ได้ใหญ่มากนะคะห้างเฮิงอะไรก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วก็จะจัดขายบริเวณรอบฟาร์มก็จะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ direct ถึงผู้บริโภคโดยตรงก็มีสลัดกล่องขายมีแยกเป็นถุงเล็กๆถุงละโลด้วยให้สำหรับผู้บริโภคที่อยากเข้ามาซื้อได้ค่ะ
0: ถ้าสนใจที่จะเริ่มปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกจะเริ่มปลูกยังไงนะคะคุณแป้งพอจะมีช่องทางตรงไหนบ้างไหมคะ
2: เพจของเรานะคะก็มีเว็บไซต์นะคะเป็น www.h2o hydro garden นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ Facebook นะคะซึ่ง Facebook ก็ชื่อเดียวกัน h2o hydro garden ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแป้งนะคะเป็นอย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะคะว่าผักไฮโดรโปนิกนะคะมีความปลอดภัยนะคะซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคได้นะคะนะคะอยากจะให้คุณแป้งนะคะมาแนะนำมาถ่ายทอดความรู้ค่ะว่าการปลูกผัก

0: ไฮโดรโปนิกนะคะแบบง่ายๆสำหรับครอบครัวทำยังไงบ้างคะคุณแป้ง
1: ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ปลูกก่อนนะคะ
0: มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
1: อุปกรณ์เบสิกแรกๆที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องมีชุดปลูกซึ่งสามารถทำเองได้ก็คืออย่างชุดนี้นะคะทำเองก็ไปซื้อตัวกะละมังหรือว่าเป็นกระบะอย่างนี้นะคะมาก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อแผ่นโฟมมา1แผ่นนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูเพื่อจะได้เอาตัวกระถางซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะคล้ายๆถ้วยปีโป้นะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขามีรอยบากอยู่แล้ว
0: มีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ให้น้ำมันสามารถวิ่งผ่านได้แล้วก็จะมีตัววัสดุปลูกซึ่งใช้ได้สองแบบก็มีจะเป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทำมาจากเพอร์ไลท์แล้วว่าเวอร์มิคูไลท์แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะรากนะคะ
0: ถ้าเกิดซึมน้ำมีรากแล้วมันก็สามารถที่ดูดซึมน้ำได้นะคะ
1: ถ้าไม่เอาตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นแผ่นฟองน้ำนะคะแผ่นฟองน้ำก็จะเป็นขนาด1x1นิ้วซึ่งสามารถแกะแล้วก็ใส่เป็นถ้วยได้เลยนะคะ
2: คุณแป้งแนะนำอุปกรณ์ปลูกให้ทราบไปแล้วแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรโดยไม่ใช้ดินคำตอบสำหรับคำถามนี้คือเราต้องเข้าใจว่าพืชต้องการปัจจัยอะไรบ้างในการเจริญเติบโตพืชต้องการปัจจัยสำคัญ4อย่างในการเจริญเติบโต 1. ที่ยึดเกาะรากการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกนั้นจะนิยมใช้ฟองน้ำหรือหินภูเขาไฟเป็นที่ยึดเกาะของรากแทนดิน 2. น้ำปกติการปลูกพืชด้วยดินนั้นผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำพืชที่ปลูกแต่สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชจะได้น้ำตลอดเวลาจากระบบท่อและราง 3. อากาศการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชได้อากาศจากน้ำที่ไหลวนในระบบปลูก 4. ธาตุอาหารการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ธาตุอาหารจะอยู่ในรูปสารละลายที่กำหนดให้เหมาะสมกับชนิดพืชในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมสม่ำเสมอได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรแม้ไม่ใช้ดินคราวนี้ถึงเวลาที่คุณแป้งลงมือปลูกผักให้ชมกันนะคะ
1: เริ่มแรกก็เอาตัววัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะก็ซึ่งเป็นตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์นะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักของเราก็ผักที่จะปลูกวันนี้ก็คือเป็นกรีนโอ๊กก็คือตัวสีเขียวด้านนู้น
0: สีเขียวทางนู้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะคุณแป้งจะสาธิตการปลูกกรีนโอ๊กค่ะ
1: ก็หลังจากที่เราใส่ไปนะคะส่วนใหญ่จะใส่ประมาณเศษ3/4ของถ้วยปลูกนะคะเพื่อเวลารดน้ำเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันแรงไปมันจะไม่กระเด็นออกใส่ไปตรงกลางหลุมได้เลยค่ะ
0: กลางหลุมเลยนะคะเราจะเห็นว่าคุณแป้งใส่ไปแล้วเนาะช่วยค่ะ
1: ช่วยกันสองเล
0: ็ดอันนี้เม็ดพันธุ์ของกรีนโอ๊กนี้นำเข้าไหมคะคุณแป้ง
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะก็ใส่กลางหลุมเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเขย่า
0: ใส่เสร็จแล้วต้องเขย่าด้วยนะคะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในเนาะคุณแป้ง
1: ค่ะเมล็ดก็จะจมลงไปข้างล่างนะคะส่วนผงที่เราไม่ต้องการเนี่ยถ้าเกิดผงไอ้พวกนี้มันไปติดในระบบมันก็จะทำให้ปั๊มน้ำเสียเร็วนะคะก็เขย่ามันก็ช่วยให้ออกมาด้วย
0: ค่ะอันไหนที่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันจะไปอุดตันเนาะมันก็จะออกมาได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าข้างล่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรูตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วไงต่อคะ
1: ก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำตัวเนี้ยค่ะรดน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะคะประมาณ3วันถึง5วันจนใบเลี้ยงมันงอกพอใบเลี้ยงมันงอกเสร็จเราก็เอาขึ้นรางปลูกซึ่งจะเป็นรางปลูกพวกเนี้ยค่ะมีรางอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็เป็นชุดปลูกใหญ่เลยตัวเนี้ยให้น้ำเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มให้ปุ๋ยเขาแล้วเพราะว่าสารอาหารในเมล็ดเนี่ยมันจะหมดไปหลังจาก 3-5 วันแล้วนะคะพอให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็เริ่มจากอนุบาล1นะคะด้านนู้นแล้วก็เริ่มอนุบาล2การใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะสำหรับธาตุอาหารของไฮโดรโปนิกก็จะเป็นปุ๋ยน้ำที่เอามาผสมแล้วก็เราก็สามารถใส่ธาตุอาหารพืชตามความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชของแต่ละตัวได
0: ้ค่ะอันนี้ก็คือการวัดค่าของปุ๋ย
1: แล้วก็จะมีค่า pH อีกอันนึงที่เราต้องจำเป็นต้องวัดสำหรับน้ำที่วิ่งอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องวัดเช้าเย็นเลยเราวัดค่า pH แล้วก็ EC ทุกวันแล้วก็เช้าเย็นด้วย
0: อันนี้เราวัดค่า pH แล้ว EC ทุกวันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณแป้ง
1: การวัดค่าทุ

0: วันเนี่ยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้เต็มประสิทธิภาพของมันทำให้พืชโตเร็วตามที่รอบอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือ6อาทิตย์นั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งคุณแป้งนะคะก็ได้สอนวิธีการทำแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะคะที่จะปลูกผักในช่วงระยะเวลา 40-45 วันนะคะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งนะคะ
2: คุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมเริ่มจะสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมครับนี่ท่านล่ะครับสิ่งปัจจัยต่างๆที่นำมาเกี่ยวข้องในการปลูกผักปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสภาพเราหรือพื้นที่นะครับมันจะต้องถูกกำหนดด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยครับวันนี้ครับ GAP ครับหรือ Good Agricultural Practice ครับเป็นวิธีการหรือกระบวนการผลิตพืชที่ปลอดภัยครับผมมี8ข้อของการปลูกพืชแบบปลอดภัยหรือ GAP มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเลยครับ
3: มาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีข้อกำหนดหลัก8ประการดังนี้ 1. แหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูก 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 6. การพักผลผลิต 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจได้ขยายความให้กับเราได้ทราบค
4: ่ะข้อแรกก็คือเรื่องน้ำน้ำจะต้องสะอาดนะปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชได้นะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นไหมนะคะถ้าพื้นที่เราเหมาะสมนะอย่างเช่นไฮโดรโปนิกนะที่เราเห็นอยู่นะก็สามารถปลูกโดยไม่ใช้ดินนะพอไม่ใช้ดินปั๊บเราก็ต้องเลือกว่าตรงไหนที่จะไม่มีมลพิษเข้ามาปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะพื้นที่จะต้องสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนใดๆนะคะก็อย่างเช่นที่ปลูกบนดาดฟ้าถ้าบนดาดฟ้าเราสะอาดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะพื้นที่สะอาดนะส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนนะเข้าไปในผลผลิตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆมีความสะอาดปลอดภัยนะผักเขาก็จะไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนก็ทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันในส่วนของข้อต่อมานะคะก็เรื่องของวัตถุอันตรายที่จะต้องเอามาใช้นะคะในเรื่องของมาตรฐาน GAP นะคะไม่ได้ห้ามในเรื่องของวัตถุอันตรายนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนกันว่าใช้สารอะไรได้บ้างนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดวัชพืชกำจัดโรคกำจัดแมลงต่างๆนะคะยังสามารถใช้ที่เป็นเคมีได้นะคะแต่ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเขาก็จะมีรายการของชื่อของสารต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อนุญาตให้ใช้และใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะใช้แล้วต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องวัตถุอันตรายต่างๆที่จะใช้นะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคปลายทางที่จะต้องได้รับผลผลิตนี้ไปนะคะอย่างเช่นมีเงื่อนไขของการงดเว้นการฉีดพ่นนะคะก่อนการเก็บเกี่ยวกี่วันนะ7วัน5วันก็ต้องทำตามข้อกำหนดนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของวัตถุอันตรายที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะยกตัวอย่างผักไฮโดรนะคะผักสลัดที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกนะคะเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้สารละลายธาตุอาหารนะไประบบในระบบปลูกนะคะแล้วก็มีการดูแลนะคะให้รางปลูกหรือโต๊ะปลูกเนี่ยมีความสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการเรื่องของการควบคุมเรื่องของโรคแมลงนะคะเรียกว่าป้องกันกำจัดนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดหมดรุ่นนึงก็ทำความสะอาดครั้งนึงเพื่อให้ระบบเนี่ยมีความสะอาดสามารถใช้งานได้นะคะทำให้ผลิตผักได้อย่างสวยงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับกรณีไฮโดรโปนิกนะผักไฮโดรโปนิกเนี่ยก็จะเห็นว่าบนโต๊ะบนปลูกในระบบปลูกนะคะเราจะเห็นว่าผักเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วด้วยนะคะเราผลิตอย่างดีมา

0: เพราะฉะนั้นในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกันนะคะในระหว่างการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยยังคงความสดด้วยแล้วก็ยังคงความสะอาดปลอดภัยตรงนั้นไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาสู่กระบวนการที่เรียกว่าหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจากการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของภาชนะใส่มีเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยนะคะตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาใส่ภาชนะที่สะอาดนะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการทำความสะอาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งสู่ผู้บริโภคต่อไปลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพอได้ผลผลิตมาแล้วนะคะมีการเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นมาแล้วนะคะก็จะมาสู่เรื่องของผลผลิตที่เราได้มานะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะมีการบรรจุหีบห่ออะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเก็บรักษานะคะอันนี้ก็สำคัญเรื่องของการขนส่งนะคะกระบวนการที่จากแปลงหรือจากโรงคัดบรรจุไปสู่ผู้บริโภคอันนี้ก็สำคัญนะคะจะต้องมีกระบวนการขนส่งที่สะอาดมีรถขนส่งนะต้องถ้าเป็นกรณีของผักไฮโดนะหรือผักต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นรถห้องเย็นนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ผลผลิตเนี่ยยังคงสดสะอาดอยู่ได้นะคะแล้วก็ตัวรถเองก็ต้องทำความสะอาดนะในกระบวนการขนส่งตลอดกระบวนการจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดป้องกันเรื่องของการปนเปื้อนให้ได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็จะต้องมีการแต่งตัวให้รัดกุมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่สบายก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอบรมเรื่องของสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าอบรมได้นะคะเพื่อทำให้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะปลอดภัยจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะในการปฏิบัติงานต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะได้รู้ว่าตลอดกระบวนการผลิตเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเนี่ยในกระบวนการตรงไหนที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดการปนเปื้อนตอนไหนหรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลผลิตที่จะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือกลับไปดูได้นะคะในส่วนของการบันทึกข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตไว้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเป็นกรณีที่เรียกว่าถ้าสมมุตินะในผลิตภัณฑ์เราบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยมีการติดโลโก้ติด QR code นะที่สามารถสแกนเข้าไปแล้วเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนปลูกยังไงนะก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อผักของเราเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะคะประโยชน์นะคะในส่วนของการที่เราทำตามมาตรฐาน GAP นะคะเราก็จะได้รู้ถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในผลผลิตของเรานะคะถ้าเราได้ตารับรองมาตรฐาน GAP นะคะ
1: แล้ววันนี้ครับรายการของเรานะครับต้องขอบคุณคุณปรารถนาเลิศสุภานนท์นะครับหรือคุณแป้งนะครับเจ้าของ HO Hydro Garden นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปลูกไร้ดินนะครับหรือว่าเรียกว่าระบบไฮโดรโปนิกเองครับและท่านผู้ชมครับระบบนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปลูกผักได้อีกหลายชนิดครับได้เป็นผักได้แก่ผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งหรือแล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการปลูกเลยครับแล้ววันนี้ครับรายการ Smart Gig ของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนอะไรใครก็เรียนได้
10: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างไรกับกิจการนะคะเงินทุนหมุนเวียนนะคะถ้าเราเปรียบเหมือนระบบร่างกายนะคะเหมือนเลือดของเรานะคะถ้าเกิดร่างกายขาดเลือดนะคะร่างกายก็อยู่ไม่ได้นะคะขณะที่กิจการเองถ้าเกิดเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะนำไปสู่การล้มละลายได้นะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเรามาคุยกันว่าความหมายของเงินทุนหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะมีอยู่3ความหมายนะคะเราไปดูความหมายแรกก่อนความหมายแรกนะคะจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมนะคะซึ่งจะดูมูลค่าหรือเงินลงทุนนะคะที่เอาไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะในส่วนที่2นะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะคะเมื่อมีคำว่าสุทธิคือเป็นการหักลบกันฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะซึ่งเราสามารถดูจากงบฐานะการเงินค่ะแล้วอันที่3นะคะเราดูลงรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะโดยที่พิจารณาไปถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะคะฉะนั้นเงินลงทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานสุทธินะคะจะดูส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการดำเนินงานในระยะสั้นนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราสรุปเป็นสมการนะคะสั้นๆนะคะเราสามารถสรุปได้ว่า อันแรกนะคะเงินทุนหมุนเวียนรวมนะคะจะเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะอันที่2นะคะก็คือเอามารบกันระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะขณะส่วนที่3นะคะจะเป็นการพิจารณารายการนะคะถ้าเกิดเราดูนะคะก็คือเป็นรายการเงินสดบวกลูกหนี้บวกสินค้าคงเหลือนะคะแล้วไปหักในส่วนของหนี้สินที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคือเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะหลังจากที่เรารู้นะคะถึงความหมายนะคะของเงินทุนหมุนเวียนแล้วเรามาดูถึงความหมายของการจัดการเรื่องเงินทุนหมุนเวียนกันบ้างนะคะว่าคืออะไรนะคะการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะหมายถึงการจัดการสินทรัพย์ระยะสั้นและหนี้สินระยะสั้นของกิจการนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้กิจการมั่นใจได้ว่าตัวเองมีสภาพคล่องเพียงพอนะคะแล้วก็สามารถใช้ในการดำเนินงานได้ตามปกติถามว่าวัตถุประสงค์หลักนะคะของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรนะคะก็จะมี2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องมีสภาพคล่องนะคะในขณะเดียวกันนะคะประเด็นที่2คือยังสามารถที่จะทำกำไรได้อยู่ในระดับที่ต้องการนะคะแต่การที่เราจะบริหารจัดการได้เราต้องรู้จักประเภทของเงินทุนหมุนเวียนก่อนฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนำนะคะฝั่งซ้ายนะคะของงบแสดงฐานะการเงินนะคะหรือเราเรียก use of fund นะคะคือแหล่งใช้ไปของเงินทุนนะคะขณะที่ฝั่งขวานะคะเรียก source of fundหรือแหล่งที่มาของเงินทุนนะคะซึ่งเวลาเราบริหารจัดการนะคะเราต้องเป็นการแมทชิ่งหรือการจับคู่ระยะเวลาระหว่างแหล่งเงินทุนและแหล่งใช้ไปนะคะคราวนี้เรามาดูลงรายละเอียดกันนะคะว่าแยกอย่างไรนะคะฝั่งสินทรัพย์นะคะเราจะแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะกับสินทรัพย์ไม่หมุนเงินลงทุนที่กิจการต้องคงไว้นะคะขั้นต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการสามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งขณะที่เงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวนะคะจะเป็นเงินที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาลนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราเอามาพล็อตกราฟนะคะโดยที่แกนตั้งนะคะจะเป็นจำนวนเงินนะคะแกนขวาจะแกนนอนจะเป็นระยะเวลานะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกกิจการคาดหวังว่าตัวเองจะเติบโตถูกไหมคะฉะนั้นนะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะคะจะมีการลักษณะของทะแยงจากซ้ายไปขวาขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวมันเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาลักษณะมันจะเป็นรูปคลื่นนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่ามันจะพีคขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะลงมาแตะในเส้นของสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเรามาดูบ้างว่าแล้วนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้างนะคะก็จะแยกพิจารณานะได้2ด้านนะคะอันนึงคือเรื่องการลงทุนนะคะอันที่2นะคะก็คือการจัดหาเงินลงทุนคราวนี้เรามาดูบ้างนะคะว่าแยกทีละประเภทนะคะว่าการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะนโยบายการลงทุนก่อนอันนี้อาจารย์อยากให้จำง่ายๆนะคะคือว่ามีไว้ขายนะคะแล้วมันจะมี3ทางเลือกนะคะก็คือแบบระมัดระวังแบบปานกลางแล้วก็แบบกล้าเสี่ยงดูง่ายๆนะคะแบบระมัดระวังคืออะไรมีไว้ขายแสดงว่าเตรียมไว้พอนะคะข้อเสียก็คือว่าจะมีต้นทุนเยอะนะคะแบบปานกลางคือพิจารณาตามยอดขายนะคะแบบกล้าเสี่ยงคือจะเตรียมไว้น้อยกว่ายอดขายซึ่งวิธีนี้นะคะประหยัดก็จริงแต่ข้อเสียก็คือว่าจะทำให้ไม่สามารถตอบ

ต้องการของลูกค้าได้นำไปสู่การสูญเสียลูกค้าในบางโอกาสนะคะขณะที่การจัดหาเงินลงทุนนะคะจะขึ้นอยู่กับมีเพื่อจ่ายนะคะก็มี3เลือกทางเลือกเหมือนกันนะคะคือแบบระมัดระวังแบบสมดุลและแบบกล้าเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเรามาดูทีละแบบนะคะแบบระมัดระวังคือแสดงว่าเราจะไม่ผิดนัดเลยฉะนั้นจะเน้นการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะคะสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรและก็บางส่วนนะคะของสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวและจะใช้การจัดหาเงินลงทุนระยะสั้นเท่านั้นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนะคะขณะที่แบบสมดุลนะคะก็คือเป็นการแมทชิ่งระยะเวลานะคะฉะนั้นระลงทุนระยะยาวจะลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรขณะที่ระยะสั้นนะคะก็จะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวขณะที่กล้าเสี่ยงนะคะให้ดูจากถ้าเกิดดูกราฟดูจากล่างบนลงมาล่างนะคะเราจะเห็นว่าการจัดหาระยะสั้นมันจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวแล้วมันจะลงมาถึงบางส่วนของหมุนเวียนถาวรด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นการจัดหา เงินลงทุนจากระยะยาวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเงินลงทุนหมุนเวียนซึ่งจะทำให้นักศึกษานะคะพอทราบความหมายความเข้าใจตลอดจนนโยบายการจัดการเงินสำหรับตอนที่2นะคะเรามาดูกันเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูนะคะจะมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรนะคะขณะที่ปัจจัยภายในมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะก็จะมีลักษณะการประกอบธุรกิจขนาดการเติบโตวงจรชีวิตของธุรกิจนะคะอาจารย์อธิบายรวมๆเนาะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองว่ายอดขายของกิจการนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นปริมาณความต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะความบางครั้งนะคะยอดขายจะมีความสัมพันธ์กับฤดูกาลนะคะฉะนั้นปริมาณความต้องการเงินทุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อระดับราคาอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือถ้าเกิดมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะคะจะมีส่วนผลกระทบต่อราคาของวัตถุดิบนะคะหรือต้นทุนของกิจการฉะนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กิจการต้องมีการเพิ่มปริมาณของเงินทุนหมุนเวียนนะคะในส่วนของฤดูกาลแน่นอนว่าของตัวฤดูกาลเองนะก็จะส่งผลนะคะว่าต้องมีการซื้อวัตถุดิบนะคะกักตุนเป็นบางช่วงเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอการบริโภคหรือว่าการแข่งขันที่แข็งแรงหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ล้วนส่งผลต่อปริมาณการต้องการความต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะคะแล้วการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนคืออะไรนะคะเรามาดูก็คือว่าเราจะกำหนดปริมาณขั้นต่ำนะคะว่ากิจการต้องดำรงไว้ในระดับเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการดำเนินกิจการประจำวันนะคะโดยที่ขณะเดียวกันเราต้องได้รับผลตอบแทนที่ในระดับที่ต้องการนะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยนะคะซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้นะคะก็คือเรื่องวงจรการดำเนินงานอันนี้นะคะมีเบื้องหลังนะคะหรือแนวคิดว่าเหมือนเราอยู่บนระบบสายพานการผลิตนะคะมันก็เลยจะมองในลักษณะของตั้งแต่ระยะเวลานะคะตั้งแต่ที่นำวัตถุดิบนะคะเข้ามาสู่องค์กรเข้าสู่ขบวนการผลิตนะคะจนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ขายไปสู่ลูกค้านะคะแล้วก็เรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ฉะนั้นตลอดวงจรนี้ค่ะเราเรียกว่าวงจรการดำเนินงานนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าลองดูสมการก่อนนะคะว่าวงจรการดำเนินงานคืออะไรถ้าเกิดเราดูสักครู่นะคะจะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการผลิตและขายนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเกี่ยวกับลูกหนี้การค้านะคะถ้าเรามาดูกันนะคะว่าคำนวณอย่างไรนะคะเราก็ดูว่าอันแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเราเป็นอย่างไรนะคะก็เอาต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือเฉลี่ยนะคะพอเราได้รอบในแต่ละปีนะคะก็เอาไปหาร15วันนะคะเราก็จะได้ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละรอบนะคะในการที่ผลิตและขายสินค้านะคะขณะเหมือนกันเลยค่ะในกรณีการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้นะคะก็จะอันนี้จะตัวตั้งนะคะจะเป็นยอดขายเชื่อหารด้วยลูกหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยนะคะเราก็จะได้รอบการหมุนนะคะของลูกค้าแต่ละรอบพอเราได้เสร็จนะคะเรามาหาร365วันเราก็จะได้ระยะเวลาเฉลี่ยนะคะซึ่ง2ตัวนี้บวกกันนะคะก็จะได้วงจรการดำเนินงานค่ะซึ่งเรามาดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะของมอสุโขทัยนะคะมีระยะเวลาเฉลี่ยการผลิตและขาย90วันนะคะเฉลี่ยของจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้45วันนะคะจากสมการเป็นยังไงคะที่เราคุยกันสักครู่เอามาบวกกันถูกไหมคะ90บวก45ได้135วันนะคะฉะนั้นบริษัทสุโขทัยการค้านะคะก็จะมีวงจรการดำเนินงานเฉลี่ยนะคะอยู่โทษค่ะการดำเนินงานนะคะอยู่135วันค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งต้นนะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการกำหนดเงินทุนหมุนเวียนและการกำหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนวงจรการค่ะในตอนที่3นะคะเราจะมาดูเรื่องการจัดการเงินสดนะคะเราคุยกันแล้วว่าเงินทุนหมุนเวียนประกอบด้วยอะไรคราวนี้เราจะมาพิจารณารายการแล้วนะคะรายการแรกที่เราจะดูก็คือรายการเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดนะคะในนานาสินทรัพย์เราสังเกตจากเขาอยู่บรรทัดบนสุดนะคะในงบแสดงฐานะการเงินเนาะวันนี้เรามาดูก่อนว่าความหมายของเงินสดคืออะไรนะคะเงินสดนะคะตามมาตรฐานการบัญชีนะคะเขาบอกว่าเงินสดนี่คือเงินที่อยู่ในมือนะคะหรือว่าเงินที่ฝากแล้วสามารถเรียกสามารถจ่ายให้เราเมื่อเราทวงถามนะคะฉะนั้นคือความหมายของเงินสดส่วนวัตถุประสงค์ของเงินสดนะคะมี3ประการนะคะประการแรกคือ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเช่นจ่ายค่าแรงจ่ายค่าวัสดุค่าวัตถุดิบในการที่จะเอามาผลิตสินค้านะคะอันที่2นะคะคือการป้องกันเงินขาดมือเมื่อภาวะฉุกเฉินเราคืออะไรนะคะก็คือเราดูง่ายๆอย่างราคาวัตถุดิบของเราเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะต้องมีเงินสดกันไว้นะคะส่วนที่3นะคะคือเพื่อในการทําลงทุนเก่งกําไรนะคะโดยที่ต้องไม่ส่งผลกระทบกับเงินต้นเพราะเราบอกแล้วว่าการจัดการสินค้าหมุนเวียนคือเราเน้นที่สภาพคล่องเป็นสําคัญนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินสดถ้าเราดูง่ายๆนะคะเราแบ่งเป็นเหมือนตาช่างเลยค่ะ2ข้างเราต้องมีการสร้างบาลานซ์กันคือระหว่างสภาพคล่องกับความสามารถในการทํากําไรสภาพคล่องเรามองยังไงเรามองว่าต้องมีเงินนะคะเพียงพอที่จะจ่ายค่าจ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาครบกำหนดชำระนะคะส่วนเราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเงินสดนะคะเป็นเงินสดการถือครองเงินสดนะคะจะไม่มีผลตอบแทนนะคะฉะนั้นบริษัทนะคะหรือกิจการนะต้องถือครองในระดับที่ต่ำแต่ต้องเพียงพอนะคะถึงจะลดต้นทุนทางการเงินได้นะคะเขาเลยบอกว่ามันเป็นการบาลานซ์ระหว่างสภาพคล่องกับความสามารถในการทำกำไรนะคะอันนี้ตัวเครื่องมือหนึ่งที่เราดูกันก็คือวงจรเงินสดนะคะวงจรเงินสดมีทิศทางคิดเหมือนกันกับวงจรการดำเนินงานเลยค่ะแต่ขยายเพิ่มเติมในการพิจารณาเรื่องการที่กิจการได้สินเชื่อจากเจ้าหนี้การค้าด้วยนะคะโดยที่ถ้าเกิดเราดูนะคะเมื่อกิจการนะคะผลิตสินค้าคงเหลือเสร็จนะคะมีการขายเชื่อนะคะเกิดบัญชีลูกหนี้จ่ายเงินมานะคะได้เป็นเงินสดนะคะมันก็จะเป็นวงจรหมุนนะคะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะฉะนั้นวงจรเงินสดนะคะเราดูถ้าเทียบกับวงจรการดําเนินงานนะคะก็จะเท่ากับว่าวงจรเงินสดเท่ากับวงจรการดําเนินงานนะคะลบอะไรคะลบระยะเวลาที่เราได้เครดิตจากเจ้าหนี้การค้านั่นเองนะคะถ้าเรามาดูว่าคํานวณอย่างไรนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการหมุนของเจ้าหนี้การค้าคือต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าถั่วเฉลี่ยนะคะเราจะได้จำรอบนะคะรอบของรอบเครดิตที่เราได้จากเจ้าหนี้การค้าในแต่ละปีนะคะเอาไปหาร365วันเราก็จะได้ระยะเวลามาแล้วนะคะถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยนะคะในแผนภาพนะคะเราจะเห็นว่าวงจรการดําเนินงานจะเป็นระยะเวลาเฉลี่ยในการผลิตและขายสินค้านะคะบวกด้วยระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเอาตัวนี้มาลบต่อไปด้วยระยะเวลาที่เจ้าหนี้ให้เครดิตเรานะคะเราก็จะได้วงจรเงินสดมานะคะเพื่อให้ความให้เห็นภาพนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าบริษัทสุโขทัยการค้านะคะมีระยะเวลาในการผลิตนะคะและขายสินค้า90วันนะคะขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้จากลูกหนี้45วันแล้วก็มีระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้40วันลองให้คำนวณวงจรเงินสดดูนะคะอ่ะเราก็มาใส่สมการใช่ไหมคะ90บวก45ลบ40เท่ากับ95วันฉะนั้นวงจรเงินสดนะคะของบริษัทสุโขทัยการค้านะคะจึงอยู่ที่95วันนะคะคราวนี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าตัวการจัดการเงินสดเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูเทคนิคบ้างนะเทคนิคที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการเงินสดนะคะถ้าเกิดเราดูก็คือถ้าเกิดเป็นเราดูในเรื่องของแนวคิดนะคือเวลาเข้านะคะเงินสดเข้าให้เร็วเวลาออกนะออกให้ช้าเนาะฉะนั้นเวลาเรามองนะคะเราดูทีละโฟนะคะกระแสเงินสดเข้ามีอะไรบ้างก็คือรายรับจากหน่วยงานต่างๆเงินโอนจากบุคคลที่3เงินที่เราได้คืนมาจากการที่เราไปลงทุนแล้วครบกําหนดนะคะเราขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปเงินอื่นๆหรือว่าเราเงินขอคืนภาษีนะคะขณะที่การบริหารจัดการเงินสดออกนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันก็คือเป็นการจ่ายหนี้นะคะจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าจ่ายเงินให้ลูกจ้างนะคะจ่ายเพื่อการลงทุนเนาะแล้วจ่ายเรื่องภาระตอบแทนภาระผูกพันต่างๆนะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยนะคะมีการจ่ายปันผลจ่ายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการ
เงินสดที่เราจ่ายเพื่อภาษีต่างๆนะคะหรือต่อใบอนุญาตนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคทั้งหมดในการจัดการกระแสเงินเข้ากระแสเงินสดออกนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเนาะที่อยู่ในที่เราเห็นกันนะคะก็จะใช้นโยบายอะไรบ้างเราจะเร่งถูกไหมคะเร่งให้เขาจ่ายยังไงก็ได้ให้เขาจ่ายเงินออกมาจ่ายเร็วๆนั่นก็คือใช้นโยบายการตลาดคือลดแลกแจกแถมนะคะตาม3รูปบนนะคะข้างล่างก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสะดวกรวดเร็วมากเลยเขาจ่ายตรงไหนก็ได้นะคะอีกอันนึงคือลดต้นทุนดีกว่าใช้วิธี drop shipping คือรับออเดอร์จากลูกค้าเลยค่ะแล้วส่งตรงไปโรงงานเราไม่เก็บกักตุนสินค้าคงเหลือแล้วนะคะเราส่งไปที่โรงงานก็ส่งตรงไปถึงลูกค้าเราเลยอันนี้นะคะทั้งหมดนะคะในเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับการจัดการเงินสดที่จะทำให้นักศึกษานะคะรู้และเข้าใจนะคะถึงเงินสดวัตถุประสงค์ของเงินสดนะคะวงจรเงินสดแล้วก็เทคนิคในการจัดการค่ะอันนี้เราเข้าสู่ตอนที่4แล้วนะคะเราจะเป็นการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตัวที่2ก็คือลูกหนี้การค้านะคะเราต้องรู้ก่อนว่าลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากการที่กิจการขายเชื่อนะคะก็ทำให้เกิดบัญชีลูกหนี้นะคะลูกหนี้เอาเงินมาจ่ายเราก็ได้เงินสดกลับขึ้นมานะคะก็จะเป็นวงจรนะคะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดการลูกหนี้นะคะก็คืออะไรก็คือการที่กิจการจะขายเชื่อก็คือเพื่อต้องการเพิ่มยอดขายและผลกำไรถูกไหมคะแต่เราก็ต้องมีวางแผนการจัดการถูกไหมคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเราอาจจะวางแผนกระตุ้นทำยังไงก็ได้ให้ลูกหนี้การค้าเราจ่ายเร็วอย่างเช่นการให้ส่วนลดเมื่อลูกค้าจ่ายเร็วนะซึ่งพวกนี้นะคะจะทำให้เราสามารถวางแผนการเงินกิจการได้นะคะซึ่งการบริหารจัดการลูกหนี้การค้านะคะมีส่วนสำคัญก็คือเรื่องการกำหนดนโยบายสินเชื่อการค้านะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดง่ายๆก็คือเราจะให้ใครนะคะแล้วพิจารณาอย่างไรนะคะถ้าเกิดพูดก็คือมันคือเป็นการดูมาตรฐานการให้สินเชื่อนะคะเราก็ดูว่าคุณสมบัติของลูกหนี้คืออะไรหลักคือ 5C นะคะตัวแรก4ตัวแรกคือ character นะคะ character คือดูคุณสมบัติทั่วไปของลูกหนี้ของเรานะคะคือมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบจ่ายตรงเวลาแค่ไหนนะคะตัว4ตัวที่2คือ capacity คือดูความสามารถในการจ่ายชำระลูกค้าว่าเอ้ยลูกค้ามีการดำเนินงานเป็นยังไงเพียงพอที่จ่ายชำระหนี้เราหรือไม่นะคะ4ตัวที่3คือ capital คือดูความมั่นคงของลูกค้านะคะว่ามีความมั่นคงฐานะการเงินมากน้อยเพียงไรอันนี้นะคะสามารถดูจากได้งบแสดงฐานะการเงินนะคะ4ตัวที่4นะคะก็คือ collateral นะคะคือหลักประกันนะคะว่าหลักประกันที่ลูกหนี้มาวางกับเรานั้นมันคุ้มค่ามั้ยถ้าเกิดเขาผิดนัดก็เราสามารถเอาไปขายแล้วคืนเงินมายังเราได้หรือไม่นะคะ4ตัว5คือ condition นะคือดูภาวะการดำเนินงานของเขานะคะว่าได้รับผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจอะไรไหมที่จะส่งผลกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนให้เรานะคะแล้วถามว่าอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณานะในการที่จะให้วงเงินสินเชื่อนะคะแก่ลูกค้าแต่ละรายนะคะจะมีอะไรบ้างยอดขายเฉลี่ยนะคะอัตรากำไรที่ต้องการนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่กิจการกำหนดให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งเรารู้แล้วว่าให้ใครพิจารณาอะไรต่อไปให้อย่างไรนะคะด้วยเงื่อนไขอะไรนะคะอันแรกนะคะเงื่อนไขแบบสามัญเดี๋ยวเราอธิบายในหน้าต่อไปนะคะอันต่อมานะคือชำระเงินสดเมื่อส่งก่อนส่งมอบหมายถึงว่าลูกค้าต้องจ่ายให้เราก่อนนะเราถึงจะไปส่งมอบสินค้าให้นะคะอันต่อมาชำระเงินสดเมื่อส่งมอบหมายถึงว่าเมื่อมีการส่งมอบปุ๊บต้องจ่ายเงินในหน้างานนะคะอันที่3นะคะชำระเงินเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ครั้งต่อไปอันนี้ตรงตัวเนาะแล้วก็การเรียกเก็บเป็นรายเดือนนะคะส่วนเงื่อนไขสามัญที่อาจารย์บอกมาดูต่อไปนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเขาจะกำหนดเป็นเทอมนะเขาเรียกวันสุทธิหรือ net t นะคะ t ก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาที่ลูกหนี้ต้องมาจ่ายนะคะภายในช่วงเวลานั้นๆห้ามเกินนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นการกำหนดในลักษณะของการให้ส่วนลดซึ่งจะมีเทอมเพิ่มนะคะก็คือจะเป็นส่วนลดนะคะในรูปของอัตราร้อยละนะคะสแลชนะคะหรือทับด้วยระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะสมมุติว่าเขาเขียนว่า2ทับ10เนี่ย40หรือ2ทับ10สุทธิ45แปลว่าอะไรนะคะถ้าลูกหนี้คนนั้นนะคะสามารถมาจ่ายหนี้ให้เรานะคะได้ภายใน10วันนะคะเขาจะได้รับส่วนลดเงินสดทันที 2% แต่ทั้งหมดนะคะเขาต้องจ่ายให้เสร็จภายใน45วันนะคะเงื่อนไขตัวที่2นะคะ1ทับ EOMN60 แปลว่าอะไรคะลูกค้าจะได้รับส่วนลด 1% เมื่อจ่ายภายในเดือนนั้นๆที่เขาซื้อสินค้ากับเราแต่ลูกค้าต้องจ่ายให้เสร็จภายใน60วันนะคะ 1/10 EOM N60 คืออะไรคะอันนี้มีเทอมเพิ่มมาเห็นไหมคะบอกว่าถ้าคุณสามารถจ่ายได้ภายใน10วันนับจากเดือน
ถัดจากที่คุณซื้อสินค้าคุณจะได้รับส่วนลด 1% แต่คุณต้องจ่ายให้เสร็จภายใน60วันเหมือนกันค่ะคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปหลังจากที่เราปล่อยหนี้ไปแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะมี2 ส่วนอันที่แรกอันนึงก็คือการกำหนดนโยบายการจัดเก็บหนี้นะคะคือต้องมีการกำหนดแนวทางนะคะและ วิธีการในการเก็บหนี้เพราะว่าถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีจะส่งผลความกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและลูกค้าของเรานะคะอันต่อมาคือการกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้นะคะก็ต้องดูเราอาจจะมีการจับคู่นะคะระยะเวลาที่เราได้เครดิตจากเจ้าหนี้นะคะกับระยะเวลาที่เราได้จากลูกหนี้

เข้ามายังไงให้เขามาจ่ายได้โดยที่ไม่เกิดหนี้ศูนย์นะคะอันที่3คือกรณีติดตามลูกหนี้ผิดนัดอันนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะฉะนั้นต้องมีการวางขบวนการวางแนวทางแล้วมีหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องในการจัดการลูกหนี้ผิดนัดนะคะการควบคุมนะคะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราสามารถดูได้นะคะตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการทำบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวนะคะก็คือจะมีการริดรายการชัดเจนเลยนะคะว่าลูกหนี้แต่ละรายนะคะมีสภาวะหนี้อยู่กับเรานะกี่วันฉะนั้นจากตารางบัญชีลูกหนี้นะคะจะทำให้เห็นเลยว่าลูกหนี้รายใดมีความเซนซิทีฟหรือติดหนี้เรายาวเกินไปแล้วเพื่อให้เราบริหารจัดการได้รู้ทีละรายรู้ทั้งลูกรายชื่อของลูกค้าและก็ระยะเวลาที่ลูกหนี้การค้ารายตัวที่ติดเงินเรานะคะอันที่2นะคะคือการทำบัญชีแยกกลุ่มอายุหนี้อันนี้นะคะเราจะไม่สนใจแล้วว่าลูกหนี้เป็นอะไรแต่ว่าเราจะดูว่ากลุ่มลูกหนี้ทั้งหมดมียอดเงินเท่าไหร่เพื่อเราบริหารจัดการนะคะค่ะที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นบรรยายสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้การค้านะคะว่าลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะบริหารจัดการลูกหนี้การค้าได้ค่ะตอนนี้เรามาเข้าสู่ตอนที่5แล้วนะคะคือสินทรัพย์หมุนเวียนตัวสุดท้ายของเขานะของเรานะคะก็คือสินค้าคงเหลือนะคะซึ่งเรามาดูว่าสินค้าคงเหลือคืออะไรได้บ้างนะคะตัวแรกคือวัตถุดิบนะคะตัวที่2คือสินค้าระหว่างผลิตนะคะตัวที่3คือสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วนะคะซึ่งเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงเหลือคืออะไรนะคะก็คือเหมือนอันอื่นๆเลยค่ะก็คือสภาพคล่องนะคะขณะที่กำไรในระดับที่ต้องการแล้วถามว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อปริมาณสินค้าคงเหลือนะคะก็คือประเภทธุรกิจนะคะยอดขายประเภทสินค้าระยะเวลาอันนี้อาจารย์อธิบายเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้ายอดขายนะคะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือพยากรณ์ยอดขายมีการเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมีการเก็บสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเป็นต้นนะคะแล้วเรามาดูว่าหลังจากเรามีสินค้าคงเหลืออยู่ในคลังของเราแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องอันที่1 นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการที่เรายกหูหาคู่ค้าเราทุกครั้งว่าเราจะสั่งวัตถุดิบเพิ่มมีค่าใช้จ่ายต่อแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่นะคะส่วนที่2หลังจากที่เราได้ของเข้ามาในบริษัทเราแล้วคราวนี้เราต้องดูแลแล้วมันก็เลยเกิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและ3นะคะคือต้นทุนสำคัญนะคะก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสคือถ้าเราเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะคะเราจะเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสมันไม่ใช่แค่การเสียลูกค้าในครั้งนั้นๆมันอาจจะหมายถึงว่าการเสียลูกค้าให้คู่แข่งของเราด้วยนะคะฉะนั้นการวางแผนสินค้าคงเหลือนะคะมันจะมีตัวนึงนะที่เขาใช้กันนะเขาเรียกว่าการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อนะคะที่ประหยัดก็คืออะไรนะคะถ้าอาจารย์สรุปง่ายๆคือสั่งยังไงคะต้นทุนเราจะต่ำสุดนะมันก็จะออกเป็นสมการนะคะก็จะคิวนะคะเท่ากับสแควร์รูทนะคะ2คูณกับอะไรคะคูณกับปริมาณสินค้าที่ขายในช่วงเวลา1นะคะคูณด้วยอะไรอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการขายแต่ละครั้งนะคะแล้วก็หารด้วยต้นทุนการเก็บรักษาเพื่อให้เกิดความเห็นภาพเนาะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของบริษัทสุโขทัยการค้าจำกัดนะคะเราจะพบว่ามีความต้องการนะคะในการใช้วัตถุในการผลิตนี่นะคะ 8,000 ชิ้นต่อปีนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้งนะคะ100บาทมีวัตถุแต่ละชิ้นนะคะมีราคา200บาทค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา10สตางค์นะต่อหน่วยต่อปีเราคำนวณยังไงเห็นไหมคะในข้อนี้มีโจทย์หลอกนะคะวัตถุดิบนะคะชิ้นละ200บาทไม่มีผลกับการคำนวณนะคะเราเอาที่เหลือเข้าสมการเลยค่ะเราก็จะ EOQ กับ2คูณ 8,000 คูณ100หารด้วย 0.1 นะคะเราก็จะได้ปริมาณการสั่งซื้อนะคะที่ประหยัดที่สุดก็คือ4,000ชิ้นนะคะอันนี้เราหลังจากเราได้ปริมาณสั่งซื้อนะคะที่จะทำให้ต้นทุนเราต่ำที่สุดแล้วแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเวลาการสั่งซื้อแต่ละครั้งมันมีระยะเวลาที่คนที่จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ส่งของมาให้เราใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือจุดสั่งซื้อหรือ reorder point ฉะนั้น reorder point คืออะไรคะคือระยะเวลาที่จะเป็นระดับสินค้าที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเอ้ยถ้าลดลงถึงระดับนี้แล้วเราต้องสั่งซื้อสินค้าใหม่แล้วนะอย่างเช่นถ้าเกิดเรายกตัวอย่างนะคะระยะเวลานะคะจากที่เรามีเนาะจนขายไปหมดนะคะใช้เวลา10วันแต่ถ้าเกิดมันมีระยะเวลาขนส่งมาให้เราอีก5วันไอ้ระยะเวลาในการรอคอยสินค้าหรือ lead time จะเป็นระยะเวลา5วันนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อป้องกัน
การขาดมือในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเกิดสมมติเขาขนส่ง

ใช้เวลามากกว่า5วันเราจะทำยังไงมันจะเกิดสินค้าขาดมือฉะนั้นนะคะเราต้องมีการคงสินค้าเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วยนะคะฉะนั้นจุดสั่งซื้ออันใหม่นะคะมันจะเป็นนอกจากจะดูช่วงระยะเวลารอคอยคูณด้วยปริมาณสินค้าที่เราใช้ต่อวันแล้วนะคะต้องบวกด้วยเซฟตี้สต็อกไว้ด้วยนะคะถึงจะเป็นจุดสั่งซื้ออันใหม่ของเราคราวนี้เรามาดูถึงวิธีการการควบคุมสินค้าคงเหลือบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูว่าจะต้องมีการวางระบบเอกสารนะที่ชัดเจนนะคะมีการทำบัตรสินค้าบัตรสินค้านี่ช่วยอะไรบ้างช่วยให้รู้ว่ามีสินค้าเข้ามาในคลังเท่าไหร่ออกจากคลังเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่โดยที่แยกออกมาเป็นประเภทสินค้าได้นะคะอาจจะเป็นบางอย่างสินค้ามีอายุอาจจะทำสินค้าแยกตามอายุแยกตามประเภทสินค้านะคะหรือใช้วิธีการควบคุมสินค้าการควบคุมสินค้าก็จะมี2ระบบเนาะก็คือแบบสิ้นงวดกับแบบต่อเนื่องต่างกันยังไงแบบสิ้นงวดก็คือเราจะตรวจนับนะคะก็ต่อเมื่อสิ้นงวดเท่านั้นวิธีนี้คือง่ายมากเลยในการบริหารจัดการนะคะแต่ยากมากเลยในการบริหารเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าณจุดใดระหว่างช่วงเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะอันที่2คือตอนสิ้นงวดอ่ะค่ะจะมีการใช้เวลาในการนับค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะในการที่เราจะไปตรวจนับนะคะขณะที่แบบต่อเนื่องนะคะเป็นการใช้ระบบนะคะช่วยในการติดตามปริมาณสินค้าตลอดเวลานะคะจะทำให้กิจการทราบตลอดเวลาว่าสินค้าแต่ละประเภทเหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่แต่ข้อเสียก็คือระบบในการควบคุมจะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรามาดูบ้างถึงเทคนิคในการควบคุมสินค้าคงเหลือนะคะอันนี้นะคะอาจารย์เสนอ4วิธีนะคะอันแรกนะคะเราเรียกว่า ABC ABC ไม่ใช่อักษรภาษาอังกฤษนะคะแต่เป็นการแยกจำแนกสินค้าคงเหลือนะคะตามกลุ่มเนาะตามด้วยอะไรราคาและยอดขายอาจารย์อธิบายเพิ่มให้ว่ากลุ่ม A นะคะจะเป็นของที่มีราคาแพงมากเลยแต่จำนวนไม่ค่อยมากกลุ่ม B จะเป็นราคาปานกลางปริมาณค่อนข้างปานกลางแต่ C คือเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างต่ำแต่ปริมาณมากฉะนั้นกิจการจะให้การทุ่มเทในการควบคุมเข้มข้นในการดูแลกลุ่ม A นะคะกลุ่มที่2นะคะเรามาดูการควบคุมตัวที่2ก็คือเป็นเข้าออกตามระยะเวลา last in first out แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเข้ามาหลังนะแต่เวลาจะออกเราออกจากคลังจะขายออกไปก่อนนะคะส่วน first in first out แปลว่าเข้าก่อนก็ออกก่อนนะคะตัวต่อมานะคะเป็นการบริหารตามรอบอะไรนะคะรอบคือคุณสมบัติของสินค้านะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างเช่นวันหมดอายุหรือวันผลิตนะคะตัวที่3นะคะเป็นการควบคุมตามระบบเขาเรียกว่าการผลิตแบบทันเวลานะคะหรือ just in time นะคะอันนี้นะคะจะดูว่าเน้นการลดปริมาณสินค้าคงเหลือให้ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็จะสั่งซื้อสินค้าเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะคะจากที่บรรยายมาแล้วนะคะจะเป็นการสรุปนะคะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะที่จะทำให้บริษัทนะคะสามารถบริหารจัดการนะควบคุมสินค้าคงเหลือได้ทันเวลาแล้วก็ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดขอบคุณค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

สวัสดีครับนักศึกษามสทในวิชาบริหารราชการไทยวันนี้เราพบกันในบทหรือในหน่วยที่3ในหน่วยที่3เนี่ยมีอยู่3หัวข้อเรื่องเท่านั้นก็คือ1เรื่องของแนวคิด